นะมาเอาเครื่องในพวกตับพวกไตอะไรมาเนื้อที่มันๆแล้วก็มาหั่นแกงให้กินพระเจ้าแผ่นดินพอชิมเข้าไปตอนนั้นคายทิ้งเลยคายเลยมันอร่อยอ่ะมันหวานมันเนื้อคนอ่ะถามมึงไปเอาเนื้อที่ไหนมาเนี่ยอาม่าก็ตกใจนึกว่าพระเจ้าแผ่นดินโกรธเจ้าดินบอกกูไม่โกรธมึงหรอกบอกมานะเอาเนื้ออะไรมาแกงให้กูกินบอกว่ามันจึงได้อร่อยอย่างนี้บอกว่าเนื้อคนในคุกอ่ะโอ้ต่อไปที่ทำมาทุกวันเลยนะจะบอกใครนะนั่นก็เลยสบายเลยพระครัวก็เลยฆ่าเอาคนคุกที่ถูกประหารมาให้กินว่ากินหมดคุกหมดคุกก็ทำไงพระองค์ไอ้คนที่โทษประหารหมดแล้วนั้นหมดมึงก็ประหารเองเลยความอยากก็อาหารหมดในคุกไม่เหลือเลยกินเกลี้ยงเลยพระองค์หมดแล้วก็ไปหาไอ้คนชาวไร่ชาวนาป่าเขามาสิก็เป็นดักเอาพวกนั้นมาพวกชายแดนคนก็กลัวกันแล้วเขาก็ล่ำลือว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยกินเนื้อมนุษย์คนก็กลัวก็จะล้มบัลลังก์กันก็รู้ตัวว่าคืนอยู่ก็คงถูกฆ่าตายก็เลยคนทั้งหลายก็มาร่ำร้องว่าขอให้พระองค์เลิกกินเนื้อมนุษย์แล้วก็ให้เป็นเจ้าแผ่นดินที่ดีต่อไปกับการที่พระองค์จะกินมนุษย์ต่อไปก็อย่าได้อยู่ในเมืองนี้ก็ตัดสินใจไม่เป็นเจ้าแผ่นดินพาไอ้คนพ่อครัวไปเลยถือกระทะไปใบไปหาฆ่าคนกินตำชายแดน ยอมทิ้งบัลลังก์ติดขนาดนั้นเลยฆ่าไปฆ่ามาไม่มีใครกินวันนั้นหิวจัดเลยฆ่าพ่อครัวกินเลยคนนี้ครัวก็โดนกินอีกข้าวก็จุกกินเมื่อมนุษย์ละแรงมันดีขับจับคนได้แล้วข้าวคนเขากลัวทุกที่สุดตอนหลังเนี่ยแล้วพอดีเขามีลูกอ่ะเขาก็บอกว่าเขาไปสั่งเสียลูกเขาก่อนเดี๋ยวเขาจะกลับมาให้กินอันนี้ก็เลยเอาเขาก็ลูกเขารู้โพธิสัตว์อ่ะพุทธเขารู้เขาก็เลยมาให้กิน มากินแทนพ่อพระสุก็ผู้นี้ก็มีบุญนะกินไม่ได้ก็เขาเทศนาโปรดการเบียดเบียนคนอื่นไม่มีความสุขก็ได้กินไว้วันหนึ่งอิ่มแล้วก็ทุกข์อีกคนหิวอย่างเงี้ยมันต้องทุกข์คนอยากมันต้องทุกข์ทำไงเราจะไม่หิวไม่อยากเราจึงจะเป็นสุขไอ้เบียดเบียนคนอื่นไม่เป็นสุขหรอกพอฟังธรรมโพธิสัตว์เด็กคนนี้โปรดนี่ก็เข้าใจในเรื่องความทุกข์เราร้อนใจตัวเองพลาดทุกสิ่งทุกอย่างมาในชีวิตเนี่ยต้องอดอยากลำบากเนี่ยเพราะความอยากตัวเดียวก็เลยยอมรับศีล5แล้วก็เลิกฆ่าคนถือศีล5กลับชาติมาเกิดกับองคุลิมาลคนที่ไปโปรดนั่นเด็กนั่นก็โพธิสัตว์ก็คือพุทธเจ้าแล้วพอมาเจอบัณฑิตก็บอกนี่ลายมากชาติเนี้ยลายมากกินคนทั้งเมืองเลยแต่มาบัญชาติพระองคุลิมาลนี่สะสมตรงที่มาเจอบัณฑิตผู้นั้นสอนให้ถือศีล5ตลอดชีวิตนั่นแหละอานิสงส์นั้นทำให้ตัวเองได้เวียนว่ายจะเกิดมาเจอพระพุทธเจ้าแล้วมาเป็นพระอรหันต์เป็นต้นกรงต้นคดปลายตรงอันนี้คือการสร้างบุญสร้างบุญเป็นเรื่องที่ปัจจัยนิสัยของคนคนที่เคยเข้าผ่านวัดผ่านบาร์มาบวชมาเรียนเนี่ยก็มีนิสัยก็เหมือนพวกขี้เมาเข้าวัดเนี่ยขี้เมาเข้าวัดก็เป็นนิสัยนะขี้เมาเข้าวัดถ้าขี้เมาไม่เข้าวัดยังไปนรกขี้เมาเข้าวัดยังไปสวรรค์ได้เพราะมันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตอนจะตายไอ้ถ้าขี้เมาไม่เข้าวัดยังไปนรกอะไรก็ขอให้มีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งทางใจมันก็แก้กรรมได้ตอนจะตายเหมือนพระเนี่ยพระทุศีลเนี่ยพระศีลขาดเนี่ยเป็นประราชิกเนี่ยศีลขาดเนี่ยแต่ถ้าบวชไปก็ไปนรก
บวชไปไปนรกแต่ถ้าสึกไปนะสึกไปแล้วก็ไปสมาทานศีล5 18ไปสวรรค์ได้เหมือนคนขี้เมาอ่ะจะได้ตายให้นึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์ก็ชีวิตนี้จะขออยู่กับพุทธธรรมประสงค์ไอ้ที่เมามาก็จะไม่ตามก็สติจะเป็นตัวนำไปสู่สวรรค์ได้เพราะพระพุทธธรรมประสงค์จะทำให้จิตคนเนี่ยไม่มีภาพหลอกหลอนตัวเองไม่มีภาพน่าเกลียดน่ากลัวไม่หลอกหลอนจะเป็นภาพที่น่าสงบเย็นเป็นภาพที่สบายใจแต่นี้ที่ทำบุญเนี่ยภาพมันไม่ดีอย่างที่ทำบาปเนี่ยมันใจจะเร่าร้อนภาพปรากฏจะไม่ดีจะตายไปนรกเพราะว่ามันเห็นภาพไม่ดีเป็นนิมิตไม่ดีภาพไม่ดีเนี่ยอันเดียวกันแต่นี้คนที่ทำบุญกุศลเนี่ยเวลาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตอนจะตายเนี่ยภาพมันดีจะปรากฏเป็นสวรรค์วิมานปรากฏเป็นเสียงเป็นรูปดี

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนฟังซิสซาเวียคอนแวนต์ก่อนติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสัมปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวดได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริริเริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีโดยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

0: ได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่นะเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยะไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่คือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ารักและหวงแหนผืนป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ปลูกเสริมป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทรงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว
0: ้ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะ
2: ครับเอาติมาแทนเนี่ยยศช่วยมาเย
0: ้ความสุขนะจ๊ะให้มีความสุขนะ
1: พร้อมพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกได้มีหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองพระราชดำริในการให้ความรู้

และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิก้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน

0: วิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
1: เมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวัณโรคเป็นวัณโรครักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะพวกเราเป็นเผ่าอาขานะคะเรามีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงจะเป็นต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลปาชีพแล้วเราจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
2: พอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้งให้ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟทำแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกนี้ค่ะชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอใช้พอกินแล้วค่ะแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตัดต้นไม้อะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นในป่าใหญ่ที่ให้พวกหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พวกหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะ
0: ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแขวนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
3: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวนเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำเตรียมรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวนสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะสองอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวนแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะโลละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยโลละ220ค่ะ
4: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20คนค่ะก็มีเด็กมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะให้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาออกจำหน่ายได้ค่ะ
0: พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความอยู่ดีกินดีในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินได้อย่างมั่นคง

0: คำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี่เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมของป่าแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองอยู่ดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน
1: 22ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านพระราชกรณียกิจคืนความอุดมสมบูรณ์แก่พื้นป่าน้อยใหญ่ทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีในวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2539สำเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระราชภารกิจในวันนั้นทรงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้แก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยราษฎรคนไทยและราษฎรเชื้อสายกะเหรี่ยงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของป่าเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเติมเต็มน้ำพระทัยลงสู่หัวใจราษฎรทรงเสริมงานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิตทรงผลให้ผืนป่ากลับคืนและป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับราษฎรของพระองค์ได้ทำงานจากสารต่างๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวเนื้ออื่นใดพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรผลิดอกออกผลเป็นกำไรของแผ่นดินไปสู่ผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายภูมิภาคที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเป็นคนสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของตนเองดังเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่ของแผ่นดินทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนาเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนอกจากนี้น้ำพระทัยแม่ของแผ่นดินยังรวมมาถึงการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนก่อให้เกิดเสียงแห่งความสุขที่แซ่ซองด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ไม่เคยทรงทอดทิ้งประชาชนในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงเป็นพระคู่บุญบารมีทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงประชาดังพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

ที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายใกล้เคียงที่มาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขและปลื้มปิติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: ดูแลสุขอนามัยปลอดภัยโรคท้องร่วง
2: โอ้ยปวดท้องจังหมอกันคะช่วยนวดด้วยทั้งคลื่นไส้อาเจียนเป็นไข้ปวดหัวปวดเมื่อยเนื้อตัวถ่ายเหลวตั้ง4ครั้งแล้วอ่ะสงสัยจะเป็นโรคท้องร่วงแน่ๆเลย
1: ใจเย็นๆครับคุณนวดเดี๋ยวหมอให้ดื่มเกลือแร่ ORS ก่อนเพื่อชดเชยการเสียน้ำแต่จะไม่ให้ยาหยุดถ่ายเพราะจะได้ถ่ายเชื้อโรคออกจากท้องให้หมดจริงๆแล้วน้ำเกลือแร่ทำเองได้นะครับแค่ใช้น้ำต้มสุกที่เย็นแล้วประมาณ1ขวดน้ำปลากรมผสมกับเกลือแกงครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเขย่าให้เข้ากันใช้ดื่มบ่อยๆแทนการดื่มน้ำและเพื่อไม่ให้ขาดสารอาหารควรกินอาหารอ่อนๆที่ย่อยง่ายเช่นโจ๊กข้าวต้มปลาต้มหรือเนื้อสัตว์ต้มเปื่อยก็ได้ต่อไปคุณนุชต้องดูแลสุขอนามัยในการกินให้มากๆเลือกทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆไม่ทานอาหารสุกๆดิบๆเพราะอาจมีเชื้อโรคปนเปื้อนผักผลไม้ต้องล้างด้วยน้ำปริมาณมากๆให้สะอาดก่อนปรุงอาหารก่อนรับประทานและหลังเข้าห้องน้ำต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะครับดูแลสุขอนามัยในการรับประทานกินอาหารปรุงสุกใหม่ๆห่างไกลโรคอุจจาระร่วง
3: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับคำว่า welcome หมายถึงยินดีต้อนรับแล้ว welcome back ล่ะครับมีความหมายว่าอะไร welcome back เป็นข้อความสั้นๆซึ่งใช้เมื่อต้อนรับแขกที่กลับมาอีกครั้งอาจจะเป็นแขกที่เคยพักที่โรงแรมซึ่งคุณทำงานอยู่หรือมารับประทานอาหารที่ภัตตาคารเป็นประจำนะครับอย่างไรก็ตาม welcome back ใช้ได้กับทุกสถานการณ์เมื่อแขกกลับมาใช้บริการอีกครั้งหนึ่งครับมีความหมายว่ายินดีต้อนรับที่คุณกลับมาเช่นถ้าเป็นแขกที่เพิ่งลงจากเที่ยวบินนะครับคุณอาจจะพูดว่า welcome back how was your flight ยินดีต้อนรับอีกครั้งเที่ยวบินเป็นอย่างไรบ้าง Welcome back. How was your flight? ถ้าเป็นแขกที่มาร้านอาหารเป็นประจำจะพูดว่า Welcome back. The usual table. ยินดีต้อนรับการกลับมาคุณต้องการโต๊ะประจำของคุณไหมครับ Welcome back. The usual table. ทวนอีกครั้งหนึ่งครับคำว่า Welcome ก็คือยินดีต้อนรับแต่ Welcome back ก็คือยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งครับผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาติดสอนใจของหายสะพายบาปไม่รู้แน่เขาผิดอย่าคิดโทษของหายโกรธเดาไปให้สับสนเขาไม่ผิดคิดร้ายหมายผิดคนเพิ่มบาปตนของหายไม่ได้คืนเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าของหายสะพายบาปหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าของหายไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าใครเอาไปถ้าปักใจโทษว่าคนนั้นคนนี้เอาไปโดยที่เขาไม่ได้เอาไปจริงของที่หายก็ไม่ได้คืนยังเป็นบาปแก่ตนเองที่ไปกล่าวหาคนบริสุทธิ์ค่ะ

ฟังธรรมแต่ไม่ทำทุกวันนี้คนฟังธรรมหรือคำสอนตัวโอนอ่อนแทบนอนฟังดั่งเลื่อมใสดุจศรัทธาประสาทะจะแจ้งใจดูอ่อนไหวในรถธรรมที่ล้ำลึกแต่ฉะไหนบางรายช่างร้ายกาจอาละวาดร้ายเหลือทนอยู่จนดึกยามโมโหโกรธไปไม่ได้นึกแม้รู้สึกเช่นนี้

0: นิทานธรรมเรื่องนางผู้เกิดในดอกบัว
1: นิทานเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ป่าใกล้ที่พำนักของฤาษีท่านเป็นฤาษีที่บวชมานานจนมีฌานแก่กล้ามีหูทิพย์ตาทิพย์ทุกเช้าท่านฤาษีออกมาเดินเล่นชมบัวกับกวางน้อยที่ท่านเลี้ยงไว
2: ้ข้าชอบสระบัวจริงๆดูแล้วสดชื่นสบายใจ
3: อากาศก็ดีนะครับท่านพระอาจารย
2: ์เออแต่เจ้าสังเกตเห็นไหมว่าในสระน่ะมีดอกบัวตูมดอกใหญ่อยู่ดอกหนึ่ง
3: เห็นครับดอกบัวตูมนั่นน่ะตูมอยู่อย่างนั้นมาตั้ง2สัปดาห์แล้วไม่บานสักทีนะครับพระอาจารย
2: ์แม่มันแปลกนะเนี่ยนะเราน่าจะดูสักหน่อยว่าทำไมมันไม่บานนะ
0: น่าแปลกจริงๆเพราะเมื่อแง้มดอกบัวตูมนั้นดูปรากฏเป็นเด็กหญิงหน้าตาจิ้มลิ้มอยู่ข้างใน
3: เด็กอยู่ในดอกบัวช่างอัศจรรย์คนอะไรมาเกิดในดอกบัวได้ครับเนี่ย
2: ข้าว่าคงต้องเป็นคนที่มีบุญแน่ๆข้าจะตรวจดูด้วยตาทิพย์ของข้า
0: ฤาษีใช้ตาทิพย์ก็รู้ว่าเด็กหญิงผู้นี้ต่อไปจะเป็นคนมีชื่อเสียงมีบุญมาก
2: ข้าจะต้องเลี้ยงดูเด็กคนนี้ไว้เพราะเป็นสิ่งที่สวรรค์เนี่ยกำหนดมาให
3: ้ดีเลยครับผมจะได้มีเพื่อนเล่นที่เป็นเด็กๆมั่งเล่นกับพระอาจารย์นะมาคอยสนุกเลยพระอาจารย์อายุมากแล้ว
2: เอ้าก็แง่ละจะวิ่งไล่จับกระเจ้าทุกวันได้ยังไงล่ะนี่ข้าจะให้เจ้ากระต่ายมาเป็นเพื่อนอีกตัวก่อนแล้วกันเจ้าทั้งสองได้ช่วยดูแลเด็กหญิงคนนี้ด้วย
0: ฤาษีเลี้ยงเด็กหญิงไว้โดยมีเทวดามาช่วยสร้างที่พักให้นางอยู่อย่างเหมาะสมนางที่เกิดในดอกบัวผู้นี้เติบโตจนมีอายุได้16ปีเป็นหญิงสาวหน้าตาหมดจดสวยงามทุกวันนางจะไปปัดกวาดเช็ดถูที่พักตักน้ำและเก็บผลไม้ไปให้ท่านฤาษี
3: พี่ครับตายสงสัยจังทำไมพี่กวางมาช้าจังนี่เราทำงานเกือบเสร็จแล้วยังไม่โผล่มาเลยอ่ะเขาบอกว่าเขาจะไปหากินตรงชายป่านะครับ
4: ฮะทำไมไปที่นั่นล่ะกวางน้อยไม่รู้เลยว่าวันนี้เนี่ยพวกพรานมักออกล่าสัตว์ตายแล้วแย่ละเขาอาจเป็นอันตรายก็ได้นะเราไปดูกันเถอะ
0: หญิงสาวรีบวิ่งโดยเร็วพอถึงชายป่าก็พบกวางของเธอติดบ่วงในพรานจริงๆซะด้วย
4: กวางน้อย
3: ช่วยด้วยครับช่วยกวางน้อยด้วย
0: หญิงสาวไม่รอช้าเธอรีบปลดบ่วงที่รัดกวางน้อยออกทันทีและทั้งสองก็หนีจากที่นั่นกลับไปที่พักเวลานั้นเองพรานป่าก็กลับมา
5: เฮ้ยกวางหายใครนะกลับมานี่เดี๋ยวนี้นะใครขโมยกวางของข้ากลับมาก่อนกลับมาก่อน
0: นายพรานวิ่งตามหญิงสาวและกวางไปทันทีนายพรานตามไปถึงที่พักของฤาษีแล้วร้องเอะอะ
5: ใครขโมยกวางของข้าไปเอาคืนมาซะดีๆนะ
2: เอาเดี๋ยวก่อนนายพรานกวางที่เจ้าตามหาอยู่น่ะเราขอชีวิตไว้เถอะนะเพราะมันเป็นกวางที่ลูกสาวเราเลี้ยงไว้
5: เจ้าอุ๋ยพระอาจารย์นั่นเองกระผมกราบขอโทษนะครับไม่ทราบจริงๆว่าเป็นกวางของเมื่อกี้พระอาจารย์บอกว่ามีลูกสาว
2: ใช่กวางของลูกสาวค่ะเองออกมาเถอะลูก
4: ขอโทษเถอะนะพี่พรานกวางตัวนี้เนี่ยเป็นเพื่อนเรามาตั้งแต่เล็กขอไว้สักตัวเถอะนะ
0: นายพรานแปลกใจยิ่งนักเพราะเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าพระฤาษีจะมีลูกสาวได้และเป็นสาวสวยงามมากเสียด้วย
5: ไม่เป็นไรครับท่านอาจารย์แม่นางกระผมไม่ทำร้ายกวางของท่านแน่นอน
4: และฉันจะคอยดู ม่ให้เจ้ากวางไปเพ่นพ่านในเขตล่าสัตว์ของพี่พรานอีกนะจ๊ะ
0: เมื่อพรานได้เห็นสาวงามที่พระฤาษีบอกว่าเป็นลูกสาวก็ตื่นเต้นมากนำเรื่องนี้ไปทูลเจ้าชายทำให้เจ้าชายอยากเห็นนางผู้นั้นยิ่งนัก
6: ทหารเตรียมข้าวของเข้าป่ากัน
7: พระองค์จะเสด็จล่าสัตว์หรือพยา
6: ค่ะไม่หรอกเราจะไปยนต์โฉมนางผู้นั้นตั้งหากแล้ว
0: เจ้าชายหนุ่มอยากพบนางที่เกิดในดอกบัวมากจึงเสด็จไปที่อาสมฤาษีกลางป่า
2: เจ้าชายคงสงสัยว่าทำไมอาตมาจึงมีลูกสาวเรื่องก็มีอยู่ว่านางผู้นี้เกิดมาในดอกบัวอาตมาก็เลี้ยงดูจนเติบใหญ่นั่นแหละ
6: แต่พระอาจารย์ครับการที่พระอาจารย์

0: จารย์ซึ่งเป็นนักบวชเลี้ยงหญิงสาวไว้จะไม่เหมาะสมนะครับเราว่าจะขอรับนางเข้าไปในวังดีกว่า
1: หากเจ้าชายรู้จักชื่อของนางอาตมาก็อนุญาตให้พานางไปได
0: ้แล้วนางชื่ออะไรล่ะครับพระอาจารย
1: ์ไม่บอกหรอกขอให้เจ้าชายเนี่ยสืบเองก่อนแล้วกันบอกชื่อนางได้แสดงว่าเจ้าชายมีความจริงใจไม่ย่อท้อแล้วค่อยมารับนางไปก่อนแล้วกัน
2: ด้วยความที่เจ้าชายเป็นคนทำอะไรตั้งใจจริงพระองค์จึงมานะพยายามหาชื่อต่างๆในตำราทุกเล่มแล้วจดไว
0: ้มงกุฎแก้วบัวเพื่อนบัวผันบัวลอยโลตัส
2: ชื่อไหนๆพระฤาษีก็สายหน้าเอ๊แล้วนางชื่ออะไรกันนะนอกจากค้นตำราแล้วเจ้าชายยังให้ทหารไปสอบถามพวกสัตว์ที่ใกล้ชิดกับหญิงสาวด้วยแต่ไม่มีใครยอมบอกเลย
3: ชื่อบุปผามาลีบัวครีดาริกาปทุมมาหยาภารตี
4: ไม่มีวันใครถูกหรอก
3: แหมบอกใบหน่อยก็ไม่ได้
5: นี่กวางน้อยถ้าเจ้าชายทายชื่อถูกนายสาวของเจ้าก็จะได้ไปอยู่วังสบายไปเลยช่วยหน่อยสิ
4: ไม่ละเราไม่อยากให้นายสาวของเราไปที่อื่นให้นางอยู่กับพวกเราสัตว์ต่างๆก็ดีแล้วนี
5: ่งั้นชื่ออะไรต่อไปนี้ล่ะน้องจูนน้องแจนน้องพลอยน้องเปิ้ลน้องจอยน้องแหม่มน้องกิ๊บน้องจิ๋มน้องจุ๋มน้องแนนเชอรี่หรือแจนลิซ่าหรือบิ๊บ
4: ไม่ใช่ไม่ถูกสักชื่อนึงเลยอ่ะ
5: ก็อย่างนั้นอ่ะชื่อลำไยอ่ะ
2: เวลาผ่านไปเกือบปีเจ้าชายหมดหวังเพราะพยายามค้นหาชื่อนับพันชื่อก็ยังถ่ายไม่ถูกจนคิดจะเสด็จกลับวังอยู่แล้วก็บังเอิญได้พบหญิงสาวในป่าโดยบังเอิญผลไม้นี่อร่อยจังเลยท่านพ่อชอบเก็บไปเยอะๆดีกว่าเอ๊ะนั่นใครน่ะใครแอบอยู่ตรงนั้นน่ะออกมาเดี๋ยวนี้นะ
0: ต้องขอโทษด้วยเราไม่ได้ตั้งใจจะมาแอบมองเจ้าหรอกแต่เราคือเจ้าชายที่กำลังค้นหาชื่อของเจ้ายังไงล่ะ
2: ถวายบังคมเพคะหม่อมฉันทราบเรื่องจากท่านพ่อฤาษีแล้ว
0: จนบัดนี้เรายังทายชื่อเจ้าไม่ถูกเลยและเราจะไม่ขอร้องให้เจ้าบอกหรอกนอกซะจากว่าเจ้าจะอยากไปอยู่วังกับเราถ้าเป็นอย่างนั้นเจ้าก็บอกชื่อของเจ้ามาเถอะ
2: หม่อมฉันน่าเป็นหญิงคงไม่อาจบอกความในใจได้แต่เงื่อนไขที่พระองค์ตกลงไว้กับท่านพ่อฤาษีก็ต้องเป็นไปตามนั้นสิคะ
0: ยิ่งได้เจอและพูดคุยกับเจ้าเราก็ยิ่งอยากให้เจ้าไปอยู่กับเราแต่เมื่อเราทายชื่อเจ้าไม่ถูกเราก็จะกลับวังและเลิกค้นหาต่อไปแล้วละมันท้อแท้เหลือเกิน
2: โบราณว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นความหวังจะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจให้มุมานะจนทำงานสำเร็จสมประสงค์พระองค์อ่ะเคยได้ยินเรื่องผลไม้สวรรค์ไหมพี่คะ
0: ไม่เคยหรอก
2: บนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีผลไม้ทิพย์ที่มีรสหวานและกินแล้วเคลิ้มมึนเมาเหมือนสุราเหล่าเทพบุตรต่างพากันมารอคอยเป็นเวลาถึง 1,000 ปีเพราะต้นไม้นั้นน่ะกว่าจะออกผลก็นานถึง 1,000 ปีแล้วเจ้าชายรออยู่เพียงปีเดียวก็ล้มเลิกแล้วเหรอพี่คะขอพระองค์อย่าลืมว่าเมื่อมีความหวังเราก็จะมีความพยายามและในที่สุดเราก็จะสมหวังนะพี่คะหม่อมฉันบอกใบ้เจ้าชายแล้วแล้วแต่จะทรงวินิจฉัยนะพี่คะทูลาเจ้าชายยืนนิ่งคิดประติดประต่อเรื่องราวและคำพูดของหญิงสาวแล้วก็เกิดความเข้าใจจึงรีบไปหาพระฤาษีทันที
0: พระอาจารย์ครับเรารู้ชื่อนางที่เกิดในดอกบัวแล้วครับ
6: เออแล้วนางเนี่ยชื่ออะไรล่ะ
0: นางชื่อสมหวังใช่ไหมครับพระอาจารย
6: ์เออถูกต้องแล้วล่ะเจ้าชายนี่เก่งมากนะแต่อาตมาว่าต้องมีคนบอกใบ้แน่เชียวที่จริงเนี่ยเป็นลิขิตของสวรรค์ที่ต้องให้เจ้าชายมาลำบากทายชื่อเพราะเป็นลิขิตของสวรรค์เช่นกันต่อไปนี้ไม่ว่างานปกครองบ้านเมืองจะเกิดปัญหาใดๆไม่ว่าจะยากเย็นแค่ไหนเจ้าชายก็จะนึกถึงการทายชื่อครั้งนี้คนเราต้องมีความหวังต้องมีความพยายามแล้วจึงจะประสบความสำเร็จนะ
2: ในที่สุดเจ้าชายกับน้องนางสมหวังก็พากันลาพระฤาษีไปอยู่ในวังโดยมีเจ้ากวางน้อยและกระต่ายตามไปด้วยความหวังและความพยายามนำไปสู่ความสุขของทุกคนในเรื่องนี้ค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเรามีความหวังหากไม่หยุดกลางคันซะก่อนความหวังนั้นย่อมเป็นจริงได
7: ้นิทานจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
8: ถ้าเราวิ่งหนีความจริงวันนี้เราก็ต้องวิ่งทุกวันไม่มีวันหยุดถ้าเราเดินหน้าเผชิญปัญหาตั้งแต่วันนี้เราก็ไม่ต้องกลัวทุกอย่างที่จะตามหลังเรามาประพันธ์โดยต้นกล้านายนาจากหนังสือหมุนตามโลกหมุนตามหัวใจอ่านโดยเด็กหญิงแทนหาไทยสุเทศค่ะเรียนอยู่ชั้นป.2/2ค่ะโรงเรียนวางเขนไว้สาลีอนุสรณ์ค่ะ

ความรักของอวิชชามีชายหนึ่งลิงหนึ่งอยู่ด้วยกันคนก็รักลิงนั้นเป็นหนักหนาลิงก็รักคนจัดเต็มอัตราทั้งสองคนรักกันนั้นเกินดูมาวันหนึ่งคนนั้นนอนหลับไปแมลงวันมาตายที่กกหูลิงคิดว่าไอ้นี่ยวนกวนเพื่อนกูจะต้องบู๊ให้มันตายไอ้อับปรีช่วยต้นไม้มาเงื้อขึ้นสองมือฟาดลงไปเต็มตื้อแมลงวันหนีฝ่ายเพื่อนรักดิ้นชักไปหลายทีดูเถิดนี่ความรักของอวิชชาคติธรรมคำกลอนจากหนังสือธรรมะจากสวนโมกหนูชื่อเด็กหญิงวรสุดาวานิชดีผู้อ่านค่ะ

0: รู้รักสามัคคีช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: ถ้าแผ่นดินมีประโยชน์ก็ต้องขยายความของคำเศรษฐกิจพอเพียงนี้แล้วก็ค่อยทำเพิ่มเติมถ้าเห็นว่าบกพร่องก็ต้องแก้ไขซึ่งยังมีที่จะบกพร่องที่จะแก้ไขอีกมากไม่น้อยแต่ถ้าทำได้ขยายวิธีการในด้านเศรษฐกิจที่เรียกว่าพอเพียงนี้บ้านเมืองจะมีความเจริญขึ้นมาอย่างมหาศาลมหาศาลต้องฝากให้ท่านจะไปพิจารณาว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้มีความเรียกว่ามีความดีแค่ไหนแท้ๆคือเศรษฐกิจพอเพียงนี้อาจจะมีความดีเพียงนิดเดียวแต่ถ้าเพียงนิดเดียวนี้ขยายความขึ้นไปก็จะสามารถที่จะช่วยให้ชาวบ้านมีความสบายความดีแล้วก็เขาก็จะขยายความไปได้ในส่วนตัวของชาวบ้านเองนี่เหมือนที่พยายามที่จะอธิบายแก่ผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญว่าจะขยายความของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรนี่ก็ที่เรื่องของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์แค่ไหนบางเวลาอาจจะนึกว่าเล่นๆปวดเล่นๆแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องทำเรียกว่าเล่นไม่ใช่ทำอะไรให้มันยุ่งยากเกินไป
2: การที่ชาวบ้านเขากักเก็บน้ำเองหาน้ำมาใช้
1: เป็นทั้งนั้นที่เขาทำเองที่ชาวบ้านเขาทำเองเป็นส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงตรงนั้นเราอย่างที่ว่าเก็บน้ำแต่ก่อนนี้อาจจะไม่นึกเก็บน้ำน้ำลงมาก็เป็นสิ่งที่น่ารำคาญมันเปียกน้ำมันเปียกน้ำมันไม่สบายก็อาจจะให้เข้าใจว่าน้ำลงมาแล้วก็เก็บไว้เพื่อประโยชน์ในด้านทุกด้านในด้านเศรษฐกิจในด้านการทำให้ชีวิตมีของก้าวหน้าก็มีประโยชน์เท่านั้น

0: เมื่อข้าพเจ้าแต่งงานก็ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระทัยใส่ในทุกสุขของราษฎรทุกขณะทรงคิดถึงแต่ประโยชน์ของประชาชนทรงสอนข้าพเจ้าและลูกๆทุกอย่างเช่นสอนถึงประโยชน์ของป่าชายเลนว่าป่าชายเลนนี่ต้องระวังให้ดีเป็นแหล่งวางไข่ของสัตว์น้ำพวกกุ้งหอยปูปลาที่ยังเป็นตัวเล็กตัวน้อยได้อาศัยอยู่ที่ป่าชายเลนนี้จนกว่าจะเติบโตแข็งแรงฉะนั้นคุณค่าของป่าชายเลนมีมากต้องช่วยกันเก็บรักษาไว้ให้ดีก็ขอให้ทางรัฐบาลช่วยด้วยขอให้ทุกท่านช่วยด้วยต่อมาข้าพเจ้าก็นำมาถ่ายทอดสู่ประชาชนให้ช่วยกันรักษาป่ารักษาแหล่งน้ำรักษาความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมได้ผลมั่งไม่ได้ผลมั่งตลอดเวลาเนี่ยตั้งแต่สาวๆจน75เนี่ยท่านและอีกอย่างขอวอนทางรัฐบาลและขอวอนทางทุกท่านหมดเลยว่าขอให้ช่วยกันรักษาแม่น้ำต่างๆไว้ด้วยโดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาก็ขอให้คนทางกรุงเทพช่วยกันรักษาเพราะว่าแต่ก่อนแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นเรียกว่าแหล่งอาหารที่ยอดของคนทั้งหลายและขอให้ช่วยกันประหยัดแหล่งน้ำจืดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาก็เป็นแหล่งน้ำจืดให้ใช้น้ำจืดอย่างรู้คุณค่าตอนข้าพเจ้าเด็กๆนี่ยังเห็นชาวบ้านเขาที่เขาอยู่ในเรือขายข้าวเนี่ยเขาตักน้ำเจ้าพระยามาแล้วเขาก็รับประทานก็รับประทานไปอย่างนั้นเลยเพราะน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาขณะนั้นสะอาดมากเดี๋ยวนี้คงแย่แล้วที่แย่ที่สุดคือพันปลาตายไปแย่แล้วสูญสิ้นซึ่งพันปลาขอวอนให้ท่านช่วยกันหันกลับมารักษาสิ่งแวดล้อมเช่นป่าเช่นแม่น้ำลำธารต่างๆข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่มาให้พรและให้กำลังใจในวันนี้ข้าพเจ้าขอให้กำลังใจทุกท่านเช่นเดียวกันไม่ว่าประเทศของเราจะเผชิญภาวะเศรษฐกิจอย่างไรหรือต้องเผชิญอุปสรรคหนักหนาสาหัสสาการเพียงไหนขอให้คนไทยรวมกำลังใจที่จะช่วยกันฝ่าฟันไปเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินไทยเพื่อความผาสุกของราษฎรไทยด้วยกันคนไทยด้วยกันเราก็ชาติเดียวกันเปรียบเสมือนอยู่ในเรือลำเดียวกันถ้าต่างคนต่างพายไปคนละทางเรือก็ไม่ไปถึงไหนเรือชาติอื่นเขาก็แซงหน้าเรากันไปแต่ถ้าเราช่วยกันพายไปในทิศทางเดียวกันเรือของประเทศไทยก็จะเล่นฉิวเพราะฝีมือของคนไทยไม่เป็นรองใครเลยขอให้พรทุกประการที่ท่านทั้งหลายให้แก่ข้าพเจ้าในวันนี้จงตอบสนองทุกท่านขอให้ประชาชนชาวไทยมีความรักใคร่ปรองดองกันจับมือกันเดินไปสู่ความเจริญก้าวหน้าแต่ก็ไม่ละเลยที่จะช่วยกันทนุถนอมแผ่นดินไทยให้คงอยู่ด้วยความเขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์ให้สมกับคำโบราณที่ว่าในน้ำก็มีปลาในนาก็มีข้าวถ้าเรากินใช้แต่พอสมควรไม่มากเกินไปทรัพยากรไทยก็จะมีเหลือไว้เจือจุนถึงลูกถึงหลานไม่สร้างพิษภัยให้แก่ชาวโลกด้วยข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่รับฟังข้าพเจ้ามาเป็นเวลานานขอให้ทุกท่านเดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ
1: พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา11สิงหาคม2550

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองโพมกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเจ้าชายศีลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีระวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 น.คณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรไทยธรรมเวลา 11:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 น.พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองคถาปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205 0880954205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
1: 2569โดยพร้อมเรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจในยามเช้ามืดของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมะเช่นเคยต่อไปนี้ก็จะเป็นรายการเข้าสู่มุมปัญหาต
1: ่อแล้วก็คงจะเป็นปัญหาของโยมเชื่อพอเจริญมาจากอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยถามว่าขันห้าคือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นหมายความว่าอย่างไรทำไมจึงเรียกว่าขันห้าอยากจะให้อธิบายให้ทราบพอเป็นสังเขปครับ
0: คือขันนี่เรียกว่าคือสมมติเรียกว่าเป็นกองหรือเป็นหมวดหมู่จึงเรียกว่าขันห้าหมายถึงว่ากองหนึ่งคือร่างกายหมายถึงว่าส่วนหนึ่งเรียกว่ากองหนึ่งขันหนึ่งจึงได้เรียกว่าขันห้าคือรวมเรียกว่าเป็นกองหรือเป็นหมวดจึงเรียกว่าขันขันแปลว่ารวมเรียกกันเป็นชื่อของสมมุติคือเรียกว่าร่างกายเราเนี่ยความจริงถ้าเราจะสมมุติเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเรียนรู้นั้นหรือทรงบรรลุนั้นคือสมมุติให้ถูกต้องคือเรียกว่าขันธ์5ขันธ์5รวมกองในร่างกายของเรานี้มีส่วนที่เกิดขึ้นหรือไม่ส่วนที่รวมกันอยู่ก็มีรูปคือร่างกายเหล่านี้รูปทั้งภายในคือนำมารูปนี่แล้วก็รูปทั้งภายนอกคือร่างกายนี่ที่เป็นดินน้ำไฟลมนี่เขาเรียกว่ากองแห่งรูปรูปนี้ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมแล้วก็มีด้วยอายตนะเมื่อมีอายตนะแล้วก็มีการทำงานมีทั้งอายตนะภายในมีทั้งอายตนะภายนอกอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเครื่องที่จะทำงานเครื่องที่จะรองรับเป็นเครื่องที่จะรับสัมผัสได้ฉะนั้นเมื่อมีอายตนะแล้วรวมเรียกร่างกายเหล่านี้มีขันที่ประกอบด้วยขันและประกอบด้วยกองอันนี้ก็คือเรียกว่ามีเวทนาคือเรียกว่ามีอายตนะมีเวทนาคือเรียกว่ามีตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเกิดเวทนาเกิดกระทบขึ้นมาก็เกิดความรู้สึกความรู้สึกที่กระทบเห็นได้ยินอันนั้นคือเรียกว่ารู้ว่าเสียงนั้นหรือว่าเสียงนั้นมากระทบหูตานั้นกระทบรูปนั้นเรียกว่าเกิดเวทนาเวทนาแปลว่าสิ่งที่มากระทบเกิดความรู้สึกนั่นเรียกว่าเวทนาอย่างเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่เกิดเวทนาเวทนาทั้งภายในเวทนาทั้งภายนอกทั้งกายและใจนี่เรียกว่าเกิดกระทบสัมผัสขึ้นมาสุขก็ดีทุกข์ก็ดีก็เป็นเวทนาเวทนานี่ก็มี3มีสุขก็เป็นเวทนาทุกข์ก็เป็นเวทนาเฉยก็เป็นเวทนาสัญญาแปลว่าความจำมีลักษณะจำได้สัญญานี่มีลักษณะจำได้ที่เราจำชื่อคนนั้นคนนี้ได้จำเรื่องราวต่างๆได้สัญญานี่มีลักษณะความจำเทวอ่านหนังสือท่องหนังสือหรือเราเข้าใจอะไรนี่เรียกว่าจำเรื่องอดีตต่างๆได้นี่เรียกว่าสัญญาคือความจำความจำได้หมายรู้นั่นคือสัญญาสังขารคือตัวปรุงจิตสังขารคือตัวปรุงจิตจิตที่มันปรุงให้จิตเกิดขึ้นมาคือธรรมดาจิตก็ยันเนาะจิตก็จะวางเฉยอย่างนี้เมื่อสิ่งมากระทบนั้นมีเกิดมีเวทนาแล้วก็เกิดสัญญาก็เกิดอุปาทานขึ้นมาก็มีสังขารเข้ามาปรุงแต่งปรุงให้ยินดีบ้างปรุงให้ยินลายบ้างเป็นบุญเป็นกุศลเป็นได้ทั้งบาปเป็นได้ทั้งบุญก็เรียกว่าสังขารเป็นตัวปรุงแต่งหรือสังขารเป็นตัวฉาบทา

0: สังขารนี้เป็นตัวปรุงปรุงจิตคือให้มีความรู้สึกขึ้นอยู่ในลักษณะอาการต่างๆที่ชอบใจไม่ชอบใจหรือเป็นบุญเป็นบาปอย่างนี้เรียกว่าสังขารตัวจิตสังขารและจิตที่คอยปรุงแต่งไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเรื่องราวต่างๆอะไรก็สุดแล้วแต่ที่มันจะคล้ายๆเหมือนอาหารนั่นแหละความเป็นจริงเอาแต่เพียงข้าวกับน้ำมันก็ยังไม่ถูกปรุงอย่างเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าเอารสธรรมชาติทุกอย่างขึ้นมาเนี่ยเปรี้ยวหวานมันเค็มเข้ามาผสมกันเนี่ยปรุงให้มันเกิดรสเปลี่ยนแปลงรสขึ้นมาเนี่ยธรรมดามันก็มีน้ำมีดินมีไฟมีลมแต่นี้เป็นแต่แล้วเอามารวมกันเอาสิ่งที่มันเปรี้ยวมันหวานมันเค็มมาผสมกันก็เรียกว่าปรุงทำให้ปรุงให้เกิดรสขึ้นเนี่ยจิตก็เช่นเดียวกันน่ะถูกสังขารตัวนี้ปรุงขึ้นให้เป็นในลักษณะต่างๆได้เขาเรียกว่าจิตแต่สังขารจิตเป็นผู้ปรุงแต่งวิญญาณแปลว่ารับรู้รู้อะไรก็สุดแล้วแต่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสรับรู้สิ่งอันนั้นได้ชัดเจนนั่นเองเขาเรียกว่าวิญญาณวิญญาณจะเรียกว่าวิญญาณอยู่ตรงไหนก็เรียกในทั่วในร่างสกลร่างกายเราเนี่ยทุกจุดทุกคุมขนเนี่ยมีความรู้สึกทั้งหมดก็เรียกว่าวิญญาณวิญญาณอาบไปทั่วร่างนั่นเองก็เรียกว่าวิญญาณวิญญาณแปลว่ารู้รู้แจ้งมีลักษณะมีอาการรู้ได้ทันทีเนี่ยรวมแล้วเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่ารวมแล้วเรียกว่าขันคือกองหนึ่งหมดหนึ่งกองแห่งรูปเรียกว่ากองแห่งขันห้าเนี่ยฉะนั้นมันร่างกายเรานี้อาศัยประกอบด้วยขันห้าอันนี้เองจริงได้ทำงานอยู่ทุกวันนี้ถ้าว่าขันห้านี้ถ้ามันไม่สมบูรณ์แล้วมันขาดเสียการทำงานมันก็ไม่มีประโยชน์เรียกว่าทำโดยไม่สมบูรณ์ฉะนั้นร่างกายคนเราจึงมีขันห้ามีประกอบด้วยขันห้าแล้วงานทุกสิ่งทุกอย่างจึงสมบูรณ์ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงพิจารณาขันธ์5นี่เองอาศัยขันธ์5และอาศัยละขันธ์5อาศัยปฏิบัติในขันธ์5นี่แยกออกจากกันเสียแยกออกจากการพิจารณาเห็นแต่อนิจจังเห็นว่าขันธ์นี้เกิดขึ้นมาแล้วเกิดเพิ่งขึ้นแล้วมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ได้จริงแต่ก็มีอาการเสื่อมมีอาการแปรปรวนเช่นสัญญาอย่างเงี้ยมีความจำได้เรื่องราวต่างๆตอนเด็กๆก็จำได้แต่พอนานๆเข้าสัญญานั้นก็เสื่อมไปกลายเป็นคนหลงลืมเนี่ยสัญญาก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วก็เกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่สบายใจอันนี้ก็สัญญาก็ทำให้ใจทำให้เกิดทุกข์สัญญาไม่เที่ยงสัญญานั้นก็เป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับไปอนัตตาภายในที่สุดถ้าพูดกันจะพิจารณาเห็นง่ายๆคือพิจารณากองแห่งรูปนั่นเองคนเราเมื่อมีร่างกายแล้วเนี่ยมีร่างกายมีจิตใจแล้วเนี่ยก็มีความสุขแต่ว่าไอ้สุขนั้นในความจริงถ้าพิจารณาไปให้เห็นชัดแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นความสุขมันเพียงอาศัยอยู่เท่านั้นเองเพียงเกาะกลุ่มเท่านั้นเองเพียงว่าเราคล้ายๆว่าเราอาศัยการบำบัดทุกข์แต่สุขจริงๆนั้นหามีไม่สุขนั้นจะต้องอาศัยทางด้านสมาธิเท่านั้นเองแต่ส่วนร่างกายนั้นไม่มีสุขเลยคนเรานี่ต้องนั่งต้องยืนต้องเดินต้องพลิกต้องขยับกายต้องกินต้องนอนต้องบำบัดทุกข์อยู่ตลอดเวลาใช้เรียกว่าบำบัดทุกข์ให้ทุกข์มันคลายไปเท่านั้นเองแต่จะเอาสุขจริงๆนั้นมันไม่สุขเลยร่างกายนี้ถ้าเรานอนไม่ลุกมันก็ทุกข์ถ้านั่งไม่ลุกมันก็เมื่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเรียกว่ารูปอันนี้จึงเป็นทุกข์เมื่อมีรูปก็มีความเป็นทุกข์เมื่อทุกข์แล้วก็แปรปรวนมีความเจ็บความไข้มีความชราไปในที่สุดแล้วก็หูขว้าหูตึงหูเรียกว่าตาฟ้าฟางกำลังร่างกายอะไรก็หดถอยเคยแข็งแกร่งเคยว่องไวอะไรก็เชื่องช้าเรียกว่าเริ่มซึมหรือว่าเริ่มหมดกำลังแม้แต่จะลุกทิ้งนั่งทิ้งก็ปวดก็เมื่อยก็เหนื่อยต่อไปแม้แต่นอนอยู่เฉยๆก็เหนื่อยเนี่ยมีสังขารมีกองแห่งรูปนี่มันเป็นทุกข์ เมื่อมีทุกข์แล้วก็แปรปรวนเรื่อยๆไปถึงแตกดับสลายไปในที่สุดไม่มีอะไรเป็นตัวตนไม่มีอะไรเป็นเราเขามาดูเราแล้วสภาพอย่างนี้ทุกคนก็เป็นอย่างนี้ที่ว่ามีขันห้าเป็นของหนักมีขันห้าเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติอยู่ทุกวันภาระของขันห้านี่มีเวลาไม่มีเวลาอื่นที่จะปฏิบัติได้เลยมันต้องทำอยู่ตลอดเวลาเราต้องขยับกายต้องเคลื่อนต้องไหวต้องกินต้องถ่ายฉะนั้นภาระของขันห้าเนี่ยเหมือนยิ่งกว่าลูกแดงอีกเราเลี้ยงลูกยังมีวันโตยังมีการหยุดการเลี้ยงได้ยังมีวันสิ้นสุดแต่ว่าเราเลี้ยงร่างกายของเราเนี่ยสังขารขันห้าเนี่ยไม่มีวันหยุดเลยยิ่งแก่ตัวเด็กๆนี่เลี้ยงยิ่งโตก็ยังเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไปได้แต่ร่างกายเรานี่ยิ่งโตยิ่งเลี้ยงไปทุกวันป้อนข้าวป้อนน้ำให้ตัวเองทุกวันทุกวันเนี่ยมันยิ่งแย่ลงแย่ลงแย่ลงจริงหูมืดตาควางนักเข้ามันจริงแย่ลงถึงที่สุดแล้วมันเลี้ยงไม่โตอ่ะมันเรียกว่าเลี้ยงแล้วมันยิ่งเลี้ยงมันก็ยิ่งสุดโทรมขึ้นไปฉะนั้นจึงว่ามีการห้าจึงมีทุกข์อย่างมากแต่นี้คนละวัยหนุ่มแฟนสาวก็คงไม่คิดอะไรแล้วเขาคงยังลืมตัวตนเองยังมีกำลังวังชาอยู่แต่จะไปได้คิดก็ตอนเมื่ออายุเขา60 70 80นั่นเองนั่นแหละวัย50ไปแล้วก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่ากำลังมันถอยลงอย่างนี้พอไป60แน่นอนเลยพอไป70นี่สังขารเนี่ยปรากฏได้ชัดเลยไม่มีใครเราที่จะลืมตัวได้พอรู้แล้วว่าตนเองแก่แล้วแต่บางคนก็ยังไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ก็ยังลืมความตายเนี่ยฉะนั้นขันห้าหนึ่งจึงเป็นเครื่องให้พิจารณาไม่ให้ควรหลงพระเจ้าไม่หลงขันห้าเอาขันห้าเนี่ยเป็นอารมณ์เกาะขันห้าพิจารณาขันห้าเพื่อจะอาศัยขันห้าเนี่ยไปพระนิพพานถ้าเรามีสติปัญญาแจ้งใจในขันห้าแล้วเราสามารถที่จะละทุกข์จากขันห้าได้ก็มาสามารถที่จะเห็นทุกข์เห็นโทษสามารถที่จะนำจิตเองเข้าสู่พระนิพพานได้ขันห้านี่ที่เราจะต้องพยายามพิจารณาให้เห็นเป็นพระไตรลักษณญาณเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่ไม่นอนอะไรก็ตั้งอยู่ไม่ได้สักอย่างเดียวจะยกขึ้นมาแยกเอาพิจารณาก่อนที่แรกเราก็มีกายกำหนดกายเดินกายนั่งกายนอนกายกินกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วกำหนดวิญญาณจิตคิดนึกอะไรก็กำหนดรู้ไว้ที่จิตพอรู้กายนั่งเข้าจิตก็เห็นชัดขึ้นเห็นจิตคิดโน่นคิดนี่ชอบใจไม่ชอบใจนี่เราก็พยายามแยกออกอันนั้นเป็นส่วนจิตมีอะไรบ้างมีสัญญามีเวทนามีสังขารมีวิญญาณเราก็เห็นอันนั้นก็ไม่เที่ยงอันนี้ก็แปรปรวนแล้วก็แปรอนิจจังเป็นทุกข์แปรอนัตตาทั้งนั้นถ้าเราไปยึดติดอะไรขึ้นมาและสรุปแล้วรูปไอ้ขันธ์ห้านี่ก็มีกายกับใจมีรูปกับนามก็เห็นแปรอนิจจังทั้งรูปแปรอนิจจังทั้งนามเป็นทุกข์ทั้งรูปเป็นทุกข์ทั้งนามเป็นอนัตตาทั้งรูปเป็นอนัตตาทั้งนามรวมแล้วไม่มีอะไรเป็นตัวเราเราเองต่อไปก็ต้องเป็นอยู่ในสภาพเป็นก้อนดินก้อนหนึ่งหรือเป็นน้ำอย่างหนึ่งเป็นลมเป็นไฟไปอย่างหนึ่งพอคนเราเกิดมาจากดินน้ำไฟลมก็ต้องกลับกายละลายไปเป็นดินน้ำไฟลมความคิดนึกก็เป็นอนัตตาไปไม่มีอะไรเป็นตัวตนเราเขาแต่เราต้องพยายามปูพื้นฐานจากสติปัฏฐาน4ไปก่อนจึงจะเข้าใจในเรื่องขันธ์5พยายามเพ่งดูกายตัวเองนั่นแหละคือเราไม่ต้องไปสงสัยอะไรเราเรียนกายก่อนกายยาวานาคืบกว้างกรรมาสัญญามีใจครองเราก็เรียนเรื่องร่างกายของเรานี่ก่อนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะเคลื่อนไหวอะไรแล้วก็สามารถที่จะรู้กายของเราแล้วก็ระลึกถึงความตายไว้บ่อยๆคนเราต้องตายแน่แก่แน่เจ็บแน่ของแน่ๆอย่างนี้เรามีอยู่แล้วอย่างเงี้ยหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าไม่หายใจเข้ามันไม่เข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไม่ยอมเข้าก็ตายคนเราที่ตายนั้นมีอยู่2อย่างคือหายใจเข้าไม่ยอมออกหายใจออกไม่ยอมเข้าแล้วมันก็ตายแต่นั้นถ้ายังตราบใดยังหายใจเข้าอยู่ยังหายใจออกได้อยู่ก็ไม่ตายฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงต้องพิจารณาอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่เองธรรมะก็อยู่ที่ปลายจมูกนี่ หายใจเข้าหายใจออกคนเราเมื่อไม่ประมาทในความตายแล้วเขาต้องรู้ดีรู้ถูกรู้ต้องคนเราถ้าไม่รู้จักความตายแล้วมันก็ประมาทมัวเมาในตัวตนเท่านั้นเองหรือในสังขารหรือว่าถูกขันห้าปิดบังหรือถูกขันห้าฉาบทาไว้ไม่ให้รู้จริงในเรื่องอายตนะที่มากระทบได้เราก็หลงในรูปหลงในเสียงหลงในกลิ่นหลงในรสหลงในอายตหลงในสิ่งที่มาสัมผัสถูกต้องเราก็ไปยึดติดว่าอันนั้นดีอันนั้นชอบไม่ชอบอย่างนี้แต่เมื่อเรารู้แล้วมาส่งถึงใจแล้วเราก็พิจารณาสิ่งอันนั้นมันเป็นเรื่องปรุงแต่งเป็นเรื่องที่พิจารณาแล้วมันไม่มีอะไรมันไม่ใช่ตัวเราแล้วก็มันไม่เป็นตัวไม่เป็นตนไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารเราทำใจเราให้เป็นอุเบกขาญาณทำใจให้วางเฉยทำสติไว้กับกายกับใจอันนี้เราก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยมีความสุขสงบทำให้ขันธ์ห้านั้นไม่มีบาปไม่มีกรรมประกอบด้วยขันธ์ที่ดีนั่นเองก็เรียกว่าขันธ์วิมุตติขันธ์เนี่ยเรียกว่าเราสามารถหยุดยั้งความคิดนึกต่างๆให้เป็นขันธ์ที่บริสุทธิ์ได้เรียกว่าอาศัยขันธ์ห้าเนี่ยทำความดีไปพระนิพพานได้หรือไปสวรรค์ได้ฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วมันก็ไม่มีอะไรคนเรามันหลงที่เรามันแยกไม่ออกหรือไม่เข้าใจไม่ถึงนั่นเองก็ทำให้เรามีโรคกดหลงอยู่ตลอดเวลามีความมัวความเมาความอยากความต้องการมาปิดบังจิตใจจนลืมตัวลืมตายลืมแก่ลืมทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังมัวเมาติดอยู่ในรูปร่างกายอันนี้ว่าเป็นของเรา
1: ก็ข้อที่สองก็ถามว่าไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาจะพิจารณาอย่างไรจึงจะถูกต้อง
0: ก็นี่แหละก็พิจารณาไปแล้วเนี่ยคือเราพิจารณาเปรียบเทียบก็ได้เราแยกสัตว์แยกส่วนอย่างเนี้ยเราเอาผมไปพิจารณาเส้นผมส่วนหนึ่งขนส่วนหนึ่งควันส่วนหนึ่งเล็บส่วนหนึ่งหนังส่วนหนึ่งแล้วก็ร่างกายกระดูกเนื้อเส้นเอ็นอะไรแยกออกไปเห็นพระไตรลักษณ์คือหมายถึงว่าพิจารณาแยกออกไปแล้วก็ไม่ช่วยตัวเราพิจารณาเห็นเป็นเหมือนว่าเราไปพิจารณาไปถึงว่าร่างกายแล้วเนี่ยพอหมดลมแล้วจะต้องนอนตายพอนอนตายแล้วก็ขึ้นอืดเน่าแล้วก็ละลายกลายเป็นดินน้ำไฟลมแล้วก็หายไปจากเราเนี่ยถ้าขวางดินก็ละลายกลายเป็นดินถ้าเอาไฟเผาก็ไหม้จนหมดไม่มีตัวเราเขาพอเราพิจารณาอย่างนี้เราก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไปได้เห็นพระไตรลักษณ์ญาณไปได้ญาณและปัญญาก็จะปรากฏเห็นสภาพความจริงเราพิจารณาไปบ่อยไม่ใช่พิจารณาเห็นทีเดียวพิจารณาเป็นเดือนเป็นวันเป็นปีเป็นปีเหมือนกันบางทีเราก็ไปเอาพิจารณาเอาคนอื่นมาเทียบโมคนรุ่นเราคราวเดียวเราก็ตายแล้วเป็นอนิจจังไปหมดแล้วเป็นอนัตตาไปหมดแล้วร่างกายนั้นคือเราเห็นคนที่ผมดำๆแล้วกลายเป็นคนผมงอกเห็นคนที่เคยมีควันเหนียวแน่นกลายเป็นคนไม่มีควันเนี่ยคนเราเคยเห็นคนที่หนังเคยเต่งตึงแล้วกลายเป็นหนังเหี่ยวย่นอันนี้จังมันปรากฏตลอดเวลาความไม่เที่ยงของสังขารนี่มันปรากฏอยู่ตลอดเวลาเราก็เห็นอย่างนั้นเลยเมื่อพิจารณาอยากเข้านักเข้านักเข้าจิตมันก็สังเวชสลดไปเองเห็นอันนี้จังไปเรื่อยๆเนี่ยเครื่องก็แปรปรวนแล้วก็ดับไปในที่สุดก็เป็นอนัตตาบางทีเราก็เอาใบไม้ต้นหญ้าทุกสิ่งทุกอย่างมาเปรียบเทียบกับสังขารเราเมื่อก่อนมันเกิดขึ้นมามันก็มีความงามมีสีเขียวมีสีสันดีเดียวมันใบมันก็ร่วงหล่นอะไรเงี้ยยิ่งเรานั่งอยู่ตามโคนไม้แล้วก็ยกเอาใบไม้มาพิจารณาหล่นใบหนึ่งก็พิจารณาถึงสังขารเราจะต้องเป็นอย่างนี้ใบอ่อนก็ตกลงมาก่อนได้ใบแก่ก็ตกลงมาตามวาระเวลาอะไรเงี้ยร่างกายเราคนเราทั้งหนุ่มทั้งสาวทั้งแก่ก็จะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นไปอย่างนี้การเจริญวิปัสสนานี่ก็พิจารณาทั้งภายในและพิจารณาทั้งภายนอกอาศัยรูปภายนอกมาเปรียบเทียบกับรูปร่างกายของเราแล้วก็พิจารณาจิตของเราอยู่เนืองๆพิจารณาจิตของเราเป็นอย่างไ แล้วเราทิ้งเราเห็นสภาวะจิตของเรานี่มันไม่มีอะไรเที่ยงเลยเดี๋ยวคิดอย่างโน้นเดี๋ยวเลิกคิดเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็เกิดมันก็ปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเราก็รู้เห็นใจของเราฉะนั้นเมื่อเราพิจารณามากภาคแล้วกายกับใจนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เป็นพระไตรลักษณญาณแต่ต้องเพ่งเพียรพิจารณาติดต่อกันคือนานๆ นึกทีนี่มันก็จะไม่เกิดพระไตรลักษณญาณสติปัฏฐาน4เนี่ยต้องพิจารณาอยู่ทั้งกินทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทั้งยืนทั้งทำงานทำการอะไรก็พิจารณาเรื่อยๆแล้วพระไตรลักษณญาณนั้นจะปรากฏแต่ไม่ใช่ว่านึกชั่วโมง2ชั่วโมงให้ปรากฏนั้นไม่ใช่เราต้องฝึกฝนจนจิตนั้นชำนิชำนาญจนเกิดนิพพิทายานและเกิดญาณขึ้นมาได้แล้วพระไตรลักษณญาณจึงจะปรากฏกับผู้ปฏิบัติธรรม
1: ครับปัญหาข้อที่3ก็ถามว่าการปฏิบัติที่ว่าให้รู้จักการปล่อยวางและทำจิตให้ว่างนั้นจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้ผลคร
0: ับ ก็เนี่ยเราก็ต้องวางอุเบกขาตะละอดีตอนาคตอยู่กับปัจจุบันการที่เราอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันนั่นแหละทำให้เราสงบมากคือเราพยายามละไอ้เรื่องความคิดเดิมๆเสียตัดอดีตไปบ้างพยายามรู้ปัจจุบันว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ดูอุเบกขาที่จิตของเราจิตเราเฉยมากเฉยน้อยเนี่ยมีสติไว้ที่จิตของเราเรื่อยๆแล้วก็จะทำให้เรามีอุเบกขาแล้วก็จะทำให้จิตของเราว่างอยู่ตลอดวันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคิดจะนึกแล้วก็รู้อยู่ตรงที่ความคิดนึกของเราอยู่ที่ใจเฉยของเราแล้วก็จะกินเดินนั่งนอนอะไรมันก็วางเฉยเป็นเราก็ต้องอาศัยสติเนี่ยฝึกให้มากๆแล้วก็ทำสมาธิให้เกิดเมื่อสมาธิเราก็พยายามประคับประคองสติตลอดไปจิตของเราก็จะเข้ารู้เข้าถึงได้ถ้าเราไม่มีสติแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ควบคุมไม่อยู่สติแปลว่ารู้ระลึกสัพพัญญะแปลว่ารู้พร้อมรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจเนี่ยสัพพัญญะรู้ทั้งกายทั้งใจรู้ทั่วพร้อมอาการ32จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเห็นชัดในกายภายนอกบ้างเห็นชัดในกายภายในบ้างเห็นชัดในจิตภายนอกบ้างเห็นชัดในจิตภายในบ้างพิจารณาอยู่เนืองๆก็จะทำให้เรานิ่งใจว่างวางเฉยได
1: ้คุ้มครองอินทรีย์ในทวารทั้งหลายหมายความว่าอย่างไรครับ
0: อินทรีย์ก็แปลว่าสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจคือใจคิดนึกอะไรก็ระวังคือเรียกว่าถ้าตาไปเห็นรูปหรือหูได้ยินเสียงถ้าเกิดชอบใจหรือไม่ชอบใจก็มีสติระวังในเมื่อตาเห็นรูปคือระวังตาระวังหูมันจะยินดีในเมื่อเห็นหรือได้ยินหรือยินดียินร้ายในเมื่อได้เห็นได้ยินก็มีสติคุ้มครองตัวเองสติอินทรีย์คือมีสติพยายามบำเพ็ญอบรมสติให้มากขึ้นเมื่ออบรมสติให้มากขึ้นเลยก็พยายามสำรวมอินทรีย์ให้มากคือสำรวมระวังอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะคิดนึกอะไรก็ระวังเรียกว่ามีการสำรวมอินทรีย์ก็หมายถึงพระแบบประเภทที่ตั้งสติปัฏฐาน4เหมือนอย่างเข้าห้องหรือเก็บอารมณ์อย่างเงี้ยนั่งก็รู้ว่าตัวเองจะนั่งรู้ก่อนที่ตัวเองจะนั่งเวลาจะลุกก็รู้ก่อนตัวเองจะลุกเวลาจะเดินก็รู้ก่อนที่จะเดินจะนี่คิดนึกอะไรก็รู้ก่อนว่าตนเองกำลังคิดนึกอะไรพอตาเห็นรูปว่าชอบใจก็รู้ไม่ชอบใจก็รู้ระวังรักษาอยู่มีสติคุ้มครองทราบประยุนแต่ในกายตัวเองในใจตัวเองแล้วก็บ่มอินทรีย์เป็นการอบรมบ่มอินทรีย์มีสติติดต่อกันมีวิริยะความเพียรอย่างแรงกล้าพยายามมีวิริยะมีความเพียรเพียรทั้งเดินเพียรทั้งนั่งเพียรทั้งนอนเพียรทั้งกินเพียรทั้งคิดนึกก็เรียกว่าภาวนาตลอดมีสติสัมปชัญญะทำจิตของเราให้วางเฉยตลอดไม่ให้ กิเลสมาครอบงำทางจิตใจเราได้แล้วก็มีขันติมีความ

อดทนอย่างแรงกล้าทำอะไรจะเจ็บจะปวดจะเมื่อยอะไรมากระทบเขาใครจะมาด่าใครจะมาว่าอะไรก็วางเฉยมีขันติอย่างมั่นคงแต่ก็มียกจิตยกใจตัวเองเนี่ยให้มีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสอย่างแรงกล้าที่ศรัทธาแน่นแฟ้นแล้วที่เราจะทำความดีมั่นใจในความดีตัวเองศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์ศรัทธาในข้อวัดปฏิบัตินี่เป็นการละกิเลสได้มีศรัทธามากขึ้นอุปสติเรียกว่าทำใจให้สงบยิ่งขึ้นไปสงบแน่นอนเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเจริญสมาธิให้มากขึ้นคือยินดีในความสงบให้มากขึ้นเพียรให้สงบให้มากขึ้นนิเวศที่สุดให้มากขึ้น แล้วก็ถึงด้านปัญญาเมื่อเข้าสมาธิแล้วก็ถึงด้านปัญญาพิจารณาละวางพิจารณาเห็นความจริงของสภาวะของรูปนามของกายใจอย่างนี้เนี่ยจึงว่าพยายามบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นอินทรีย์ภาระเนี่ยภาระแปลว่ากำลังเมื่อมีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นมาแล้วก็เป็นภาระเป็นกำลังที่จะตัดกิเลสได้เร็วพอมีศรัทธามีวิริยะมีขันติมีสมาธิมีปัญญาก็พออินทรีย์แก่กล้าปุ๊บเราก็ตัดอะไรได้ใครมาด่าเราก็ไม่โกรธใครมานินทาเราก็ไม่เสียใจไม่ดีใจเราจะมีกินก็ไม่เป็นทุกข์ไม่มีกินก็ไม่เป็นทุกข์มีเรื่องราวอะไรเราก็วางเฉยเพราะอินทรีย์มันแก่กล้าแล้วจิตมันน้อมโอนเอียงไปสู่ธรรมะคือโคตรภูญาณคือจิตมันเข้าไปสู่โคตรของความเป็นผู้ไม่หนาแน่นด้วยความทุกข์คือเป็นผู้เบาบางจากความทุกข์ผู้ตัดเห็นว่าทุกข์นั้นเป็นของโลกีสุขนั้นเป็นทางของโลกุตตระการไม่ยินดียินร้ายนั้นเป็นสุขที่สุดเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วอินทรีย์ก็จึงอบถูกอบรมบ่มให้แก่กล้าก็ไปเป็นเครื่องเรียกว่าอินทรีย์แปลว่ากำลังก็เรียกว่านกทั้งหลายเนี่ยไม่มีนกอะไรที่จะบินข้ามทะเลหรือบินได้นานหรือบินได้เก่งมีกำลังปีกแข็งแรงเท่ากับนกอินทรีย์ก็จึงเรียกว่านกอินทรีย์นั้นเป็นผู้มีกำลังมากก็จึงได้ยกให้ว่าเป็นยอดพญานกคือพญานกอินทรีเนี่ยเหมือนกับราชสีเนี่ยสัตว์ทั้งป่าสัตว์ในป่ายกให้แก่พญาราชสีมีกำลังแข็งแรงมีอำนาจมากทางด้านกายและจิตใจและบรรดานกทั้งหลายก็ยกย่องให้กับนกอินทรีเป็นยอดพญานกที่มีความแข็งแรงนกทุกอย่างก็ไม่สามารถที่จะต่อต้านสู้กำลังนกอินทรีได้การประพฤติปฏิบัติธรรมที่ว่าอบรมบ่มนิสัยแล้วอบรมบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าแล้วจึงมีกำลังทำความเพียรทำขันติให้มากขึ้นจึงว่าเมื่อมีกำลังแล้วมากขึ้นโดยการตัดละกิเลสได้ทันทีนั้นหรือว่ากิเลสไม่ครอบงำจิตใจนะเขาเรียกว่าอินทรีย์แก่กล้ามีกำลังสติอย่างแก่กล้าเรียกว่าสตินั้นสามารถรู้ได้ทันกิเลสตัวเองตลอดเวลาคืออารมณ์ทั้งหลายไม่ขุ่นมัวคือจิตก็ไม่แปรปรวนไปอย่างอื่นพิจารณาจิตแล้วมีแต่ความเพียรมีแต่ขันติมีแต่สติปัญญาครอบคุมอยู่จึงเรียกว่าอินทรีย์อินทรีย์แปลว่ากำลังถ้าเราไม่มีอินทรีย์ไม่มีกำลังแล้วเราไม่สามารถจะละกิเลสได้ไม่ใช่ปฏิบัติเฉยๆได้จะละได้เราต้องอบรมบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าแล้วจึงจะละกิเลสได้เช่นเดียวกันคือมีเรื่องที่สมัยพระพุทธเจ้าเราตอนที่ปฐมเทศนาพุทธเจ้าทรงเดินทางมาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันที่แขวงเมืองพาราณสีมาพบปัญจวัคคีย์ทั้ง5เพื่อจะเทศนาธรรมให้ปัญจวัคคีย์ได้รู้ธรรมเห็นธรรมที่พระองค์ได้ทรงรู้ด้วยก็เพื่อต้องการให้ผู้อื่นได้รู้ตามเห็นว่าอุปนิสัยของปัญจวัคคีย์เนี่ยสามารถรู้ได้ก็มาเทศนาสอนเริ่มต้นจากการให้กำหนดกายเรียกว่าให้มีสติในการสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจให้โกฏัญญะพระปิฏฐะปฏิยะมหานามะอัสสชิเนี่ย
ให้พิจารณารูปขันธ์5ตัวมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้กำหนดเข้าถึงทางที่จะปฏิบัตินี้คือทางไปผู้เดียวเท่านั้นเป็นทางแห่งองค์มรรค8คือเป็นทางละกิเลสตัณหาแต่นี้พอพระโกฏัญญะพระควังธรรมจักรอธิอนัตเสร็จแล้วธรรมจักรเสร็จแล้วก็บรรลุโสดาบันบรรลุโสดาบันก็แสดงว่าอินทรีย์พระโสดาบันเนี่ยเริ่มแก่กล้าขึ้นก็บ่มอินทรีย์พระโกฏัญญะพุทธเจ้าก็ทรงไปบิณฑบาตมาเลี้ยงกับพระภิกษุที่ยังไม่มีอินทรีย์แก่กล้าสมัยนั้นยังอยู่โคนไม้อยู่เพราะยังไม่มีวัดพอโกฏัญญะบรรลุธรรมแล้วมีอินทรีย์แก่กล้าแล้วก็บรรลุแล้วก็พุทธองค์ก็เทศนาต่อให้ทั้ง3 4องค์นั้นบรรลุต่อก็ไปบิณฑบาตพอไปบิณฑบาต2องค์กับพุทธเจ้ากับโกฏัญญะไปบิณฑบาตมาเลี้ยงอีก4องค์เพื่อให้4องค์นั้นได้อยู่ปฏิบัติบำเพ็ญหรือว่าบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าก่อนคือถ้าเราไปบิณฑบาตเนี่ยก็ตาก็จะเห็นรูปหูก็จะได้ยินเสียงการสํารวมจักขุก็จะน้อยลงการสํารวมจิตก็จะน้อยลงทําให้อินทรีย์แล้วเนี่ยขาดวรรคขาดตอนไม่แก่กล้าไม่ติดต่อกันก็เลยให้หมกตัวอยู่ในป่านี่ให้เดินจงกรมมั่งนั่งสมาธิมั่งให้ทําความเพียรนี่เป็นวิธีสอนที่พระพุทธเจ้าฉลาดในการสอนแต่เพียงว่าไม่มีวัดไม่มีกุฏิสราก็จริงแต่พระองค์ทรงสอนให้ทั้ง4องค์นั้นบ่มอินทรีย์ก่อนบ่มให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นสงบระงับจากสิ่งที่มากระทบก่อนให้สำรวมอายตนะภายในให้จิตใจเนี่ยแก้วกล้าให้แข็งแกร่งขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็พอพระปะได้ฟังธรรมแล้วพออินทรีย์แก่กล้ากับฟังธรรมก็ตัดกิเลสได้เมื่อสำเร็จแล้วก็เหลืออยู่อีก3องค์ก็พระพุทธเจ้าก็กับพระโกฏัญญะวัปปะก็ไปบิณฑบาตมาเลี้ยงอีกมหานามะอัสสชิยังไม่บรรลุพัทธิยะมหานามะอัสสชิ3องค์ไม่บรรลุก็ไปบิณฑบาตมาเลี้ยง3องค์3องค์ก็ทำความเพียรไม่ต้องไปบิณฑบาตคอยปฏิบัติอยู่นั่นเองคอยกินอยู่นั่นเองเรียกว่ายืนมั่งเดินมั่งนั่งมั่งนอนมั่งภาวนาพออีกโกฏัญญะวัปปะพัทธิยะ3องค์บรรลุแล้วก็เหลืออีกมหานามะอัสสชิก็พอบินได้องค์ไหนสำเร็จก็ไปบินมาเลี้ยงกันเสร็จแล้วถึงองค์สุดท้ายอัสสชิแล้วก็ไม่ต้องไปบินองค์ไหนยังอินทรีย์ไม่แก่กล้าก็คอยก่อนพ้นที่จุดแล้วพอบรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้ง5องค์ก็ออกบิณฑบาตได้หมดพระพุทธเจ้าทรงใช้เวลาในการอบรมปัญจวัคคีย์ทั้ง5ด้วยกันหมุนเวียนด้วยกันหรือว่าองค์ไหนยังไม่มีอินทรีย์แก่กล้าก็ให้ยืนเดินนั่งนอนเพื่อให้มีสติให้มากขึ้นเป็นการแบบว่าสมัยนี้ฉันจึงได้เอามาเข้าห้องเอามาเข้าเก็บอารมณ์แบบประเภทไม่ต้องบิณฑบาตอย่างที่วัดสังฆทานในใช้เวลาต้อง3ปี4ปีด้วยการบ่มอินทรีย์เพราะว่าอินทรีย์ของคนสมัยนี้อ่อนมากน้อยมากตาเห็นรูปชอบใจรูปรูปดีชอบใจรูปไม่ดีไม่ชอบใจหูได้ยินเสียงชอบเสียงเพราะๆถ้าเสียงไม่ดีเกิดไม่ชอบใจอันนี้พอไปบ้านเลยกระทบปุ๊บพระไปบิณฑบาตเนี่ยจะต้องยินดียินร้ายอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าอินทรีย์ยังอ่อนอยู่ก็ให้มาเก็บอารมณ์ด้วยการไม่ต้องไปเห็นรูปคือเรียกว่ากระทบแล้วมันหวั่นไหวก็มากำหนดรู้อยู่คนเดียวยืนเดินนั่งนอนบ่มอินทรีย์แก่กล้าแล้วพออินทรีย์แก่กล้าแล้วก็สามารถปฏิบัติให้บรรลุถึงโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์แล้วทีนี้เมื่อเราได้รู้ธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งเราก็สามารถที่จะไปอยู่กับทางโลกได้คือเรียกยืนเดินนั่งนอนหรือว่าไปบิณฑบาตได้เนี่ยเป็นวิธีที่บ่มแต่ว่าพวกเรายุคนี้สมัยนี้อินทรีย์ของคนเรามีน้อยความเพียรก็น้อยขันติก็น้อยศรัทธาก็น้อยสมาธิก็อ่อนปัญญาก็ไม่ค่อยแทงอะไรทะลุไม่ค่อยรอบคอบฉะนั้นจึงต้องอาศัยอบรมบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าแล้วเพื่อจะได้ไปพุทธประพฤติปฏิบัติอินทรีย์แปลว่ากำลังแปลว่าแก่กล้า
ฉะนั้นถ้าคนเราถ้าได้อบรมบ่มนิสัยมีอินทรีย์

0: มาแต่ชาติก่อนบ่มอินทรีย์มาแต่ชาติก่อนที่ดีแล้วชาตินี้ก็ไม่ต้องปฏิบัติเท่าไหร่ความธรรมก็รู้ทำได้ง่ายมีขันติมีสมาธิมีความเพียรมากเป็นคนที่มีศรัทธามาพอแล้วเนี่ยเคยสร้างบารมีมาชาติก่อนมาชาตินี้ก็อินทรีย์ก็แก่กล้าก็ไม่ค่อยยินดียินร้ายอะไรไม่ค่อยโลภโมโทสันเพราะมาเกิดแล้วคนไม่มีอินทรีย์เนี่ยแก่มีความโลภอย่างมากมีความโกรธอย่างมากมีความหลงอย่างมากเนี่ยคนมีอินทรีย์อ่อนต้องขัดเกลาต้องบ่มอบรมอีกมากแต่บางคนเรานี่พอเกิดแล้วนี่เขาไม่ค่อยโลภกิเลสตัณหาของเขาเบาบางอย่างเช่นเป็นหนุ่มก็ดีเป็นสาวก็ดีเขาเห็นคนอยากแต่งงานเขาก็เห็นว่าแต่งงานทำไมจะไปมีลูกมีผัวทำไมมีครอบครัวทำไมไม่เห็นมีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์ก็เนี่ยก็อินทรีย์เขาแก่กล้ามาแต่ชัดก่อนเขาก็ปล่อยวางเรื่องนี้ไม่เห็นจะน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนมีอินทรีย์อ่อนๆนะเขาเห็นรูปแหมชอบใจในรูปหลงในรูปนั้นเสียงใครร้องเพลงเพราะๆเราก็ติดเสียงเพลงอันนั้นอะไรเงี้ยชอบใจในรูปเสียงกลิ่นรสดีกว่ายินดียินร้ายอย่างแรงอินทรีย์อ่อนคือไม่ได้สร้างบารมีมาแต่ชาติก่อนและชาตินี้ก็ไม่ได้ทำความดีอะไรก็เลยกลายเป็นไอ้เรียกว่านกปีกอ่อนนั่นเองบินไปไม่รอดเนี่ยข้ามทะเลไม่ได้เนี่ยไม่ใช่นกอินทรีย์เป็นนกธรรมดาเนี่ยนกเอี้ยงนกเขานกอะไรนี่ไอ้นกพวกนี้เป็นนกปีกอ่อนไม่ใช่นกอินทรีย์บินข้ามฝั่งข้ามฟากไม่พ้นน่ะแต่นี่นกอินทรีย์เนี่ยสามารถบินข้ามฝั่งข้ามถึงเกาะโน้นเกาะนี้ได้เพราะมีกำลังแข็งแรงจึงว่าเมื่ออินทรีย์แก่กล้าแล้วสามารถที่จะนำตนให้เข้าถึงทางพ้นทุกข์คือพระนิพพานได้จึงเรียกว่าอินทรีย์แก่กล้าถ้าอินทรีย์อ่อนก็เป็นนกปีกอ่อนนั่นเองถ้าอินทรีย์แก่กล้าก็เหมือนนกอินทรีย์ที่เป็นนกอินทรีย์นั่นเองแข็งแรงสามารถบินด้วยพละกำลังปีกของตัวเองได้จึงเรียกว่าอินทรีย
1: ์ครับแล้วก็บอกว่าถ้าตั้งความปรารถนาขอให้ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะตรัสรู้พระองค์ต่อไปในอนาคตจะเป็นการเนิ่นช้าต่อการบรรลุคุณธรรมหรือไม่การปฏิบัติรู้สึกว่าจะไม่ก้าวหน้าขึ้นเลยรู้แต่ว่ามีอกุศลเกิดมากก็ยากที่จะละอกุศลต่างๆด้วยและไม่ค่อยจะมีความเพียรเผากิเลสมีแต่กิเลสเผาทำใจให้เศร้าหมองจะมีอุบายวิธีการปฏิบัติธรรมจึงจะเจริญขึ้นอย่างไรกับ
0: เจริญมรณานุสติระลึกถึงความตายบ่อยๆแล้วเราจะเผากิเลสถ้าเกิดราคะก็พิจารณาร่างกายสกปรกไม่สวยไม่งามภายในเวลาเคี้ยวอาหารให้กำหนดอาหารช้าๆเคี้ยวช้าๆใช้วิธีปฏิบัติโดยการลองทานอาหารช้าๆสัก7วันค่อยๆเคี้ยวเคี้ยวกำหนดที่ขาตะกายเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอกำหนดขาตะกายขึ้นตะกายลงเวลาตักอาหารเข้าสู่ถูกปากก็รู้อ้าอมชักวางเอาช้อนไปวางไว้เรียบร้อยแล้วจึงค่อยสั่งให้กาตะกายเคี้ยวขยับขึ้นขยับลงรู้ช้าๆไม่อย่าร้อนใจเวลาลิ้นกระทบรสเปรี้ยวหวานมันเค็มก็ทำใจเฉยอมมะถ้ามันอร่อยก็อมไว้ก่อนเคี้ยวช้าๆเรื่อยเคี้ยวค่อยๆขยับขึ้นขยับลงหรือว่าเคี้ยวหนอแค่หนอก็ได้หรือเราไม่ชอบหนอแล้วก็ขยับก็รู้ขยับขึ้นขยับลงแล้วก็ค่อยๆกลืนอาหารเลยลำคอลดดับก็รู้ลดดับเรื่อยไปถึงกระเพาะก็ทำความรู้แจ้งใจในว่ากระเพาะอาหารของเรามีลักษณะอย่างใดพิจารณาอาหารในกระเพาะดูแล้วก็ค่อยตักเอามือตักเพราะอาหารถึงกระเพาะแล้วก็เอามือตักใหม่แล้วก็เคี้ยวช้าๆเคี้ยวเสร็จแล้วก็กลืนลงไปลดดับที่คอเราก็รู้ลดดับอาหารไหลตามลำคอเรื่อยเคี้ยวให้ละเอียดพออาหารคำที่หนึ่งคำที่สองปนกันก็พิจารณาเป็นเสลดเป็นน้ำลายเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองอยู่ในกระเพาะเราคำที่หนึ่งคำที่สองปนกันเราก็รู้เราปฏิบัติอย่างเงี้ยบ่อยๆลองทำสัก

0: ฉันสักชั่วโมงหนึ่งคือเราฝึกถ้าเราทำเร็วๆมันก็ดีแต่ว่ามันไม่รู้เพราะว่าสติมันถูกปิดบังถูกสังขารฉาบทาถูกรถพวกนี้กระทบรถแล้วจิตใจมันก็พร่าไปหมดไม่สามารถจะไปรู้ความจริงได้ในร่างกายว่ามันสร้างมาด้วยอะไรถ้าเราทานอย่างนี้แล้วต่อไปเราจะรู้แล้วเราก็จะเผากิเลสตัณหาได้เรามาหลงติดหลงกินมายึดอยู่ในกองแห่งรูปนี่เองอันนี้ต้องเข้าถึงหลักการปฏิบัติจึงจะชำระกิเลสได้ทั้งปฏิบัติทั้งปริยัติทั้งปฏิเวทเราก็พยายามทำจิตของเราเนี่ยยืนเราจะยืนเราก็รู้ว่าเรายืนตั้งสติยืนรู้กายยืนนั่งเราก็รู้ว่ากายนั่งนอนก็รู้ว่ากายนอนกินก็รู้กายกินรู้ก่อนที่จะกินรู้ก่อนที่จะนอนรู้ก่อนที่จะนั่งรู้ก่อนที่จะลุกรู้ก่อนที่จะเคลื่อนไหวทั้งหมดจิตเป็นนายกายเป็นเบาให้มีสติตลอดเวลาก็พิจารณาอสุภะภายในของเราเนี่ยมีอุจจาระมีปัสสาวะมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองมีร่างกายภายในเราก็พิจารณาอย่างที่เข้าสู่มุมสงบนะแต่ก็นึกถึงความตายเป็นอารมณ์หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายพอพิจารณาเข้าจิตมันก็ผ่องใสเบิกบานมีความคิดนึกอะไรที่ถูกต้องขึ้นมามันก็เผากิเลสได้กิเลสก็ไม่เผาเรา
1: ครับแล้วก็ทำคำถามแรกที่ได้ถามเมื่อกี้บอกว่าที่ได้ตั้งความปรารถนาขอให้ได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคงต่อไปในอนาคตจะเป็นการเนื่องช้าต่อการบรรลุธรรมหรือไม่ครับ
0: คือเรื่องนี้มันถ้าเราไปรอพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้ามันก็เป็นการสร้างบารมีของเราที่อธิษฐานไว้คือว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้เราไม่สำเร็จเราก็ไปองค์หน้าก็ไม่เป็นไรคือบางคนไม่ปรารถนาเลยเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้เป็นลูกเป็นพระอรหันต์คือคนที่ไม่ได้ปรารถนาเนี่ยพุทธเจ้าเราเนี่ย4พระองค์เนี่ย5พระองค์เนี่ยปรารถนาแล้วเนี่ยปรารถนาตามความเพียรมาเพื่อเป็นพุทธเจ้าถึง4อสงไขยกำไรแสนมหากัปพระองค์8อสงไขยเช่นภาษียะไม่ตายเนี่ยทำบุญปรารถนาอาศัยตัณหาพาไปนิพพานเนี่ยปรารถนาแต่ท่านมีวาระแล้วท่านถึงจุดจบของท่านแล้วอ่ะท่านจะต้องได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนท่านไม่มีทุกข์แล้วพระพุทธเจ้าเราก็ปรารถนาสร้างบารมีมาหวังจะได้มาพบพระพุทธเจ้าหรือจะมาเป็นพุทธเจ้าท่านก็ได้ไปพระนิพพานแล้วแต่พวกเราไม่ได้ปรารถนากันเลยละทำบุญแบบคนฉลาดบางคนฉันไม่ปรารถนาแต่ไม่ได้ทำให้ถึงถูกศีลสมาธิบางทียังเลาะยังอาจจะไม่พบพุทธเจ้ายังพลาดไปอีกหลายสิบพระองค์ก็ได้คนที่ไม่ปรารถนาเนี่ยอาจจะเวียนว่ายแต่เกิดพลาดพุทธเจ้าไปอีกหลายสิบพระองค์แต่คนปรารถนาละมีหวังแน่นอนที่จะต้องได้ไปพระนิพพานเพราะอะไรเพราะความปรารถนาเนี่ยจะเป็นแรงผลักดันให้ไปถึงพระนิพพานได้สามารถจะพบพุทธเจ้าได้แต่คนไม่อธิษฐานไม่ปรารถนาเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัตินะยังไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่าแต่คนปรารถนาเนี่ยมีไปแน่นอนอันนั้นเราจึงพูดกันหลายในว่าคนปรารถนาก็ดีคนไม่ปรารถนาก็ดีถ้าเข้าใจอะไรดีแต่คนไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วไม่ปรารถนาเลยนั่นน่ะยังเวียนว่ายตายเกิดอีกมากมายแต่ยังไม่มีโอกาสจะขึ้นฟังขึ้นฟ้าได้เขาเรียกวนเวียนอยู่ในทะเลใหญ่นะทะเลหลวงทะเลใหญ่คือความเกิดแก่เจ็บตายกว้างนั่นคือพระนิพพานฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยที่หลงกันอยู่เนี่ยคืออยู่ในกลางทะเลยังว่ายยังวนยังเวียนยังไม่พ้นจากเหยื่อเต่าปลายังจะต้องจมขึ้นมาแล้วก็โผล่ขึ้นมาจมลงไปโผล่ขึ้นมายังมีเกิดมีตายเรื่อยไปในกลางทะเลใหญ่คือตัณหาอันนี้ฉะนั้นจึงว่าก็ปรารถนาก็ดีแล้วเราพอใจที่จะปรารถนาไปพระนิพพานเราปรารถนาเลยเราพอใจที่เราจะปรารถนาไปสู่การเป็นพุทธเจ้าปรารถนาเลยเราพอใจที่เราจะปรารถนาเป็นอากาสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเราปรารถนาเลยเราพอใจที่จะเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้เพื่อจะปฏิบัติให้ถึงธรรมในชาตินี้ก็ปรารถนาเลยที่เราพอใจที่จะไปเจอพุทธเจ้าใน ข้างหน้าเราก็แสดงว่าอินทรีย์เรายังบ่มไม่พอเราก็ปรารถนาเลยแต่ไอ้สิ่งที่ไม่ปรารถนาทำความดีนั่นแหละมันน่าอันตรายที่สุดคือบางคนไม่เอาละฉลาดแบบประเภททะลุกลางป้องอ่ะฉันไม่ติดไม่ยึดอะไรทั้งหมดฉันไม่ปรารถนาแต่ไม่เคยละกิเลสได้เลยทำบุญปรารถนากลัวจะมีกิเลสตัณหาแต่ถ้าพูดกันตามความจริงเลยนะเราเอาหลักพุทธเจ้ามาพูดดีกว่าพระพุทธเจ้านะปรารถนาเป็นพุทธเจ้าจึงได้สำเร็จแล้วเป็นพุทธเจ้าพระอานนท์ปรารถนาเป็นพระอานนท์เก็บคลังพระไตรปิฎกก็เป็นพระอานนท์บรรลุไปแล้วพระโนกพระโมคคัลลาภาษาลีบุตรก็ปรารถนามาพบพุทธเจ้าคือสมณะโคดมก็บรรลุไปหมดแล้วแต่แดงเมื่อสมัยก่อนเราคงไม่ปรารถนาอะไรเลยจึงได้เหลือล้อมาถึงขนาดนี้ยังมีกิเลสเผาเราอยู่เรื่อยแสดงว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้ปรารถนาพบพระโมคคัลลาสารีบุตรหรือพบพุทธเจ้าถ้าเราปรารถนาพบพระโมคคัลลาสารีบุตรพระพุทธเจ้าก็คงจะไม่มาเกิดตอนนี้แหละคงจะเข้าพระนิพพานไปก่อนพวกเราแล้วแสดงว่าไม่มีการปรารถนาทำความดีจึงได้เหลือมาทุกวันนี้อาตมาจึงเข้าใจว่าคนพวกที่ยังมาเกิดมาตายนี่พวกนี้แสดงว่าประมาทเจอพุทธเจ้าไม่ปรารถนาทำความดีไม่ต้องการไปพระนิพพานหรือไม่ต้องการตามพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งจึงได้ต้องเวียนว่ายตายเกิดยังต้องลอยคออยู่ในกลางมหาสมุทรคือความตายอันนี้ฉะนั้นการปรารถนานี่ดีขอให้ปรารถนาเถอะอาตมาบางคนเขาพูดบอกไหมปรารถนากิเลสทำบุญยังปรารถนาอีกอาตมามานึกแหมพวกนี้ฉลาดกับพุทธเจ้าอยู่เรื่อยเลยพระพุทธเจ้าเองท่านยังยอมปรารถนาเลยพระโมคคัลลาสารีบุตรก็นับว่าเป็นผู้เรืองปัญญาแล้วก็ยังปรารถนาขอให้ได้เถอะนะปรารถนาเนี่ยมันจะไม่ได้สิคนเราไอ้คือหวังไว้นะมันดีก็ไม่มีความหวังแต่ธรรมายอมรับรองว่าทุกคนปรารถนาเนี่ยดีเอาอะไรก็ได้จะปรารถนาบรรลุชาตินี้ก็ขอให้ทําในชาตินี้เลยแต่ต้องการที่จะไปข้างหน้าตนเองถือว่าชาตินี้ไม่คงทำไม่ทันก็ไปข้างหน้าก็ปรารถนาเถอะจะไม่ปรารถนาเลยเนี่ยมันจะไม่มีที่พึ่งที่เกาะเลยเหมือนกับเราเดินทางลงทะเลเนี่ยเราจะแม้เอากระดานแผ่นเดียวลอยไปนี่มันไม่มั่นใจเลยเรามันต้องลงเรือลำโตๆมันถึงจะมั่นใจฉะนั้นชีวิตคนเราก็ต้องมีอุปสรรคต้องมีการผ่านพ้นไปฉะนั้นการปรารถนาจึงไม่ควรติเตียนไม่เป็นกิเลสไม่เป็นตัณหาในทางที่ไม่ดีเป็นตัณหาคือความอยากก็อยากไปพระนิพพานไม่เป็นไรอยากไปสวรรค์อยากไปพระนิพพานพอถึงแล้วมันก็หมดอยากเองเนี่ยเหมือนกับเราคนเราอยากกินข้าวเนี่ยพอกินอิ่มแล้วมันก็หมดอยากเองไอ้ตอนที่ปรารถนาจะกินก็ปรารถนาไปเถอะไอ้การที่เข้าถึงธรรมะแล้วมันก็พอดีเขาเองแต่นั้นอย่าไปติอย่าไปว่ากันคนที่ติคนที่ว่าเนี่ยมันคนใจแคบคนเรียนรู้น้อยคนศึกษาน้อยคนพิจารณาน้อยเหตุผลน้อยจึงที่มองอะไรแง่เดียวคือไม่มองอะไรหลายแง่หลายมุมฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมองอะไรได้ทุกแง่ทุกมุมเลยเหมือนพันตาพันแขนเลยฉะนั้นท่านจึงไม่ติไม่เตียนอะไรแต่ท่านก็บอกว่าเราหลงปรารถนาอาศัยกิเลสตัณหามาเสียนานหนักหนากว่าจะมารู้พระนิพพานได้ก็เหน็ดเหนื่อยเหลือเกินถ้ารู้อย่างนี้เราจะไม่ปรารถนาอะไรมากมายเลยเนี่ยแต่ท่านก็พูดได้ว่าให้คนทั้งหลายเนี่ยสลดใจในความปรารถนามากเกินไปอาศัยตัณหาเกินไปแต่ความเป็นจริงก็เราพอมาพุทธเจ้าท่านก็พูดแบบเหมือนว่าพิจารณาตัวเองแต่ถ้าเราเองก็โอ้ดีแล้วพระพุทธเจ้าท่านปรารถนาเป็นพุทธเจ้าเนี่ยสมควรแล้วพวกเราบุญน้อยอาศัยท่านแต่ท่านไม่ปรารถนามาเป็นพุทธเจ้าพวกเราก็คงจะไม่พบพุทธเจ้าพวกเราก็คงจะโง่งมงายหลงผิดอยู่ตลอดไปดีแล้วที่มีพระพุทธเจ้าใจกว้างขวางปรารถนารับทุกข์แทนคนอื่นรับทุกข์แทนคนอื่นได้คือเรียกว่ายอมรับทุกข์เพื่อปรารถนาทำงานยิ่งใหญ่ให้สำเร็จได้เนี่ยคนอื่นก็ไม่มีทุกข์คือเรียกว่าเป็นผู้ถางเป็นผู้ดำเนินเสียก่อนแล้วคนอื่นจะเดินก็สบายไม่ลำบากอะไร
1: ก็ต่อมาก็ถามว่า ผมได้อ่านหนังสือว่าคนเราเมื่อเห็นว่าจะตกกระไดแล้วก็พลอยกระโจนเลยอย่างนี้เขาว่าอย่างไร
0: คือหมายถึงว่าคนที่ใกล้จะตายถ้าว่าตกกระไดพลอยกระโจนหมายถึงว่าถ้าเราตกกระไดเนี่ยถ้าหากว่าเราตกลงไปแล้วเราไม่มีสติแบบประเภทตกลงไปแบบไม่ได้ตั้งหลักมันก็อาจจะทำให้ศีรษะหรือว่าขาของเราเจ็บหรือพิการได้ถ้าตกกระไดแบบว่าประเภทเราเหยียบพลาดเราก็เลยตั้งหลักกระโจนลงมาได้อย่างนี้ก็ตั้งตัวได้อย่างนี้แต่ก็เรียกไม่พลาดท่าหกล้มลงไปหรือหัวปักหัวปั๊มลงไปก่อนการที่จะตกกระไดแล้วพลอยกระโจนหมายถึงว่าเรารู้ว่าเราจะตายแล้วอย่างนี้คือเราอึกอักเราก็รู้ว่าเราจะตายเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งก็รู้เราก็ยึดหลักพระรัตนตรัยเลยคือเราสมาทานศีล5ไว้ในใจว่าเราจะไม่ผิดศีลเราจะถือศีลตลอดชีวิตและเราก็จะทำความบริสุทธิ์ด้วยการนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าไว้ในใจของเราแล้วเราก็ทำสติรู้สึกตัวของเราพิจารณาว่าร่างกายสังขารวิญญาณนามรูปนี่ไม่ใช่ของเราเป็นของแตกดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในที่สุดเราก็ปล่อยวางไม่ยินดียินร้ายกับทุกขเวทนาที่เกิดกับเราก็เพียงรู้ใจของเราไว้อย่างเดียวนั่นเองว่าตกกระไดแล้วพลอยกระโจนหมายถึงเรายึดหลักธรรมะเอาเป็นที่พึ่งได้ในเมื่อยามเราจะดับจิตเราก็สามารถจะไปสุคติได้หรือเข้าถึงพระนิพพานได
1: ้ครับก็ต่อมาก็ถามว่าบางท่านว่านิพพานในปากเสือไม่ทราบว่าจะนิพพานอย่างไร
0: คือนิพพานในปากเสือก็เหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์บุญทรงเคยเล่านั่นเองสงสัยโยมคงจะฟังไม่ทันใช่ไหมฮะแล้วก็ยังเรื่องที่โยมอุบาสิกาผ่องนะที่ภาวนาจนนอนอยู่ทั้ง 6-7 เดือนแล้วจนกระดูกจนนอนจนหนังเน่าจนถึงกระดูกสันหลังอย่างเนี้ยแล้วก็สามารถสิ้นไปแล้วก็เจนร่างนี้กลายเป็นพระธาตุไปได้เนี่ยเผาแล้วกระดูกกลายเป็นพระธาตุเป็นแก้วไปหมดทั้งล่างเนี่ยก็แสดงถึงว่านางมีโยมมีคุณธรรมมีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์จากการดับจิตโดยที่ไม่ยึดติดไม่มีเวทนาครอบงำ คือเราสามารถดับเวทนาได้เลยว่านิพพานในปากเสือก็หมายถึงว่ามีพระองค์หนึ่งสมัยพุทธกาลคือสมัยพุทธกาลในเสือมันชุมแต่แล้วก็ท่านไปปฏิบัติในป่าปฏิบัติในป่ากันหลายองค์แต่ว่าพอดีพระองค์นั้นคงจะเป็นวารกรรมที่ท่านทำไว้เนี่ยแต่บารมีของท่านก็คงจะสร้างสมอบรมไว้จึงได้มาบวชจึงได้มาปฏิบัติทะเลเสือมันก็หิวก็เดินมาทางนั้นก็เลยมาคาบเอาพระองค์นั้นไปวิ่งเข้าไปชายป่าพระก็เดินตามไปดูพระเสือก็กำลังกัดขาพระกัดกินน่ะพระก็ร้องด้วยความเจ็บปวดให้เพื่อนพระนี่ช่วยด้วยเสร็จแล้วก็พระก็บอกว่าจะช่วยยังไงได้ล่ะครับมันเป็นเรื่องของกรรมท่านทำจิตทำใจให้ดีสิระถึงรัตนตรัยไว้นึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ทำจิตให้เห็นว่าสังขารนี้ที่พุทธเจ้าทรงสอนไม่ใช่ของเราทางนั้นว่ากายกับใจเนี่ยสังขารขันธ์5เนี่ยเป็นของแตกดับไม่ใช่เราอย่าได้ยึดว่าเราว่างั้นท่านก็จะคลายจากความทุกข์จากเวทนาที่ยึดอยู่ได้ให้นึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณไว้ให้นึกคำสอนพุทธเจ้าไว้อย่าได้ไปยึดว่าร่างกายนี้เป็นของเราทีแรกพระก็ร้องให้คนช่วยเพื่อจะได้ร่างกายนี้กลับคืนมาคือยังเสียดายร่างกายนี้อยู่ตอนที่ร้องว่าเจ็บนั่นน่ะคืออยากจะได้ร่างกายให้มันดีเหมือนเดิมคือไม่ต้องการให้กายนั้นถูกทำลายด้วยปากเสือพอได้สติก็อ๋อเรามันถึงคราวแล้วเนาะนี่ร่างกายเราก็ไม่ใช่ของเรามันจะอยู่ที่ไหนมันก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมก็นึกเห็นว่าไอ้เสือมันก็ดินน้ำไฟลมเราก็ดินน้ำไฟลมกายนี่มันเราไม่ไปยึดติดแต่แล้วมันก็ไม่มีอะไรจะเป็นทุกข์ท่านกำหนดละเวทนาด้วยการปล่อยวางไม่ยึดว่ากายของท่านทำจิตให้เข้าสู่ปฐมฌานพอจิตเข้าสู่ปฐมฌานเวทนาก็ดับหมดแต่นี่ต้องอาศัยที่ท่านเคยปฏิบัติไว้บ้างแล้วแต่ว่าอารามด้วยการตกใจที่เสือเข้ามากัดกินเกิดเวทนาคิดอยากจะเอาตัวเองรอด คือรักตัวกลัวตายนั่นเองแต่พอได้สติแล้วก็เห็นว่ามันไม่มีทางรอดแล้วเนี่ยเหมือนตกกระไดพลอยกระโจนไม่มีทางรอดแล้วก็ภาวนาเลยเข้าถึงปฐมฌานไปเรื่อยๆไปจนถึงทุติยฌานเมื่อจิตตนเองสงบเรียบร้อยเวทนาทั้งหลายก็ดับก็เจริญวิปัสสนาญาณเห็นว่าสังขารร่างกายมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในที่สุดก็ได้พระอรหันต์ในปากเสือเรียกนิพพานในปากเสือเมื่อตนเองสิ้นชีวิตแล้วดับสังขารได้แล้วก็ดับได้ทั้งหมดไม่มีอะไรเป็นสุขไม่มีอะไรเป็นทุกข์ไม่ต้องมารับเวทนาอีกต่อไปการเกิดของพระอรหันต์ไม่มีอีกแล้วฉะนั้นสังขารอันนี้ดับไปแล้วก็เป็นสุขอันนี้จึงว่านิพพานในปากเสือแต่ว่าเราคิดดูเถอะว่าใครจะทำได้ถ้าหากว่าบุคคลที่ไม่เคยเตรียมตัวไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนจะตายมันต้องเตรียมไว้ก่อนต้องเป็นๆ นี่อาศัยว่าภิกษุด้วยกันได้บุคคลสปายะได้เพื่อนฝูงที่ปฏิบัติธรรมเตือนสติยามจะดับจิตก็เลยได้สติถ้าว่าไม่มีเพื่อนภิกษุเตือนแล้วเราก็คงจะหลงตายแต่นี่ได้อาศัยภิกษุเตือนให้ตั้งสติแล้วก็เลยได้นิพพานในปากเสือ
1: ครับอย่างตัวอย่างเรื่องอุบาสิกาผ่องญาติโยมที่อยู่ทางบ้านก็คงจะไม่น้อยใจว่าการที่จะกระโดดเป็นพระธาตุได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นพระภิกษุที่มาบวชในพระพุทธศาสนาแต่เป็นอุบาสิกาอยู่กับบ้านก็สามารถที่จะทำหรือว่าปฏิบัติธรรมให้กระโดดเป็นแก้วหรือเป็นพระธาตุได้ถ้าเราไม่ละความพยาบาลความพยายามก็ไม่น่าน้อยใจนะครับหลวงพ่อ
0: ครับก็ประวัติของผู้ปฏิบัติธรรมนี่ความเป็นจริงพวกเราไม่ได้คบค้าสมาคมกับนักบวชเราก็เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราได้ศึกษาค้นคว้าหาหลักฐานกับผู้ประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่พุทธกาลมาถึงทุกวันนี้ก็มีผู้ที่บวชประพฤติปฏิบัติทั้งผู้หญิงผู้ชายว่าที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็สามารถปฏิบัติตนให้เป็นผู้บริสุทธิ์จากกิเลสได้มากมายไม่ใช่มีเพียงคนเดียวอย่างที่พวกเรายกมาเล่าที่เราไม่เห็นไม่รู้ก็มีอยู่อีกมากมายฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ให้ทำเกิดขึ้นในตัวเราเราก็จะเชื่อได้เรียกว่าประมาณได้หรือว่าปริมาณอาจจะเราจะคำนวณได้ว่าต้องมีคนที่ประพฤติปฏิบัติเช่นเดียวกับพวกเรามีมากมายไม่ได้น้อยเลยฉะนั้นการที่ทุกคนเราได้ปฏิบัติแล้วจึงจะรู้รสของธรรมะว่าการละกิเลสได้เนี่ยมีจริงๆเมื่อก่อนเราเคยเป็นคนหงุดหงิดฟุ้งซ่านเคยเป็นคนคิดมากนอนไม่หลับหรือเป็นคนเจ้าอารมณ์เจ้าขี้โกรธเนี่ยแต่พอเราได้มาสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาทำพุทโธให้เกิดขึ้นในใจเราก็ปล่อยละวางความโกรธมันก็เป็นคนโกรธยากหรือว่าเป็นคนเหมือนจะไม่โกรธใครเป็นอย่างเนี้ยแต่เมื่อก่อนนี้กระทบมันก็โกรธทันทีอย่างเงี้ยอันนี้เราก็เลยว่าแสดงว่าบุคคลที่ปฏิบัติได้อย่างพวกเรานั้นย่อมมีอยู่ในโลกนี้แล้วก็มีไม่ใช่น้อยเลยในเมื่อขนาดเรามาทำเมื่ออายุมากแล้วก็ยังได้รับผลถึงขั้นนี้แต่ถ้าคนถ้าเขาทำมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยหรือทำความเพียรกันมาไม่หยุดหย่อนก็คงจะบรรลุไปได้สำเร็จไปได้อย่างนี้ถ้าเราเอาเครื่องวัดของเรามีอยู่เนี่ยเราก็สามารถจะวัดคนอื่นได้ถ้าเรามีกิเลสแล้วก็นึกว่าคนอื่นไม่สามารถจะหมดกิเลสได้ก็นึกว่าใครๆก็ต้องมีกิเลสเหมือนกับเราแต่ถ้าเรามีกิเลสเบาบางปฏิบัติมันลดได้เบาไปได้เราก็เชื่อว่าทุกคนก็สามารถจะละกิเลสได้ทำบรรลุได้ในชาตินี้เองอันนี้เครื่องวัดมันอยู่ที่ใจเราบางคนไม่อย่างนั้นเมื่อตนเองมีกิเลสก็มองคนอื่นมีกิเลสเหมือนตัวเองที่จริงทุกคนเราใจไม่เหมือนกันต่างจิตต่างใจจางจริตฉะนั้นจึงว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมะเนี่ยจึงจะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้รู้ได้แก่ตัวเอง

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งสมาธิฟังธรรมในขวาวางบนมือซ้ายโอ้มีโป้งมือชนกันภาวนาทำใจสงบในการฟังธรรมภาวนาไว้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าเรามาศึกษาลมของเราว่าลมเราเป็นอย่างไรใจเราจะได้ไม่ไปคิดถึงคนอื่นใจของเราจะได้ปล่อยวางเป็นไม่กังวลเราจะหาความสงบความสุขก็ต้องทำใจปล่อยวางเป็นละเป็นทำความรู้ไว้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าเราก็รู้ว่าหายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกเป็นอย่างไรหายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นหรือหายใจเข้าพูดหายใจออกโทติดไว้ที่สองช่องจมูกจำไม่น่าจำจมูกของเราไว้ ทำใจสงบเราจะได้รู้จักบุญถ้าไม่สงบเราไม่ได้จักบุญสงบเราจะรู้จักบุญเมื่อรู้จักบุญก็รู้จักบาปที่ใจสงบที่ใจของเราหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเป็นอารมณ์พยายามรู้จักหัดปล่อยวางใจเพราะใจคนเรานั้นมีแต่ความคิดมีแต่ความนึกมีแต่ความกังวลมันไม่ได้หยุดง่ายๆในใจคนมันคิดอยู่ตลอดติดต่อกันไปเป็นลูกโซ่เลยไม่เคยหยุดคิดได้เลยคนเราที่หนักอกหนักใจที่ใจไม่สบายเนี่ยมันไม่หยุดใจมันไม่ว่างใจมันไม่หยุดคิดจึงได้เป็นทุกข์ทุกวันเนี่ยทุกข์เพราะใจมันไม่หยุดคิดแล้วที่สุขมันสุขเพราะใจมันหยุดคิดใจมันวางเป็นโลกทั้งโลกในที่หนักใจทุกวันเนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรคนเราที่ด่ากันทะเลาะกันมีเรื่องวิวาทกันมีเรื่องไม่สบายอกสบายใจก็ใจมันหยุดคิดไม่ได้ใจมันปล่อยวางไม่ได้จิตมันไม่ยอมสงบคิดจนไม่มีสติคิดจนไม่มีสตังคิดจนไม่มีความสงบคิดจนใจนั้นหนักนี่เลยเรียกว่าไม่มีที่พึ่งทางใจเราเมื่อไม่มีที่พึ่งทางใจก็ต้องทุกข์อยู่คนเดียวทุกข์ก็ใครก็ช่วยไม่ได้ทุกข์กายร้อนยังมีคนเอาน้ำมาให้อาบหิวยังมีคนเอาข้าวมาให้กิน

ไม่มีเงินยังไปหาเงินมาได้ยังมีคนเอาเงินมาให้เราได้ทุกภายนอกเนี่ยมันคนอื่นก็ช่วยเราได้บ้างแบ่งเบาได้แต่ทุกในใจนี่ทำยังไงไอ้ทุกข์ที่จิตมันคิดไม่หยุดเนี่ยทุกข์ที่มันเล่าร้อนใจเนี่ยทุกข์ที่มันอึดอัดขัดเคืองเนี่ยทุกข์ที่มันมีอยู่ยังไม่ตกเนี่ยทุกข์อย่างนี้ที่มันทรมานใจไม่มีที่พึ่งทางใจก็คือไม่มีใจสงบนั่นเองคนเราไม่มีที่พึ่งทางใจก็คือใจไม่สงบนั่นเองคนเราที่มีที่พึ่งทางใจคือใจสงบนั่นเองใจสบายจิตใจของเราเนี่ยปล่อยวางเป็นคนเราทุกวันเนี่ยอยากจะหาที่พึ่งมีบ้านอยู่มีเงินใช้มีรถขี่มีทุกสิ่งทุกอย่างก็คิดว่านั่นน่ะคือความสุขใจความสบายใจคิดอย่างนั้นทุกคนแต่พอมีแล้วก็ยังไม่เจอความสุขนี่คนที่มีบ้านมีรถขี่มีเงินใช้มีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ใจยังไม่สงบเขาก็ยังไม่รู้จักคำว่าสุขมันอยู่ตรงไหนถ้าคนที่ยังไม่มียังคิดมากใหญ่เลยคนที่ยังไม่มีก็บ้านเรายังไม่มียังเช่าเขาอยู่เงินเดือนเรายังไม่พอกินพอใช้รถก็ยังไม่มีขี่เรายังไม่มีครอบมีครัวเป็นหลักเป็นแหล่งเราก็คิดว่าเราเนี่ยยังไม่สมหวังถ้าสมหวังเราคงจะเป็นสุขคนพวกนี้ยิ่งทุกข์ใหญ่ยิ่งคิดยิ่งเป็นทุกข์เพราะอะไรๆก็ยังไม่มีคิดว่ามีบ้านมีเรือนมีเงินมีทองมีรถนามีอะไรทุกอย่างแล้วคงจะเป็นสุขพวกนี้ทุกข์มากเพราะคิดว่าถ้ามีแล้วจะสบายคนที่ไม่มีคิดว่าเมื่อไรจะสบายเมื่อนั้นคนที่มีแล้วทำไงมีบ้านอยู่แล้วมีเงินใช้แล้วมีเงินเดือนพอแล้วมีลูกมีหลานแล้วมีรถมีลาขี่แล้วยี่ห้อดีๆขี่แล้วแต่ยังไม่สงบใจยังมีเรื่องโน้นเข้ามามีเรื่องนี้เข้ามาวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาและอะไรจะทำให้เราความสุขทั้งๆที่มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็ยังทรมานใจใจก็ยังไม่สงบก็แสดงว่ายังไม่มีธรรมะยังไม่มีศีลยังไม่มีสมาธิยังไม่มีปัญญายังไม่สละทานยังคนตนีเสียดายยังเป็นคนลกยังเป็นคนโลภมากอยู่ยังคิดว่าอะไรๆเป็นของเราอยู่ไอ้คนที่คิดว่าอะไรๆเป็นของเรานั่นแหละเป็นคนมีทุกข์มากมีบ้านของเรานี่ลูกของเรามีหลานของเรานี่รถของเรานี่เงินของเราของเราเต็มไปหมดเลยใจมันก็เลยห่วงแล้วห่วงเสียดมเสียดายอยากจะหามาให้มากกว่านั้นอยากกลัวจะเสียไปก็กลายมาเป็นคนคอยห่วงคอยห่วงคอยเสียดมเสียดายนี่แหละคือความทุกข์มีมากกลายเป็นทุกข์มากอีกแล้วก็มันไม่พอคนเราคิดผิดนะคิดว่ามีอะไรแล้วจะสบายคิดอะไรมันก็ไม่สบายยิ่งคิดมากก็ยิ่งลำบากมากแต่คนที่คิดว่าเราพอแล้วเรารวยแล้วเราทำบุญพอแล้วเรามีศีลมีธรรมแล้วเราไม่โลภโมโทสันแล้วได้ยังไงเราก็เอาอย่างนั้นมีก็แค่นั้นจนก็แค่นั้นก็ไม่พ้นความทุกข์มีก็ไม่พ้นความทุกข์จนก็ไม่พ้นความทุกข์ก็ไม่เห็นมีใครทุกข์พ้นทุกข์ใจได้สักคนเดียวไม่เห็นมีที่พึ่งทางใจเราต้องหาความพอดีที่ใจทำยังไงให้ใจเราสงบไปวันวันหนึ่งบ้างพอเราสงบใจได้นี่เองคนรวยนี่เองคนพอใจนี่เองคนมีที่พึ่งทางใจไอ้ที่วุ่นวายนี่วุ่นวายไม่รู้จักพอนี่เองไม่รู้จักหยุดคิดนี่เองไม่รู้จักสงบใจนี่เองจึงได้วุ่นวายอย่างวันนี้โยมเขาบอกว่าฉันหยุดโกรธแล้วบอกแม่เมื่อก่อนไม่หยุดโกรธในเรื่องทะเลาะเอาทุกวันเดี๋ยวคนโน้นอย่างนั้นเดี๋ยวคนนี้อย่างนี้ว่านนี่วุ่นวายหมดร้อนหมดทั้งบ้านเลยเราก็โกรธไอ้คนที่โกรธเขาก็โกรธตอบเราไอ้เราก็โผ
พูดไอ้คนที่อยู่ด้วยกันก็พูดก็เลยกลายเป็นว่าบ้านเนี่ยมีแต่เรื่องพูดมากมีแต่เรื่องโกรธมากก็เลยไม่เจอความสุขทางใจเลยบ้านก็เลยร้อนตลอดวันให้เราก็หาว่าคนอื่นเขาทำเราหาคนอื่นก็ไม่พอเราหยุดพูดเสร็จแล้วก็จบเฉยใครพูดมาก็เฉยฟังลูกเดียวอยากจะตอบก็เฉยช่างมันหัวไม่ได้มันพูดชนะคนเดียวเราชนะใจเรามันชนะที่ปากใจมันไม่เฉยคนไหนชนะที่ปากใจไม่เฉยคนไหนชนะที่ใจแล้วปากเฉยปากเฉยใจเฉยปากไม่เฉยใจไม่เฉยเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็รู้ธรรมะมีสติเข้าไปห้ามใจว่าอ๋อไอ้คนปากไม่เฉยที่ใจไม่เฉยไอ้คนปากเฉยนี่ใจเฉยไอ้คนใจเฉยนี่ปากเฉยไม่เถียงไม่พูดไม่ต่อร้อต่อเถียงมันจะผิดจะถูกอะไรก็เฉยลูกเดียวทำให้ดีอย่างเดียวทำให้เขาไม่เดือดร้อนกับเราเราก็ไม่ทำให้ตัวเราเดือดร้อนเราก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็ถือว่านั่นเฉยดีกว่าพูดไปแล้วมันเดือดร้อนจะพูดทำไมก็ทะเลาะกันทั้งวันเถียงกันทั้งวันมาบ้านเมื่อไรมีแต่ปัญหาหันหน้ากลับบ้านไปทีไรมีแต่ปัญหาก็เพราะเราพูดกันไม่หยุดเรื่องโน้นก็พูดเรื่องนี้ก็พูดมันไม่มีคนสงบนี่ฮะก็ที่บ้านมันไม่มีคนสงบมันไม่มีใครหยุดพูดมันมีแต่คนพูดมากมันมีแต่เอะอะโวยวายมีแต่เรื่องไร้สาระทั้งวันทั้งคืนก็มันเรื่องมากมันเรื่องไม่หยุดพูดก็เราจะไม่เดือดร้อนเราก็ต้องหยุดพูดสิทำไม่พูดพูดไม่ทำคนทำไม่พูดคนพูดไม่ทำคนเป็นโรคประสาทเนี่ยชอบพูดมากพูดได้หมดนะคนโรคประสาทเนี่ยพูดสอนก็ได้หมดเลยรู้หมดทุกอย่างตรงนี้พูดได้ทั้งคืนแต่ทำไม่ได้ทำอะไรก็ทำไม่เป็นเรื่องเป็นราวตัดสินใจอะไรก็ไม่ถูกพวกนี้ดีแต่พูดอย่างเดียวแต่ไม่ทำพูดให้คนอื่นรำคาญด้วยฉะนั้นเรียกว่าถ้าทำใจไม่มีความรู้สึกพวกนี้ได้นะหยุดการคิดนึกซะหัดฝึกใจหาที่พึ่งทางใจว่าพวกเราเนี่ยเอาอะไรกันไปได้บ้านก็เป็นของอาศัยอยู่เงินอยู่ในกระเป๋าเราเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นของคนอื่นก็อาศัยใช้อำนวยความสะดวกรถก็อาศัยขี่มันก็ไม่ใช่ของเราอาศัยของอาศัยเดี๋ยวมันก็เป็นเศษเหล็กไปบ้านเดี๋ยวก็ไปเศษไม้เศษปูนไปเป็นเศษดินไปอาศัยอยู่เงินทองอาศัยอยู่มันเป็นกระดาษไม่ใช่เงินใช่ทองแล้วกระดาษสมมุติแบงค์ห้าแบงค์ร้อยแบงค์สิบนี่เป็นของสมมุติแลกเปลี่ยนเท่านั้นเองก็ไม่ใช่เงินใช่ทองอะไรหรอกอย่าไปหลงมันเลยเป็นของสมมุติทำให้มันเป็นประโยชน์เถอะเอาไปจระความสนีเสียอย่าไปเสียดายมันเป็นกระดาษไปหลงแล้วตัวก็ตายไปกับเงินเพราะที่สุดนึกว่าเงินนึกว่าทองเป็นของเราไม่ใช่ก็เหมือนกระดาษเขาต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยมันทำเข้าไปก็ไปปั๊มเป็นโน่นเป็นนี่ก็เป็นค่าสมมุติมันไม่ใช่เงินใช่ทองหรอกอย่าไปหลงมันดูมาสิมันใช่เงินไหมจิตมันเมื่อไรก็เป็นกระดาษทันทีบางคนเขาบอกว่าแพ้เงินเขาสมมติให้เป็นเงินไอ้เงินนี่นะพอนับใช้กันไปใช้กันมานะไอ้เงินแบงค์สิบแบงค์ห้าแบงค์พวกเนี้ยนะแบงค์บาทพวกเนี้ยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วคนขี้เหล่าคนขี้รักขี้ขโมยคนติดแคปกัญชาพวกเข้าไปในครับในบาร์เข้าไปสู่มือคนดีคนไม่ดีเงินนี่มันไปทั่วหมดคนขี้โลกคนเป็นโรคอะไรแล้วก็จับเงินที่ใช้กว่าจะมาถึงมือเราเนี่ยโอ้โหร้อยหมื่นพันเจ้าของบางคนเวลาเขานับเงินเนี่ยก็ต้องไปล้างน้ำก่อนถ้าไม่งั้นมันมีเชื้อโรคติดมือบางคนแพ้เงินนับไม่ได้นับได้แต่แบงค์ห้าร้อยแบงค์ร้อยเพราะมันไม่ค่อยเปลี่ยนมือเจ้าของบ่อยให้บาทสองบาทเนี่ยมันเป็นกระดาษมันติดเชื้อโรคได้บางคนพอนับไปแล้วแพ้

ต้องไปล้างมือให้เกลี้ยงแล้วเราหลงเลยนึกว่าของวิเศษโหยพอได้มาหอมเลยแหมของดีวิเศษพวกเราหลงมานานแล้วคิดว่าเงินทองเป็นของเรานะของพวกนี้เป็นของค่าแลกเปลี่ยนเป็นของสมมุติเมื่อก่อนคนเราเนี่ยเอาเงินไปแลกของเอาทองไปแลกของเอาเพชรจินดาที่ของที่เขาสมมุติมันเนี่ยเพราะมันของหายากไอ้ทองคำนี่เขาก็เป็นแร่เอามาจากแม่น้ำลำคลองมันเป็นแร่ธาตุที่อยู่ในดินชนิดหนึ่งก็มาผสมเป็นทองคำบอกนี่นะของหายากมีค่าเท่านั้นเท่านี้หนักและเท่านั้นเท่านี้บาทเงินก็เหมือนกันแล้วก็เป็นของอยู่ใต้ดินเพชรดินจินดาก็เป็นของอยู่ในหินของพวกนี้เป็นของแผ่นดินดังนั้นไม่ใช่ของวิเศษอะไรหรอกแต่เขาเอามาสมมติให้มันเป็นของมีค่าไม่ใช่ของวิเศษนะเป็นของสมมติให้ของมีค่าว่ามันหายากทีนี้จะเราจะถือเงินไปแลกถือทองไปแลกถือเพชรดินจินดาไปแลกของพวกนี้มันก็หนักก็เลยมาทำเป็นกระดาษคนสมัยนี้วิวัฒนาการก็มาทำเป็นกระดาษทุกประเทศทำเป็นกระดาษหมดแต่ก็ตีกาเป็นค่าสมมติของแผ่นดินว่าเท่านั้นบาทเท่านี้ลอยสมมติให้ใช้แลกเปลี่ยนได้มีค่าเท่านั้นเท่านี้คนก็ยังหลงอยู่นั่นแหละก็ยังคิดว่าเป็นเงินเป็นทองอยู่นั่นแหละทั้งที่มันเป็นกระดาษแล้วนี่คือความหลงของคนหลงไม่ยอมหลงสมมติมากไหมหลงนะบางคนไม่ยอมยอมตายกูไม่ให้ใครมาขี้มาปล้นกูสู้ตายกูไม่ยอมให้เงินของกูผลที่สุดตายถูกฆ่าตายเพราะคิดว่ากระดาษนั้นเป็นเงินเป็นทองที่จริงของของเราก็อยู่กับเราของเขาก็อยู่เขาเอ้าใครอยากได้ก็เอาไปขอชีวิตมันมีค่ากว่าเงินทองคนรู้ว่าชีวิตไม่มีค่ากับเงินทองก็ไม่ตายก็หาได้มากกว่านั้นอันนี้มันจำเป็นจริงโยมจำเป็นสำหรับแลกเปลี่ยนนะแต่มันเป็นของที่มันเป็นทรัพย์ภายนอกไม่ใช่ทรัพย์ภายในจะเอาไปไหนเอาไปไม่ได้ของใช้ในมนุษย์เองของที่มีค่าเหนือเงินเหนือทองเนี่ยคือธรรมะคือทรัพย์ภายในสิ่งธรรมเนี่ยเป็นทรัพย์ภายในอยู่เหนืออยู่เหนือเงินเหนือทองสิ่งนี้สิมีค่ามากเราควรจะมองสิ่งที่เอาไปได้ชื่อเราเนี่ยนะก็ถูกสมมุติตัวเราเนี่ยก็ถูกสมมุตินะตัวเราก็ถูกสมมุตินะไม่ใช่ปรมัตถ์นะผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็หนังเนื้อเส้นเอ็นของกระดูกมันไม่มีชื่อหรอกโยมพ่อแม่เขาตั้งให้มาให้ลูกในเรียกถูกว่านี่ผมนะลูกนี่ขนนะลูกนี่หนังนะลูกนี่ฟันนะลูกชื่อลูกนั้นชื่อนี้เขาสมมติให้เราทั้งนั้นเลยมันถูกสมมติไปหมดเลยแม้แต่ร่างกายเลยเนี่ยที่พ่อแม่ยกให้มาเนี่ยเป็นดินน้ำไฟลมนี่ก็สมมติทั้งนั้นเอาดินมาไว้ในกายเอาน้ำมาไว้ในกายเอาไฟมาไว้ในกายเอาลมมาไว้ในกายถูกพ่อแม่สมมติให้มาเป็นกายเราไม่มีของจริงโยมในโลกนี้ไม่มีของจริงของสมมติทั้งหมดแม้แต่ชื่อเสียงเราก็สมมติฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นค่าแลกเปลี่ยนมันไม่มีของจริงหลังยั่งยืนเราก็ควรจะรู้ชัดว่าเออแล้วอะไรล่ะเป็นของจริงอะไรล่ะเป็นที่พึ่งเราจะเอาไปได้เนี่ยแม้แต่ร่างกายก็ถูกสมมุติเป็นของติดตังหมดเป็นของไม่จีรังยั่งยืนอยู่ไม่ถึงร้อยปีก็สลายไปหมดแล้วอะไรล่ะที่มันไม่สลายที่เรากำลังทำอยู่นี่เนี่ยของที่ไม่สลายไปจากใจเราสิ่งนี้ที่มันไม่สลายไปจากใจเราที่เราทำใจสงบทานที่เราให้ไว้ในใจเราเนี่ยทำไว้ในใจเราเนี่ย
ศีลที่เรารู้จักสงบเนี่ยสมาธิที่เราตั้งมั่นไว้แล้วด้วยความดีเนี่ยปัญญาที่เรารู้แจ้งเห็นจริงเลยว่าร่างกายคนเราเนี่ยมีผมขนเล็บฟันหนังเลือดเนื้อกายใจเนี่ยเป็นของสมมุติทั้งหมดแม้แต่ชื่อเรายังไม่มีมาเลยยังถูกสมมุติเลยเมื่อเรารู้สัจธรรมอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่หลงนะเราก็จะเอาความดีที่ใจของเราไปได้ว่าโอ้เราไม่หลงแล้วเราจะต้องแสวงหาสิ่งที่อยู่เหนือสมมุติคือวิมุตติสิ่งที่อยู่เหนือสมมุติก็คือวิมุตติคือหลุดพ้นจากการยึดติดบ้านติดเรือนติดลูกติดหลานติดเงินติดทองติดอารมณ์ความโกรธนี่ก็เป็นมันก็เป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมาแต่เราไปยึดถือมันก็โกรธถ้าเราไม่ยึดถือมันก็ดับไปฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะเนี่ยเราจะต้องพิจารณาธรรมพิจารณาอารมณ์พิจารณาธรรมก็คือพิจารณาใจเรานี่เองให้เรามีปัญญาเกิดขึ้นให้มีปัญญาที่จะตรรตรองพิจารณาเห็นตามธรรมะอันนี้คนเราจะไปหาที่พึ่งอย่างอื่นไม่ได้นะบางคนทุกข์ขึ้นมาก็ไปหาหมอดูไปหาพระรดน้ำมนต์ไปหาสติพยันหาคนทำพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเราจะได้ไม่มีทุกข์พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าจะสะเดาะเคราะห์ต่อชะตานั่นคือต่อใจตัวเองให้ปีติทานทำให้เรามีปีติทำทานมากๆเราจะสะเดาะเคราะห์ได้ศีลไม่มีรักษาศีลนั่นจะสะเดาะเคราะห์ได้ทำให้ใจปีติในศีลให้มั่นใจในศีลตัวเองก็จะยังมีศีลตลอดสมาธิทำใจให้ไม่โกรธทำใจให้เย็นทำใจให้มีองค์บริกรรมภาวนาทำให้มีฌานเกิดขึ้นทำให้จิตตั้งมั่นเกิดขึ้นมันจะสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาได้ทำปัญญาให้รู้ว่าขันธ์ห้าทั้งหลายเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเป็นของมีทุกข์ทั้งนั้นเราแบกขันธ์ห้าแบกไปแบกมาหนักไปหนักมาต้องพากินพาเดินพานั่งพานอนพาถ่ายพาอุจจาระปัสสาวะเราพาร่างกายเราเนี่ยลำบากอยู่ตลอดวันตลอดคืนร่างกายเนี่ยเป็นของหนักนั่งนานก็หนักเดินนานก็หนักยืนนานก็หนักนอนนานก็หนักกินนานก็หนักหายใจมากก็หนักคิดมากก็หนักโอ้ร่างกายเราเนี่ยอยู่นานก็หนักอายุมากก็ยิ่งหนักมากขึ้นนี่คือมันทุกข์ถ้าเรามีปัญญาเห็นอย่างนี้แล้วก็โอ้เราต้องหาทางพ้นทุกข์อันนี้อะไรที่จะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องแสวงหาธรรมะคือพระนิพพานคือทำใจให้เบาๆนั่งให้เบานอนให้เบากินให้เบาคิดให้เบาไม่ต้องคิดอะไรมากนี่เรียกว่าหาทางดับทุกข์มีที่พึ่งทางใจเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เราจึงจะมีที่พึ่งกันนะจะไปหาอย่างอื่นไม่ได้บางคนถอนฝันขอให้ได้เลขดีนะถูกหวยเราคงจะมีความสุขเสียงทายเอาใต้ดินบนดินมาขนเนี่ยนะเล่นกันทั้งจังหวัดเดียวมอมหวานกันทั้งจังหวัดเลยถอนฝันกันทั้งบ้านเลยหาเนี่ยอาตมาไปหาหลวงไปหาพระหาหลวงพ่อละโยมมานั่งเฝ้ากันสามทุ่มสี่ทุ่มเที่ยงคืนไม่ไปโยมจะมาหาเลขดีๆกับพระไปหาเลขดีๆกับพระอยากจะให้พระบอกหวยอยากจะรวยตัวเองก็มีอาชีพที่ดีแล้วบางคนนี่เป็นช่างเสริมสวยเป็นคนแม่ค้าแม่ขายเนี่ยโถเอาเงินพวกนั้นมาทำบุญดีกว่าดีจะไปเล่นใต้ดินบนดินให้เสียเงินเปล่าๆบางจังหวัดเนี่ยโยมเล่นกันทั้งจังหวัดเลยนะอาตมาเคยทุดงไปเนี่ยไปตั้งแต่นี่ไปเลยตั้งแต่หนังบวชไปยันสิงห์บุรีอ่างทองไปยันภาคอีสานเนี่ยโหคนงมงายจังเลยโยมไปล่องไปทางใต้ก็ไปเรื่อยไปเลยเห็นพระทุดงนี่ขอตัวหวยอย่างเดียวยันภาคใต้เลยโยมอาตมามารสสังเวชโอ้โหคนไทยนี่งมงายจังเลยนะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยใต้ดินบนดินเป็นที่พึ่งกันโหงั้นก็จนหมดทั้งประเทศเลยคนไทยเนี่ยคนที่ยังเล่นใต้ดินบนดินเนี่ยคนจนนะโยมนะสงสารไปทางใต้ก็กลายเป็นแต่คนจนทางนั้นนะพวกเล่นใต้ดินบนดินไปทางจังหวัดสิงห์อ่างทองไปสระบุรีลบบุรี
คนเล่นใต้ดินบนดินไปยันใต้ศาลคนจนทั้งนั้นเลยโยมคนมีนี่

ไม่เล่นหรอกโยมคนมีก็โอ้เขาถือว่าลาภของเขาเขาพอแล้วเราจะสังเกตที่คนที่ชอบเล่นลอตเตอรี่เล่นใต้ดินบนดินเนี่ยพวกคนจนโยมคนมีเขาไม่เล่นหรอกพวกพระเนี่ยเขาเล่นได้เล่นไม่ได้พระเล่นหวยไม่ได้นี่น่าสงสารเราไม่มองดูตัวเราว่าเราเนี่ยควรจะตั้งตัวควรจะเลิกสิ่งพวกนี้มาพิจารณานี้อ๋อแสดงว่าคนไทยเราไม่มีที่พึ่งทางใจเลยไปหาพระก็จะไปหาหวยนอนหลับก็ยังต้องการจะฝันก็เลยไม่เจอความสุขโยมนอนหลับก็ยังต้องฝันให้เห็นหวยนอนให้ที่คนเราจะนอนหลับเป็นสุขเนี่ยต้องนอนแบบไม่ฝันนอนแต่พระอรหันต์นอนไม่ฝันเลยนอนหลับสนิทไม่ฝันจะมีความสุขมากพวกเราเหล่านี้ที่มาวัดได้ดีแล้วพวกคนที่ไม่งมงายไม่ไปเสี่ยงถ่ายผิดๆก็จะทำให้เกิดความจนกับตัวเองว่ามันนึกเนี่ยสะลดใจคนไม่มีที่พึ่งเยอะเลยทำบุญก็หวังจะให้รวยจะให้ถูกหวยที่จริงคนไทยเรารวยอยู่แล้วแค่ไม่เล่นหวยก็รวยอยู่แล้วไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันไม่เล่นหวยนี่รวยอยู่แล้วสามีไม่กินไม่เล่นไม่มีอบายมุขเนี่ยภรรยาก็ไม่กินไม่เล่นไม่มีอบายมุขสองคนตายายนี่รวยอยู่แล้วแค่อบายมุขออกทั้งคู่เนี่ยไม่จนแล้วมีเท่าไรก็กินเท่านั้นรวยทางใจงวดนี้ไปสัก20 บาทงวดนี้ไปสัก100 บาทงวดนี้ไปสัก500 บาทหมดเลยฮะทำเป็นเดือนก็ทำเป็นอาทิตย์ก็ไม่พอฉะนั้นที่พึ่งทางใจของพวกเราเนี่ยคือศีลธรรมมาวัดเราต้องหัดทำใจให้ไม่เป็นคนจนไม่อยากได้ใครทำให้อิ่มใจทำให้พอใจว่ามีอย่างไรขอให้มีอย่างนั้นพอใจแล้วอย่าไปทะเยอทะยานไปฟ้าหาไอ้ลาบลอยลาบอะไรนะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกโยมมันเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องอุบายสำหรับคนที่เขาตั้งดีสำหรับคนที่เป็นเจ้ามือดีสำหรับคนที่ขายลอตเตอรี่ขายใต้ดินบนดินเนี่ยนั่นแหละเขาดีคนเล่นนะโชคร้ายเป็นเครื่องมือเขาเป็นคนโง่ไม่ฉลาดทำมาหากินหาศีลหาธรรมนี่ดีกว่าอย่าไปหาสิ่งอื่นมาใส่ใจเลยแค่ตอนนี้เราก็ทุกข์พอแล้วนะเดือดร้อนพอแล้วเราก็สงบกายสงบใจเถอะมาวัดก็ต้องพยายามให้เกิดปัญญาให้เห็นค่าสมมุติว่าของสมมุติเนี่ยของอาศัยอยู่ชั่วครู่ชั่วยามของวิมุตตินี่คือทำใจให้หลุดพ้นทำใจให้ไปนิพพานก็คือทำใจให้ดีนั่นเองทำใจไม่ให้เป็นคนผ่านทำใจไม่เป็นคนโกรธไม่เกลียดไม่อิจฉาใครไม่ริษยาใครไม่ปองร้ายใครไม่มองใครในแง่ร้ายสาธุอยู่เรื่อยเมตตาอยู่เรื่อยดีอยู่เรื่อยเห็นใครทำดีก็ดีใครทำไม่ดีเราก็เฉยพอเราทำดีได้อะไรมันก็เข้าตัวเองหมดดีเข้าตัวหมดก็มีความสุขเห็นอะไรก็ไม่ดีฟังก็ไม่ดีเห็นก็ไม่ดีไม่ก็เข้าตัวเองหมดเลยร้อนเข้าตัวเองหมดเห็นคนนั้นก็ไม่ดีเห็นคนนี้ก็ไม่ดีได้ยินได้ฟังก็เอาแต่เรื่องไม่ดีอย่างเดียวคนที่ชอบเอาเรื่องไม่ดีก็ร้อนใจเอาไม่ดีเข้าตัวไม่ดีต้องเอาสิ่งที่ดีใครทำอะไรกรรมเขากรรมเขาแสดงออกเขาพูดตามใจตัวเองนะกับกรรมของเขาเราทำอะไรไม่ดีเนี่ยกับกรรมของเขาเราทำกรรมดีกับกรรมของเราพอเราทำจิตใจได้นี่เราจะไม่มีทุกข์เท่าไหร่เรามาวัดเราก็ต้องหาที่พึ่งให้ถูกต้องอย่าไปหาที่พึ่งผิดนั่งสมาธินี่ก็เพื่อต้องการดับอะไรดับความวุ่นวายใจดับคนคิดมากดับคนร้อนใจมากดับคนมีปัญหามากคนพูดมากคนคิดมากคนวุ่นวายมากคนมีตัวมีตนมากคือตัวเรานี่ตัวเรานี่ตัววุ่นวายต้องพยายามแก้ตัวเราให้ไม่วุ่นวายพอตัวเราไม่วุ่นวายแล้วก็สบายคันนี้บ้านช่องเดือนชานก็อยู่เย็นเป็นสุขกินก็สบายนั่งก็สบายนอนก็สบายเอ๊ะ
ตั้งแต่เราไม่โกรธได้ไม่คิดใครในแง่ร้ายนี้มันสบายใครจะลำบากใจเราก็ไม่ลำบากใจใครจะเดือดร้อนเราก็ไม่เดือดร้อนอ๋อมันอยู่ที่ใจเราไม่เดือดร้อนนี่เองฉะนั้นทุกคนเรามาแก้ใจตัวเองเถอะพยายามมหาศีลมหาธรรมให้มากขึ้นศีลธรรมจะพาให้เราใจดีให้ทานจนไม่มีความตนีรักษาศีลจนไม่กลัวตายรักษาศีลจนไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายไม่กลัวแก่ทำสมาธิจนมั่นใจไม่ทิ้งศีลธรรมจะถือตลอดชีวิตปัญญารอบรู้ว่าขันธ์ 5เป็นทุกข์ขันธ์ 5เป็นทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารนี่แตกสลายอยู่ทุกเวลาขันธ์ 5เป็นทุกข์เราไม่ทุกข์กับมันมีปัญญาแล้วว่าขันธ์ 5เป็นทุกข์พอรู้ว่าขันธ์ 5เป็นทุกข์เท่านั้นคนนั้นคนฉลาดตรงตกปล่อยวางเป็นก็อยู่ที่ไหนก็สบายพวกที่คิดว่าขันธ์ 5ในทุกข์ทั้งนั้นคนมีขันธ์ 5มีทุกข์ทั้งนั้นตรงตกปล่อยวางเป็นก็อยู่ที่ไหนก็สบายพวกที่คิดว่าขันธ์ 5ในทุกข์ทั้งนั้นคนมีขันธ์ 5มีทุกข์ทั้งนั้นทุกกินทุกเดินทุกนั่งทุกนอนทุกปวดทุกเจ็บทรมานก็เนี่ยทุกข์กันทั้งนั้นเลยคนเราเนี่ยเดี๋ยวคนโน้นป่วยเดี๋ยวคนนี้เจ็บเดี๋ยวคนโน้นเกิดเดี๋ยวคนนี้ตายเดี๋ยวคนโน้นมีเรื่องอย่างนั้นคนนี้มีเรื่องโหขันธ์ 5นี่ทุกข์วุ่นวายใจจริงๆแล้วก็เรามีขันธ์ 5มากกับทุกข์มากเรื่องมากจริงๆขันธ์ 5นี่พาไปพามาแบกทุกข์ไปอยู่นี่เองพอพิจารณาเนี่ยก็อุเบกขาวางเฉยมันแก่มันตายมันเจ็บมันพัดภาคจากกันก็มันมีขันธ์ 5นี่ก็อยากมีอันนี้มันก็ต้องทุกข์สิต้องร้องไห้ต้องเสียใจต้องโกรธต้องโลภต้องหลงอะไรเงี้ยก็เลยรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทุกข์เพราะมีขันธ์ 5ก็ปล่อยวางเป็นก็สบายเพราะมีปัญญาใครจะทำอะไรก็ไม่ไปด่ากับใครไม่ไปทะเลาะกับใครปลงใจได้คราวนี้อุเบกขาวางเฉยได้ก็กลายเป็นคนใจเย็นเอาละธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยังไงขันธ์ 5เป็นทุกข์ทุกข์ตอนนี้ดีโยมทุกข์ตอนกำลังดีเนี่ยดีนั่งกรรมฐานตอนนี้ดีจะไปภาวนาตอนเจ็บป่วยมันไม่ดีนะจะภาวนาตอนจะหมดลมไม่ดีทำใจไม่ได้จะไปภาวนาตอนแก่ไม่ไหวกำลังมันไม่พอภาวนาตอนกำลังวังชาดีเนี่ยดีจะให้ฐานก็ให้แต่วันนี้จะรักษาศีลก็รักษาแต่วันนี้จะทำสมาธิก็ทำแต่วันนี้พรุ่งนี้ไม่รู้จะทำหรือเปล่าพรุ่งนี้จะมีเวลากลับมาวัดนี้หรือเปล่าบางคนบางแหม่กินมื้อสุดท้ายอ่ะบางคนกินมื้อสุดท้ายนอนมื้อสุดท้ายกินมื้อสุดท้ายเที่ยวมื้อสุดท้ายมาวัดมื้อสุดท้ายคิดว่าจะไปมันเป็นมื้อสุดท้ายของคนเรานะทำบุญวันสุดท้ายกินมื้อสุดท้ายนอนมือสุดท้ายชีวิตของเรามันมีวันสุดท้ายของตัวเองฉะนั้นจะไปรู้ว่าวันสุดท้ายของเราเมื่อไรก็ทำทุกวันมีโอกาสรีบทำจะไปรอว่าปีหน้าจึงจะทอดกฐินปีหน้าจึงจะทอดป่าปีหน้าจึงจะมาถืออุโบสถปีนี้เป็นปีสุดท้ายซะแล้วอ้าวมันยังมาพูดเลยว่าปีหน้าจะมาทำสมาธิมาถือศีลมันไม่ถึงปีหน้าเป็นปีสุดท้ายปีนี้เป็นปีสุดท้ายซะแล้วใครจะรู้ได้ว่าความตายมีมากับตัวเราคนเราคิดผิดทุกคนนะหลงว่าคิดว่าปีหน้าจะเป็นมาทำบุญปีโน้นจะมาทำบุญแต่หารู้ไหมปีนี้ปีสุดท้ายของเราถ้าเราไม่ได้ทำปีนี้ไปรอปีหน้าก็เลยไม่ได้ปีสุดท้ายเลยคันนี้ฉะนั้นเราต้องทำทุกวันรักษาศีลให้ทานเจริญภาวนารับเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็สู้เวทนาได้ตายก็ดีใจเจ็บก็ดีใจใครเคยดีใจก็ตายไหมโยมมีไหมใครหัวเราะตายมีไหมใครมีเลยมีแต่ร้องไห้ตายแล้วเวลาพ่อแม่ตายมีลูกร้องเราหัวเราะไหม

ไม่หัวเราะเลยร้องไห้มีประเภทหนึ่งที่ดีใจกับพ่อแม่ตายคนที่ดีใจกับพ่อแม่ตายรู้แม่เนี่ยสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วแม่สำเร็จเป็นโสดาบันแล้วแม่ตายไปสวรรค์แล้วไปนิพพานแล้วเขาดีใจโอ้โหแม่พ้นทุกข์สังขารนี่อยู่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรพอแม่ทำบุญไว้พอแล้วแม่ควรจะไปเกิดเป็นเทวดาดีกว่าแม่จะได้เปลี่ยนร่างไอ้แก่ๆนี่ออกไปเจ็บๆนี่ออกไปจะได้ไปสนุกกว่านี้นั่นดีใจที่แม่ตายซะเร็วๆแต่ไม่ใช่แช่งว่าเอ้ยตายซะเร็วๆกูจะได้ไม่ต้องห่วงดูแลปฏิบัติคือดีใจว่าแม่เนี่ยมีคุณธรรมและดีใจว่าลูกเออตายซะลูกมันเจ็บทรมานลูกมันมีศีลมีธรรมแล้วมันตายแล้วมันทิ้งร่างมนุษย์ได้มันไปเป็นเทวดามันสำเร็จแล้วไม่ต้องมาเกิดก็ไม่เสียใจว่าลูกมันตายดีอ่ะดีใจกับแม่ตายดีดีใจกับพ่อตายดีคนไม่มีปัญญาต้องเสียใจคนที่มีปัญญากับดีใจแต่คนหลงเนี่ยเสียใจมากเลยโหตายไปไหนก็ไม่รู้ยังไม่น่าจะตายเลยทิ้งไว้เราคนเดียวอะไรเงี้ยลำพันค่ำครวญแต่หารู้ไหมว่าอยู่เขาก็ออกซิเจนจะตายแล้วจะตายอีกเราก็จะให้เขาอยู่นั่นนะฮะอย่าปั๊มหัวใจเขาอยู่ที่จริงควรให้เขาไปโยมคนไหนตายได้คนไหนถ้าทำบุญตายคนนั้นโชคดีคนไหนเจริญสมถะวิปัสสนาทำใจให้หลุดพ้นได้คนนั้นตายเมื่อไรก็ไปเถอะแล้วคนโมทนาสาธุเออตายจะได้ก็ดีแต่คนบอกไม่ได้ไปแช่งให้เขาตายแต่คนที่ตายไปดีเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าเขาตายเมื่อไรเขามีสุขมานั้นพระพุทธเจ้านะอานนท์บอกจะพระองค์อยู่เพิ่งนิพพานเลยอยู่ไปสักหมื่นปีเถอะพุทธเจ้าบอกอานนท์เราต้องการจะทิ้งของเก่านิพพานเป็นสุขที่สุดตรงนั้นการนิพพานจะได้เราเป็นสุขเราไม่อยากอยู่หรอกพระอานนท์อยากให้พระพุทธเจ้าอยู่แต่พระพุทธเจ้าบอกไปนิพพานดีกว่าไม่ต้องมีเจ็บอีกไม่ต้องมีตายอีกแล้วคนเรามาคิดกันตรงนี้โยมนะแต่ถ้าคนไหนที่ยิ้มตายได้คนนั้นเป็นคนฉลาดคนไหนที่เจ็บแล้วยิ้มในความเจ็บตัวเองได้คนนั้นฉลาดเจ็บไม่หายก็ดีใจเจ็บหายก็ทำบุญต่อไปเจ็บไม่หายตายซะเลยดีครูอยากจะรู้จักความตายเป็นยังไงตายเราก็ไม่ได้อยู่กับร่างกายนี่เราก็ไปเกิดเป็นทิพย์เทวดาใหม่ถ้าทำฌานได้ก็เป็นพรหมร่างกายละเอียดอ่อนถ้าเป็นเทวดาก็ร่างกายมีทิพย์ก็มีวิมานมีอะไรอยู่ไม่ต้องมาทรมานเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้สนุกเลื่อนเลิงลืมไปเลยโยมลืมไปเลยถ้ายังอยู่ในร่างกายเนี่ยทุกทรมานนะร่างกายคนเนี่ยหวาดเสียวมากเลยโยมเวลาขึ้นรถเนี่ยเสียวจังเลยหักโครมไปเลยเอาเจ็บไปแล้วเนี่ยพิการแล้วเนี่ยมนุษย์นี่เสี่ยงภัยทุกวันทุกเวลาโยมใช่ไหมเสี่ยงทุกวินาทีจะทำไงนั่งอยู่ดีอะไรมันตกมาทับก็เจ็บแล้วเนี่ยหกล้มก็เจ็บแล้วเนี่ยเข้าห้องน้ำมาโขไปพลาดฟื้นก็เป็นอัมพาตแล้ววินาทีทุกวินาทีคนเราเนี่ยมนุษย์นี่เกิดมาเสี่ยงไม่มีอะไรเป็นของสุขเลยโยมขึ้นรถลงเรือในเสี่ยงอันตรายดังนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์เทวดาก็ไม่มีต้องกลัวสบายหมดการเสี่ยงแต่เราต้องทำบุญไว้ให้ดีจะได้ไม่ต้องกลัวทำให้มั่นใจก็จะได้สนุกในเวลาเจ็บเวลาตายเอ๊ะพวกแกมาสนุกกับเจ็บตายไงมันได้กำไรนะคนที่ไม่กลัวเจ็บกลัวตายนี่คนได้กำไรพวกเศรษฐีมหาเศรษฐีนี่ก็กลัวเจ็บมากเลยกลัวตายมากเลยเขาทรมานใจเขามากเพราะเขาคิดว่าเขาไม่ตายเขาขาดทุนมากเลยพวกเศรษฐีก็ทำไมจะไม่ขาดทุนนายมมีต้องเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยแล้วตัวเองตายเนี่ยขาดทุนเท่าไรยมขาดทุนเป็นพันล้านเลยกูไม่ได้ใช้แล้วซีแล้วแต่เราไม่ขาดทุนบอกเสมอตัวกูมาแต่ตัวกูก็ไปแต่ตัวไม่ขาดทุนเลยใช่ไหมพวกเราได้กำไรมาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวแถมเอาบุญไปด้วยทานก็ให้ศีลก็รักษาเจริญภาวนาพวกเรามาแต่ตัวแต่เอากำไรเอาบุญไปแต่พวกคนรวยขาดทุน

นะใช่ไหมโยมคนรวยขาดทุนโหตึกก็เอาไปไม่ได้รถเก๋งก็ขี่เอาไปไม่ได้เงินก็เอาไปไม่ได้ขาดทุนแย่เลยกูตายแล้วอะไรไปได้ไปตะคินเดียวคนที่ขาดทุนคือคนรวยนะโยมนะคนที่ได้กำไรคือคนที่ไม่เอาอะไรไปเอาแต่บุญไปพวกนี้ได้กำไรนะโยมใครอยากขาดทุนแล้วครับไปพวกนี้พอมองเห็นไหมใครอยากขาดทุนแล้วกำไรถ้าโยมอยากได้กำไรก็เอามาทำบุญได้หมดอย่าทำไมต้องห่วงเอามาหลอบละหมดคนไหนอยากขาดทุนก็เก็บไว้เยอะนั่งเฝ้านอนเฝ้านั่นแหละพอตายเขาเสียใจจังเลยตั้งร้อยล้านกูยังใช้ไม่หมดเลยกูก็ไม่อยากจะใช้ด้วยไอ้ลูกหลานมันก็ขาดทุนต่ออีกนั่งนับเงินเสียดายเงินเดี๋ยวนั้นอีกขาดทุนต่อไปอีกตายก็เอาไปไม่ได้น้องร้องไห้อีกคนที่ได้กำไรนี่อย่างพุทธเจ้าเนี่ยกำไรท่านมีทุกอย่างมาแล้วแต่ท่านไม่เอาอะไรไปเลยท่านยังสอนพวกเราไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านเห็นต้องโลภโมโทสันเอาอะไรไปเลยโยมท่านสอนให้พวกเราปลงให้พวกเราละพวกเราก็ยังไม่ยอมตามท่านอยู่นั่นแหละจะไปตามพวกขาดทุนอยู่นั่นแหละอย่างนี้ทำถ้าโยมกลัวขาดทุนก็รีบทำบุญเลยนะคิดทำบุญให้ทานรักษาศีลจะได้ไม่ขาดทุนมีร้อยล้านพันล้านก็ขาดทุนนะโยมนะเวลาตายจึงจะรู้ว่าตัวเองขาดทุนตอนเป็นๆนี่ยังไม่รู้หรอกนึกว่าตัวเองได้กำไรตอนตายจะรู้ว่าไม่มีอะไรเลยแล้วเราจะไปถามหัวใจก็ได้ไงถ้าเราเป็นคนนั้นเราจะรู้ซึ้งเลยว่าโอ้โหเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยได้ความสุขเลยตอนจะตายนี่ทุกข์ที่สุดเพราะตัวเองไม่คิดจะตายน่ะเพราะเสียดายทรัพย์สมบัติมหาศาลแม่จะต้องมาตายจากกันอย่างเงี้ยคือขายมันของดีฮะคิดว่าไปในการที่ตัวเองหลงว่าเป็นของดีของวิเศษทำให้ตัวเองทุกข์มากเวลาจากไปนะเหมือนคนเราแต่งงานตายกันตอนหนุ่มๆทศาโอ้โหเสียดายจังคิดว่าร่างกายมันยังดีอยู่เคยเลยเสียดายแม่น่าจะให้แก่สักหน่อยโสมสักหน่อยค่อยตายแต่ที่พอคนก็แก่ตายก็เออมีแต่ความหลังมีแต่ความหลังก็ไม่ค่อยเสียดายกันเท่าไหร่บางทีก็ทะเลาะกันจนเบื่อแล้วก็ตายซะก็ดีไงอีตอนที่ตายยังหนุ่มยังสาวรู้สึกมันเสียดายเหมือนกับขาดทุนนั่นเองฉะนั้นเราจะอยู่แบบผู้ขาดทุนไม่ได้โยมต้องอยู่แบบคนมีกำไรนะใครจะทำยังไงให้มีกำไรบ้างก็ทำไปถ้าอยู่แบบผู้ขาดทุนเนี่ยจะนั่งเฝ้านอนเฝ้าทรัพย์สมบัติเป็นของกูของกูไม่ทำบุญทำทานอยู่นั้นแหละแต่บ้านเนี่ยเวลาตายแล้วเขาเอาไปไว้วัดตัวเองก็เลยไม่ได้สักชิ้นเดียวในตะผ้านุ่งยังไม่มีติดตัวไปเลยขาดทุนขนาดนั้นเนี่ยศีลนี่เป็นอาภรณ์พุทธเจ้าบอกศีลเนี่ยเป็นผ้านุ่งเป็นอาภรณ์เป็นเครื่องประดับคนมีศีลเนี่ยตายแล้วมีผ้านุ่งคนไม่มีศีลไม่มีเงินร้อยล้านพันล้านก็ไม่มีผ้านุ่งเพราะไม่มีศีลตายแล้วไม่มีผ้านุ่งคนไม่มีฐานตายไปแล้วก็เป็นคนจนรวยชาตินี้แต่ชาติหน้าก็จนคนไม่มีภาวนานี่ไปเกิดชาติหน้าก็เป็นคนหงุดหงิดคนโมโหโทโสเป็นคนคิดมากเป็นคนประสาทเป็นคนไม่มีความสุขใจเลยเพราะไม่มีภาวนาปรงไม่ตกกลายเป็นคนโลภมากโกรธมากหลงมากเพราะไม่เคยสงบใจมาชาตินี้พอไปชาติหน้ากลายเป็นคนไม่สงบเลยพวกโรคประสาทเนี่ยพวกประเภทภาวนาไม่เป็นมาเกิดแล้วก็เป็นคนปัญญาทึบเป็นคนไม่ฉลาดเป็นคนคิดไม่หยุด ไม่มีใครขาดทุนใช่ไหมโยมมาแต่ตัวไปแต่ตัวเนาะจะขาดทุนยังไงผมไม่ขาดทุนแล้วฉันแบ่งให้ลูกหลานหมดแล้วของลูกของหลานเนี่ยนะแต่บุญไม่ทำหรอกแบ่งลงให้ลูกหลานหมดตัวเองไม่เอาไปหรอกตัวเองจะอดก็ยอมพอให้ลูกหลานมีกินแต่ตัวเองไม่เอาอะไรเลยทำให้ลูกให้หลานเพื่อสุดไม่ทำอะไรกลัวลูกหลานจะอดจะจนตัวเองก็เลยไม่ต้องทำบุญแบ่งให้ลูกหลานหมดก็ไปจนข้างหน้าอีกเลยคันนี้
เพราะไม่ได้ทำทานลูกหลานมันก็ยิ้มมันก็นึกว่าคนแก่โง่อยู่แล้วเนี่ยคนแก่หลงอยู่แล้วนี่อะไรเราก็จะให้มันหมดน่ะมันก็เลยดูถูกคนแก่อยู่ด้วยเลยก็ไปรักมันหลงมันจะให้เขาท่าเดียวอ่ะมันก็ว่าเออ7วันทำให้ซะหน่อยนึงทำบุญ7วันให้ซะหน่อยนึงทำหน่อยเดียวไม่เอามากหรอกให้มันไปตั้งเยอะทำแค่7วันทำมากก็100วันก็ทำ100วันก็ยิ่งนานใหญ่เลยครับโยมนับไปตั้ง100วันจะทำวันเดียวเนี่ยนับคอยกินไปตั้ง100วันทำวันเดียวเหมือนกับ7วันนั่นแหละก็เราทำ100วันไม่ดีโยมทำบุญมัน100วันตัวเองเนี่ยทำบุญ7วันให้ตัวเองทำทุก7วันจะทำให้ตัวเองทุก7วันทำบุญให้กับตัวเองก่อนตาย100วันเนี่ยเนี่ยได้กินโยมให้ทำบุญ100วัน7วันของความตายมันเลิกนับถือสำหรับตัวเองเถอะโยมอย่าไปคิดให้คนอื่นทำให้ตัวเองไงโยมทำเอาเองอย่าไปรอทำบุญ7วัน100วันนี่คนไม่ฉลาดต้องทำทุก7วันเนี่ยทำให้ตัวเองก่อนตายทำให้พอกินไม่ต้องอุทิศบุญกุศลไม่ต้องให้ใครอุทิศบุญกุศลให้เราเราอุทิศให้เราเองแล้วก็โยมทำ100วันให้กับตัวเองทำก่อนตายแล้วนั่นแหละได้ไอ้ร้อยวันเนี่ยได้โยมไอ้ร้อยวันที่เขาทำกันทั่วไปนั้นไม่ได้หรอกร้อยวันถึงทำวันเดียวเจ็ดวันทำวันเดียวมันเรื่องงมงายได้มั่งแต่มันได้แค่วันเดียวให้เราจะมาถันหรือเปล่าก็ไม่รู้ผีอื่นย่างไปกินหมดก็เข้าไม่ถึงมั้งก็ปู่ย่าตายายมันเยอะแยะจังเลยนะเผลอๆเราก็เข้าไม่ถึงอ่ะไม่พอกินน่ะมันนานๆทำทิ้งอ่ะเราก็เป็นผีก็ไม่ได้บุญพอเรื่องอย่างนี้มันน่าจะเลิกคิดกันได้แหละต้องทำให้ตัวเอง7วัน100วันทำไปเถอะโยมทำเป็นปีเป็นเดือนเป็นชาติเนี่ยเนี่ยจะได้โยมไม่ต้องเวลาตายแล้วบอกไม่ต้องทำให้กูหรอกนะกูไม่มาคอยกินมึงหรอกบอกไปงั้นแล้ว7วัน100วันกูไม่คอยกินมึงหรอกกูเห็นหนูเห็นแมวกินเนี่ยนะเอามาไว้ปากโรงกูเห็นแมวกินหมดนะกู ไม่ได้มากินทั้งทีก็นอนอยู่ในโรงกันเนี่ยเอามาทำไมดูเล่ห์เปล่านะให้ยอมจะลุกขึ้นมากินหรือเปล่าอ่ะกินไม่ลงตั้งแต่วันจะตายแล้วไม่วันจะตายก็กินไม่ลงเลยใช่ไหมโยมเอาน้ำหยอดไปก็ไม่หลงขอเอาข้าวให้กินก็ไม่กินแล้วโหไอ้เรื่องอะไรจะลุกมากินนะโยมไม่มาแล้วไปที่ชอบที่ชอบนะต้องทำไว้ก่อนโยมนี่ต้องสำหรับคนที่มีที่พึ่งทางใจอย่าไปงมงายแหมไร้สาระโดยมากเราจะไปพึ่งลูกหลานตอนนั้นใช่ไหมโยมไม่ได้อะไรเลยคนที่คิดให้ลูกหลานทำบุญให้คนนั้นไม่ฉลาดเลยไม่ได้เชื่อพุทธเจ้าเลยคนที่เชื่อพุทธเจ้าไม่ทำหรอกทำเลยทำทุก7วันทำทุก100วันทำทั้งปีให้ทานทั้งปีรักษาศีลทั้งปีฟังธรรมทั้งปีภาวนาทั้งปีทั้งชาติตายปุ๊บมึงไม่ต้องทำอะไรให้กูเอาไปหมดแล้วไอ้ที่เหลือนี่กูไว้ให้มึงกูแบ่งไว้ให้มึงแต่กูให้เยอะกว่ากูเอาไปเพราะกูยังรักมึงอยู่ก็ต้องบอกมาตามความจริงใช่ไหมกูยังรักมึงอยู่ยังหลงมึงอยู่แต่กูก็ต้องเอาไปมั่งอะจะไม่ใช่เอาไม่เอาไปเลยอะหรือว่าแก่อะไรแก่เพราะแก่อะไรนะแก่ฟักแก่แฝงแก่ฟักแก่แฝงแก่อะไรล่ะแก่พวกนั้นยังมีประโยชน์น่ะคนแก่นี่ไม่มีประโยชน์ตรงที่ว่าไม่รู้จักศีลธรรมแก่กะโหลกแก่กะลาก็ยังดียังไปทำกะทิทำอะไรได้แก่คนไม่รู้เรื่องอะไรนี่แย่เลยแก่แล้วหลงนี่ไม่ได้อะไรเลยแก่พอกินข้าวเท่าพออยู่นานนี่โง่จังเลยนะแก่พอกินข้าวนะแก่กินถ้ายังแก่เลยอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะก็ไม่รู้โมก็ไม่เห็นเท่าพออยู่นานอยู่มา
แกพระอยู่นานอะไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเดียวสวดมนต์ก็ไม่เป็นทำสมาธิก็ไม่เป็นรักษาศีลก็เป็นห่วงแต่หลานห่วงแต่ลูกว่ามันจะไปทางไหนกันมันมากันครบแล้วยังตกเย็นก็คอยนั่งเฝ้าหมากันหมดแล้วยังไปไหนกันกินข้าวกันแล้วยังห่วงแต่ลูกแต่หลานนี่ก็แก่พอกินข้าวเท่าพออยู่นานพวกนี้เอาไปไม่ได้ทำบุญ7วัน100วันก็เอาไปไม่ได้ผู้หลงลูกหลานคนแก่คนนี้ตายแล้วทำบุญไงก็ไม่รับเพราะตอนเป็นไม่ทำบุญมันไม่มีความรู้สึกอะไรที่จะรับได้เพราะไม่มีปัญญาก็หลงตายอ่ะจะเอาไงกลับมาไม่ถูกผู้หลงตายเลยกลับมาไม่ถูกก็แก่กันทุกคนนะโยมทุกคนนี่เกิดมาก็แก่กันทุกคนใช่ไหมเขาบอกว่าผมเนี่ยงอกออกมาติดตั้งแต่ในท้องเนี่ยเกิดมามีงอกมาเส้นหนึ่งเลยโยมมันแก่มาตั้งแต่ในท้องอ่ะใช่แก่กันทุกคนนะแก่จนอยู่ในท้องไม่ได้9เดือนนี่แก่แล้วออกมาแล้วแก่ทุกวันแก่ทุกวันเจ็บทุกวันแก่ทุกวันเจ็บทุกวันแต่เราไม่รู้เองว่าเราแก่ทุกวันถ้าไม่แก่ทุกวันมันจะเป็นถึงขนาดนี้เลยโยมนะก็นี่มันแก่มาทุกวันจึงไม่มาโตขนาดนี้เหลืออย่างเดียวเรายังไม่เชื่อพระตายเลยเนี่ยมีอะไรยังไม่เชื่อพระไอ้ตรงที่เราจะตายเลยไม่เชื่อจะตายเมื่อไหร่เชื่อเหมือนกันแต่ยังไม่มั่นใจมันจะตายเมื่อไหร่ถ้าตายนึกโอ้โหใจแล้วเชื่อแล้วพระท่านว่าตายตายจริงๆโหตายอย่างนี้จริงๆถึงได้เชื่อว่าตายเป็นอย่างนี้เองแต่วันนี้ยังไม่เชื่อหรอกสงสัยไว้ก่อนต้องทำไว้นะโยมนะอย่าให้ขาดทุนนะเอาไปเท่าไหร่สี่ส่วนเอาไปเท่าไหร่โยมเอาไปสักส่วนนึงอย่างดีเอาไว้ลูกไว้หลานสามส่วนไม่เอาไปสงสารมันแต่มากกว่านั้นส่วนเดียวก็ขอให้ได้ไปเถอะเผื่อไม่เอาอะไรสักชิ้นเดียวก็ลูกหลานสมัยนี้มันเชื่อเราที่ไหนละโยมก็มันฉลาดกับเราเรื่องอะไรจะเอาไว้ให้มันนะก็มันฉลาดกับพ่อแม่จะเอาไว้ให้มันทำไมอ่ะพูดอะไรมันก็รู้หมดน่ะเราก็เอาไปให้หมดที่โยมฮะก็มันก็ทำกินเอาที่มันอยากฉลาดกับเราอ่ะกูไม่ให้มึงเลยมึงอยากฉลาดกับกูโง่กูไปหมดเลยเอางั้นไม่ดีเลยโยมตัดสินกันเลยมันไม่เชื่อเราเอาไปให้หมดเลยสมบัตินี่ไม่ให้มันเลยมึงฉลาดกับกูมึงทำกินเอาขนาดกูโง่กับแม่กูยังทำกินรวยกับแม่เลยนะเราว่าเออเราเคารพพ่อแม่เนี่ยเราเชื่อฟังพ่อแม่เรายังทำกินรวยได้พวกเองฉลาดเนี่ยพวกเองต้องรวยกับข้าแน่เองฉันไม่ให้อะไรกับเองนะฉันจะขายทำบุญให้เกลี้ยงเลยแต่แกก็ฉลาดแกก็ทำกินเอาเถอะลองเล่นไม้นี้กับมันว่างไงโยมมันก็หาว่าเราโง่อีแม่คิดอะไรถ้าลูกคนไหนมันฉลาดกับเราว่าไม่เชื่อโยมขายให้หมดเลยทำบุญให้หมดเลยแล้วมาอยู่วัดเลยเอาพวกมึงฉลาดมึงต้องรวยกับกูไม่ต้องพึ่งกูละบางคนโง่นะพ่อแม่ไม่ฉลาดนะแม่จะไปลงทุนแม่พ่อจะไปลงทุนเอาไว้กับแม่ก็มีประโยชน์อะไรเซ็นพินัยกรรมให้ผมเถอะให้นั่นนะตอนที่อีตอนที่อีตอนนั้นนะลูกกับไผ่มาทุกวันลูกเขยมาทุกวันโหรักแม่แม่ในเนื้อหอมหน้าดูเลยพอแบ่งสมบัติให้ปุ๊บมันไม่มาเลยให้มาเลยหาไม่เจอครูคุณนึกว่าไอ้เงินที่ให้ไว้จะเป็นหนี้บุญคุณมันไม่มาเลยโยมนักเข้าอันนานมาทีบอกตอนนี้ไม่ว่างกำลังลงทุนผลที่สุดโยมเดี๋ยวไปอยู่กับใครเขาก็ไม่เลี้ยงเนื้อไม่หอมมันเก่าหรอกแม่ที่ไม่มีสมบัติในเนื้อไม่หอมหรอกไปบ้านไหนก็เหม็นบ้านนั้นไม่อยากให้อยู่ข้าวก็ยังไม่ปากจะตักให้กินนะโยมเสียใจนะโดดน้ำตายก็มีขายที่ได้ต้องรวม10ล้านโยมแบ่งให้ลูกหมดเลยนะโอ้ลูกมันมาบ้านทุกวันมาอ้อนทุกวันเลยแบ่งให้หมดเลยพอหมดปุ๊บไปอยู่กับใครก็ไม่ได้ไม่มีใครเลี้ยง

กินยาตายเลยโยมกินยาตายไปขอโดดเลยโดดน้ำเนี่ยฝนตกใหม่ๆเนี่ยแค่กินยาก็ตายกระโดดลงแม่น้ำแฝดน้อยเนี่ยตายแค่แบ่งสมบัติให้ลูกหมดอย่าไปแบ่งนะสมบัติให้ลูกนะโยมมาแบ่งให้พระดีกว่าพระยังเลี้ยงนะโยมนะลูกไม่เลี้ยงก็เสียใจโดดน้ำตายนะอ้าวแต่ก็ช้ำใจอ่ะมันไม่แบ่งอ่ะมันไม่ให้หรอกถ้าโยมฉลาดนะโยมทำพินัยกรรมไปเอาไว้ให้หลานอย่าให้ลูกนะโยมนะทำพินัยกรรมไว้ให้หลานหลานคนไหนเลี้ยงกูให้หลานคนไหนไม่เลี้ยงไม่ให้ไอ้ลูกชายลูกสาวไม่ต้องไปง้อมันยังไงมันก็ต้องเลี้ยงเราอยู่ดีเพราะมันจะได้กับลูกมันอ่ะใช่ไหมมันก็ต้องเอาใจแล้วทำพินัยกรรมไว้ให้กับลูกกว่าลูกมันจะโตรับนิติภาวะได้เราก็ตายพอดีพอมันอายุ18 19มันบรรลุนิติภาวะได้เราก็ตายพอดีก็มรดกนั้นก็เป็นของหลานเราไปพ่อมันจะขายก็เรื่องของพ่อมันเพราะลูกมันโตแล้วใช่ไหมคนไม่คนเนี่ยคนไทยเราเนี่ยน่าสงสารเป็นคนแก่สิ้นเนื้อประดาตัวกันเยอะเลยโยมนะที่เนื้อประดาตัวเพราะลูกหลานไม่เลี้ยงแบ่งมรดกให้ลูกหลานหมดเนี่ยเสียใจมากเลยพูดก็ไม่ออกอายขายขี้หน้าชาวบ้านเขาประจานลูกตัวเองว่าลูกตัวเองอกตัญญูต้องหวานอมข่มกลืนถึงต้องแอบมาอยู่วัดทางฐานมันก็มีนี่บอกทางให้นะจะบอกใครเมื่อก่อนมันคุยโตได้ฉันมีเท่านั้นตอนนี้พอมาวัดต่างๆก็คุยไม่ได้เลยไปให้ลูกหมดนะพูดไปเขาก็รู้อีกไม่ได้พูดไม่ได้ต้องทำเฉยๆก็เพราะไปหลงกลลูกเขยลูกกระไผแบ่งสมบัติให้หมดทำพินัยกรรมไม่ให้หลานสิถ้าไม่อยากทำบุญก็ไม่อยากเอาไปชาติหน้าก็ไปเอาไว้ให้หลานอยากหลงหน้าก็บอกให้เป็นกรรมไว้ให้หลานคนนั้นคนนี้ถ้าหลานคนไหนเลี้ยงดูจะให้กฎหมายเขาบอกถ้าไม่เลี้ยงดูไปขอคืนได้อีกขอต่อศาลศาลก็ให้อีกแต่มันฉลาดโยมพอให้มันปุ๊บมันแปรรูปเลยมันแปรรูปขายเรียบเลยเขามันรักเราน้อยกว่าเรารักเขานะลูกนะโยมจำไว้เลยนะเขารักเราน้อยกว่าเรารักเขาเรารักตายแทนเขาได้แต่เขาไปรักลูกเขาเมียเขามากกว่าเราเขาตายแทนลูกแทนเมียเขาเขาไม่ได้ตายแทนพ่อแทนแม่เขาตายแทนผัวแทนเมียเขาได้เขาตายแทนลูกได้เราเนี่ยรักลูกเนี่ยตายแทนลูกได้แต่เขาไม่ได้รักเราอย่างนั้นโยมอย่าไปหลงเขามากเกินไปนะจำมาจะได้เอาสมบัติไปสักส่วนนึงก็ยังดีเป็นยังไงไหมโยมยังไงก็เลิกไม่ไอหลานนายโยมนะไอลูกเนี่ยแค่รักนายโยมหลานนี่หลงนะหลานนี่หลงใครๆหลงหลานนายโยมหลานนี่ถูกตัวแล้วหลงเลยโยมมันมีเสน่ห์ยิ่งกว่ายาแฝดอีกมันขี่คอเราได้ทีเดียวโหมันไปทางไหนค่อยมองหาทางเดียวเนี่ยโยมเคยหลงไหมหลานเนี่ยลูกนี่แค่รักนะหลานนี่หลงนะเข้าวัดไม่ได้กับพวกหลานนี่เนี่ยทำบุญไม่ได้ก็เพราะหลานเพราะลูกเพราะหลานนี่แหละโยมมาวัดได้นี่โชคดียังหลงน้อยอยู่กลับไปบ้านก็ยังไปหลงนิดหน่อยยังได้ฟังธรรมะมั่งใครมีหลานจะรู้มันหลงขนาดไหนคนบางคนบอกฉันนะไม่หลงหลานดูฉันเลี้ยงลูกหมดแล้วฉันจะเข้าวัดเลยอย่าพูดเลยยังไม่มีหลานไม่รู้ว่าเสน่ห์หลานมันร้ายแค่ไหนจริงๆโยมพอไปจับหลานบอกอย่างนี้มันไม่มีใครเลี้ยงไงฉันก็ต้องเลี้ยงสิมันไปทำงานกันหมดฉันก็ต้องเลี้ยงมันลืมสัญญาเก่าเลยโยมคือเลี้ยงลูกเป็นทุกข์มากรับผิดชอบลูกมากกล่าวว่าลูกเรียนจบแล้วแต่งงานแล้วจะไม่เลี้ยงหลานเด็ดขาดจะเข้าวัดสัญญากับพระแน่นอนแน่นอนแน่นอนบอกงั้นเลยพอหลานก็แวะมาหูกันนี้ใครมาแตะต้องไม่ได้เลยกันนี้กูจะเลี้ยงคนเดียวไปจ้างเขาเลี้ยงเขาสู้กูเลี้ยงไม่ได้พอเราเลี้ยงมาเก่านี่เขาเรียกว่าหลงที่พระเจ้าท่านบอกหลงหลงตรงนี้นะโยมนะโมหะคือความหลงหลงตรงนี้เองไปจับอะไรมันหลงเลยมีลิเกเรื่องหนึ่งมันเล่น

0: ตลกจริงๆสมัยก่อนตมาเป็นเด็กยังจำได้เลยตลกมันเล่นหนึ่งเหมือนเรื่องจริงโยมลิเกเนี่ยนะดีกับหนังน้ำเน่าทุกวันเองไอ้พวกหนังน้ำเน่ามาเล่นไม่จริงอ่ะลิเกแต่ก่อนเล่นมีคติเตือนใจโยม
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

วันนี้หรือวันหน้ามรณาแน่ในวันนี้มีโชคดีที่เป็นอยู่วันข้างหน้าไม่รู้อยู่หรือไม่แม้วันนี้ที่เวลาเดินหน้าไปมองอะไรไม่เห็นเช่นเรื่องลับในตอนเช้าเราเป็นอยู่ดูสุขสันต์ตกตอนสายวายชีวันพลันดิ้นดับในตอนเย็นเห็นหน้าค่ำลาลับสุดจักนับคำหนึ่งหมายตายเมื่อไหร่

สวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของสุภมานพอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในรายการชีวประวัติพุทธอุบาสกสุภมานพเป็นอุบาสกผู้เข้ามาสู่พระพุทธศาสนาด้วยความไม่พอใจในพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเดิมพันมาก่อนและการเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาก็นำเอาปัญหามาทูลถามด้วยท่านี้เขาต้องการจะย่ำยีพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะตระกูลของเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาเขาจึงมีความคิดเห็นเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนาต่อเมื่อเขาได้มาพิสูจน์ค้นหาความจริงได้แล้วจึงยอมรับนับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกชีวประวัติของสุภมานพอุบาสกที่กล่าวถึงวงตระกูลของเขาได้มีบันทึกไว้ในอรรถกถาคัมภีร์ปปัญจปสูทนีที่ขยายความพระบาลีจุลกรรมวิพังคสูตรซึ่งว่าด้วยการจำแนกกรรมสูตรเล็กหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสุภสูตรในคัมภีร์มัชฌิมนิกายอุปริปนาตความว่าสุภมานพเป็นผู้มีรูปร่างน่าดูน่าเลื่อมใสคือถ้าพูดอย่างภาษาชาวบ้านเราก็เรียกว่าเป็นผู้มีรูปหล่อคือเป็นผู้มีรูปร่างหน้าตาดีพวกญาติจึงตั้งชื่อเขาว่าสุภะเพราะความที่เขามีอวัยวะสวยงามแต่พอเขาเจริญเติบโตเป็นหนุ่มได้มีคำเรียกต่อท้ายชื่อเขาว่ามานพจึงเป็นสุภมานพและชื่อว่าสุภมานพก็ได้ใช้เรียกเรื่อยมาจนกระทั่งเขามีอายุในวัยชราแล้วสุภมานพเป็นบุตรของพราหมณ์นามว่าโตทยะซึ่งอยู่ในเมืองสาวัตถีบิดาของสุภมานพที่ได้นามว่าโตทยะเพราะเขาเป็นใหญ่แห่งบ้านชื่อตุกทิคามซึ่งอยู่ใกล้เมืองสาวัตถีทั้งเขาได้เป็นราชปุโรหิตของพระเจ้าประเสนที่โกศลและเขาเป็นผู้มีสมบัติมากถึง87โกฏแต่เขาเป็นคนตรณีที่เหนียวจัดเรียกว่าเป็นคนขี้เหนียวไม่ยอมใช้จ่ายทรัพย์เลยลักษณะความเป็นไปของเขานั้นถ้าจะดูความคิดเห็นของโตทยพราหมณ์แล้วโตทยพราหมณ์นี้เวลาที่จะให้อะไรแก่ผู้อื่นก็จะต้องคิดว่าความไม่สิ้นเปลืองไปแห่งพวกทรัพย์ทั้งหลายไม่มีนี่เป็นความคิดที่ติดอยู่ในใจของโตทยพราหมณ์คิดถึงแต่ความสิ้นเปลืองทรัพย์เท่านั้นฉะนั้นการที่จะใช้จ่ายทรัพย์นั้นเขาจึงมีความตรณีที่เหนียวมากเขาจึงไม่ยอมให้อะไรแก่ใครๆและเขาได้สั่งสอนวงตระกูลของเขาเป็นนิตยการนานมาว่าบัณฑิตทั้งหลายเห็นความสิ้นไปแห่งยาหยอดตาทั้งหลายเห็นการก่อจอมปลวกแห่งตัวปลวกทั้งหลายและการรวบรวมสร้างรังแห่งตัวผึ้งทั้งหลายแล้วผึ้งอยู่ครองเรือน

นี่ก็เป็นคติหรือคำสอนที่โตทยพราหมณ์ได้สั่งสอนบุคคลในวงตระกูลของเขาเป็นประจำก็เท่ากับว่าเมื่อการจะใช้จ่ายทรัพย์ไปเนี่ยให้ดูตัวอย่างเพียงแค่ยาหยดตาคือการที่เราจะหยดตานี่เราก็จะหยดกันครั้งละหยดหรืออย่างมากก็เพียง2หยดแต่ว่ายาหยดตาที่เราใช้ครั้งละหยดหรือ2หยดนั้นบ่อยๆเข้ายาหยดตานั้นก็หมดไปได้การใช้ทรัพย์ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราใช้แม้ครั้งน้อยๆแต่ถ้าใช้บ่อยไม่รู้จักประมาณในการใช้ทรัพย์นั้นมันก็จะหมดไปได้เหมือนกันนี่เป็นคติที่โตทยพราหมณ์ท่านสอนให้ดูการสิ้นไปของทรัพย์แล้วก็ให้ดูการที่เราจะสะสมทรัพย์ขึ้นมาได้ว่าเราจะสะสมทรัพย์อย่างไรท่านก็อุปมาอุปไมยยกเอาเรื่องของตัวปลวกเนี่ยปลวกเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวแต่ว่าช่วยกันหลายๆตัวเข้าก็สามารถที่จะสร้างจอมปลวกหรือก่อจอมปลวกให้ใหญ่โตมากมายได้ทีเดียวตัวปลวกขนดินมาตัวละเล็กละน้อยคาบมาตัวละนิดเดียวแต่เอามาต่อกันเข้าสะสมเอาไว้ก็จะเป็นกองดินที่ใหญ่โตหรือให้ดูตัวพึ่งที่ไปคาบเกสรมาเนี่ยกว่าจะรวบรวมเกสรมาได้แต่ละตัวนั้นก็ได้มาเพียงตัวละเล็กละน้อยเท่านั้นแต่ตัวผึ้งเหล่านั้นก็สามารถที่จะสร้างรังผึ้งให้ใหญ่ได้เราจะเห็นว่าผึ้งหลวงเนี่ยที่ได้นามว่าเป็นผึ้งที่มีรังใหญ่โตมากนั่นก็เพราะว่าตัวผึ้งได้พยายามขนเอาเกสรดอกไม้ต่างๆมาผสมประสานสร้างเป็นรังขึ้นจึงเป็นรังผึ้งที่ใหญ่โตขึ้นมาและด้วยความสามัคคีของตัวผึ้งทั้งหลายก็จึงทำให้รังผึ้งนั้นเติบโตได้รวดเร็วนี่เป็นคำสอนของโตทยพราหมณ์ท่านสอนพวกวงตระกูลของท่านให้รู้จักการสร้างฐานะว่าจงดูตัวอย่างของจอมปลวกที่ใหญ่โตขึ้นมานั้นเพราะตัวปลวกทั้งหลายได้ช่วยกันเก็บสะสมดินมาก่อร่างสร้างขึ้นหรือดูตัวผึ้งที่สร้างรังใหญ่โตเพราะตัวผึ้งทั้งหลายช่วยกันสร้างขึ้นจากเกสรทีละเล็กละน้อยนั่นเองถ้าบุคคลมีสติปัญญาพิจารณาดูความสิ้นไปของทรัพย์เหมือนยาหยดตาและการสร้างให้เกิดขึ้นมาเหมือนกับตัวปลวกที่สร้างจอมปลวกหรือตัวผึ้งที่สร้างรังผึ้งขึ้นมานั้นถ้าคิดได้อย่างนี้เสมอแล้วสามารถที่จะอยู่ครองเรือนได้อย่างมีความสุขหรือสร้างฐานะขึ้นมาได้นี่เป็นคติที่โตทยพราหมณ์ท่านสอนเอาไว้แต่ว่าคติของโตทยพราหมณ์ที่สอนอย่างนี้ก็ดีอยู่แต่ว่าการปฏิบัติของโตทยพราหมณ์นี่เป็นที่น่าหวั่นเกรงมากว่าถ้าใครเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นพวกพ้องของโตทยพราหมณ์แล้วคงจะไม่ได้รับความเอื้อเฟื้อจากโตทยพราหมณ์เลยเพราะว่าท่านไม่ยอมให้อะไรแก่ใครๆเลยก็เท่ากับว่าท่านเป็นคนเห็นแก่ตัวเท่านั้นไม่ได้มีการเห็นแก่ผู้อื่นเลยไม่ได้มีความเอื้อเฟื้อเจือจานแก่วงญาติหรือเพื่อนฝูงเลยนี่คนชนิดนี้ถ้าเราจะคบเอาไว้เป็นเพื่อนก็คงจะพึ่งอะไรท่านไม่ได้เผื่อว่าถ้าเราขัดสนยากจนอะไรขึ้นมาสักอย่างจะไปขอยืมท่านหรือไปขอท่านเนี่ยท่านก็คงจะไม่ให้อะไรอะไรแก่เราเลยแล้วยิ่งไปกว่านั้นโตทยพราหมณ์เนี่ยถึงอยู่ใกล้พระวิหารที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าเขาก็ไม่เคยถวายสิ่งใดสิ่งหนึ่งสักว่าข้าวสวยทัพพีหนึ่งหรือว่าข้าวต้มสักทัพพีกระบวยข้าวสวยสักทัพพีนี่ไม่มีเลยที่จะถวายสิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเขาไม่กระทำเลยเพราะความที่เขาเป็นคนตรณีทีเหนียวและอีกอย่างหนึ่งถ้าจะพิจารณาดูแล้วก็โตทยพราหมณ์เขาก็คงจะมั่นในลัทธิของพราหมณ์อาจจะยังไม่มีความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้า
โตทยพรามก็จึงไม่ยอมถวายข้าวต้มข้าวสวยแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเลยฉะนั้นด้วยความตระหนี่ทีเหนียวของโตทยพรามนี่แหละทำให้โตทยพรามนั้นเมื่อตายแล้วเนี่ยได้ไปเกิดเป็นสุนัขอยู่ในเรือนของเขานั่นเองเพราะความโลภในทรัพย์เป็นต้นเหตุนี่ความโลภมีทำให้จิตไปติดอยู่ในทรัพย์สมบัตินั่นได้ตามหลักของอภิธรรมท่านบอกว่าบุคคลที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยจะเป็นบุคคลที่มีโมหะในเวลาใกล้ตายคือมีความหลงมีความเข้าใจผิดหลงไปในเรื่องต่างๆนานานี้ท่านก็คงจะหลงไปในเรื่องของทรัพย์คือโลภติดอยู่เฉพาะในทรัพย์นั้นความจริงบุคคลที่มีทรัพย์แล้วไม่รู้จักใช้ทรัพย์เนี่ยก็เป็นบุคคลที่น่าสงสารประการหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าทรัพย์นี่เราจะอาศัยใช้ได้กันในที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นพอเราตายไปแล้วเราก็เอาไปไม่ได้หรอกอย่างที่โบราณท่านสอนให้เราคิดง่ายๆว่าเงินที่เขาใส่ปากให้เราเวลาตายนั่นสัปเหร่อเขายังไปงัดเอามาใช้สินี่ยังเอาไปไม่ได้เลยใส่เอาเข้าไปในปากนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้เอาไปด้วยได้หรอกฉะนั้นทรัพย์ที่มีอยู่นี่เราจึงต้องรู้จักจับจ่ายใช้สอยให้เป็นประโยชน์แก่เราในทางพระศาสนาก็วางหลักการง่ายๆไว้ว่า 1. ใช้หนี้เก่า 2. ให้เขากู้ 3. ทิ้งเหว 4. ฝังไว้ที่ว่าให้เขาใช้หนี้เก่านี่ก็หมายถึงการที่เราจะนำเอาทรัพย์ที่พึงหาได้เนี่ยส่วนหนึ่งมาตอบแทนผู้มีพระคุณโดยเฉพาะก็บิดามารดาของเราเราก็ควรจะได้เลี้ยงดูตอบแทนท่านในฐานะที่ท่านเป็นบุพการีที่ได้เลี้ยงดูเรามาแล้วหน้าที่ของเราเราก็จะต้องเลี้ยงดูท่านคือทรัพย์ส่วนนี้เราก็นำเอามาเพียงส่วนเดียวในจำนวนที่เราได้มา 2. ใช้ให้เขากู้ในที่นี้ก็หมายถึงว่าเราเมื่อมีลูกมีหลานเราก็ควรจะนำเอาทรัพย์ส่วนหนึ่งมาใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรธิดาของเราหรือว่าให้การศึกษาแก่บุตรธิดาของเราตามสมควรแก่ฐานะที่เราจะพึงนำเอาทรัพย์มาใช้จ่ายได้ 3. ทิ้งเหวในที่นี้ท่านก็ชี้แจงว่าเพื่อให้เราเนี่ยได้รู้จักบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อที่จะบำรุงเลี้ยงร่างกายของเรานี้ให้มีความสุขความสบายตามสมควรแก่อัตภาพไม่ใช่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปหรือตระหนี่ทีเหนียวจนเกินไปเรียกว่าใช้หลักปฏิปทาคือเราหาได้พอสมควรเราก็ทานแต่พอประมาณถ้าเราหาได้มากเราก็จึงค่อยทานให้ดีขึ้นอะไรนี่ก็สุดแท้แต่ว่าเราจะหาได้มากน้อยอย่างไรประการสุดท้ายก็คือฝังไว้ทรัพย์ส่วนหนึ่งนั้นเราควรจะนำเอามากระทำบุญที่ว่าฝังไว้ในหมายถึงเรากระทำบุญสุนทานบ้างตามสมควรเพื่อที่เราจะได้นำเอาบุญนั้นเป็นที่พึ่งในสัมปรายภพคือโลกหน้าเมื่อเราตายไปแล้วนี่เราจะได้มีบุญเป็นที่พึ่งของเรานี่เป็นหลักการในทางพระพุทธศาสนาท่านสอนเอาไว้เพื่อให้เรารู้จักใช้จ่ายทรัพย์เป็นเรียกว่าคนใช้เงินเป็นจะต้องมีสติปัญญาในการแบ่งสรรปันส่วนทรัพย์เป็นส่วนๆเอาไว้แล้วใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์หลักการใช้ทรัพย์ในทางพระพุทธศาสนานี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่จะชี้ให้เห็นถึงการดำรงชีวิตอย่างมีกฎเกณฑ์ไม่เหมือนกับโตทยพรามที่ท่านมีความเสียดายทรัพย์เป็นที่ตั้งหรือเราจะเห็นได้นอกจากโตทยพรามแล้วนี่บุคคลพอทรัพย์ตกถึงมือแล้วทรัพย์นั้นไม่มีโอกาสที่จะหลุดจากมือไปไหนอีกเลยเท่ากับปิดประตูตาอยู่ที่มือของบุคคลนั้นเท่านั้นหรือเศรษฐีบางคนนี่มีทรัพย์ไม่รู้เท่าไรเท่าไร
นับกันไม่หวาดไม่ไหวนั่นแหละพอเกิดความต้องการอยากจะบริโภคอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานี่ยอมอดอยากปากแห้งไม่ยอมจ่ายทรัพย์ออกไปด้วยความเสียดายลักษณะอย่างนี้เรียกว่าใช้ทรัพย์ไม่เป็นคือมีทรัพย์แต่ไม่รู้จักจับจ่ายใช้สอยให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและโตทยพรามนี้นับว่าเป็นผู้ที่ตรณีทีเหนียวมากนี่เป็นประการหนึ่งของโตทยพรามและอีกอย่างหนึ่งนี่ถ้าหากจะดูแล้วก็คงจะเห็นได้ว่าโตทยพรามนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิที่ไม่ได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาฉะนั้นถึงแม้ว่าโตทยพรามเนี่ยจะอยู่ใกล้พระวิหารที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าเขาไม่เคยถวายสิ่งใดสิ่งหนึ่งสักว่าข้าวต้มสักกระบวยหรือข้าวสวยสักทัพพีนี่เขาไม่เคยถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเลยฉะนั้นเมื่อเขาไม่ได้กระทำบุญเอาไว้เป็นที่พึ่งแก่ตัวเองพอเวลาเขาตายแล้วนี่เขาก็เกิดเป็นสุนัขอยู่ในเรือนของเขานั่นเองทั้งนี้เป็นด้วยความโลภในทรัพย์สมบัติที่เขามีอยู่นั้นเป็นต้นเหตุแต่ตามหลักทางพระวิธรรมท่านกล่าวว่าบุคคลที่มาเกิดเป็นสัตว์ดิเรกชันนี่เพราะอำนาจโมหะคือความหลงเนี่ยเป็นเหตุชักนำให้กลับมาเกิดเป็นสัตว์ดิเรกชันเพราะว่าบุคคลที่โลภในทรัพย์นี่ก็มีโมหะเป็นทุนเดิมอยู่คือมีใจให้คิดหลงติดอยู่ในทรัพย์นั่นแหละคือลืมนึกไปว่าทรัพย์สมบัติเหล่านั้นแต่ละบาทแต่ละสตางค์ที่เรามีอยู่นี่จะมากมายอย่างไรก็ตามหรือจะมีน้อยแค่ไหนก็ช่างเวลาเราสิ้นใจตายปุ๊บลงไปแล้วนี่ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไปกับเราไม่ได้เลยสักสลึงหนึ่งหรือเฟื้องหนึ่งหรือสักเท่าปีกลิ้นก็ไปกับเราไม่ได้ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้เห็นหรือเคยได้ฟังคำโบราณที่ท่านบอกว่าแม้แต่เงินในปากผีเนี่ยสัปเหร่อเขายังควักเอามาใช้ใช่เลยนั่นก็หมายถึงว่าเมื่อญาติเห็นว่าคนนั้นตายแล้วก็เอาทรัพย์ใส่ปากไปให้จะด้วยถือคติอย่างไรก็ช่างเถอะคนตายก็ไม่สามารถที่จะนำเอาทรัพย์ที่เขาใส่ปากให้ไปได้นั่นเป็นตัวอย่างเตือนใจให้เราได้เห็นว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เรามีอยู่เนี่ยจะมากมายกายกองขนาดไหนก็ตามพอเราตายแล้วไม่ได้เป็นของเราเลยสักบาทหนึ่งสลึงหนึ่งนี้ไม่มีเลยฉะนั้นทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เราจะเอาไปกันได้นั่นก็ตอนที่เราเป็นนี่แหละกระทำบุญเอาไว้สิดังหลักการในทางพระพุทธศาสนาที่นำมาเสนอท่านผู้ฟังไปแล้วว่าฝังเอาไว้คือทำบุญไว้สิบ้างทรัพย์เหล่านั้นจะได้เป็นของเราติดตามตัวเราไปในสัมปรายภพคือในโลกหน้าฉะนั้นเมื่อโตทยพรามได้กลับมาเกิดเป็นสุนัขอยู่ในเรือนของเขานั่นเองเนี่ยสุภมานพได้มีความรักสุนัขนั้นมากเหลือเกินความรักที่สุภมานพได้มีต่อสุนัขนั้นโดยได้ให้สุนัขกินอาหารเหมือนที่ตนบริโภคเลยคือตนบริโภคอย่างไรก็ให้สุนัขนั้นบริโภคเช่นเดียวกันและสถานที่จะหลับนอนนี่สุภมานพก็ได้อุ้มสุนัขเนี่ยให้นอนบนที่นอนอย่างดีทีเดียวคือไม่ใช่ที่นอนของสุนัขหรอกดีกว่าสุดที่นอนของคนใช้ในบ้านนั่นสิอีกวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูโลกในเวลาใกล้รุ่งสว่างพระองค์ได้ทรงเห็นสุนัขนั้นแล้วทรงดำริว่าโตทยพรามตายแล้วไปเกิดเป็นสุนัขอยู่ในเรือนของตนเองด้วยความโลภในทรัพย์สมบัติวันนี้เมื่อเราไปที่เรือนของสุภมานพสุนัขนั้นเห็นเราแล้วก็จะเห่าเราจะกล่าวเพียงคำเดียวกับสุนัขนั้นสุนัขนั้นก็จะคิดว่าพระสัมมาโคดมพุทธเจ้ารู้จักเราแล้วแล้วสุนัขนั้นจะไปนอนที่เตาไฟและเราจะได้สนทนากับสุภมานพด้วยมีเรื่องนั้นเป็นต้นเหตุเมื่อสุภมานพได้ฟังธรรมแล้วก็จะตั้งอยู่ในพระไตรสรณคมคือเป็นผู้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกส่วนสุนัขนั้น

ก็จะตายไปเกิดในนรกนี่ก็เป็นพุทธกิจอย่างหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรวจดูสัตวโลกในเวลาใกล้รุ่งก็ได้เห็นสุนัขโตทยะเนี่ยเข้ามาในข่ายคือพระญาณของพระองค์และก็ได้ทรงพิจารณาดูก็ทรงทราบความเป็นไปทั้งหมดฉะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาเห็นสุภมานพจะตั้งอยู่ในพระไตรสรณาคมหลังจากพระองค์ทรงปฏิบัติพระสรีรกายเสร็จแล้วจึงเสด็จจาริกไปบิณฑบาตที่คฤหาสน์ของสุภมานพแต่เวลานั้นสุภมานพได้ออกไปจากคฤหาสน์แล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปที่บ้านของสุภมานพจึงไม่ได้พบกับพระผู้มีพระภาคเจ้าสุนัขตัวโปรดของสุภมานพได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เห่าทันทีไม่ได้รอช้าละหลังจากเห่าแล้วสุนัขนั้นก็ได้เข้าไปใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสกับสุนัขนั้นว่านี่แน่โตทยะเมื่อก่อนเจ้ากล่าวกับเราว่าผู้เจริญผู้เจริญมาบัดนี้เจ้าได้ไปเกิดเป็นสุนัขยังเห่าอีกเจ้าต้องไปสู่อเวจีพอสุนัขได้ฟังพระพุทธธรรมรัตดังนี้แล้วก็คิดว่าพระสมณะโคดมรู้จักเราแล้วพลันเกิดความเสียใจก้มคอลงเดินหนีไปนอนคลุกขี้เถ้าอยู่ในระหว่างเตาไฟคือไม่ได้ไปนอนบนที่นอนอย่างดีที่สุภมานพได้เคยจัดไว้ให้หรอกเดินคอตกไปโน่นไปนอนอยู่ที่ระหว่างเตาไฟไปนอนคลุกขี้เถ้าเหมือนกับสุนัขทั่วๆไปเลยเมื่อสุนัขไปนอนอยู่ในระหว่างเตาไฟอย่างนั้นบุคคลทั้งหลายภายในบ้านของสุภมานพไม่มีใครสามารถเพื่อที่จะไปอุ้มสุนัขนั้นให้ไปนอนบนที่นอนอย่างดีนั้นได้ฝ่ายสุภมานพกลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยจึงถามว่าใครอุ้มสุนัขลงจากที่นอนบุคคลทั้งหลายก็จึงได้ตอบให้สุภมานพได้ทราบว่านายไม่มีใครอุ้มสุนัขเลยแล้วก็บอกเรื่องที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาที่บ้านและเรียกสุนัขว่าโตทยะให้สุภมานพฟังสุภมานพได้ฟังคำบอกเล่าจากบุคคลทั้งหลายแล้วนี่ก็คิดว่าบิดาของเราไปเกิดในพรหมโลกแล้วสุนัขชื่อโตทยะไม่มีแต่พระสมณะโคดมตรัสเหยียดหยามบิดาของเราว่าเป็นสุนัขพระสมณะโคดมพูดจาพลอยๆเขาโกรธต้องการจะยกโทษข่มขีพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคำเท็จจึงได้ไปสู่พระวิหารเพื่อทูลถามเรื่องนั้นท่านผู้ฟังเรื่องราวความเป็นไประหว่างพระผู้มีพระภาคเจ้ากับสุภมานพจะเป็นประการใดก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังรอไว้รับฟังกันในวันต่อไปวันนี้ต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้คือพบกันใหม่และอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของสุภมานพอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในวันที่แล้วเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาได้เล่ามาถึงตอนที่สุภมานพเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วได้รับฟังบุคคลทั้งหลายเล่าถึงสุนัขตัวโปรดว่าที่ไปนอนคลุกขี้เถ้าอยู่ในระหว่างเตาไฟนั้นเพราะได้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าโตทยะสุภมานพไม่มีความพอใจในพุทธธรรมนั้นเลยเข้าใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพูดจาเหยียดหยามบิดาของตนและยังได้คิดตรักตรำต่อไปว่า

พระสมณะโคดมพูดจาพลื้อพล่อยเขาโกรธต้องการที่จะยกโทษข่มขีพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคำเท็จเพราะเขาเข้าใจว่าบิดาของเขานั้นได้ไปเกิดในพรหมโลกแล้วฉะนั้นเขาจึงต้องการอยากจะไปกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าในเรื่องของพระพุทธธรรมรัตน์ที่ตรัสเรียกสุนัขตัวโปรดของเขาว่าโตเถยะนั้นเขาโกรธเคืองมากท่านผู้ฟังความผิดของบุคคลเราไม่ใช่ว่าจะเผาเราคนเดียวความผิดนั้นยังเกี่ยวไปถึงผู้อื่นด้วยไม่ใช่ว่าเราทำไม่ดีหรือจะเสียชื่อเสียงหรือไม่ดีเฉพาะเราเพียงคนเดียวก็เปล่าแต่แท้ที่จริงความไม่ดีเหล่านั้นมันเกี่ยวพันไปถึงพงพันของเราเช่นลูกหลานญาติพี่น้องพ่อแม่ตลอดกระทั่งมิตรสหายทั้งหลายที่ต้องพลอยกระทบกับความไม่ดีที่บุคคลคนเดียวเป็นผู้ก่อขึ้นคือการก่อขึ้นเนี่ยก่อเพียงคนเดียวแต่ความไม่ดีเกี่ยวพันไปถึงอีกหลายคนความไม่ดีที่มีไปถึงบุคคลหลายเหล่านั้นเปรียบเหมือนเราเป็นคนไปใส่ร้ายป้ายสีไม่ดีให้เหมือนสุภมานพได้รับผลกระทบจากคุณพ่อโตเถยพราหมณ์ผู้มีความตระหนี่ที่เหนียวจัดไม่สละทรัพย์สมบัติออกกระทำบุญกุศลจึงทำให้ตนต้องมาเกิดเป็นสุนัขเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาตรัสทักเข้าทำให้สุภมานพไม่พอใจพระผู้มีพระภาคเจ้านี่สมมติเอาว่าถ้าหากสุภมานพไม่ยอมรับฟังเหตุผลจากพระผู้มีพระภาคเจ้าและด่าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะพลอยให้สุภมานพต้องไปตกนรกด้วยนี่เป็นเพราะความผิดของโตเถยพราหมณ์ผู้เป็นบิดาต้องทำให้สุภมานพตอนนี้ภายในใจของเขาเครียดแค้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างยิ่งทีเดียวเพราะใครเราจะมายอมให้บุคคลอื่นมาด่าว่าได้อย่าว่าแต่สุภมานพเลยแม้เราท่านๆก็ตามทีเถอะถ้าหากมีใครมาว่าเราเหมือนดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ไปตรัสเรียกสุนัขนั้นว่าโตเถยะนั้นก็จะอดใจไม่ได้ทั้งนั้นฉะนั้นเมื่อสุภมานพได้ฟังคำบอกเล่าแล้วจึงโกรธแค้นพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องการที่จะไปยกโทษข่มขีพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคำเท็จเขาจึงไปสู่พระวิหารเพื่อทูลถามเรื่องนั้นพอไปถึงที่เฝ้าแล้วสุภมานพได้ยกเอาถ้อยคำที่เขาได้ฟังจากบุคคลทั้งหลายบอกเล่าเขาแล้วเนี่ยกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบตามที่ตรัสกับสุนัขนั้นให้สุภมานพฟังและมีพระพุทธประสงค์ที่จะไม่ให้เกิดการโต้เถียงกันจึงตรัสถามว่าสุภมานพทรัพย์ที่บิดาของเธอไม่ได้บอกแก่เธอมีอยู่หรือไม่สุภมานพทูลตอบว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญทรัพย์ที่บิดาของข้าพระองค์ไม่ได้บอกมีอยู่คือหมวกทองคำราคา 100,000 กหาปณะรองเท้าทองคำราคา 100,000 กหาปณะถาดทองคำราคา 100,000 กหาปณะและเงินอีก 100,000 กหาปณะพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าสุภมานพเธอจงกลับไปให้สุนัขนั้นกินข้าวมัทุปายาตที่มีน้ำน้อยแล้วอุ้มขึ้นบนที่นอนและปล่อยให้นอนหลับสักครู่หนึ่งแล้วเธอจงถามสุนัขนั้นสุนัขนั้นจะบอกทรัพย์ทั้งหมดแก่เธอแล้วเธอจึงจะรู้ว่าสุนัขนั้นเป็นบิดาของเธอสุภมานพได้ฟังพระพุทธธรรมรัตน์แล้วดีใจด้วยเหตุสองประการคือหนึ่งถ้าพระสมณโคดมพูดจริงเราจะได้ทรัพย์นั้นถ้าพระสมณโคดมพูดไม่จริงเราจะข่มขีพระสมณโคดมด้วยคำเท็จนี่เป็นความคิดในใจของสุภมานพที่ต้องการอยากจะพิสูจน์พ
ระพุทธดำรัสว่าจริงหรือไม่จริงเพราะในตอนนี้เขายังมีความโกรธแค้นอยู่ยังไม่ได้เชื่อพระวาจาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกเลยเมื่อเขาได้รับฟังพระพุทธดำรัสอย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ได้ไปที่บ้านของเขาพอไปถึงแล้วก็ได้กระทำตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกคือไปถึงก็ไปอุ้มสุนัขนั้นมาให้กินข้าวมัทุปายาสคือหุงข้าวอย่างดีที่จะให้สุนัขโตทยะกินหลังจากสุนัขโตทยะกินข้าวมัทุปายาสที่มีน้ำน้อยแล้วเนี่ยสุภมาโนก็อุ้มสุนัขนั้นขึ้นไปนอนบนที่นอนแล้วปล่อยให้นอนหลับไปสักพักหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสบอกแก่สุภมาโนกว่าให้ปล่อยสุนัขโตทยะให้นอนหลับสักครู่หนึ่งก็เพราะว่าตอนนี้โตทยะสุนัขกำลังมีความเสียใจให้หลับพักผ่อนเพื่อให้ความเสียใจนั้นคลายลงไปซะก่อนพอสุนัขโตทยะตื่นขึ้นมาสุภมาโนกก็จึงได้เข้าไปลูบหัวแล้วก็ถามสุนัขนั้นว่าทรัพย์ต่างๆเหล่านี้มีอยู่ที่ไหนปรากฏว่าสุนัขโตทยะไม่บอกทรัพย์หรอกเพราะว่าพูดไม่ได้แต่สุนัขนั้นได้นำสุภมานพเนี่ยไปสู่ที่ฝังทรัพย์ด้วยสุนัขนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าสุภมานพเนี่ยรู้จักเราแล้วจึงทำเสียงร้องหญิงหญิงนำสุภมานพไปที่ฝังทรัพย์ที่ตนฝังไว้ไม่ได้บอกนี่เพราะเหตุแห่งการฝังทรัพย์นะต้องเกิดมาเป็นสุนัขเพราะความโลภความหลงในทรัพย์จิตติดอยู่ในทรัพย์เลยต้องกลับมาเกิดเป็นสุนัขพอไปถึงที่ฝังทรัพย์แล้วสุนัขโตทยะก็เอาเท้าตะกุยพื้นดินเหมือนกับเป็นการชี้บอกให้สุภมานพลูกชายได้เข้าใจว่าตรงนี้นะที่พ่อฝังทรัพย์เอาไว้สุภมานพก็ได้ให้คนช่วยกันขุดลงไปในที่ฝังทรัพย์นั้นแล้วก็สามารถที่จะขุดค้นพบทรัพย์ตามที่ตนยังรู้อยู่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เช่นหมวกทองคำก็ดีรองเท้าทองคำถาดทองคำและเงินอีก 100,000 กหาปณะหล่นเป็นสิ่งที่ฝังไว้ก็ทำให้สุภมานพได้ทรัพย์เหล่านั้นขึ้นมาจนครบหมดคือสุนัขนี่ได้ไปชี้ทรัพย์ในที่ต่างๆที่ตนฝังเอาไว้จนครบเมื่อสุภมานพได้ทรัพย์หมดแล้วเนี่ยก็คิดว่าธรรมดาสถานที่ที่ปกปิดทรัพย์เนี่ยเป็นของมิดชิดลับลี้มีอยู่ในระหว่างปฏิสนธิคือการเกิดนี้ได้ปรากฏแก่พระสมณะโคดมแล้วพระสมณะโคดมต้องเป็นสัพพัญญูคือผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแน่แท้พอเขาคิดได้ดังนี้แล้วก็มีจิตเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ผูกปัญหาขึ้น14ข้อเพื่อนำไปกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้านี่ก็เป็นเรื่องที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสามารถทำความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สุภมานพซึ่งยังไม่มีความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยเกิดความเลื่อมใสขึ้นมาไม่ว่าสุภมานพเป็นนักปาฐกคือเป็นผู้กล่าวหรือผู้บรรยายเรื่องราวทางวิชาการในที่ชุมนุมให้บุคคลทั้งหลายฟังได้เรียกว่าเป็นนักพูดก็แล้วกันหรือเป็นอาจารย์ในวิชาการเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายด้วยเหตุนั้นไปกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคไปกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งการไปครั้งนี้เป็นการไปครั้งที่สองตามที่มีเรื่องบันทึกไว้ในพระบาลีจุลกรรมวิพังคสูตรคัมภีร์มัชฌิมานิกายอุปริปันธาตความว่า
สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า

ประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถบิดกะเศรษฐีสร้างไว้อยู่ในเขตเมืองสาวัตถีสมัยนั้นสุภมานพผู้เป็นบุตรของโตทยพรามได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับเมื่อได้มีวาจาปราศัยตามธรรมเนียมกับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งลงในที่สมควรส่วนข้างหนึ่งครั้นสุภมานพนั่งเรียบร้อยแล้วจึงทูลถามปัญหาพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้ทรงพระเจริญอะไรหนอเป็นปัจจัยเหตุคือเหตุอันเป็นทางให้เกิดผลให้มนุษย์ทั้งหลายที่เกิดมาเป็นอยู่นี้ซึ่งปรากฏความเลวและความดีต่างกันคือมนุษย์ทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้มีอายุสั้นมีอายุยืนยาวมีโรคมากมีโรคน้อยมีผิวพรรณไม่ดีมีผิวพรรณดีงามมีศักดาน้อยมีศักดามากมีโภคทรัพย์น้อยมีโภคทรัพย์มากเกิดในตระกูลต่ำเกิดในตระกูลสูงมีปัญญาน้อยมีปัญญามากข้าแต่พระโคดมผู้ทรงพระเจริญอะไรหนอเป็นปัจจัยเหตุให้มนุษย์ทั้งหลายที่เกิดมาเป็นมนุษย์อยู่นี้มีความเลวและความดีต่างกันพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนมานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวและดีต่างกันได้สุภมานพจึงกราบทูลขึ้นว่าพระวาจาของพระโคดมผู้ประเสริฐที่ตรัสไว้โดยย่อนี้ข้าพระองค์ไม่เข้าใจเนื้อความโดยพิสดารขอพระโคดมผู้ประเสริฐโปรดแสดงให้ข้าพระองค์ได้เข้าใจเนื้อความแห่งอุเทศคำว่าอุเทศก็คือข้อที่ยกขึ้นแสดงนี้โดยพิสดารเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนมานพถ้าอย่างนั้นเธอจงตั้งใจฟังให้ดีตถาคตจะแสดงให้ฟังในบัดนี้สุภมานพกราบทูลรับว่าข้าพระองค์จะตั้งใจฟังพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเป็นคนมักทำปานาติบาตคือการฆ่าสัตว์เป็นคนโหดเหี้ยมคือดุร้ายทารุณมีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นแต่จะฆ่าผู้อื่นไม่มีเมตตากรุณาแก่สัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตเวลาเขาตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกคำว่าอบายก็หมายถึงที่ที่ปราศจากความเจริญมีอยู่4อย่างคือนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายคำว่าทุกขตินั้นหมายถึงสถานที่ที่ไปเกิดมีความทุกข์ความลำบากวินิบาตหมายถึงแดนเป็นที่ตกลงไปพินาศย่อยยับหรือภพที่ต้องโทษหรือหมายความว่าภพที่รับทุกข์คำว่านรกถูกลงโทษซึ่งหมายถึงแดนที่มีแต่ความทุกข์ทรมานบุคคลที่ต้องไปตกในอบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะกรรมชั่วโดยเขาได้กระทำไว้พรั่งพร้อมแล้วอย่างนี้ถ้าหากเขาตายแล้วไม่ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกแต่เขามาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในสถานที่ใดที่ใดเขาจะเป็นผู้มีอายุสั้นตายเร็วพลันดูก่อนมานพปฏิปทาคือทางดำเนินได้แก่การทำปานาติบาตคือการฆ่าสัตว์เป็นคนโหดเหี้ยมมีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นแต่จะฆ่าผู้อื่นไม่มีความเมตตากรุณาแก่สัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตเป็นเหตุให้มีอายุสั้น

ดูก่อนมนุษย์ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามละปานาติบาตคือเลิกฆ่าสัตว์แล้วเป็นผู้งดเว้นจากปานาติบาตวางอาทยาวางศาสตรามีความละอายต่อบาปทุจริตมีจิตเมตตากรุณาอนุเคราะห์เกื้อกูลสัตว์ทั้งปวงและพูดอีกหมายถึงผีชนิดหนึ่งซึ่งเกิดแล้วอยู่ด้วยสิ่งมีประโยชน์เวลาเขาตายแล้วเขาก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมดีนั้นโดยเขาทำไว้พรั่งพร้อมแล้วอย่างนี้ถ้าหากเขาตายแล้วไม่ได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แต่เขามาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในสถานที่ใดที่ใดเขาจะเป็นผู้มีอายุยืนยาวดูก่อนมานพปฏิปทาคือทางดำเนินได้แก่การละปานาติบาตคือเลิกฆ่าสัตว์เป็นผู้งดเว้นขาดจากปานาติบาตไม่ยอมฆ่าสัตว์เลยวางอาทยาวางศาสตรามีความละอายต่อบาปทุจริตมีจิตเมตตากรุณาอนุเคราะห์เกื้อกูลสัตว์ทั้งหลายและพูดคือผีชนิดหนึ่งซึ่งเกิดแล้วอยู่ด้วยสิ่งมีประโยชน์อันเป็นปัจจัยเหตุให้มีอายุยืนยาวดูก่อนสุภมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเป็นผู้ชอบเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือด้วยก้อนหินด้วยไม้หรือด้วยศาสตราคือการเบียดเบียนด้วยมือก็มาถึงอาจจะตีด้วยมือใช้ก้อนดินขว้างหรือว่าตีด้วยท่อนไม้หรืออาจจะฟันด้วยศาสตราแทงด้วยศาสตรานี่เป็นการเบียดเบียนสัตว์ทรมานสัตว์ให้ได้รับความเจ็บปวดคือไม่ถึงกับฆ่าให้ตายเพียงแต่เบียดเบียนให้เขาได้รับความทุกข์ได้รับความเจ็บปวดเมื่อเขาทำกรรมนั้นไว้พรั่งพร้อมแล้วอย่างนี้เวลาเขาตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกถ้าเขาไม่ได้ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกแต่เขามาเกิดเป็นมนุษย์ในสถานที่ใดที่ใดเขาก็เป็นผู้มีโรคมากดูก่อนมานพปฏิปทาคือทางดำเนินได้แก่การชอบเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้หรือด้วยศาสตราเป็นเหตุให้มีโรคมากดูก่อนมานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเป็นคนไม่ชอบเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้หรือด้วยศาสตราหมายความว่าเป็นบุคคลที่เลิกละจากการกระทำการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายจะเป็นการตีด้วยมือก็ตามหรือจะเป็นการคว้างด้วยก้อนดินก้อนหินหรือจะใช้ท่อนไม้หรือใช้ศาสตราอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเถอะเขาไม่ยอมทำโดยเด็ดขาดเลยเลิกละในเรื่องการกระทำความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเมื่อเขาทำกรรมดีนั้นไว้พรั่งพร้อมแล้วอย่างนี้เวลาเขาตายแล้วก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ถ้าเขาไม่ได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แต่เขามาเกิดเป็นมนุษย์ในสถานที่ใดที่ใดเขาจะเป็นผู้มีโรคน้อยดูก่อนมานพปฏิปทาคือทางดำเนินได้แก่การไม่ชอบเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้หรือด้วยศาสตราเป็นเหตุให้มีโรคน้อยดูก่อนมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเป็นคนมักโกรธง่ายมากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่ากล่าวเพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองถูกพยาบาทมาดร้ายทำความโกรธฉุนเฉียวทำตัวเป็นข้าศึกและทำความขึ้นเครียดให้ปรากฏขึ้นเมื่อเขาทำกรรมนั้นไว้พรั่งพร้อมแล้วอย่างนี้เวลาเขาตายแล้วเขาย่อมได้ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรก
ถ้าเขาไม่ได้ไปเกิดในอบายทุกตินิบาตนรกแต่เขามาเกิดเป็นมนุษย์ในสถานที่ใดที่ใดก็จะเป็นคนมีผิวพรรณไม่สวยงามดูก่อนมานพปฏิปทาคือทางดำเนินได้แก่ความเป็นคนมักโกรธง่ายมากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่ากล่าวเพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองผูกพยาบาทมาดร้ายทำความโกรธฉุนเฉียวทำตัวเป็นข้าศึกและทำความขึงเครียดให้ปรากฏขึ้นเป็นเหตุให้มีผิวพรรณไม่สวยงามดูก่อนมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเป็นคนไม่มักโกรธง่ายไม่มักด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่ากล่าวมากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่ผูกพยาบาทไม่มาดร้ายไม่ทำความโกรธฉุนเฉียวไม่ตั้งตัวเป็นข้าศึกและไม่ทำความขึงเครียดให้ปรากฏขึ้นเมื่อเขาทำกรรมนั้นไว้พรั่งพร้อมแล้วอย่างนี้เวลาเขาตายแล้วย่อมได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ถ้าหากเขาไม่ได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แต่เขามาเกิดเป็นมนุษย์ในสถานที่ใดที่ใดเขาจะเป็นผู้มีผิวพรรณสวยงามน่าเลื่อมใสท่านผู้ฟังพุทธรัตน์ที่ตรัสชี้แจงให้สุภมานพได้ฟังยังไม่จบแต่เวลาของรายการได้สิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมค่อยพบกันอีกสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยภริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีรากิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสาราสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 น.คณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรยธรรมเวลา 11:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 น.พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองคตาปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205 0880954205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
1: 2569โดยพร้อมเรียงกันครับ
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww.wadsangkathan.comต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุกขังอริยสัจจังทุกขสมุทโยอริยสัจจังทุกขนิโรโธอริยสัจจังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันตินะโมขอนอบน้อมอัตถุจงมีตัสสะภะคะวะโตแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตผู้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ธรรมด้วยพระองค์เองชอบเมื่ออาตมภาพได้ทำความเคารพในองค์พระสัมพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมวินัยและพระอริยสงฆ์เสร็จสิ้นชะนี้แล้วต่อตอนนี้ไปจะขอโอกาสแสดงธรรมีกถาพร้อมทั้งอัตโนมัตยาธิบายหากการแสดงจะเป็นการขาดตกบกพร่องสิ่งหนึ่งประการใดขออภัยแด่ท่านสัตบุรุษทุกท่วนหน้าด้วยคืนนี้ทราบว่าการถึงแก่มรณะภาพของท่านอาจารย์สนองกตปุญโญล่วงแล้วไปประมาณ600กับ1คืนทราบจากอุบาสกและพระที่สนทนากันเมื่อกี้นี้ก็เป็นเรื่องที่ฟังเรื่องอาจารย์สนองกตปุญโญแล้วก็ใจมันคิดสะท้อนว่าผลบุญผลกุศลของบุคคลผู้ทำกรรมดีไว้มันผลิตผลออกขึ้นมาอย่างชนิดที่ว่าน่าจะเป็นเรื่องอัศจรรย์เคยคิดง่ายๆว่าเออมีพระเถระที่มีพรรษาอาวุโสหรือคุณธรรมสูงสูงที่เราได้ยินข่าวทั่วๆไปพรรษาการก็มากเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนก็มากแต่ว่ายังไม่มีใครเอาสรีระของครูบาอาจารย์อุปชาอาจารย์ท่านผู้นั้นมาสวดอภิธรรมดังที่ญาติโยมทั้งหลายทำให้กับอาจารย์สนองกตปุญโญที่เรารู้เราเห็นกันอยู่นี้นั้นจึงถือว่า ป็นเรื่องอัศจรรย์ชนิดที่ว่าพูดไปแล้วแทบจะไม่น่าเชื่อที่รู้ๆกันทั่วๆไปส่วนมากเขาก็สวดกันให้ร้อยคืนก็ถือว่าเต็มที่แล้วมากแล้วจะพระราชทานเพลิงตอนนั้นเลยก็ได้หรือว่าจะเก็บไว้ก็ได้ที่รู้มานะรู้มาอย่างนั้นหลวงปู่ปฐมเจ้าวาดวัดเข้าวังก็เอาไว้10ปีแต่ก็ทำยังไงอ่ะก็สวดไปรู้สึกจะประมาณ3เดือนเหมือนกันแหละแต่ว่าพอหลังจากนั้นก็สวดเฉพาะคืนวันพระพอ10ปีก็พระราชทานเพลิงอย่างนี้ก็มีนะฉะนั้นก็เป็นอันว่าในนามของพระสงฆ์อาตมาขออนุโมทนาสาธุกับคณะญาติโยมและคณะพระภิกษุมีสามเณรด้วยก็สามเณรด้วยที่มีกุศลศรัทธาสัมมาปฏิบัติตั้งใจจะบูชาคุณของอาจารย์สนองกตปุญโญอย่างเต็มกำลังใจกำลังศรัทธาของทุกท่านทุกคนเรายังไม่เคยได้ยินที่อื่นได้ทำกันมากมายขนาดนี้แล้วก็ทราบมาแว่วๆว่ามีคนถามว่าจะถวายพระราชทานเพลิงเมื่อไหร่ก็มีคนพูดมาเป็นสองในว่ายังไม่กำหนดก็จะสวดกันไปอย่างนี้จะกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ยังบอกไม่ได้ก็ยิ่งเป็นที่น่าอนุโมทนาสาธุการเหตุการณ์ที่ญาติโยมก็ดีเพื่อนภิกษุสามเณรก็ดีที่จัดการทำได้อย่างนี้มาจากธรรมะอะไรเป็นเรื่องสำคัญธรรมะที่นึกได้ก็คือว่าสุขาสังคัสสะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่เป็นเหตุให้เกิดความสุขโยมมารวมกันพระมารวมกันเสียสละประโยชน์ตนบางอย่างไม่ได้ทำแต่มาทำเพื่อบูชาคุณของอาจารย์สนองกตปุญโญเต็มใจเต็มศรัทธาโดยไม่ได้ย่อท้อไม่ได้รังเกียจเดียดฉันอาศัยความเคารพและความรักความสามัคคีสมัคคานังตโปสุโขพร้อมเพรียงกันทำความดีเทิดทูนความดีให้มากยิ่งขึ้นการจะสามัคคีกันได้เนี่ยท่านทั้งหลายไม่ใช่ง่ายนะ

ถ้าเราไม่สามัคคีกันก็แตกสามัคคีมันก็ทำความดีไม่ได้งานบุญงานกุศลใหญ่ๆมากๆอย่างนี้ทำมาตั้ง5-600คืนอย่างนี้ถ้าเราไม่สามัคคีกันแล้วภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยสองจำพวกใหญ่ๆไม่ให้ความสามัคคีกันแล้วทำไม่ได้อาจจะสวดสัก3-7 คืนแล้วก็ปิดศพไปเลยพระราชทานเพลิงศพไปเลยก็จบกันแค่นั้นแต่นี่คณะศิษยานุศิษย์ทั้งภิกษุสามเณรและญาติโยมไม่ยอมหยุดอยู่เสียสละทั้งแรงกายแรงทรัพย์แรงวาจาช่วยเหลืออะไรได้เสียสละถามว่าที่เสียสละไปเนี่ยความดีไปอยู่ที่ไหนธรรมะที่ละเอียดลงไปหน่อยธรรมะความดี

ธรรมะที่ละเอียดลงไปหน่อยธรรมะความดีอยู่ที่ตัวของเราท่านทั้งหลายเองทุกคนทุกองค์บุญกุศลอยู่ที่เราทุกองค์ทุกคนไม่ได้ไปไหนเลยฉะนั้นให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็โยมก็จะมีกำลังใจมีกำลังใจในการที่เอ้ายังรักยังสามัคคียังเกาะกลุ่มกันอยู่อย่างเนี้ยทำไปเถอะอาจจะเป็น5ปี10ปีก็ได้ใครจะรู้เพราะเรายังไม่จืดจางไม่หน่ายแหนงเหินห่างจากการเคารพบูชาคุณครูบาอาจารย์เรื่องครูบาอาจารย์เนี่ยทราบว่าระยะหลังๆประชาชนทั่วๆไปมักจะลืมคุณครูบาอาจารย์ญาติโยมทั้งหลายคนโบราณน่ะเขาไม่ต้องพูดถึงเรื่องว่าเป็นพระสงฆ์เป็นครูบาอาจารย์หรอกแม้แต่ครูที่สอนกอไก่ขอไข่อยู่ตามโรงเรียนต่างๆสอน A B C D อะไรภาษาอังกฤษภาษาไทยก็กอไก่ขอไข่กออากะกออากาคนโบราณเขายังให้ความเคารพเนี่ยเช่นว่าวันสงกรานต์หมดไปเมื่อวานเนี่ยนะอาตมาเป็นเด็กๆ เห็นคนเขาไปรดน้ำครูรดน้ำครูครูก็คือครูสอนเด็กนักเรียนแต่ว่าเป็นชื่อครูลุ่มแก่แล้วพวกประชาชนครูด้วยครูรองๆครูที่เป็นลูกศิษย์ครูลุ่มก็ไปด้วยประชาชนชาวบ้านก็ไปด้วยเราก็เอ๊ะเป็นเด็กๆ เขาไปไหนกันอ๋อเขาไปเอาน้ำอบน้ำหอมไปรดน้ำไปอาบน้ำให้ครูลุ่มก็ยังนึกว่าเออพอมาหลังๆจากนั้นเราไม่ค่อยได้ยินเข้าหูนะว่ายังมีเด็กรู้จักครูเคยเอามาคิดด้วยตัวเองว่าถามเด็กๆมันเล่นถามหลายๆครั้งไอ้หนูช่วยบอกครูที่บอกชื่อครูที่สอนเราสัก 2-3 คนดิเด็กมันตอบไงรู้มั้ยเด็กอายุ10กว่าขวบไม่รู้จำไม่ได้ชื่อยังจำไม่ได้เลยโยมทีนี้ถ้าเรามาคิดถึงว่าเรามีอาจารย์เป็นพระสงฆ์และเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินัยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้มาเป็นครูบาอาจารย์ของเราอาตมาจะต้องบอกโยมทุกคนหรือพระทุกองค์ว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายก็ดีญาติโยมทั้งหลายก็ดีถือว่าเป็นคนโชคดีของชีวิตทางโลกเขาถือว่าโชคดีก็ได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านจะถูกหวยเลยโปรจะค้าขายอะไรก็ตามนั่นโชคดีของคนแต่โชคดีของนักประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยใครได้ครูบาอาจารย์จะเป็นครูสอนกอไก่ขอไข่ก็ดีครูสอนกอไก่ขอไข่เขาสอนเก่งๆเขาตั้งใจสอนลูกศิษย์เขาเป็นใหญ่เป็นโตเยอะแยะจบปริญญาโทปริญญาเอกมากมายเพราะเขาตั้งใจสอนลูกศิษย์เขาได้ดีเด็กคนนั้นก็ถือว่าได้คบกัลยาณมิตรพระสงฆ์สามเณรเราถ้าได้คบกับครูบาอาจารย์ที่สนใจอบรมสั่งสอนแนะนำว่ากล่าวตักเตือนเป็นกัลยาณมิตรอย่างดีโอ้โหโชคลาภทางโลกที่โยมได้เงินได้ทองนะสู้ได้กัลยาณมิตรไม่ได้หรอกโยมท่านทั้งหลายฟังแล้วให้เอาไปคิดว่าโยมทุกคนที่เป็นลูกศิษย์สายวัดสังฆทานเนี่ยถือว่าโชคดีได้มาคบใกล้ชิดคุ้นเคยกับอาจารย์สนองกตปุญโญท่านเป็นมหามิตรของญาติโยมทั้งหลายทุกท่านทุกคนของพี่ภิกษุสามเณรทุกรูปอาตมาได้นำภาษิตมาตั้งไว้ณเบื้องต้นนั้น4ข้อหลายท่านอาจจะคิดว่าทำไมนำพุทธภาษิต4ข้อนี้มาตั้งอาตมาก็ตั้งแต่รับโทรศัพท์นิมนต์แล้วก็คิดว่าจะเอาธรรมะอะไรไปบูชาคุณอาจารย์สนองดีเนาะคิดมาหลายคืนหลายวันคนนิมนต์เขาก็โทรไปแล้วเขาบอกว่าจะส่งหนังสือไปให้หนังสือเพิ่งได้รับเมื่อวานมั้งวานแล้ววันซืนเนี่ยมันไปติดอยู่ที่เขาวังคนที่เขาวังเขาก็ลืมเอาไปให้เราก็จะไปไม่ดีไม่ไปดีแต่ว่าฟังมีบางคนเขาพูดเขาว่าหลวงพ่อวันที่17หลวงพ่อจะไปเทศ

0: ที่วัดตันตทานแล้วบอกเออก็เขาโทรมาแล้วแล้วเขาบอกจะส่งหนังสือมาให้หนังสือก็ลงเขียนมาตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วมั้งหนังสือไปติดอยู่ที่วัดเขาวังเพราะเอิญก็มาเขาวังไปไปมาแต่บางทีเขาก็ลืมจะให้เราก็ลืมทวงเขาคนนี้แหละฉะนั้นเมื่อคิดมานานๆเข้าก็ว่าจะเอาธรรมะอะไรไปบูชาคุณอาจารย์สนองกตปุญโญทิดีก็คิดว่าอริยสัจธรรมทั้ง4ประการเนี่ยเป็นหัวใจของธรรมะทั้งพระไตรปิฎกโยมวันนี้ก็เอาหัวใจพระไตรปิฎกเนี่ยมาเทศบูชาคุณของอาจารย์สนองกตปุญโญหัวใจพระไตรปิฎกที่อาตมายกมานี้ก็คือว่าทุกขังอริยสัจจังความทุกข์เป็นของจริงอันประเสริฐทุกขสมุทโยอริยสัจจังเหตุให้เกิดทุกข์คือสมุทัยก็เป็นของจริงอันประเสริฐนิทุกขนิโรโธอริยสัจจังความดับทุกข์เสียได้ก็เป็นของจริงอันประเสริฐทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังการประพฤติปฏิบัติเพื่อศึกษาและปฏิบัติให้ถึงทางแห่งความสิ้นทุกข์ได้เป็นของจริงอันประเสริฐของประเสริฐ4ประการนี่แหละจะเรียกว่าเป็นหัวใจพระไตรปิฎกก็ได้จะเรียกว่าเป็นคำสอนอันสำคัญยิ่งในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้แล้วถามว่าหลักอยู่ที่ไหนหลักก็อยู่ในบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรที่ญาติโยมก็ดีเพื่อนภิกษุสามเณรก็ดีสวดกันได้ทั้งคำบาลีทั้งคำแปลแต่คืนนี้นะอธิบายไม่ได้หมดธรรมจักรหรอกก็จับหัวข้อย่อๆสำคัญสำคัญใหญ่ๆจะขยายความไปตามกำลังสติปัญญาจนกว่าจะสมควรแก่เวลาข้อที่หนึ่ง ทุกขังอริยสัจจังโยมแปลว่าทุกข์เป็นของจริงอันประเสริฐอริยสัจจะแปลว่าประเสริฐยะแปลว่าไปทุกขะแปลว่าทนได้ยากของจริงที่ไปจากความสุขความทุกข์อันประเสริฐคือความทุกข์ฟังแล้วงงไหมโยมเอเป็นของจริงของดีเหรอเนี่ยหลายหลายคนคิดว่าความทุกข์เนี่ยเราเกลียดนะเราไม่ชอบหรอกที่เราเป็นอยู่กันทุกวันทุกวันเนี่ยเราอยากจะหาความสุขมาใส่ตัวเที่ยวเล่นกินนอนไปวันวันหนึ่งสบายดีไม่ต้องทำการทำงานสบายดีแต่ว่าโยมสวดทำวัดเช้าเนี่ยโดยเฉพาะทำวัดเช้าเนี่ยนะบัณฑิตท่านเอามาเรียงให้เราสวดชาติปิทุกขาเอาแปลว่าอะไรละชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังความตายเป็นทุกข์โอ้โหถ้าบางแห่งก็ท่านนอกธรรมจักรมักมีต่อว่าพยาติปิทุกขาก็เหมือนกันความเจ็บไข้ความเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บไข้ก็เป็นทุกข์และความตายก็เป็นทุกข์โอ้โหทุกข์ทั้งนั้นเลยโยมภาษาไทยมีอยู่ประโยคนึงว่าทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับสิ่งที่กล่าวนี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราทุกคนฟังแล้วก็โอ้ไม่น่าฟังเลยไม่น่าพูดเลยแต่เรื่องจริงถ้าโยมสวดธรรมวัดเช้าก็ชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาตลงท้ายความโศกก็เป็นทุกข์ความลำไรคล่ำครวญลำพันก็เป็นทุกข์โอ้ทุกข์มากเหลือเกินทุกกายทุกใจก็เป็นทุกข์ลงท้ายท่านไปจบลงด้วยว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาสรุปโดยย่อว่าปัญจขันธ์ที่เราไปหลงยึดมั่นถือมั่นอยู่นี้นั้นก็เป็นความทุกข์สัตว์โลกทั้งหมดไม่เว้นใครเลย สักคนเดียวต้องมีทุกข์ติดตามตนทางนั้นเลยไม่น่าชื่นใจไม่น่าสบายใจอะไรเลยแล้วก็พระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าอาตมาจะไม่อธิบายขยายมากนะแล้วเหตุอะไรเนี่ยมันทำให้เกิดความทุกข์กายทุกใจโดยย่อสองอย่างเนี่ยนะหรือทุกเพราะยึดปัญจขันธ์ก็ได้เหตุก็มันมาจากท่านบอกว่าทุกขสมุทโยอริยสัจจังเหตุก็เกิดจากตัณหาทั้งสามเป็นเหตุเกิดแห่งความทุกข์ตัณหาทั้งสามคืออะไรตัณหาแปลว่าความอยากกามตัณหาอยากได้กามภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาอยากไม่ให้มีไม่ให้เป็นขึ้นต้นด้วยอยากทั้งสามอยากอยากให้มีให้เป็นกามตัณหาอยากมีเป็นกามตัณหาอยากเป็นภวตัณหาอยากไม่ให้มีไม่ให้เป็นวิภวตัณหาตัณหา3ประการนี้แหละถ้าเราได้ศึกษาและปฏิบัติตามทําความเข้าใจให้ดีแล้วความทุกข์ที่เป็นผลที่เราเกลียดกลัวจะไม่มีในจิตใจของเราได้เลยท่านทั้งหลายอาตมาเคยเรียนถามครูบาอาจารย์ว่าอาจารย์ครับทำไมอริยสัจจะทำทั้ง4เนี่ยทำไมไม่กล่าวเหตุก่อนผลทำไมมากล่าวทุกข์เป็นผลถ้าสรุปนะทุกข์เป็นผลสมุทัยเป็นเหตุอริยมรรคเป็นผลอริยมรรคเป็นเหตุสมุทัยอนิโรธเป็นผลอาจารย์ก็ตอบให้ฟังว่าคุณการพูดธรรมะให้คนฟังเนี่ยถ้าเราพูดผลให้เขาฟังก่อนแล้วเขาจะตั้งใจฟังถ้าเราไปพูดเหตุก่อนคนฟังเขาจะไม่ค่อยอยากฟังเหตุผลของท่านนะท่านแนะมาท่านบอกมาพูดผลก่อนเนี่ยคนฟังจะตั้งใจฟังทั้งพูดเรื่องโทษของความดีคุณของความดีโทษของความชั่วแล้วพูดผลให้เขาฟังก่อนแล้วพูดเหตุทีหลังเขาจะตั้งใจฟังจะตั้งใจจำจะตั้งใจปฏิบัติตามฟังท่านกล่าวให้ฟังก็น่าคิดกามตัณหาคำว่ากามตัณหาเนี่ยกามท่านหมายถึงอะไรมีความยินดีใฝ่ฝันอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเอามาเป็นของตนเราก็ถ้าได้รูปที่เราชอบใจเราก็ว่าดีได้เสียงที่เราเพราะหูก็ดีได้กลิ่นที่เราชอบใจก็ว่าดีได้รสที่เราชอบใจถูกใจก็ดีได้สัมผัสที่เราถูกใจชอบใจก็ดีดีของเราซึ่งเราเป็นคนมีกิเลสตัณหาอยู่เราก็ดีทั้งนั้นเลยแต่พระตรัสว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งหมดแล้วเมื่อได้มาแล้วก็อยากมีข้อที่สองอยากเป็นภาวะตัณหาอยากเป็นคืออยากเป็นอยู่อย่างนั้นนานๆสมมติว่าเราเนี่ยเกิดได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้สุขอะไรขึ้นมาอยากเป็นอยู่ไปจนตลอดชีวิตยิ่งดีอีก100ชาติพันชาติยิ่งดีขอสุขอย่างเดียวภาษาพระเรียกว่าอิทธารมอารมณ์ที่น่าปรารถนาได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญเป็นอิทธารมอารมณ์ที่น่าปรารถนาใครๆก็ชอบแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสว่าโลกธรรมมี4ข้อนะท่านทั้งหลายโลกธรรมมี8ข้ออย่าไปย่อของท่านได้ลาภก็มีเสื่อมลาภได้ยศก็มีเสื่อมยศได้สรรเสริญก็มีนินทาได้สุขก็มีทุกข์เป็นของคู่กันเป็นประจำท่านจะได้อะไรมาก่อนมาหลังคู่อยู่ตลอดกาลตลอดเวลาจะเรียกว่าตลอดชีวิตก็ได้เราก็อยากเป็นอยู่อย่างนั้นแต่มันไม่เป็นอยู่อย่างนั้นข้อที่3เนี่ยละเอียดวิภวตัณหาเนี่ยต้องแปลว่าอยากไม่ให้มีไม่ให้เป็นความอยากที่ละเอียดลึกซึ้งได้เป็นใหญ่เป็นโตได้ลาภยศสรรเสริญถูกแล้วเนี่ยแต่ว่าพอถึงคราวมันเดือดร้อนเดือดร้อนโอ้อยากจะให้มันปราศจากไปคืออยากให้อยากไม่เป็นใหญ่เป็นโตเป็นอะไรแล้วไม่อยากสุขซะแล้วโอ้ดูแล้วมันลงท้ายมันก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยฉะนั้นถ้าจะเป็นนักปฏิบัติธรรมกันแล้วก็กำหนดอริยสัจ4เนี่ยนะผลที่ออกมาแล้วก็คือทุกข์ดังกล่าวแล้ว แต่ทุกข์เนี่ยดับไม่ได้เพราะมันเป็นผลถ้าจะให้ความทุกข์มันหมดไปต้องไปตัดตัณหาความอยากให้น้อยลงและหมดไปทั้งกามตัณหาทั้งภวตัณหาทั้งวิภวตัณหาถ้าตัณหาทั้ง3นี้น้อยลงและหมดไปจากจิตใจของท่านผู้ใดท่านผู้นั้นใกล้ต่อความบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วท่านทั้งหลายประโยคที่3นิโรโธอริยสัจจังความดับทุกข์เสียได้นิโรโธตัวนี้ท่านแก้ไว้ได้แก่พระนิพพานเป็นผลที่เกิดมาจากเหตุอยู่ข้อที่4มรรคมีองค์8ก็เรียกได้อริยมรรคมีองค์8ก็เรียกได้ส่วนมากถ้าเรียกอริยมรรคเป็นองค์8เป็นคุณธรรมขั้นพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหัตถ้าจะเรียกว่ามรรค8มรรคมีองค์8ก็เรียกได้ว่าสำหรับคนทั่วๆไปก็คือมรรค8นั่นแหละ8ข้อโดยที่เรารู้กันว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเนี่ยนะกระทั่งสัมมาสติสัมมาสมาธิถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็มีความเห็นถูกต้องมีความดำริถูกต้องมีการกล่าววาจาถูกต้องนักปฏิบัตินะมีการงานทำมีการทำการทำงานทางกายถูกต้องมีการเลี้ยงชีวิตถูกต้องมีการเพียรพยายามถูกต้องมีการทำสมาธิจิตตั้งมั่นอันถูกต้องและมีการตั้งสติความระลึกได้อันถูกต้องใครก็ตามเถอะถ้าควบคุมใจให้อยู่ในเรื่องของความถูกต้องทั้ง8ประการนี้นั้นท่านผู้นั้นแหละเรียกว่านักปฏิบัติธรรมหลายคนอาจจะนึกแย้งว่าเอ๊ะฟังผู้อื่นพูดก็บอกว่าเป็นผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วทำไมท่านพูดว่าต้องปฏิบัติอริยมรรคไปองค์8ชี้แจงสำหรับคนที่ยังไม่รู้ให้รู้เสียเลยว่าศีลสมาธิปัญญานี้นั้นก็คืออริยมรรคไปองค์8นั่นเองสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปมีความเห็นชอบมีความดำริชอบเป็นปัญญาขันธ์สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวเป็นศีลขันธ์สัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นสมาธิขันธ์ถ้าจะเรียงตามอริยมรรคมีองค์8ที่พระองค์แสดงธรรมจักรไว้นี้นั้นก็คือว่าพระองค์แสดงว่าปัญญาศีลแล้วก็สมาธิแต่เราใช้พูดกันว่านักปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแต่พระตรัสไว้ตรัสว่าต้องใช้ปัญญาศีลสมาธิแล้วถามว่าต่างกันยังไงต่างกันถ้าคนบางคนปฏิบัติศีลตั้งใจจะปฏิบัติศีลถ้าศีล5โยมก็ยังมีปัญหาน้อยธรรมศีล227แบบพระเนี่ยจะปฏิบัติศีลให้มันถูกต้องตามพุทธประสงค์นะรู้สึกว่ายากแต่ถ้ามีปัญญานำหน้าศีลปฏิบัติศีลง่ายถ้าไม่มีปัญญานำหน้าศีลปฏิบัติศีลยากเอาฟังแล้วเอาไปคิดดูไม่ต้องอธิบายมากแล้วก็ถ้าทำศีลดีสมาธิก็เกิดสมาธิดีปัญญาวิปัสสนามันก็ตามมาแต่ผู้ที่เขาเรียนจิตเจตสิกรูปนิพพานก็เอาเขาก็กำหนดวิปัสสนาของเขาไปสายตรงไปเลยอันนั้นก็ไปอีกสายหนึ่งแต่สายนี้ก็ไปตามสายตามเรื่องก็คือว่าปัญญาศีลสมาธิสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องแบบบางทีก็แปลว่าความเห็นชอบแต่ถ้าแปลให้ถูกก็แปลว่ามีความเห็นถูกต้องถูกต้องก็คือไม่ผิดแล้วความเห็นถูกต้องคือเห็นอะไรอ่ะเห็นถูกต้องท่านก็แก้บอกว่าถ้าจะแก้กว้างๆ ความเห็นถูกต้องก็คือว่าโยมเนี่ยคิดว่าทำบาปมันบาปทำบาปมันไม่ดีเอาคิดถูกต้องได้ขั้นหนึ่งทำบุญกุศลเนี่ยมันดีเอาถูกต้องได้ขั้นหนึ่งช่วยเหลือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยมันดีช่วยกันกวาดวัดเทกระถนล้างกระถางอะไรเนี่ยมันดีถามว่าดีไหมเนี่ยดีทำบุญสุนทานทำความดีอะไรต่างๆนั้นนะเป็นสัมมาทิฏฐิกว้างๆแต่ถ้าสัมมาทิฏฐิมีความเห็นอันถูกต้องที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์นะหมายถึงว่า
1: เห็นถูกต้องคือเห็นอย่างไรเห็นว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความสิ้นทุกข์เห็นอย่างนี้แหละเรียกว่ามีความเห็นอันถูกต้องสัมมาสังกัปโปแก้ออกไปว่าได้แก่อะไรได้แก่พยายามลดละลดละอะไรกามพยาบาทความเห็นผิดลดกามลงไปลดพยาบาทโกรธเคืองขุ่นแค้นคนอื่นลดมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดออกไปจากใจถามว่าสามข้อของสัมมาสังกัปโปเนี่ยคืออะไรนักธรรมะท่านกล่าวท่านบอกว่าสามข้อนี้ก็คือน้องราคะ น้องราคะน้องโทสะน้องโมหะเป็นกิเลสไม่หยาบเกินไปไม่ละเอียดมากสามข้อนี้โมหะน่ะละเอียดมากดำริจะออกจากกามพ่อปฏิบัติดำริจะออกจากพยาบาทความโกรธเคืองขุ่นแค้นดำริจะออกจากการเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นให้เกิดทุกข์เดือดร้อนจิตของสัมมาสังกัปโปจะต้องดำริออกจากสามข้อนี้จึงจะถูกต้องแปลว่าถูกต้องก็แปลได้นี่แหละท่านก็จัดว่าเป็นปัญญาขันถ้าจะบอกว่ามรรคแปดทำไมเอาปัญญามาไว้หน้าสองข้อเคยอุปมาว่าถ้าเราเดินทางในที่มืดเนี่ยเรามีเทียนสักดอกหนึ่งมีไม้ขีดสักกล่องหนึ่งหรือมีไฟฉายสักดวงหนึ่งไปในที่มืดกับเราด้วยมันช่วยให้เราเดินทางได้ทะลุโปร่งไปได้หลายกิโลโดยไม่มีอันตรายแต่ถ้าเราเดินไปในมืดๆไม่มีอะไรส่องทางส่องสว่างในการเดินทางกายเราก็ชนต้นไม้ตกหลุมตกบ่อต่างๆนานาถ้ามีไฟฉายมีเทียนไปหนึ่งดวงอ้าวไปได้ดีปัญญาเป็นแสงสว่างส่องมาสู่หัวใจของท่านผู้ใดที่ขึ้นต้นมาด้วยสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องแล้วมาเกิดดำริริเริ่มจะคิดอะไรก็คิดให้มันถูกต้องคิดจะออกจากกามออกจากพยาบาทออกจากการเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นก็เป็นทางที่ดีเมื่ออริยมรรคสองข้ออยู่ต้นแล้วเรามีไฟฉายจะเรียกว่าห้าท่อนก็ได้หรือไฟฉายสมัยนี้ก็มีเยอะสว่างยิ่งกว่าไฟฉายห้าท่อนโบราณอีกเขาทำวิทยาศาสตร์ก็เจริญพอเราจะไปรักษาศีลจะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนี่สงเคราะห์ในศีลง่ายมากเลยไม่ยากเลยหลายคนถ้าจะถือศีลโอ้โหยากจังเลยไม่เคยถือไม่เคยปฏิบัติบางคนก็จำก็ไม่ได้ไม่รู้ความหมายไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่ว่าแม้แต่รู้ได้จำได้แต่จะปฏิบัติไม่รู้จะหลบศีลยังไงมันจะต้องชนให้ผิดศีลอยู่เรื่อยแก้ปัญหาไม่ตกแต่ถ้ามีปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนำทางเสียแล้วเนี่ยท่านทั้งหลายที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาถือศีล5ก็ตามถือศีล8ก็ตามท่านจะปฏิบัติได้อย่างง่ายแต่ถ้าท่านไม่มีปัญญานำหน้าจะปฏิบัติศีล5ศีล8โอ้โหยากเหลือเกินบางคนบอกว่าตลอดชีวิตไม่เคยถือศีล5บริสุทธิ์ไม่เคยถือศีล8ได้บริสุทธิ์พอเจอปัญหาแล้วแก้ไม่ตกเพราะปัญญาไม่มีข้อต่อไปสัมมาสมาธิหมายถึงว่าสมาธิสัมมาวายาโมสัมมา สติสัมมาสมาธิ3ข้อนี้เป็นเรื่องต้องมีความเพียรท่านทั้งหลายจะเป็นนักปฏิบัติธรรมถ้าขาดความเพียรความหมั่นความขยันความไม่หยุดอยู่ความไม่ย่อท้อเสียแล้วทำความดีไม่ได้มากแต่ถ้าในจิตใจของเรามีความเพียรความขยันความหมั่นความไม่ย่อท้อความไม่หยุดอยู่ในจิตใจของเราท่านทั้งหลายแล้วโอ้โหไปถึงไหนถึงกันเรียกว่ายอมตายก็ตายนะตายก็ยอมความเพียรไม่หยุดอยู่ไม่ย่อท้อนี่ถ้าขาดความเพียรไปไม่ได้ฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าสอนธรรมะเช่นอริยมรรคในองค์8เนี่ยให้ถ้าเป็นทางโลกก็เรียกว่าใ ให้เครื่องมือทำมาหากินของเราไว้

สมบูรณ์เลยถ้าเรายกไม้ยกขาหน่อยเดียวแล้วมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้สมบูรณ์บริบูรณ์จนตลอดชีวิตแต่นี่เป็นข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาทางจิตใจพระองค์ให้ไว้ศีลควบคุมกายควบคุมวาจาสมาธิควบคุมจิตให้ตั้งมั่นปัญญาทำจิตให้เกิดแสงสว่างรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งปวงคือเห็นทุกข์เห็นเหตุเกิดทุกข์เห็นทางดับทุกข์และเห็นข้อปฏิบัติให้ถึงเห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความสิ้นทุกข์เราก็เป็นอันว่าชีวิตนี้รู้สึกว่าจะมีทุกข์กับเขาเหมือนกันแต่ว่าทุกข์ก็อยู่กับทุกข์เราก็คอยตัดเหตุไม่ให้เหตุมันเกิดถ้าตัดเหตุแล้วทุกข์เป็นผลมันก็ไม่เกิดถ้าเปรียบเป็นต้นไม้ถ้าเราจะคอยเด็ดยอดเด็ดลูกเด็ดใบมันทิ้งมันฝนตกรดน้ำชุ่มหน่อยมันก็ขึ้นอีกแต่ถ้าตัดเหตุก็หมายถึงว่าต้องขุดรากรากก็คือสมุทัยหรือตัณหาสมุทัยหรือตัณหานี่แหละเป็นรากของความทุกข์ถ้าเราขุดรากเอาไปเผาไฟเสร็จแล้วก็เป็นว่าต้นไม้ต้นนั้นหมดต้นของความทุกข์หมดผู้ที่ท่านปฏิบัติจิตให้ถึงซึ่งพระนิพพานก็เพราะขุดรากขุดใบขุดต้นเผาไฟทิ้งไปเลยตัดตัณหาทั้งสามเสียได้ดอกที่เป็นผลคือความทุกข์ไม่มีและทางปฏิบัติเพื่อถึงความสิ้นทุกข์คือพระนิพพานหรือนิโรธนั้นก็เจริญมีปัญญาเห็นชอบมีความดำริชอบมีการกล่าววาจา ถูกต้องหรือชอบแปลว่าถูกต้องก็ได้นะมีการกล่าววาจาถูกต้องมีการทำการงานทางกายอันถูกต้องมีการเลี้ยงชีวิตอันถูกต้องมีการเพียรพยายามอันถูกต้องมีการตั้งสติอันถูกต้องและมีการทำสมาธิอันถูกต้องชีวิตนี้ก็โอ้สบาย สบายสุข ความทุกข์ไม่มาอยู่ใกล้จิตเราเลยหายไปไกลเลย เพียรละความชั่วเพียรทำความดีเพียรทำบุญกุศลให้เกิดมากๆเพียรทำบุญกุศลไม่หยุดหย่อนเป็นประจำนั่นเพียร4ข้อสติก็คือสติปัฏฐาน4ก็ได้เจริญกายานุปัสสนาเจริญจิตเวทนานุปัสสนาเจริญจิตตานุปัสสนาเจริญธรรมานุปัสสนานี่แหละเป็นทางปกป้องปิดกั้นทุกโทษบาปกรรมความชั่วที่จะเกิดกับจิตใจในชีวิตประจำวันของเราไม่มาเข้าใกล้จิตใจได้เลยท่านทั้งหลายสติสมาธิก็ขยันเจริญกรรมฐานการเจริญกรรมฐานก็โอ้โหทีนี้ก็สอนกันหลายครูหลายอาจารย์เป็นร้อยเป็นพันองค์แล้วมั้งมีวิธีการทำหลายหลายองค์หลายๆวิธีแม้แต่ที่เรารู้ๆกันในประเทศไทยก็สอนกันมากมายไกลกองพุทโธก็มีอรหังก็มีสัมมาอรหังก็มียุบหนอพองหนอก็มียังมีอีกเยอะแยะ ก็ขอบอกว่าสัมมาสมาธิในที่นี้นั้นหรือท่านจะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็ได้นะแบบท่านก็มีสอนให้จิตมันอยู่1 2 3 4นับไปเถอะอย่าให้จิตมันคิดเรื่องอื่นนั่นคือทำสมาธิแต่เมื่อทำไปแล้วเนี่ยท่านจิตมันจะสงบมากขึ้นมากเข้ามากขึ้นมากเข้าถ้าพูดภาษาบุญกุศลก็ใครที่มีจิตสงบตั้งมั่นมากขึ้นมากเข้าเนี่ยนะนานเป็นครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมง6ชั่วโมง10ชั่วโมงอะไรก็จิตที่เป็นสมาธินี้นั้นน่ะถ้าเป็นสมัยก่อนพุทธเจ้ามาตรัสเนี่ยเขาบอกฤาษีชีไพรเนี่ยเขาไม่ได้ไปเรียนครูบาอาจารย์ที่ไหนหรอกเขาเข้าป่าขึ้นภูเขาประเทศอินเดียไปเลยกินรากไม้มั่งผลไม้มั่งยอดไม้มั่งอยู่ไปได้แต่เจริญฌานสมาบัติทำจิตให้นิ่งเฉยเนี่ยมีหัวหน้าพวกฤาษีชีไพรเนี่ยมาสนทนากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามพวกฤาษีชีไพรว่าท่านเจริญฌานสมาบัติของท่านเนี่ยแล้วเมื่อจิตมันดิ่งนิ่งเนี่ยแล้วพอหมดจากจิตดิ่งนิ่งเฉยเป็นคืนวันๆหรือ7คืน7วันเขาเข้าฌานสมาบัติ7คืน7วันไม่ต้องลุกกันแล้วไม่ต้องถ่ายอุจจาระปัสสาวะกันแล้วเออแต่ตามแบบท่านบอกว่าระหว่างที่เข้าฌานสมาบัตินะ
ระบบในร่างกายเนี่ยมันหยุดนิ่งใครไม่เชื่อก็ลองทำดูไม่ต้องลุกไปปัสสาวะอุจจาระอะไรหรอกอยู่ได้เฉยเลยถามว่าหิวไหมหิวอาหารไหมไม่รู้ลองทำดูระบบในร่างกายมันหยุด7วันออกจากสมาบัติออกจากสมาธิออกจากฌานไปวินทบาทได้สนทนากับพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าถามว่าพอถึงขั้นสูงสุดของอารมณ์แล้วไปไหนฤาษีหัวหน้าฤาษีชีพายตอบไม่รู้ไปไหนพระองค์บอกไม่ใช่ของพระองค์คือนิพพานของพระองค์เนี่ยสูงสุดของการปฏิบัตินิพพานนี่หมายถึงว่าหมดแล้วซึ่งความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเที่ยงสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์สิ่งทั้งปวงเป็นตัวตนไม่มีในจิตใจเลยแล้วเขาก็ถามว่าแล้วอนัตตาที่พระองค์ตรัสเนี่ยที่เรียกว่านิพพานแล้วอนัตตาเนี่ยแล้วไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแต่ของพราหมณ์ที่เขาเจริญฌานสมาบัติขั้นสูงสุดเขาเรียกว่าพวกอกนิทพรหมนะพรหมชั้นสูงสุดเขาหมดบุญแล้วต้องกลับมาเกิดเป็นคนเป็นสัตว์ใช้กรรมอีกต่อไปแต่นิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเจริญอริยสัจ4ที่อาตมาได้ตั้งเป็นพุทธภาษิตในเบื้องต้นนั้นแล้วก็มาแก้ให้ฟังเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี้นั้นก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปต่างกับฌานสมาบัติของพวกคณาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นนี่หลักฐานมีอย่างนี้ฉะนั้นเราถือพุทธศาสนามีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นสรณะของจิตใจถ้าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามได้ทำความเข้าใจแล้วเราทุกคนนี้แหละพบชาติที่จะต้องเกิดแก่เจ็บตายกันอีกต่อไปจะสั้นเข้ามาจะใกล้เข้ามาแล้วก็อาจารย์สนองที่ท่านนอนอยู่เนี่ยท่านก็บอกแล้วถ้าใครกำลังเจริญศีลสมาธิปัญญาใครกำลังเจริญอริยมรรคเป็นองค์8อยู่นี้นั้นท่านผู้นั้นชื่อว่าได้เดินเข้าสู่โสดาปัตติมรรคแล้วหมายความว่ายังไงจันทนองนี่ท่านพูดบ่อยๆนะ ก็หมายความว่าโสดาเนี่ยแปลว่าอะไรโสดาปัตติมรรคแปลว่าเดินทางเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานท่านผู้นั้นจิตกำลังเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานยังไม่ได้อริยผลก็คือยังไม่ถึงที่สุดของทางสายโสดาปัตติมรรคกำลังเข้าสู่ทางแล้วท่านรักษาศีลท่านทำสมาธิท่านเจริญปัญญาวิปัสสนาทำไปเถอะทุกวันทุกเดือนทุกปีอย่าหยุดอยู่อย่าถอยหลังพระนิพพานไม่หนีไปไหนแล้วก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนนะพระนิพพานอยู่ที่ไหนถ้าตอบย่อๆก็บอกว่าอยู่ที่จิตของเรานี่เองแหละพอจิตมันตัดความยึดมั่นถือมั่นจะได้ตลอดไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายแต่คนบางคนก็บอกว่าโอ้ไม่ต้องเกิดมันจะดียังไงสู้เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยสนุกดีเอ้านั่นเป็นความคิดของเขาและเป็นความคิดผิดแต่ความคิดที่ถูกต้องนั้นต้องเข้าเดินทางแล้วถ้าเปรียบเป็นถนนหนทางนะเราจะขับรถก็ดีจะเดินด้วยเท้าก็ดีเจอทางตรงทางเรียบทางดีทางสะอาดแล้วเราไปเลี้ยวเข้าทางรกทางลูกลังทางเลนทางตมทางฝากน้ำเลี้ยวไปทำไมเลี้ยวนั่นหมายถึงอะไรเลี้ยวไม่ประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี่เป็นโทษอย่างมากมายมหาศาลสำหรับจิตของท่านผู้นั้นท่านทั้งหลายฉะนั้นวันนี้อาตมาได้นำหลักธรรมอันสำคัญในพระพุทธศาสนาคือทุกขังอริยสัจจังทุกขสมุทโยอริยสัจจังทุกขนิโรโธอริยสัจจังและทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังตั้งใจมาแสดงเพื่อบูชาคุณของอาจารย์สนองท่านเคยรู้จักคุ้นเคยกันพอสมควรนะมาหลายปีหลายสิบปีมาแล้วแต่ไม่ได้ใกล้ชิดให้ญาติโยมทั้งหลายได้เห็นเพื่อนภิกษุก็ไม่ได้รู้แต่ว่ารู้จักกันดีพอสมควรมาหลายสิบปีมาแล้วก็เอาธรรมะนี้แหละ
มาบูชา

0: อาจารย์สนองผู้ที่ล่วงลับไปแล้วถ้าอาจารย์สนองจะอยู่ในคติภพใดๆถึงที่สุดของทุกข์ได้ก็เป็นการดีถ้ายังไม่ถึงที่สุดของความทุกข์ก็ขอให้รับส่วนบุญว่าอาตมาได้นำธรรมะมาบูชาด้วยความตั้งใจแสดงให้เพื่อนภิกษุสามเณรฟังและแสดงให้ญาติโยมทั้งหลายฟังด้วยความเต็มใจและคิดว่าเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์อย่างถูกต้องรัตนตยานุภาเวนะขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยทั้งสามประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงช่วยดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายทั้งเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งญาติโยมทุกท่านทุกคนให้มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมตั้งใจจะทำความดีหนีความชั่วมีปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นต้นแล้วก็เจริญอริยมรรคในองค์8ดังได้แสดงมาโดยย่อๆนั้นเป็นประจำชีวิตประจำใจประจำวันและปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปัชวันตรายทุกสิ่งทุกประการอย่าพึงบังเกิดมีเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธรรมสารธนสารสมบัติจงด้วยกันทุกท่านทุกคนรับประทานเทศนายุติลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากหลวงพ่อเที่ยงประสาทโทวัดเขาวังตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบกรณิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบกรณิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่า

0: เป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
2: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมากๆ
3: เป็นจะเป็นไร่10ขอก็หมายถึงราชการที่10ค่ะแล้วก็เพิ่นกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกคนบ่เคยทิ้งค่ะ
4: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านนะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
5: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากนะคะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปเราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบกรณิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร พื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ์
6: ซึ่งได้เข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจุนเจือครอบครัวและก็มีความรู้ต่างๆที่จะเอาไปทำสวนอยู่บ้าน
7: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่สิบค่ะที่สานต่อให้ประชาชนของพี่น้องพวกเข้ามีงานทำ
8: ดีใจมากนะคะที่ได้มาทำงานที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณสมเด็จเจ้าที่ได้ตั้งฟาร์มขึ้นมาค่ะและขอขอบคุณข้าราชการที่สิบและพระราชินีนะคะที่ได้สืบสานต่อยอดทำให้มีฟาร์มตัวอย่างจากสมเด็จเจ้าทุกคนจะได้มีงานทำและจะได้อยู่กินพอเพียงนะคะขอบคุณค่ะ
9: การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
0: การเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอด

0: ขนสุดยอดการแสดงชั้นสูงที่มีคุณค่าแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งและเพื่อให้การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้กลับคืนสู่ความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งนาฏศิลป์และร่วมแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอด

0: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระราม

0: ในพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
1: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทำไว้ทำโผนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
0: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
2: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับใหเป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
3: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว
4: เกาะยอเรามีผลงานแล้วเป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับตอนนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับ

0: จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกองภาพรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญเรียนทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอกยอนะครับ
1: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้า

0: ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
1: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ขึ้นมาอีกศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยอเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะเห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
0: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมปลายเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเราธร
ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วัน
สัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นละฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดเราครับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีอยู่ในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์
เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่จะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัย

ไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบา

ยืนการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอารยาบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำต้าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเว

ทนาได้ยืนไปทั้งคืนก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาถ้ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแต่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่า
ได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองพอเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดพอเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากก็ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่จะเข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมท่านนั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั่นถือว่าตามพุทธเจ้า
เขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแผ่นเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจ
เนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอน

กินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในที่ว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ว่าจะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่ามึงทำไมไม่เต็มตั้งสิ่งนั้นใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เขาทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็

รองรับเชื่อถือได้เข้าใจในตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องพองยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายแล้วในวงว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบไปรู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการสัมผัสสองของเราค่อย
ทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นจะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องกบเท่านั่งเฝ้ากอ

วาสนามากเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าการที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ในโลกนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากเราจะได้พบท่านก็ยากเมื่อพบท่านแล้วจะได้ฟังธรรมท่านก็ยากได้ฟังธรรมแล้วจะได้บวชปฏิบัติอยู่ใกล้ท่านก็ยากหรือแม้แต่บวชแล้วจะมีศรัทธาก็ยากก็ลำบากท่านว่าอย่างนั้นผู้บวชแล้วเข้าไม่ถึงพระพุทธเจ้าก็มีนะอย่านึกว่าถ้าบวชแล้วจะได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของท่านก็ไม่ได้ชื่อว่าเข้าใกล้พระพุทธเจ้าให้พากันเข้าใจดังนั้นผู้รู้จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของมนุษย์ให้รู้แจ้งแทงตลอดนี้จึงหาได้ยากบุคคลที่มีเจตนามีศรัทธามาสอนพวกเราให้เกิดความรู้ความเห็นในความดีความชั่วในบุญในบาปนี้ก็ยากและจะได้ฟังธรรมของท่านนั้นก็ยากอย่างเราฟังธรรมกันโดยทั่วไปทุกวันนี้ก็ฟังแต่นิทานพื้นบ้านเรื่องการเกษบ้างสินชัยบ้างแตงอ่อนแตงแก่บ้างฟังกันเล่นๆอันนั้นไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นนิยายฟังกันสนุกเฉยๆถ้าฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามันได้บุญนะได้ในปัจจุบันนี้นี่แหละธรรมที่จะสอนสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่ใช่ง่ายถ้าคำสอนใดไม่เป็นไปเพื่อหายพยศลดมานะละความชั่วแล้วก็ไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมของพวกเดียรถีของพวกชาวนิครนมันไม่ได้เห็นความจริงไม่ได้ระบายความทุกข์ออกจากใจไม่หายสงสัยยังไม่ถูกธรรมะ

ผู้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมะฟังธรรมะแล้วจะปฏิบัติธรรมนั้นยากมันยากจะได้เห็นยากจะได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นควรรู้ได้ไตรตรองและเห็นตามความเป็นจริงได้ท่านไม่ได้สอนต่ำสอนสูงอะไรท่านสอนพอดีสอนทันตามบุคคลเหมือนอย่างเด็กตัวเล็กๆมีกำลังน้อยท่านก็ไม่ให้แบกหนักให้แบกพอดีมันก็แบกไปได้ผู้ใหญ่มีกำลังมากท่านก็ให้แบกสมกับกำลังของผู้ใหญ่นี้ก็ได้ประโยชน์เรื่องมันเป็นอย่างนี้อันนี้ฉันใดพวกเราจะมีวัดวาอารามปฏิบัติอย่างนี้ก็หายากไม่มีทุกการนะโยมมีเป็นบางครั้งบางคราวนานๆเราจึงจะได้พบครั้งหนึ่งบางคนบุญไม่มีวาสนาไม่ถึงก็ไม่เห็นอย่างนี้ก็มีอาตมาเห็นโยมคนหนึ่งอยู่บ้านอาตมาที่บ้านก่อบ้านอยู่ริมวัดแกไปไหนมาไหนก็เดินผ่านวัดทุกวันแต่ไม่รู้จักอะไรแกเคยฟังเทศก็ฟังแต่แหลมัสีแลใส่หูจนหูจะหนวกก็ไม่รู้จักธรรมะต่อมาย้ายบ้านไปอยู่อำเภอวานอนวาดโชคดีที่ได้ไปฟังธรรมเห็นบุญเห็นบาปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตากลับมาคราวนี้เลยบวชเป็นพระแกบอกว่ามันชั่วจริงๆครับอาจารย์นี่แหละอยู่ใกล้วัดน่าจะได้บุญได้กุศลแต่ไม่รู้เรื่องสมกับที่ท่านว่ากบเท่านั่งเฝ้ากอบัวอยู่บนหัวกลิ่นบัวบ่ต้องแมงคู่ง่องบินผ่ายแอวมาเอาเกสาดอกบัวไปจ้อยกบอยู่กอบัวแต่ไม่รู้จักบัวดอกบัวจะบานจะตูมจะร่วงจะโรยก็ไม่รู้เรื่องวันดีคืนดีอาจโดนด้ามเสียมเคาะนี้ฉันใดตาแก่คนนั้นก็เหมือนกันอาตมาเคยเทศให้ฟังว่ากบเท่านั่งเฝ้ากอบัวนี่บรรพบุรุษของเราท่านว่าไว้ถูกอยู่ใกล้วัดใกล้วาน่าจะรู้จักธรรมะแต่ไม่รู้เรื่องเลยหนีจากบ้านไปอยู่ที่อำเภอวานอนจึงได้ไปฟังเทศพระกรรมฐานที่โน่นนี่ท่านว่าธรรมโมจตุรโภโลเกการที่จะได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเป็นการยากการทำบุญจะถูกบุญนี้ก็ยากนี้ก็ลำบากบุญกุศลจะเกิดขึ้นกับจิตใจก็ยากลำบากเพราะอะไรเพราะกระจกเรามันไม่สว่างยังไม่มีปัญญาพวกเราจงเข้าใจพระพุทธเจ้าของเราทรงเคยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เป็นสัตว์สาวาสิ่งขนาดนกกระจาบจนโตถึงช้างหรือในระหว่างที่เป็นมนุษย์ท่านก็เป็นหมดทุกอย่างเป็นคนร่ำคนรวยเป็นคนยากคนจนท่านก็ผ่านมาได้เราก็เหมือนกันจะอยู่ป่าอยู่เขาไม่รู้จักศีลรู้จักธรรมก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจเพราะบุญของเรามีอยู่เท่านั้นแต่เราสามารถทำดีได้ถ้าจะทำมือเราก็มีร่างกายเราก็มีตาหูเราก็มีได้เห็นได้ยินได้ฟังมีผู้แนะนำพร่ำสอนอยู่นี่เรียกว่าสะสมทุนของเราคือเราจะลงมือทำมาค้าขายวันไหนก็ได้เพราะสมบัติเรามีแล้วมีสมบัติแล้วมีเครื่องรับแล้วเมื่อได้ของไม่ดีเราทำให้มันดีได้มันผิดทำให้ถูกก็ได้มันแก้ได้พระพุทธเจ้าหรือสาวกทั้งหลายก็ดีท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์มาก่อนท่านเคยเป็นชาวไร่ชาวนาขี้เหล้าเมายาเป็นคนลักเล็กขโมยน้อยมาเหมือนกันคือยังไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษคนไม่รู้จักก็ทำอะไรได้ทุกอย่างแต่เมื่อรู้แล้ว

็เลิกท่านก็ละถอนออกมาได้ฟังธรรมแล้วเข้าใจรู้นั่นรู้นี่ตรัสรู้ธรรมะได้เรื่องตรัสรู้ธรรมะเราได้ยินว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะก็นึกว่าเป็นเรื่องของท่านทุกอย่างไม่ใช่นะเป็นเรื่องของเราทุกคนก็ได้อันไหนรู้แล้วละนั่นแหละเป็นเครื่องหมายของเราเหมือนเราเคี้ยวกินอะไรบางอย่างรู้สึกคันรู้แล้วก็ขายทิ้งความรู้ชนิดนี้แหละปุถุชนเราควรรู้เหมือนหัวกลอยเมื่อรู้ว่ามันคันกินไม่ได้เรายังจะกินอยู่หรือก็มีแต่จะทิ้งเท่านั้นมันรู้อย่างนี้แหละทีนี้รู้ซึ้งเข้าไปกว่านั้นอีกรู้ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีมันผิดไม่เป็นประโยชน์เดือดร้อนทั้งแก่ตนและผู้อื่นพิจารณาแล้วรู้ได้นี่เรียกว่าความรู้อันหนึ่งถ้ามันรู้ตามความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรสามารถคลี่คลายจิตใจของเราได้อย่างเราจะทำดีใครว่าไม่ดีอย่างไรเราก็ไม่ทิ้งเราทำถูกอยู่ใครว่าผิดเราก็ไม่ทิ้งเราไม่บ้าเขาว่าบ้าเราก็ไม่ทิ้งไปเป็นบ้าอย่างเขาว่าแต่คนเราชอบทิ้งเจ้าของเราไม่บ้าเขาว่าบ้าก็โกรธเลยเป็นบ้าอย่างเขาว่าเราทำดีเขาว่าไม่ดีไปโกรธเขาเลยไปเอาของไม่ดีกับเขามันทิ้งเจ้าของอย่างนี้แหละไม่รู้ตามความเป็นจริงของเจ้าของภาษาธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั้นก็สอนให้แก่พวกเราทั้งหลายนี่แหละพวกเราที่เป็นปุถุชนให้เป็นอริยชนเหมือนเราจะสร้างบ้านเรือนเราก็ต้องหาสิ่งที่ยังไม่สำเร็จจะเป็นเสาเป็นขื่อเป็นแปรมันไม่ได้สำเร็จมาเลยทีเดียวหรอกเราต้องไปแปลงสภาพมันขึ้นมาเสาเรือนก็ดีเดิมเกิดจากไม้ที่มันยาวมันคดอยู่ซึ่งรวมอยู่กับต้นไม้นั่นแหละเราต้องไปเลื่อยไปแปรรูปออกมาคนฉลาดก็สามารถนำออกมาสร้างบ้านเรือนได้เราก็เหมือนกันยังเป็นปุถุชนอยู่มีลูกมีเมียมีอะไรต่างๆเป็นธรรมดาของโลกแต่ถ้าเรารู้จักการภาวนารู้จักธรรมะแล้วก็สามารถระบายสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ผิดออกได้ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่น้อยก็มากเหมือนกับเราแบกของหนักเมื่อเอาไปทิ้งไปทีละน้อยทีละน้อยทิ้งบ่อยๆมันก็เบาได้เมื่อทิ้งไปทิ้งไปผลที่สุดก็วางหมดเหมือนกับเราแบกไม้ฟืนนั่นแหละเมื่อถึงกระท่อมก็ทิ้งโครมเลยมันก็เบาเห็นไหมล่ะนี่ความเบาเป็นอย่างนี้ความชั่วทั้งหลายที่เรานำมาให้หนักใจเราค่อยๆฝึกหัดปฏิบัติไปปฏิบัติไปใจมันก็ค่อยสว่างสวยของยากก็เลยกลายเป็นของง่ายของมืดมันก็สว่างของสกปรกมันก็สะอาดรู้จักหลักประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นรู้เรื่องอย่างนั้นคือธรรมะถ้าไม่รู้เรื่องท่านบอกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เราก็ไม่รู้อะไรคนเราถ้าไม่ได้อบรมธรรมะก็เหมือนกับนักมวยที่ไม่ได้ซ้อมหรือเหมือนหมอลำที่ไม่ได้เรียนถึงเวลาก็ขึ้นเวทีเลยจะเป็นอย่างไรจะน่าฟังไหมจะน่าฟังได้อย่างไรเพราะไม่ได้ท่องกลอนลำเลยมวยไม่ได้ซ้อมก็เช่นกันพอขึ้นเวทีคู่ชกเขาก็จะเลือกชกเอาตามใจชอบนั่นแหละฉันใดเราอยู่กับลูกหลานกับสิ่งของสกลร่างกายล้วนแต่เป็นของไม่จีรังยั่งยืนเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงวันนี้เสียไปพรุ่งนี้ได้มาวันนี้ดีใจพรุ่งนี้เสียใจมันเป็นอย่างนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่แน่นอน
ทั้งภายนอกภายในสกลร่างกายไม่แน่นอนทั้งนั้นวันนี้ดีพรุ่งนี้อาจเจ็บโน่นปวดนี่ก็ได้มันเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าคนไม่เข้าใจก็น้อยอกน้อยใจในสิ่งเหล่านี้ว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้อัจฉตาธรรมมาธรรมภายในของภายในคือสกลร่างกายของเรานี้บางทีเจ็บโน่นปวดนี่เจ็บขาปวดท้องมันไม่แน่นอนพหิทธาธรรมมาธรรมภายนอกคือของผู้อื่นหรือสิ่งของต่างๆเช่นต้นไม้ภูเขาเป็นต้นพวกเรามีทั้งโยมผู้หญิงโยมผู้ชายก็เหมือนกันถ้าพูดไม่ถูกใจก็โกรธถ้าพูดถูกใจก็หัวเราะเอามะขามเปรี้ยวมาให้ทานก็หลับตายี้เหมือนกันทุกคนนั่นแหละถ้าหวานก็หวานเหมือนกันมันเหมือนกันโดยสันฐานลักษณะจิตใจนี้ก็เหมือนกันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละที่เราอาศัยอยู่เคยรู้เรื่องแต่คนเราไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้ของเราอันนั้นของเขาอันนี้ของฉันอันนั้นของคุณเกิดเรื่องเกิดราวจนยิงกันฆ่ากันความจริงมันไม่มีอะไรสักอย่างเมื่อยังอยู่ก็ทำมาหากินไปผลที่สุดแล้วก็ไม่ได้เอาอะไรไปหรอกตอนมาก็ไม่ได้เอาอะไรมาเวลาไปก็ไม่ได้เอาอะไรไปทำมาไว้ตรงนี้ก็ทิ้งตรงนี้ถ้าคนรู้จักธรรมะแล้วก็ผ่อนผันได้อภัยกันได้บางสิ่งบางอย่างผู้ไม่รู้อะไรก็เอาแล้วไม่ยอมกันอาตมาเคยเห็นหมาตัวหนึ่งเอาข้าวให้มันกินมันกินแล้วกินไม่หมดมันก็นอนเฝ้าอยู่ตรงนั้นอิ่มจนกินไม่ได้แล้วก็ยังนอนเฝ้าอยู่ตรงนั้นแหละนอนซึมประเดี๋ยวก็ชำเลืองตาดูอาหารที่เหลือถ้าหมาตัวอื่นจะมากินไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่ก็ขู่เออไก่จะมากินก็ห้องห้องห้องท้องจะแตกอยู่แล้วจะให้เขากินก็ไม่ได้หวงไว้มาดูคนก็เหมือนกันถ้าไม่รู้จักธรรมะธรรมโมก็ไม่รู้จักผู้น้อยผู้ใหญ่ถูกกิเลสคือโลภะโทสะโมหะเข้าครอบงำจิตใจแม้จะมีสมบัติมากมายก็หวงไว้ไม่รู้จักเฉลี่ยเจือจางแม้แต่จะให้ทานแก่เด็กยากจนหรือคนชราที่ไม่มีจะกินก็ยากอาตมามาคิดดูว่ามันเหมือนสัตว์จริงเนาะคนพวกนี้ไม่มีคุณสมบัติของมนุษย์เลยพระพุทธองค์ตรัสว่ามนุษย์ดิรัจฉาโนมนุษย์เหมือนสัตว์ดิรัจฉานเป็นอย่างนั้นเพราะขาดความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าให้พากันมีศีลความมีศีลดีอย่างไรบางคนว่ามีศีลแล้วจะไปสวรรค์ไปนิพพานเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานก็คือเรื่องความสุขหรือความดีทั้งหลายถ้ามีศีลธรรมแล้วอยู่กันสบายไม่ก่อกวนไม่สร้างความเดือดร้อนใส่หมู่ใส่คณะใส่บ้านใส่เมืองใส่พี่ป้าน้าอาใส่เจ้าใส่นายบ่าวไพร่ราษฎรไม่มีถ้าเรามีศีลธรรมก็อยู่เย็นเป็นสุขสมกับที่พระท่านว่าสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติยันติตัสมาสีหลังวิโสทะเยเวลาให้ศีลสุดท้ายท่านสรุปอย่างนี้พวกเราว่าม้วนศีลคือสรุปหรือบอกอานิสงส์ทำไมจึงว่าม้วนศีลก็เหมือนเราสารตะกร้านั่นแหละสารแล้วเราก็ม้วนขมวดปากมันแล้วทำหูใส่ทำสายใส่สีเลนะสุขติยันติจะมีความสุขเพราะศีลมีความสุขเพราะทำถูกนายจ้างกับลูกจ้างมีความซื่อสัตย์ต่อกันหรือบ่าวไพร่ราษฎรพี่น้องก็ซื่อสัตย์ต่อกัน
มันก็สบายเท่านั้นสีเลนะโภคสัมปทาสมบัติทั้งหลายก็มีขึ้นมาถึงมีน้อยก็สบายมีหลายก็ไม่ลำบากไม่แก่งแย่งกันนี่คือความสบายถ้าพูดถึงศีลเอากระเป๋าวางไว้ริมทางก็ไม่หายของอยู่บ้านก็ไม่หายสบายถ้าคนไม่มีศีลล่ะอยู่ในกระเป๋ากางเกงมันยังแย่งเอาเลยคนแก่ขึ้นรถไฟเอาสตางค์ใส่กระเป๋าเสร็จพวกนั้นคนแก่ตกรถเลยนี่ถ้าไม่มีศีลมันเดือดร้อนอย่างนี้มันเป็นทุกขติยันติไม่ใช่สุขติยันติทุกข์เพราะเบียดเบียนกันกูเอาของมึงมึงเอาของกูท่านว่าสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาเพราะฉะนั้นผู้มีน้อยก็สบายตามน้อยผู้มีมากก็สบายตามมากเหมือนสัตว์หรือแมลงบางจำพวกมีสองขาเท่ามนุษย์นี่ก็สบายมีสี่ขาก็สบายมีหลายขาเหมือนกิ้งกือมันก็สบายโดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีศีลใครมีมากก็สบายใครมีน้อยก็สบายจะไปหาที่ไหนกันล่ะไม่ใช่ชาติหน้าไม่ใช่ชาติไหนชาติปัจจุบันนี้แหละถ้าพากันสร้างบุญสร้างกุศลคือสร้างจิตใจของตนคนทุกวันนี้สร้างบุญไม่รู้จักว่าบุญอยู่ตรงไหนไม่รู้เรื่องพากันไปทำบุญก็ไปรื่นเริงสนุกสนานกินเหล้าเมายาก็เสร็จกันแค่นั้นสนุกเท่านั้นบุญกุศลคือความดีไม่ก่อกวนไม่สร้างความเดือดร้อนวุ่นวายดังนั้นจึงว่าเราไม่เคยได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเลยเวลาของหายลูกตายเมียตายจึงพากันร้องไห้ตาเปียกตาแฉะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะไม่ได้ฝึกไว้ไม่ได้ซ้อมไว้ไม่รู้ว่าของมันเกิดได้ตายได้มันหายเป็นมันเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆนะดูสิบ้านไหนเมืองไหนมันก็เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านให้มาภาวนาภาวนาคืออะไรคือมาทำจิตใจให้สงบซะก่อนปกติใจมันมีอะไรหุ้มห่ออยู่เป็นใจที่ยังเชื่อไม่ได้ถ้ามาทำให้สงบแล้วมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาใจมันก็สบายสงบมันจะแสดงอะไรออกมาเห็นรูปเห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณมันจะค่อยพิจารณาไปเกิดความรู้ว่าอันนี้มันพาดีพาไม่ดีพาผิดพาถูกท่านให้พิจารณาอันนี้ก่อนเรียกว่าสมถะภาวนาเมื่อใจเราสบายมันสว่างมันขาวมันสงบความนึกคิดที่จิตใจก็สบายขึ้นมันต่างจากความนึกคิดของคนที่ไม่สบายใจมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจคือคนนึกคิดไม่ดีใจไม่สบายคิดไปทั่วคิดจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนคิดไปสารพัดคิดแต่เรื่องไม่สบายนั่นแหละถ้าใจสบายล่ะคิดไปไหนก็มีแต่เรื่องสบายเรื่องสงบเรื่องระงับมีแต่เรื่องเป็นประโยชน์ทั้งนั้นถ้าจิตใจมันเป็นแล้วก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นท่านจึงให้พิจารณาเรียกว่าภาวนาอย่างพวกเราทั้งหลายที่พากันทำวันนี้บางคนอาจไม่เคยทำเลยเคยแต่ไปเรียนเอาคาถากับคนนั้นคนนี้ได้คาถาแล้วก็ไปภาวนาให้พ่อให้แม่ให้คนโน้นคนนี้สัตว์โน้นสัตว์นี้ให้ตนเองไม่มีตนไม่มีความดีแต่จะให้ความดีแก่คนอื่นจะเอาความดีที่ไหนไปให้เขาอย่างเราจะภาวนาให้พ่อแม่หรือใครก็ตามทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้ว

เราต้องภาวนาให้ตัวเองก่อนเพื่อชำระความชั่วออกจากจิตใจให้ความดีปรากฏขึ้นในตัวเราต่อจากนั้นจึงแผ่ความดีที่ตนมีตนได้ให้แก่คนอื่นอย่างนี้จึงจะสำเร็จประโยชน์ได้ไม่ใช่ว่าให้ทั้งที่ตนเองไม่มีนี่คือความเข้าใจผิดภาวนาแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรการภาวนาคือทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นที่ไม่รู้ทำให้มันรู้ที่ไม่ดีทำให้มันดีใจเป็นบาปเป็นกรรมทำให้เป็นบุญเป็นกุศลการสร้างบุญไม่ใช่ทำโดยการให้ทานอย่างเดียวการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาการฟังธรรมเหล่านี้เป็นบุญทั้งหมดเป็นเหตุที่จะให้บุญเกิดบางคนจะทำบุญแต่ละทีก็คอยแต่จะให้มีเงินมากๆซะก่อนเลยไม่ได้ทำสักทีเห็นคนอื่นทำก็อ่อนซอนกับท่านคิดว่าเพิ่มบุญหลายเนาะคนไม่รู้จักบุญไม่ใช่อย่างนั้นการละความชั่วละความผิดมันก็เป็นบุญแล้วการรักษาศีลการเจริญภาวนาการฟังพระธรรมเทศนาทำให้เกิดความเฉลียวฉลาดขึ้นมาเหล่านี้ก็ทำให้เกิดบุญขึ้นได้แล้วคนเราสมัยนี้เข้าใจว่าการทำบุญคือการให้ทานเท่านั้นเพราะส่วนมากได้ยินพระท่านเทศเรื่องทานบารมีทานอุปบารมีทานปรมัตถบารมีแต่ไม่ได้อธิบายให้เกิดความเข้าใจคนส่วนมากจึงมักเข้าใจกันว่าการทำบุญคือการนำเอาสิ่งของไปถวายพระมากๆคนยากคนจนก็เลยทำไม่ได้เพราะไม่เข้าใจภาษาบาลีดังที่กล่าวความจริงเรื่องการให้ทานท่านแบ่งไว้3ระดับคือการเสียสละสิ่งของภายนอกจัดเป็นทานบารมีการสละอวัยวะจัดเป็นทานอุปบารมีการสละชีวิตจัดเป็นทานปรมัตถบารมีหรืออีกอย่างหนึ่งว่ายอมเสียทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะยอมเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตยอมเสียชีวิตเพื่อรักษาธรรมเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจก็ไม่มีปัญหาไม่ว่าคนรวยคนจนก็สามารถทำบุญให้ทานได้โดยเฉพาะทานที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองทรัพย์สินเงินทองคืออภัยทานซึ่งทุกคนสามารถทำได้และทานชนิดนี้พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญด้วยดังนั้นการสร้างคุณงามความดีมีอยู่หลายอย่างให้พากันเข้าใจบางคนคิดว่าการทำบุญให้ทานได้ผลอานิสงส์มากก็ทุ่มเทใส่จนหมดเนื้อหมดตัวไม่รู้เรื่องส่วนคนรู้เรื่องมีขนาดไหนก็ใช้ไปขนาดนั้นมันอยู่ที่การกระทำถ้าทำถูกมันเป็นบุญเป็นกุศลทุกอย่างนั่นแหละตัวอย่างเช่นการช่วยเขาขุดบ่อน้ำริมถนนเราผ่านไปก็ได้เห็นเขาทำอะไรก็ช่วยทำถามว่าได้บุญไหมตอบว่าได้ได้อย่างไรการช่วยเขาขุดบ่อน้ำต่อไปภายหน้าเราก็ไม่ต้องซื้อน้ำใครผ่านมาก็ไม่ต้องซื้อกินเพราะเป็นน้ำสาธารณะให้ความสุขแก่มนุษย์ทั่วๆไปอย่างนี้เป็นต้นอย่างเราอยู่ศาลาก็ช่วยเขาปัดกวาดช่วยเขาถอนหญ้าเขาทำอะไรเราก็ช่วยไปอาศัยบ้านเขาอยู่ก็เหมือนกันจะเป็น2วัน3วันก็ต้องช่วยเขาทำในสิ่งที่เราทำได้นี่เรียกว่าบุญบุญมันอยู่ที่ใจของเราบ้านไหนมีบุญเรารู้ได้คนในบ้านรู้จักเคารพพ่อแม่เคารพผู้เฒ่าผู้แก่ทำอะไรก็มีความสุขมีความหมายคนไม่รู้จักบุญก็วุ่นวายอยู่นั่นจะทำบุญแต่ละครั้งก็ต้องฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวไม่รู้จักเสียเลยจริงๆบุญไม่ลำบากอย่างนั้นนะง่ายๆทำไปแล้วสบายคิดขึ้นมาตอนไหนก็สบายใจจะอยู่บ้านไหนเมืองไหนก็สบายไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันถ้าเข้าถึงธรรมะแล้วเป็นอย่างนั้นโยมผู้ชายก็รู้

เรื่องโยมผู้หญิงโยมผู้หญิงก็รู้เรื่องโยมผู้ชายคนหนึ่งโมโหอีกคนหนึ่งก็เฉยซะปล่อยซะมันก็สบายถ้าไม่รู้จักศีลรู้จักธรรมก็ทะเลาะกันทั้งเช้าทั้งเย็นกูหนึ่งมึงสองไม่รู้จักหยุดผลที่สุดก็พังมันก็เดือดร้อนถ้ารู้จักศีลรู้จักธรรมไม่ต้องเถียงกันหรอกพูดกันคำสองคำก็รู้เรื่องหยุดมีความเคารพกันอย่างนั้นผู้ไม่มีศีลมีธรรมก็ดันกันอยู่นั่นแหละกูสองมึงสามกูสี่มึงห้าเอาตลอดคืนเลยอย่างนี้เรียกว่าหาความไม่ดีมาใส่ตัวเองคือยังไม่เข้าใจธรรมะถ้ารู้จักธรรมะแล้ว

ตัวเองคือยังไม่เข้าใจธรรมะถ้ารู้จักธรรมะแล้วโยมผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันสบายซื่อสัตย์ต่อกันจะพูดอะไรก็พูดแต่คำจริงคำสัตย์ไม่นอกใจกันอันไหนผิดไปแล้วก็ให้มันแล้วกันไปอย่าเก็บเอามาพูดมันก็จบอันนี้ไม่อย่างนั้นของเก่าตั้งแต่สมัยไหนก็ขุดค้นมาว่ากันจนเกิดทะเลาะกันวุ่นวายอยู่ในวัดวาอารามพระเจ้าพระสงฆ์มีความสามัคคีกันองค์หนึ่งพูดแล้วก็จบไม่มีปัญหาอยู่ในบ้านในเรือนก็เหมือนกันพ่อแม่พูดแล้วก็แล้วกันนี่เรียกว่าอำนาจของศีลของธรรมถ้ามีศีลมีธรรมมันง่ายอย่างนี้สีเลนะสุขติยันติเราจะมีปัญญาพ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะศีลนี่แหละให้เราพิจารณาอย่างนี้เมื่อก่อนมีโยมคนหนึ่งเป็นชาวสวยมาหาอาตมาถามว่าครูบาอาจารย์ให้ข้าน้อยรักษาศีลจะให้กินอะไรอาตมาตอบว่าก็กินศีลนั่นแหละกินอย่างไรแกสงสัยเลยบอกว่ารักษาไปเถอะเดี๋ยวก็ได้กินหรอกแกคิดไม่ออกแย่จริงๆวันหนึ่งแกมารักษาอุโบสถแกบอกว่าไม่รู้คิดอย่างไรเนาะจึงไม่ให้กินข้าวเย็นลองกินดูก็ไม่เห็นเป็นอะไรเห็นแต่มันอร่อยเท่านั้นแกว่าแล้วทำไมจึงไม่ให้กินแกคิดไปเลยลองกินดูว่ามันจะผิดเหมือนผีเข้าเจ้าศูนย์หรือเปล่ากินดูแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรดีเสียอีกแกว่าชั่วขนาดนั้นก็มีนะคนเราแกมารักษาศีลอาตมาก็เลยบอกว่าเอาให้รักษากันจริงๆลองดูทุกวันนี้รู้จักแล้วอาตมากลับไปเยี่ยมที่ภูดินแดงสาขาที่3แกมากราบทุกปีมาสารภาพกับอาตมาว่าโอ้ยครูบาอาจารย์แต่ก่อนผมไม่รู้เรื่องจริงๆครูบาอาจารย์ว่าให้กินศีลผมไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้คิดได้แล้วก็กินศีลอย่างครูบาอาจารย์ว่าทุกวันนี้เลยสบาย

คนเราให้รักษาศีลรักษาธรรมก็กลัวแต่ทุกข์ยากลำบากมันไม่ใช่อย่างนั้นศีลธรรมให้ความเบาความสบายแก่เราไม่มีโทษไม่มีภัยคิดไปข้างหน้าคิดไปข้างหลังก็สบายถ้ามีศีลธรรมคิดไปข้างหลังความผิดเราก็รู้จักเมื่อเรารู้จักเราก็ละพวกนั้นต่อไปก็บำเพ็ญคุณงามความดีมองไปข้างหน้าก็สบายมองไปข้างหลังก็สบายดังนั้นความทุกข์ทั้งหลายมันอยู่ที่ความเห็นผิดถ้าเห็นผิดมีทุกข์ทันทีถ้าเห็นถูกแล้วก็สบายพระศาสดาท่านจึงให้สร้างความเห็นการฟังเทศฟังธรรมก็เพื่อสร้างความเห็นของเราคือเรายังเห็นไม่ถูกต้องความจริงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันพอดีมันสม่ำเสมออยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนต้นไม้ในป่านั่นแหละต้นยาวก็มีต้นสั้นก็มีตรงก็มีคดก็มีต้นที่มีโพรงก็มีมีทุกอย่างมันพอดีของมันคนต้องการต้นคดก็ไปเอาต้องการต้นตรงก็ไปเอาอยากได้ต้นสั้นต้นยาวก็ไปเอามันเลยพอดีของมันในโลกนี้ก็เหมือนกันมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราไม่รู้จักเอามาใช้ถ้าเอามีดมาใช้ก็เอาสันมันมาใช้มีดเล่มเดียวกันนั่นแหละใช้ไม่เป็นก็ไม่เกิดประโยชน์ธรรมทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าเราพิจารณาไม่ถูกเรื่องก็ไม่ได้บุญไม่ได้ประโยชน์เหมือนคนฟังธรรมไม่เข้าใจไม่ได้ธรรมะ

ม่เกิดเมื่อปัญญาไม่เกิดความเห็นถูกมันก็ไม่มีถ้าความเห็นไม่ถูกต้องการปฏิบัติก็ไม่เป็นผลผลสุดท้ายฟังเทศฟังธรรมก็เลยเบื่อเพราะฟังแล้วไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็มีอันนี้เพราะความไม่เข้าใจในธรรมะถ้าเข้าใจในธรรมะแล้วไม่มีปัญหาสบายนั่นแหละท่านจึงบอกว่าธรรมโมจตุลโภโลเกการที่จะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี้ก็ยากคนพูดคนเทศน์มีเยอะที่ไหนๆก็มีไม่รู้ว่าพูดขนาดไหนคนปฏิบัติก็เยอะไม่รู้ปฏิบัติขนาดไหนไม่รู้ถูกรู้ผิดมันยากปัพพชิโตจตุลโภฟังธรรมแล้วจะได้บวชในพระศาสนานี่ก็ยากเหมือนกับญาติโยมจะบวชลูกบวชหลานแต่ละทีมันหาโอกาสยากครั้นบวชแล้วจะมีศรัทธาประพฤติปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็ยากดังนั้นทุกวันนี้มันจึงน้อยลงไปน้อยลงไปพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้เป็นคนมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาไม่รู้เรื่องจริงๆเหมือนกับสมัยก่อนมีประเพณีการทำต้นดอกพึ่งการทำบุญต้นดอกพึ่งเป็นความเชื่อว่าถ้าบิดามารดาหรือญาติสายโลหิตสิ้นชีวิตไปแล้วเกรงว่าจะไม่มีที่อยู่แล้วจะได้รับความลำบากหากลูกหลานสร้างปราสาทดอกพึ่งอุทิศไปให้แล้วก็จะได้มีวิมานหรือปราสาทอยู่อย่างสบายไม่น้อยหน้าใครในเทวโลกก็ทำกันไปตามประเพณีบางทีทำหมดขี้ผึ้งเท่ากำปั้นนี้แต่เอาควายมาฆ่าเล่าหมดไม่รู้กี่หลังทำกันอย่างนี้จะได้บุญเมื่อไหร่ถ้าสมมุติว่าเราตายลูกหลานทำต้นดอกพึ่งไปให้เราจะต้องการไหมนึกอย่างนี้ก็น่าจะเข้าใจนะพวกเราต้นดอกพึ่งมันจะพาไปสวรรค์ไปนิพพานได้เมื่อไหร่มันเรื่องเกจิอาจารย์เขียนกันขึ้นมาว่าทำอย่างนี้ได้บุญหลายใครทำแล้วจะได้ไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี่เราลองมาพิจารณาดูสิว่ามันมีเหตุมีผลแค่ไหนนี่แหละคือการทำตามประเพณีใครๆก็ทำกันมาอย่างนั้นแล้วก็มักอ้างว่าทำกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายอาตมาว่าจะทำมาตั้งแต่สมัยไหนก็ตามทีเถอะถ้ามันไม่ถูกก็ต้องทิ้งมันทั้งหมดนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านให้มีปัญญาคือให้รู้ตามความเป็นจริงความจริงไม่ใช่อยู่ที่การกระทำสืบๆกันมาความจริงอยู่ที่ความจริงเหมือนจิตใจมันโลภมันโกรธมันหลงมันไม่มีตัวรู้มันก็ทำไปตามจิตที่มันหลงนั่นแหละก็เลยกลายเป็นประเพณีถือกันมาอย่างนั้นอันนั้นมันประเพณีของคนไม่ใช่อริยะประเพณีไม่ใช่ประเพณีของพระพุทธเจ้าทำไปก็ไม่เกิดประโยชน์นี่แหละท่านว่าฟังธรรมแต่ไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าฟังธรรมจากเกจิอาจารย์เลยทำกันไปอย่างนั้นอย่างถึงเดือน5เดือน6ก็เหมือนกันก็ทำพิธีสะเดาะเคราะห์โดยทำกระทงหน้าวัวขุดเล็บมือเล็บเท้าใส่ไปส่วนมากจะทำกันตามที่มีความเชื่อว่าจะมีผีหรือวิญญาณสิงสถิตอยู่เช่นตามทางแยกหรือต้นไม้ใหญ่ถ้าเป็นสมัยนี้ก็ตรงที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆวิธีทำคือนำเอาต้นกล้วยมาทำเป็นกระทงสามเหลี่ยมบ้างสี่เหลี่ยมบ้างตามความนิยมแล้วปักธงเล็กๆไว้โดยรอบภายในมีเครื่องสังเวยเช่นข้าวดำข้าวแดงต่อจากนั้นก็เชิญหมอผีหรือคนทรงมาทำพิธีสวดเส้นผีหรือวิญญาณมันไม่ถูกหรอกเหล่านี้มีแต่เรื่องนอกรีบนอกร้อยคนอื่นทำก็ทำกันเลยไม่รู้เรื่องนี่แหละเพราะไม่ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าไปฟังแต่อย่างอื่นล้วนแต่ทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นไม่มีความหมายอะไรสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเนื่องมาจากการฟังท่านจึงให้ฟัง
เหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสิ่งต่างๆมีเหตุมีปัจจัยถ้าเหตุดีผลก็ดีถ้าเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีเหตุถูกผลก็ถูกเหตุไม่ถูกผลก็ไม่ถูกให้ดูเหตุของมันผู้มีปัญญาก็ตรัสรู้ธรรมะเราต้องพิจารณาว่าสมเหตุสมผลหรือไม่เหมือนที่กล่าวมานั่นแหละการทำต้นดอกพึ่งนั้นจะกันนรกอเวจีได้ไหมอาตมาว่าถ้าไม่หยุดทำความชั่วแล้วมันหยุดความผิดไม่ได้ให้เราพิจารณาอย่างนี้ถ้าเรามีหลักพิจารณาอย่างนี้จะสบายบุญก็จะค่อยเกิดขึ้นจะค่อยรู้ค่อยเห็นเรื่อยๆไปทุกวันนี้บริษัทบริวารของเราทั้งหลายคือภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีอุบาสกอุบาสิกาพระเณรอุบาสกอุบาสิกาบริษัท4ยังมีอยู่แต่ก็น้อยไปหมดไปเราสังเกตได้ง่ายๆว่าทุกวันนี้นักบวชนักพรตที่เป็นเนื้อนาบุญของพวกเราที่เป็นสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อผลทุกข์หาดูสิมีไหมทุกวันนี้เราอ่านธรรมะกันทั้งนั้นแต่เป็นธรรมที่แต่งขึ้นภายหลังเราฟังไม่เข้าใจหรือเข้าใจไปเป็นอย่างอื่นอย่างบางตำรากล่าวว่าพระยาธรรมจะมาตรัสและนำตะแกรงทองคำมาร่อนเราก็เข้าใจว่าเป็นตะแกรงทองคำจริงๆซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องแม้แต่เรื่องพระยาธรรมก็เช่นกันพากันเข้าใจว่าจะต้องคอยจนกว่าพระศรีอริยเมตไตรมาตรัสอันนี้มันไกลไปไม่ใช่พระยาธรรมองค์นั้นในที่นี้ท่านหมายถึงจะมีครูบาอาจารย์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบมาประกาศธรรมะมาช่วยบอกว่าอันนั้นผิดอันนั้นถูกเรียกว่าร่อนคนไหนปัญญาน้อยนึกไม่ถึงไม่เชื่อก็หลุดไปหลุดไปพระยาธรรมก็คือเรื่องธรรมะนั่นเองคือธรรมะอันแท้จริงจะค่อยพ้นขึ้นมาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเจริญขึ้นมันก็เสื่อมเหมือนมะม่วงขนุนเมื่อสุกเต็มที่มันก็หล่นพอมาเล็ดถูกดินเป็นต้นงอกขึ้นมาใหม่อีกชั้นใดธรรมะถ้าเสื่อมเต็มที่แล้วก็จะเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาสาวกของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่พระศาสนาของพระองค์ยังไม่จบสิ้นเป็นเหตุให้ก่อธรรมที่แท้จริงขึ้นมาประกาศได้เรียกว่านำตะแกรงทองคำมาร่อนคือนำธรรมะมาอธิบายแนะนำพร่ำสอนประชาชนพุทธบริษัทให้เกิดความเข้าใจผู้ที่มืดหนาปัญญาหยาบก็ไม่ค้างเพราะไม่เชื่อไม่มีศรัทธาไม่ได้พิจารณาถ้าผู้มีบุญวาสนาพิจารณาดูมันจริงนี่คือผู้ที่ค้างตะแกรงทองคำไม่ใช่ตะแกรงที่ทำจากไม้ไผ่ตามธรรมชาติบ้านเราไม่ใช่อย่างนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมาชักจูงพวกเราทั้งหลายหมายความว่าธรรมะจะเจริญขึ้นเจริญขึ้นที่จมก็จมไปที่ฟูก็ฟูขึ้นเดี๋ยวนี้เราจะหาที่พึ่งไม่ได้แล้วอย่างนักบวชนักพรตลูกหลานของเรามาบวชกันทุกวันนี้ส่วนมากก็บวช7 วัน 15 วันเท่านั้นแหละแล้วก็สึกไปสึกไปเลยไม่มีใครอยู่วัดวัดเลยไม่เป็นวัดเพราะไม่มีใครอบรมสั่งสอนกันไม่มีที่เกาะที่ยึดที่มั่นหมายเพราะขาดกรรมฐานขาดการภาวนาขาดการอบรมบ่มนิสัยมันขาดอย่างนี้เลยมีแต่เรื่องเดือดร้อนกระวนกระวายการบวชส่วนมากก็บวชกันตามประเพณีชั่วคราวทุกวันนี้วัดก็เลยเป็นเหมือนคุกเหมือนตารางเข้าไปเข้าไปก็ร้อนทันทีอยู่ไม่ได้ที่ที่มันเย็นเลยกลับเป็นที่ร้อนทุกวันนี้ที่ถูกก็เลยกลายเป็นผิดเพราะคนไม่ได้อบรมธรรมะ
ดังนั้นพวกเราทั้งหลายจึงขอให้เอาไปพินิจพิจารณาให้มันดีๆทุกวันนี้นับวันจะยากเพราะโลกกับธรรมะมันแข่งกันฝ่ายโลกเขามีอะไรบ้างของกินมีหลายสิ่งหลายอย่างของที่จะฟังก็เยอะสิ่งที่จะดูก็เยอะแยะไม่เหมือนสมัยก่อนทีนี้หันมาดูทางธรรมะมีอะไรบ้างมีแต่เรื่องปัญญาบารมีปัญญาอุปบารมีปัญญาปรมัตถบารมีฟังกันไม่รู้เรื่องมันจึงไม่เข้าถึงสันหลังของมนุษย์ทุกวันนี้เลยไม่รู้เรื่องรู้ราวความจริงเรื่องปัญญาบารมีก็รวมอยู่ในบารมีสิบมีทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีเหล่านี้ท่านแจกออกเป็นสามหมวดคือบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีรวมเป็นบารมี30ทัศน์ที่พระโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสรู้ต้องบำเพ็ญให้ได้ครบบริบูรณ์ทุกๆพระองค์ปัญญาบารมีก็แยกเป็น3ระดับเหมือนกับทานบารมีคือปัญญาระดับปกติธรรมดาระดับกลางและระดับสูงสุดตัวอย่างเช่นปัญญาระดับศีลขจัดกิเลสส่วนหยาบปัญญาระดับสมาธิขจัดกิเลสส่วนกลางปัญญาระดับสูงขจัดกิเลสส่วนละเอียดแต่โดยมากฟังกันไม่รู้เรื่องจึงมักจะมีปัญหาเวลาทำบุญก็เหมือนกันนิมนต์พระไปสวดมนต์สวดมงคลสวดยังกระอึ่งร้องผู้ฟังไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้อธิบายให้คนฟังเข้าใจเลยเร่งให้พระสวดจะได้จบเร็วๆแล้วก็รีบกลับวัดเขาจะได้ฟังหมอลำกันสนุกสนานเฮฮากันทั้งคืนมันจะเหลืออะไรพวกเราเพราะโลกนี้มันทับถมหมดแล้วลูกหลานของเราทุกวันนี้ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์เป็นคนมักใหญ่ไฝ่สูงสอนกันไม่ฟังเพราะขาดธรรมะฉะนั้นผู้ที่จะได้มาอบรมบ่มนิสัยทุกวันนี้จึงหายากอาตมาถึงว่าญาติโยมเป็นผู้มีบุญมากที่มีวัดปฏิบัติอยู่ใกล้เหมือนกับเรามีทนายความไว้ประจำบ้านหรือมีแพทย์มีหมอประจำเรือนเมื่อตัวเราก็ดีลูกเมียพี่น้องเราไม่สบายก็จะได้ไปหาแพทย์หาหมออุ่นใจอันนี้ฉันใดความทุกข์ความไม่สบายความเดือดร้อนต่างๆเราจะได้หาโอกาสไปฟังเทศฟังธรรมตามกาลเวลาอย่างน้อย7วันครั้งหนึ่งก็ยังดีได้มาอบรมบ่มนิสัยมาได้ยินได้ฟังจะได้ทำลายความคิดผิดความเห็นผิดของเราตลอดจนลูกหลานของเราก็จะได้สร้างนิสัยปัจจัยไปในทางคุณงามความดีแม้จะความผิดมีอยู่ก็จะมีปัญญาพิจารณาเลิกละไปในวันข้างหน้าได้อย่างบ้านหาดเรานี้อาตมาเคยมาสมัยก่อนได้ฝึกหัดเอาไว้ปัจจุบันนี้เด็กดีๆขึ้นเยอะพอเห็นพระประนมมือกันเป็นแถวแม้แต่เด็กยังไม่นุ่งผ้าก็ยังรู้จักประนมมือนี่ต้องหัดเอาฝึกเอามันได้ยินได้ฟังได้รับคำแนะนำพร่ำสอนมันจึงเกิดมันจึงเป็นขึ้นค่อยฝึกค่อยหัดจากคนหนึ่งเป็นสองคนนานเข้าเลยเรียบร้อยสวยงามขึ้นมาทั้งนี้เพราะอาศัยการฝึกหัดอย่างนี้ท่านเรียกว่าอานิสงส์ของการอยู่ใกล้วัดใจเราก็เหมือนกันเราฟังเทศฟังธรรมจึงเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาเวลากระทบสิ่งโน้นสิ่งนี้ก็มีความรู้มีปัญญาพิจารณาการประพฤติปฏิบัติก็คือสิ่งเหล่านี้สิ่งไม่ดีที่เราทำมานานก็ค่อยละค่อยถอนมันไปเรียกว่าการประพฤติปฏิบัติการปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติเฉพาะนักบวชเท่านั้นในครั้งพุทธกาลอยู่บ้านอยู่เรือนก็เป็นผู้ถึงพระรัตนตรัยถึงไตรสรณคมเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีมีเยอะแยะบางคนคิดว่าจะไปทำบุญให้ทานก็ไม่มีเวลามันยุ่งยากคนไม่รู้จักบุญบุญเป็นเรื่องสร้างคุณงามความดีให้เจ้าของการสร้างความดีไม่เห็นยากอะไรอย่างเดินไปเห็นของเขานึกอยากจะได้แต่ไม่เอาเพราะกลัวความผิด
ลัวบาปกลัวคุกกลัวตารางนี่ก็เป็น

อันสร้างความดีแล้วเป็นการสร้างความดีให้แก่ตนเองถ้าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังก็ไปลักไปช่อโกงเขาก็เท่ากับสร้างความชั่วให้แก่ตัวเองมันบาปอยู่ตรงนั้นบุญอยู่ตรงนั้นและการปฏิบัติก็อยู่ตรงนั้นเห็นความผิดก็ไม่ทำไปที่ไหนใจก็เป็นบุญที่นั่นมีความฉลาดอยู่ในจิตของตนเองอันนี้แหละท่านเรียกว่าธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วไม่ใช่ธรรมที่เราไปเรียนเอาวิชาอาคมได้มาแล้วก็บ่นก็เสกใส่ก้อนหินก้อนกรวดแล้วก็หวานไปให้มารักษาเราไม่ใช่อย่างนั้นที่ว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วพระธรรมคือใจที่รู้ว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกอย่างนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่นรู้อย่างนี้ความผิดความชั่วก็ไม่กล้าทำทำไมเพราะใจมันรู้จักผิดรู้จักถูกนั่นคือธรรมะถ้าเราไม่ผิดไม่ทำผิดทำชั่วธรรมะก็คุ้มครองเราใจเรานั่นแหละเป็นผู้รู้จักธรรมะนี่เรียกว่าพระธรรมย่อมตามรักษาเราปฏิบัติธรรมพระธรรมก็ตามรักษาเราใครไม่รู้จักธรรมะธรรมะก็ไม่รักษานี่เรียกว่าของรักษาของรักษาอยู่ที่ไหนอยู่ในธรรมนั่นแหละแต่คนเรามักเชื่อของรักษาในทํานองไสยศาสตร์โดยเฉพาะเมื่อเจอพระธุดงค์มักจะมีโยมไปขอของรักษาคือคาถาอาคมกันพูดผีปีศาจเพื่อให้ตนแคล้วคลาดจากพยันตรายในทำนองเดียวกันก็มีการเอาอกเอาใจผีบ้านผีเรือนโดยการทำหิ้งบูชาซึ่งแฝงด้วยปริศนาว่าขันห้าขันแปดน่าจะมีความหมายว่าศีลห้าศีลแปดเพราะคนรักษาศีลก็จะรักษาเขาเองแต่ก็เพี้ยนไปเป็นเรื่องผีสางเทวดาจึงต้องบูชาด้วยวัตถุโดยการเอาดอกไม้สีดำสีแดงไปกองเอาข้าวแห้งไปบูชาอยู่ทุกวันมีแต่หนูเท่านั้นแหละจะไปยันลงมาใส่หัวเวลากลางคืนนะอันนั้นมันจะรู้อย่างไรว่าเราดีเราชั่วของอย่างนั้นมันจะรักษาคนได้อย่างไรรีบรื้อทิ้งทำให้มันสะอาดและเอาพระพุทธรูปสวยๆไปใส่ไว้แทนจะดีกว่าของรักษาเราก็คือใจของเรารู้จักว่าอันนี้มันผิดตามที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำถึงท่านไม่บอกมันก็ผิดอยู่พยายามละอย่าทำอย่าพูดนี่เรียกว่าพระธรรมใจเราที่รู้จักผิดรู้จักถูกนี่แหละธรรมะความดีของเรานี่แหละตามรักษาคือใจของเรามันสูงเองมันละเองประพฤติปฏิบัติเองอันไหนชั่วอันไหนผิดก็ไม่ทำนี่เรียกว่าพระธรรมตามรักษาไม่ใช่พระธรรมอยู่บนขันกระหย่องนะอันนั้นมันขันข้าวแห้งจะตามรักษาใครได้มีแต่หนูเท่านั้นแหละจะไปกินเรื่องมันเป็นอย่างนี้อามิสบูชากับปฏิบัติบูชาอามิสบูชาคือบูชาด้วยสิ่งของจะบูชาอะไรก็ได้ที่เห็นว่าเป็นคุณอย่างถ้าเราเป็นไข้ไม่สบายมีคนเอาหยูกยามาให้ก็สบายเราจนมีคนเอาเสื้อผ้าอาภรณ์มาให้ก็สบายหรือเวลาหิวมีคนเอาข้าวมาให้กินก็เป็นบุญนี่คืออามิสบูชาให้คนไม่มีให้คนยากจนถวายของแก่สมณะชีพราหมณ์ตลอดจนถึงสามเณรตามมีตามได้เป็นอามิสบูชาการปฏิบัติบูชาคือการละความชั่วออกจากจิตใจอาการประพฤติปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติบูชาให้พากันเข้าใจอย่างนั้นทีนี้ของรักษาก็คือใจของเราไม่มีใครมารักษาเราได้นอกจากเรารักษาเราเองพระอินทร์พระพรหมพญายมพญานาคทั้งหลายไม่มีถ้าเราไม่ดีแล้วไม่มีใครมารักษาเราหรอกพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าเราทำผิดขนาดไหนก็ยังเรียกหาคุณครูบาอาจารย์คุณมารดาบิดาให้มาช่วยไปขโมยควายเขาก็ยังประนมมือให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาช่วยสาธุขอให้เอาไปได้ตลอดรอดฟังเถอะผีบ้าใครจะตามรักษาคนชั่วขนาดนั้นท่านบอกว่าอย่าทำก็ไม่ฟังนี่คือความเข้าใจผิดของคนมันเป็นอย่างนี้มันหลงถึงขนาดนี้จะว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ดูเจ้าของเรานี่แหละเป็นผู้รักษาเจ้าของอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาเราเป็นที่พึ่งของเราเองคนอื่นเป็นที่พึ่งของเราไม่

ได้เราต้องทำเองสร้างเองกินเองทำผิดแล้วทำถูกเองทำชั่วแล้วละเอาเองเป็นเรื่องของเจ้าของท่านจึงบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันถูกที่สุดแล้วเรามัวแต่ไปหาของดีกับคนอื่นพระพุทธเจ้าสอนแล้วสอนอีกสอนให้ทำเองปฏิบัติเองพระพุทธเจ้าท่านแนะนำชักจูงอย่างนี้อย่างทุกวันนี้พอญาติพี่น้องตายท่านว่าให้ชักจูงเราก็เอาพระไปจูงเอาฝ้ายต่อไหมเอาไหมต่อฝ้ายดึงกันมนุงมนังเข้าป่าช้าโน้นไม่ใช่จูงอย่างนั้นอาตมาว่ารีบหามไปเร็วๆนั่นแหละดีมันจะได้ไม่หนักบางทีก็ยุ่งอยู่กับจั่วน้อยเนนน้อยพรุงพรังอยู่กับจีวรเด็กตัวเล็กๆกำลังเลี้ยงควายอยู่ก็เรียกมาบวชบวชจูงพ่อจูงแม่จูงก็จะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวหิวข้าวหิวน้ำร้องไห้นั่นไปจูงกันอย่างนั้นนี่แหละคือความเห็นผิดเรื่องการชักจูงก็เหมือนกับอาตมากำลังจูงอยู่เดี๋ยวนี้แหละคือการแนะนำพร่ำสอนบอกทางไปสวรรค์บอกทางไปนรกให้แนะนำให้เลิกสิ่งนั้นให้ประพฤติสิ่งนี้อย่างนี้เรียกว่าชักจูงแนะนำพร่ำสอนจูงต้องจูงในขณะยังมีชีวิตอยู่นี่แหละให้ไปคิดพิจารณาเอาไปภาวนาดูว่ามันถูกไหมถ้าสงสัยก็มาฟังอีกจะบอกให้ชี้ให้แนะนำพร่ำสอนให้นี่เรียกว่าชักจูงคนไม่ใช่เอาไหมต่อฝ้ายเอาฝ้ายต่อไหมจูงกันวุ่นวายไม่ได้ความอะไรมันน่าหัวเราะจูงอย่างนั้นมันจูงไม่ได้บางทีก็เอาข้าวตอกมาหวานในขณะจูงศพไปป่าช้าโดยมีความเชื่อว่าพวกผีหรือเปรตที่คอยรับส่วนบุญมีอยู่เพื่อจะไม่ให้พวกนั้นรบกวนผู้ตายจึงมีการหวานข้าวตอกไปด้วยความจริงบรรพบุรุษท่านสอนว่าคนเราเหมือนข้าวตอกเวลาหวานไปมันก็จะกระจัดกระจายไปเหมือนสังขารร่างกายนี้มีลูกมีเมียมีลูกเต้าเหล่าหลานมีเนื้อมีหนังมีแขนขาหูตาเป็นต้นผลสุดท้ายก็กระจัดกระจายกันไปอย่างนี้แต่กระสานซ่านเซนไปตามสภาวะเกิดในโลกนี้มันก็มีแค่นี้เหมือนข้าวตอกดอกไม้นี่แหละที่เรี่ยราดไปตามดินตามหญ้าสังขารร่างกายนี้มันก็แค่นี้ท่านให้พิจารณาอย่างนี้แต่เราก็มาหว่านให้ผีกินไปคนละเรื่องอีกแล้วเรื่องเหล่านี้พิจารณาให้มากๆหน่อยพิจารณาให้ดีถ้าเราเข้าใจตัวเราแล้วสบายนี่ล่ะการประพฤติปฏิบัติมันถึงต่างกันถ้าเรานำไปพิจารณาแล้วจะเห็นได้จริงๆเห็นในใจของเรานี่แหละแล้วมันจะค่อยสว่างขึ้นค่อยขาวขึ้นค่อยรู้ขึ้นมาเหมือนกับเราเรียนหนังสือแต่ก่อนกว่าจะรู้อะไรครูจับไปเขียนกอขอไม่รู้เขียนอะไรไม่รู้เรื่องแต่ก็เขียนไปตามครูพอเขียนพยัญชนะได้ก็เขียนสระอาสระอิสระอีแต่ก็ยังไม่รู้เรื่องหรอกขี้เกียจก็ขี้เกียจพอเขียนเป็นแล้วก็เอาพยัญชนะกับสระมาผสมกันเอาสระอาใส่ตัวกออ่านว่ากาใส่ตัวขออ่านว่าขาว่าไปตามครูเรียนไปศึกษาไปต่อมาก็เลยรู้เรื่องเลยกลายเป็นคนอ่านออกเขียนได้อันนี้เราลองพิจารณาดูการที่จะรู้จักบุญรู้จักบาปตอนแรกก็อาศัยคนอื่นนี่แหละต่อไปมันจะรู้เองท่านจึงว่าความดีความชั่วอยู่ที่ตัวเจ้าของแม้แต่พระพุทธเจ้าก็เอาให้ใครไม่ได้ให้ได้คือบอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติไปตามศรัทธาจะเป็นประโยชน์แก่เรามากอย่าพากันหลงงมงายให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พูดถึงพระรัตนตรัยไม่ต้องถือพูดผีปีศาจยังอาตมาไปภาวนาอยู่ที่ไหนก็สบายด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความเชื่อพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองเชื่ออย่างไรเชื่อว่าไม่มีตรงไหนที่พระองค์สอนให้คนชั่วสอนให้คนทำผิดไม่มีในสูตรในตำราไหนก็ไม่มีอาตมาอ่านแล้วถึงว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้เลิศประเสริฐจริงๆอาตมาเชื่อท่านว่าให้สอนตนเองให้พึ่งตนเองก็พึ่งตนเองจริงๆทำตามท่านไปทำอยู่ที่ไหนก็สบายอยู่ในถ้ำในป่าในเขาจะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีอะไรสบายเพราะความซื่อสัตย์สุจริตนี่แหละเลยเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าสอนให้พึ่งตนเองนี้ถูกแล้วเราก็เหมือนกัน
แม้จะเป็นคฤหัสถ์อยู่บ้านครองเรือนก็อย่าพากันสงสัยอะไรเพราะความดีความชั่วอยู่ที่ตัวเราอัตนาโจทยตานังจงเตือนตนด้วยตนเองค่อยทำไปดูแต่หินก้อนใหญ่ๆทุบไปเรื่อยๆมันก็แตกพวกเรายังไม่รู้ค่อยสอนค่อยปฏิบัติก็จะรู้ขึ้นมาได้ชีวิตคนเรามันไม่นานนะกาลเวลาไม่อยู่ที่เดิมวันนี้มันก็กินไปแล้วหมดไปแล้วกินไปตลอดวันตลอดคืนกินไปเรื่อยๆมันไม่หมดไปเฉพาะเดือนเฉพาะปีเท่านั้นสังขารเราก็ร่วงโรยไปด้วยเช่นผมเดี๋ยวนี้ผมยังไม่งอกต่อไปมันก็จะงอกมันจะแก่หูแก่ตาแก่เนื้อหนังมังสาไปด้วยแก่ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละท่านถึงว่าความเกิดแก่เจ็บตายมันแก่ไปตายไปฉะนั้นขอให้พากันเชื่อมั่นในตนเองยึดเอาคุณพระศรีรัตนตรัยผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยไม่มีอะไรจะมาทำร้ายได้นี่แหละการทำให้ทำความเพียรวันนี้ไปถึงบ้านก็ให้ทำบางทียุ่งกับลูกหลานมากๆนอนตื่นแล้วก็มานั่งภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้ถ้าจิตสงบแล้วก็เรียกว่าใกล้พระนิพพานนี่แหละเรื่องภาวนาไม่ใช่ภาวนาอยู่แต่ในวัดอยู่บ้านเราก็ทำได้ว่างๆเราก็ทำแม้จะทำมาค้าขายทำนาทำไร่ก็ทำได้หรือแม้แต่ขุดดินถอนหญ้าเวลาเมื่อยเข้าไปพักใต้ร่มไม้ก็ทำได้นั่งภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเดี๋ยวก็จะได้ดีจนได้มันระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์แล้วตั้งจิตพิจารณาพุทโธพุทโธพุทโธสบายนี่เรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนให้พากันจดจำเอาไว้สอนไปมากก็มากเดี๋ยวบุญจะหมดให้ดูที่เรานะอย่าไปดูที่อื่นมันจะดีจะชั่วให้ดูที่ตัวเรานี่แหละคำแนะนำพร่ำสอนวันนี้ให้เอาไปคิดพิจารณาดูค่อยทำไปดูวันละนิดเดี๋ยวมันก็สะอาดหรอกวันนี้เชื่อว่าพวกเราทั้งหลายได้บำเพ็ญทานรักษาศีลได้เจริญภาวนาได้ฟังธรรมเทศนาหลายอย่างเท่านี้ก็เป็นบุญแล้วล่ะได้สร้างบุญแล้วได้ความเข้าอกเข้าใจแล้วต่อไปเราจะไปทำภารกิจการงานที่บ้านไหนเมืองไหนภาวะที่อาตมาได้พูดได้กล่าวไปนี้มันจะถูกอยู่หรอกมันจะค่อยๆรู้จักไปวันนี้สมควรแก่เวลา

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีรากิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่ประสงค์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 น.คณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรยธรรมเวลา 11:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 น.พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองคตาปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205 0880954205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
1: 2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408447 4704

0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี 710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กลมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999 หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้ญาติโยมก็มีโอกาสดีที่ได้มาเข้าวัดถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันเช่นเคยทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่เรามีโอกาสได้หยุดการงานลดปล่อยละวางหน้าที่ที่เรากังวลซึ่งเป็นเวลาที่ควรจะได้มาพักผ่อนย่อนใจของเราให้เกิดความสบายใจความกังวลเป็นโรคชนิดหนึ่งความกังวลเป็นโรคชนิดที่เริ่มต้นจากระบบประสาทที่คุ้นคิดกังวลจนนอนไม่หลับกังวลจนไม่กินไม่เป็นอันกินกังวลจนไม่เป็นอันหลับอันนอนโรคนี้เราอยู่ในลักษณะกังวลมากที่สุดทุกวันนี้สังคมวุ่นวายมากก็จะมีโรคกังวลเข้ามาแทรกซ้อนในอารมณ์ของทุกคนไม่มากก็น้อยแต่ส่วนมากจะมากกว่าน้อยยิ่งคนเราไม่มีโอกาสได้ฝึกสมาธิไม่มีโอกาสได้ฝึกธรรมะก็จะเป็นโรคกังวลมากที่สุดมันกังวลตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วแต่เราไม่รู้จักตัวเหตุของมันเองเราก็ไม่รู้จักทุกข์ที่เกิดกังวลเองเราก็ไม่สามารถที่จะตัดอารมณ์อันนี้เมื่อกังวลมากๆขึ้นก็กลายเป็นโรคนอนไม่หลับสะดุ้งหวาดผวาแล้วก็กลายเป็นโรคประสาทมาทีละน้อยจนเป็นจิตหลอนเมื่อจิตร้อนแล้วก็ร้อนใครร้อนใจตัวเองอันนี้เรามาวัดเราต้องการละความกังวลไม่ให้จิตใจของเรานี้ฟุ้งซ่านวุ่นวายถูกความกังวลครอบงำจึงกลายเป็นอารมณ์ที่เศร้าหมองขุ่นมัวจิตไม่ประพัดสอนจิตไม่แจ่มใสจิตไม่เบิกบานจิตไม่รื่นเริงบันเทิงใจเพราะถูกความกังวลครอบงำมันกังวลตั้งแต่วันแรกคนเราที่มีครอบครัวที่มีการงานมีหน้าที่บางคนอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ย่อมกังวลให้กันสามีภรรยาภรรยาก็กังวลต่อสามีสามีก็กังวลต่อภรรยาพ่อแม่ก็กังวลต่อลูกลูกก็กังวลต่อเพื่อนฝูงต่อไปความกังวลนี้มากขึ้นมากขึ้นจนเป็นการยึดติดแน่นเหนียวเป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเป็นอันเดียวอันหนึ่งไม่เคยจะแยกสัญญาความรู้สึกอันนี้ออกไปจากใจได้กังวลว่าเขาจะมาบ้านไหมเนาะเขากลับค่ำไหมเขากลับค่ำไปเราก็จะเงอมองหรือว่าถ้าลูกเรากลับโรงเรียนผิดเวลาเราก็ชะเง่อมองว่าลูกเราไปที่ไหนยิ่งไม่กลับบ้านยิ่งมาดึกๆเดินๆนั่นยิ่งกังวลมากกังวลจึงกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่เราไม่ได้ศึกษาใจเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันทำให้เรากังวลเป็นทุกข์แต่คนที่จะดับได้นะไม่มีทางอื่นนอกจากว่าเข้ามาหาความสงบถ้าเรายังเกิดหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดไปชีวิตนี้เราจะไม่พบหรอกความดับความกังวลคนที่จะดับได้สิ่งอันนี้ตัดได้คือพวกนักธรรมะพวกนักปฏิบัติธรรม พวกที่รู้จักจิตตัวเองพวกที่รู้จักใจตัวเองพวกที่รู้จักความกังวลมันเกิดจากอะไรแล้วก็ไปแก้ไขดับความกังวลนั้นนั่นแหละจึงจะพบความสุขที่แท้จริงฉะนั้นเรื่องนี้มีกันทุกคนเช่นเราจะไปไหนเนี่ยตลอดคืนจริงๆเรานอนไม่หลับจริงเราจะต้องทำนั่นจะต้องทำนี่กลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะบกพร่องกลัวจะไม่ตรงตามที่เราต้องการแต่ความจริงงานมันไม่มีมากอะไรหรอกมันมีนิดเดียวแต่เรากังวลมากกว่านั้นเหมือนงานปีใหม่เนี่ยจริงๆไม่มีอะไรเลยพอคนไปวันที่31วันที่1แล้วมันก็ไม่มีอะไรแม้แต่เราตื่นเต้นเตรียมการถ้าใหญ่โตมโหฬารจะทำงานอะไรจริงเราก็กังวลมากแต่พองานหมดไปแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเหมือนกับเราจะทำพิธีกรรมทำบุญทำทานอะไรของเราแบบตั้งบ้านอะไรของเราเนี่ยกินเลี้ยงอะไรของเราเนี่ยเตรียมการเสร็จเหนื่อยรายวันเตรียมเป็นครึ่งเดือนแต่พอลาเสร็จพิธีแล้วนิดเดียวแค่ไม่กี่ชั่วโมงเรื่องเลิกกันแล้วเหมือนใครจะผู้หลักผู้ใหญ่จะมาสักคนเนี่ยเตรียมการต้อนรับกันซะอย่างใหญ่โตเข้ามาแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็กลับไปแล้วไม่มีอะไรแต่เราสิจิตเป็นนายกายเป็นเบามันสั่งให้จิตเนี่ยปรุงแต่งคิดนึกซะจนกังวลมากมายที่โบราณท่านรู้เห็นสิ่งพวกนี้ว่าจิตมันเป็นนายกายมันเป็นเบาเจ้ากายนี่หรือเป็นธาตุรับใช้ที่ดีมาตลอดเป็นธาตุรับใช้ของจิตที่ดีมาตลอดซึ่งจิตจะใช้อะไรมันก็ทำจิตทั้งๆที่มันมีเพียงเจตสิกมีเพียงสังขารมีเพียงวิญญาณมันเป็นเพียงตัวปรุงแต่งคิดนึกถ้าจะไปจับเอาตัวตนมันมามันไม่มีตัวตนไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีหน้าไม่มีตาไม่มีเอวไม่มีไหล่ไม่มีแสงไม่มีสีไม่มีรูปลักษณะมันเป็นเพียงนามธรรมเป็นตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาหรือว่าตัวรู้เห็นตัวคิดนึกแต่ว่ามันมีพลังมีอิทธิพลที่จะใช้คนเราให้โง่ได้ให้ฉลาดได้ให้ทำบุญได้ให้ทำบาปได้ทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้ให้เหน็ดเหนื่อยเมื่อเท่าไหร่มันก็ใช้เท่าจิตนั้นมันต้องตามถ้าจิตนั้นมันเกิดความโลภมันก็พยายามที่จะวิ่งหาพยายามที่จะแสวงหาใช้ให้กายที่เป็นเบาเนี่ยให้ไปเอาเมื่อค่ำดึกดื่นมันก็ใช้ให้ทำถ้าเจ้านายต้องการเสียแล้วถ้าจิตที่เป็นนายมันต้องการอะไรมันใช้ไม่มีเวลาหยุดบางทีมันใช้ให้เราทำงานค่อนคืนเที่ยงคืนมันก็ต้องใช้ถ้าไม่เสร็จงานแล้วมันก็ไปไม่ได้นอนไม่ได้กังวลกลายมาตกอารมณ์นี้อีกแล้วแต่เจ้านายมันไม่ยอมมันจะต้องใช้ทุกวันใช้ทุกคืนใช้ทุกเวลาที่มันต้องการอะไรของมันสมมติมันหิวข้าวมันอยากจะกินอาหารอร่อยใกล้ๆมันก็ไปถ้ามันต้องการมันก็จะต้องไปหาสิ่งนั้นเอามาให้เบาจะต้องไปหามาให้นายแต่ความที่จริงตัวจิตนั้นไม่มีอะไรเลยมันไม่ได้กินด้วยเลยมันไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้เดินมันไม่ได้มีทุกข์อะไรด้วยเลยแต่ว่ามันเป็นตัวต้องการตัวตั้งความปรารถนาอย่างรุนแรงแต่พอได้มามันก็แค่นั้นเองมันก็ไม่ใช่ได้ขอบอกขอบใจอะไรเรามากหรอกมันก็ดีใจเดี๋ยวมันก็ต้องการสิ่งอื่นมาแทนทดเธออีกเหมือนกับคนกินเหล้าหรือกินเมาเข้าไปแล้วมันอยากทนไม่ได้จนมือไม้สั่นแต่พอกินเข้าไปแล้วมันก็แค่นั้นเองไม่มีความสุขอะไรขึ้นมาแต่พอมันบกพร่องขาดไปมันก็เรียกร้องต้องการอีกไอ้เจ้าจิตมันต้องการมันก็ใช้ให้เบาเนี่ยไปเอามากินแล้วเจ้าเบาก็รับทุกข์แทนเมาหัวปากหัวปำเซไปเซมาแต่เจ้าจิตนั้นไม่ได้เป็นทุกข์อะไรด้วยแต่เจ้ากายเจ้าเบานั้นเป็นทุกข์มากเหมือนกับสูบบุหรี่ก็เช่นเดียวกันความจริงจิตมันต้องการแต่ร่างกายก็ไปแสวงหามาพอ ดมๆสูดๆเข้าไปมันก็ไม่มีอะไรมีแต่กลิ่นมีแต่ควันพอหายอยากแล้วจิตพอใจแล้วสักพักเดียวมันก็อยากต่ออีกมันก็ใจให้กายนั้นเจ้าบ่าวนั้นทำตามอีกเมื่อเราไม่รู้อิทธิพลของจิตไม่รู้อิทธิพลของนายที่เลวนายที่ชั่วนายที่มีแต่ความโลภความโกรธความหลงเจ้าบ่าวก็เป็นทาสตลอดไปใช้หัวปากโคปั๊มไม่ได้หยุดไม่ได้สิ้นบางคนต้องเป็นทุกข์ระทมติดคุกติดตารางฆ่าตัวตายเช่นเดียวกับเมื่อเรารักใครสักคนหนึ่งเจ้านายเจ้าบ่าวเนี่ยมันรักใครสักคนรักถวายชีวิตจิตใจแล้วถ้าไม่ได้คนนี้ต้องตายแน่รักในส่วนที่เขาดีต่อเราเนี่ยรักหมดทั้งร่างกายเนี่ยทั้งหน้าทั้งตาทั้งการกิริยารักซะจนหมดเนื้อหมดตัวถ้าไม่ได้ต้องตายใครเป็นคนที่ผูกพันเจ้าจิตเจ้านายนั่นเองเป็นคนต้องการเมื่อต้องการรูปต้องการเสียงนั้นมาเป็นของเราเพื่อเกิดผิดหวังขึ้นมามันคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคิดตลอดคืนตลอดวันว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงเลยซึ่งเมื่อก่อนเขาดีต่อเราเขาพูดจริงต่อเราแต่เดี๋ยวนี้ทำไมจึงเปลี่ยนแปลงเราก็พารณาคิดเจ้านายของจิตมันก็คิดเข้ามาเรื่อยไปคิดจนเสียอกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับกังวลผลที่สุดตายดีกว่าตายผู้เอาคนคิดสั้นๆด้วยการกินยาตายฆ่าตัวตายยิงตัวตายโดดน้ำตายสารพัดที่นายมันจะผิดหวังนายมันเป็นผู้พ่ายแพ้แล้วมันก็ใช้ให้กายเนี่ยเจ้าเบาเนี่ยทำผิดๆโดยการทำลายกายไปเนี่ยให้แตกดับจึงทนไม่ได้ถึงก็เจ็บปวดกินยาเข้าไปลำไส้มันจะอยู่ได้อะไรมันก็ถูกกัดผลที่สุดก็ต้องตายฆ่าตัวตายกินยาตายนี่เขาเรียกว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาคนเราเมื่อไม่ได้เรียนรู้ว่านายเป็นอย่างไรเบาเป็นอย่างไรเราก็ไม่แจ้งจิตถ้าเราเรียนรู้ว่าไอ้นิสัยของนายเนี่ยมันเป็นอย่างไรไอ้นิสัยของนายเนี่ยมันนิสัยไม่ดีหรือนิสัยมันดีมันชอบใช้ให้เพียงทำผิดหรือเปล่าถ้ามันชอบใช้ทำผิดเราก็จงรู้จักนิสัยนายให้ดีคอยแก้ไขนายตัวสติตัวปัญญาเนี่ยตัวสมาธิเนี่ยเป็นตัวที่จะปรับปรุงแก้นิสัยนายให้ดีได้ที่จะไม่ใช้เบาให้ทำผิดเมื่อเรารู้สภาวะตามความเป็นจริงว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาเราก็แยกออกจากกันได้เบาเนี่ยไม่มีอะไรมันเป็นเกิดมาจากธาตุสี่เกิดมาจากธาตุสี่เกิดมาจากข้าวเกิดมาจากน้ำเกิดมาจากดินเกิดมาจากยอดไม้ยอดไร่ที่ได้จากเลือดเนื้อของพ่อแม่ให้มาแต่เจ้าเบาเนี่ยก็จะต้องรับทนทุกข์ทรมานจากจิตเป็นผู้ชายตลอดมาแต่ความไม่จริงมันเป็นอิทธิพลของจิตทั้งหมดบางทีมันทำโดยไม่มีเหตุมีผลก็มีถ้านายจิตมันอยากอะไรมันจะต้องทำตามแต่เราก็ปนมั่วไปหมดเรานึกว่ากายเรานึกว่าตัวเราต้องการแต่ที่จริงจิตมันต้องการตะขักไม่ใช่ตัวเราต้องการแต่ถ้าเราห้ามจิตห้ามใจเสียได้หยุดยั้งนายที่คิดผิดๆเสียได้โดยการเอาสติเข้าไปคุ้มครองเอาสมาธิเข้าไปสงบใจเอาปัญญาเข้าไปพิจารณาจิตของนายมันก็จะหยุดการใช้เบาที่ไปในทางที่ไม่ดีได้ทำให้เกิดสงบระงับเช่นจิตมันดีนายดีเนี่ยวันนี้ไปวัดวันนี้สวดมนต์วันนี้นั่งสมาธิวันนี้ไม่ไปเต้นไปรำที่ไหนวันนี้ทำใจให้สบายสักวันหนึ่งวันนี้จะหยุดโกรธสักวันหนึ่งจะหยุดปรุงสร้างสักวันหนึ่งหยุดสังคมภายนอกสักวันหนึ่งเพราะสังคมมากแล้ววุ่นวายตลอดวันแล้วก็ปลีกตัวเข้าสู่ที่สงบเมื่อนายดำริดีอย่างนี้เจ้าบ่าวก็สบายนั่งสบายนอนสบายเดินสบายไม่ต้องไปเต้นแรงเต้นกาไม่ต้องไปโหกคนปิดที่ไหนแล้วไม่ต้องไปนั่งปวดเมื่อยเพราะอะไรเพราะนายดีนายขยัน นายรักความสงบรักที่จะสวดมนต์ภาวนา

รับที่จะเข้าหาธรรมะก็ใช้เบาไปสู่ที่ดีเบาก็สบาย1วันเพราะนายดีนายใจบุญนายมีศีลมีธรรมก็ใช้เบาให้ทำศีลธรรมให้ดีฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วจิตเป็นนายกายเป็นเบาจิตก็เป็นเพียงนามธรรมเป็นเพียงนามธรรมกายก็เป็นเพียงรูปธรรมซึ่งมีธาตุดินน้ำไฟลมใจก็เป็นเพียงธรรมธาตุธรรมธาตุนี้ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาแต่ถ้ามีกิเลสเข้าไปยึดถือเป็นอุปาทานมีโรคกดหลงเข้าไปแล้วก็เป็นตัวตนมากที่จะทำให้ทุกคนเดือดร้อนเพราะจิตเพราะนายที่ปรุงแต่ง

ตนมากที่จะทำให้ทุกคนเดือดร้อนเพราะจิตเพราะนายที่ปรุงแต่งยึดถืออันนี้เมื่อเราเข้าไปรู้เห็นด้วยสติปัญญาแล้วมันก็ปล่อยวางก็มีแต่เพียงรู้เฉยอย่างเดียวรู้ละรู้วางรู้นิ่งรู้เฉยรู้จักสงบใจเมื่อเราไปรู้ใจเมื่อไรเมื่อไปรู้ความสงบเมื่อไรมันก็ไม่มีตัวตนอะไรออกมาแสดงแต่ถ้าเผลอเมื่อไรเผลอตัวเมื่อไรมีโรคกดลงเมื่อไรมันก็มีตัวแสดงปรุงแต่งขึ้นมามันก็ออกมาเป็นกิริยาทางกายวาจาที่ไม่ดีถ้าจิตมันดีเป็นกุศลก็แสดงออกมาทางกายวาจาใจดีฉะนั้นพวกเราจงฝึกนายที่ดีให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญาด้วยการอบรมเข้าหาธรรมะเข้าหาศีลธรรมเพื่อหาความสุขสงบในจิตใจของพวกเราปีใหม่เนี่ยนายมันจะใช้เราไปผิดๆแหละเราก็รีบพาเข้าวัดสิมันจะพาให้เราไปเสียเงินเสียทองไปโดยไม่มีประโยชน์เราก็พยายามดึงรังเข้ามาวัดสิก็จะได้ไม่ต้องไปทำอะไรให้มันเสียเงินเสียทองเพราะเราก็รู้พิจารณาแล้วก็เกิดสติเกิดปัญญาว่าไอ้ปีใหม่ปีเก่าก็คนเก่านั่นเองไม่ได้เปลี่ยนแปลงนิสัยจิตใจสันดานเดิมไปได้มันก็ยังมีโรคกดหลงดวงเดิมนั่นเองพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ยังเป็นดวงเดิมวันคืนก็ยังเป็นของเดิมฉะนั้นเราจงทำจิตของเราให้เป็นจิตดีเป็นจิตของพุทธะแล้วเราก็จะได้รับความสุขที่เราจะไม่ไปหลงใช้ไปในทางผิดๆการเข้าหาศีลหาธรรมนั้นเป็นการหาประโยชน์ใส่ตัวเองอย่างมากไม่ใช่หาประโยชน์ให้ใครเลยการที่หาประโยชน์ใส่ตัวเองนั้นเป็นความสุขสงบในชีวิตของเราคนเราจะเบื้องต้นชีวิตก็ดีท่ามกลางชีวิตก็ดีบั้นปลายชีวิตก็ดีถ้าไม่มีบุญกุศลแล้วจะเอาอะไรมาเป็นสุขจะเอาอะไรมาสมหวังจะเอาอะไรมาสงบจะเอาอะไรมาเป็นที่พึ่งทางใจฉะนั้นนอกจากทางศีลธรรมเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งทางใจของเราได้โลกเนี่ยเราใช้เท่าไหร่เราแสวงหาเท่าไหร่มันก็เดือดร้อนเท่านั้นมันก็วุ่นวายเท่านั้นมันไม่มีเงื่อนปมของมันจะจุดจบหยุดยั้งได้เลยมันก็มีแต่เรื่องเดือดร้อนปรุงแต่งเรื่อยๆไปเพราะการปรุงแต่งการสร้างอารมณ์นั้นมันมากมายจริงว่าโรคกังวลพวกเราจะดับได้อย่างไรการกังวลเนี่ยเราจะดับได้อย่างไรเพราะมันมีหน้าที่การงานมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบมีลูกมากหลานมากมีทรัพย์มากการงานมากก็กังวลมากแต่ถ้ามันมีมากแล้วเราจะทำยังไงเราจะต้องหาความสงบให้มากหาศีลทานภาวนาหยุดยั้งในจิตใจของเราให้มากแล้วกังวลก็น้อยถึงจะมีอะไรมากแต่จิตใจมันก็มีความสงบมากก็หยุดยั้งความกังวลโรคหัวใจได้โรคประสาทได้ทำให้กินได้นอนหลับสบายใจตลอดปีที่เราจะได้มาเพราะว่าธรรมะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมที่สามารถจะชำระล้างหรือว่าชำระจิตใจให้เกิดความเยือกเย็นให้เกิดความสงบดับความร้อนทุกข์ใจได้อย่างมหัศจรรย์ใครจะมีทุกข์ ด้วยวิธีใดทุกข์ด้วยเรื่องประการใดๆทั้งปวงก็พอมาประพฤติปฏิบัติธรรมหรือมาน้อมนำเอาไปไว้ในกายใจก็ย่อมได้รับความสงบร่มเย็นกว่าที่เราไม่เคยมีธรรมะเช่นเราเคยมีทุกข์มีกังวลเรื่องปัญหาครอบครัวเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตัดละไม่ได้มันเก็บไว้ในใจสร้างไว้ในใจสุมไว้ในใจจนละอุร้อนเร่าร้อนไม่รู้จะไประบายที่ไหนได้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วใครเราจะช่วยดับทุกข์ทางใจเราไปถามใครใครก็มีเหมือนกับเราไปหาหมอหมอก็มีทุกข์เหมือนกับเราไปหาคนที่ไหนคนจนก็มีทุกข์เหมือนเราคนมีก็มี

ทุกข์ยิ่งกว่าเราเมื่อมีทุกข์เอาร้อนกัดกุ้มรุ่มอยู่ในใจไม่มีทางดับจะไปหาคนไหนก็ทุกข์พอกันกับเราแล้วเราจะพึ่งอะไรได้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมีทางเดียวคือทางดีคือทางสายเอกคือเดินเข้าสู่ทางสงบคือหาธรรมะเป็นที่ยึดเกาะเหนี่ยวทางใจว่าที่ทุกข์ทั้งหมดนี้เพราะเราไม่สงบเองเราไม่แสวงหาความสงบเองเราไม่แสวงหาความยุติคือสันติที่มีอยู่ในใจเราเองเราไปแสวงหาแต่สิ่งที่มันทำให้เราเดือดร้อนเราวิ่งไปหาสิ่งที่มันทำให้เราต้องวุ่นวายใจทุกครั้งเหมือนกับเราอยู่บ้านเราเนี่ยถ้าเราอยู่กินๆนอนๆภาวนาเราก็คงสงบแต่ไม่งั้นเราไม่ได้อยู่เฉยๆเราไปเอาเรื่องคนโน้นมาคิดเอาเรื่องคนนี้มาคิดเอาเรื่องคนโน้นมาปรารภเอาเรื่องคนนี้มาปรารภเรื่องนอกบ้านก็เอาเข้ามาเรื่องในบ้านก็เอาเข้ามาปัญหาทั้งภายในภายนอกมาเกิดกุ้มลุมอยู่ในใจเราก็เกิดปั่นป่วนดันจวนใจเกิดความฟุ้งซ่านกระอักกระอ่วนเมื่อเป็นอย่างนี้เลยจึงว่าทุกข์ที่เราไปเอาสิ่งภายนอกเข้ามามากเราไม่ได้กินเฉยๆนอนเฉยๆอยู่เฉยๆเพราะเราไปดิ้นรนเอาเรื่องราวคนอื่นมาใส่ใจเราจึงเป็นโรคกังวลจึงทำให้จิตของเราทุกข์หนักแบกภาระหนักปัญหาหนักอกหนักใจจึงแก้ไม่ตกกับทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์แต่เมื่อเรามาพบพุทธศาสนาแล้วก็ควรแก้ความหนักใจเราด้วยการทำความดีให้ตัวเองได้ปลื้มปิติว่าเราทำอะไรเราให้ทานแล้วเราก็สบายใจเรารักษาศีลแล้วเราก็สงบสบายใจมีโอกาสได้สำรวมระวังว่าศีลของเรามีกี่ข้อเราควรจะรักษาให้ยิ่งขึ้นไปเมื่อเราได้เข้าใจถึงเรื่องศีลเราก็ดีใจอยู่กับศีลมาสิ่งที่แล้วมาเราก็ทำดีต่อไปเราก็ทำดีเราก็นึกว่าศีลเนี่ยเป็นรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของเราไม่ทำให้จิตของเราเป็นทุกข์มากแล้วเราได้ภาวนาแล้วเราได้หัดนั่งสมาธิเราก็รู้ว่ามันไม่สงบมีอยู่ในใจเรายิ่งนั่งก็ยิ่งคิดยิ่งนั่งก็ยิ่งฟุ้งซ่านเรารู้แล้วว่าใจดวงนี้มันทำยากมันดีได้ยากมันสงบได้ยากถ้าไม่เอาพระธรรมมาสอนใจเราคงไม่พบความสุขแน่ในชีวิตนี้เราจะต้องพยายามฝึกฝนอบรมต่อไปพอเราเกิดมีความสงบของเราบ้างแล้วเกิดภาวนาใจเย็นใจเข้าที่แล้วจิตรวมได้แล้วโอ้ชีวิตนี้เรามีหวังมีหวังที่จะพบความสุขในบั้นปลายเราได้พบความสุขเหนือกว่าที่เราอยู่ในแวดล้อมแก้วแหวนเงินทองบ้านเรือนลูกหลานเรามีความสุขในเมื่ออยู่ตัวคนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวเราพบความสุขได้แล้วเราก็อยู่กับกินหลายคนนอนหลายคนเราก็เป็นสุขได้เมื่อเราพบความสุขอย่างนี้เราก็เลยนึกว่าคนเราที่เขาอยู่คนเดียวแล้วเขาว้าเวอยู่คนเดียวกลับไม่ว้าเวเมื่อก่อนเราอยู่คนเดียวกลับเหงากลับว้าเวจึงได้คิดหาคนโน้นคนนี้มาเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อนคู่นอนเพื่อนคู่ใจแต่เมื่ออยู่คนเดียวแล้วมันไม่ว้าเวมันดีกว่าที่เราจะคิดหาเพื่อนคู่ใจเพื่อนคู่ตายคนเราเมื่ออยู่คนเดียวมีความสุขสงบนั่นแหละจึงจะปราศจากทุกข์แต่คนเดียวอยู่แล้วว้าเวใจเกิดความฟุ้งซ่านรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้คนเดียวมันเหงานั่นแหละชีวิตนี้จะไม่พบความสุขเลยเพราะชีวิตที่ไม่สันโดษชีวิตที่ไม่มักน้อยชีวิตที่ไม่สำรวมชีวิตที่ไม่แสวงหาทางถูกต้องชีวิตที่อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษภัยตลอดเวลาเราหารู้ไหมว่าเวลาเราเจ็บแล้วเนี่ยเราจะสนุกเหมือนเมื่อเราดีๆไม่ได้เราแก่เท่าแล้วเราก็ไม่มีสังคมอย่างนั้น
จะไปสนุกขนองเฮฮาเหมือนหนุ่มสาวเขาก็หมดไปยิ่งเราแก่เข้าไปเจ็บเข้าไปใครเราจะมาเป็นเพื่อนคู่คิดสำหรับเราใครจะมาเป็นเพื่อนคู่ใจสำหรับเราทุกคนก็ต่างรับภาระทุกคนก็ต่างหนีทุกคนก็ต่างจากกันเราก็ไม่มีอะไรหรอกที่จะเป็นที่พึ่งเราได้แน่นอนที่จะเป็นเพื่อนคู่ใจเราตลอดไปที่จะเป็นคู่ทำให้เราสบายใจมีแต่ทำให้เราต้องห่วงต้องเป็นทุกข์ต้องกังวลเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอะไรไปไม่ได้ตามที่เราคิดจะมานอนเจ็บนอนตายอยู่ด้วยกันตลอดไปมันไม่มีแล้วเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่จากเราไปนั่นคือตัวกังวลตัวทำให้เราว้าเวตัวให้ทำเราต้องน้ำตาตกคนเราแสวงหาผิดๆกันมาตลอดที่อยากจะได้อะไรๆแบบให้ใกล้ชิดตัวเองให้อบอุ่นในใจตัวเองแต่หารู้ไหมว่าสิ่งพวกนี้มันจะเป็นพิษภัยเราในบั้นปลายชีวิตเราเคยอยู่กับลูกได้อยู่กับหลานได้แต่เราเจ็บเราไข้แล้วเขาก็ไม่ไปนอนอยู่กับเราเขาก็ไม่ไปทำความอบอุ่นให้เราตลอดไปเขาก็ตายไปกับเราไม่ได้เขาก็เจ็บไปกับเราไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แยกกันอยู่ในตัวแล้วแต่เราหลงผิดเองเราเข้าใจผิดเองเราจะพยายามหาให้ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นพิษเป็นภัยไปหมดในเมื่อมันเป็นไปไม่ได้ตามที่ใจเราหวังคิดนี่เราก็เตรียมตัวกันก่อนมาวัดมาอยู่คนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวหัดมีความสุขคนเดียวเราจะได้ไม่ว้าเวใจเราจะไม่ต้องระทมขมขื่นใจถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวได้ไม่ว้าเวมีความสุขเนิ่นนั้นเนี่ยโลกนี้จะสงบเราจะพบธรรมะคำสอนพุทธเจ้าได้อย่างแท้จริงถึงแก่นของความสุขอันนี้สำคัญมากที่จริงพุทธศาสนาก็สอนให้พวกเราได้รู้จักช่วยตัวเองแต่คนเรานี้หวังว่าไอ้สิ่งที่เราจะได้ความสุขนั่นคือต้องได้อะไรทุกอย่างที่เราต้องการเสียก่อนได้เงินมาได้บ้านมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้คนที่เรารักมาอยู่ใกล้ๆเราทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหน้านั่นแหละคือความสุขไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พร้อมหน้ามานั่นแหละคือความทุกข์ละนั่นแหละเราเตรียมตัวไว้ทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาอันนั้นเนี่ยที่เราสร้างสมอารมณ์พอใจไว้มากมากมากมากขึ้นพอมันแก่ตัวเต็มที่มันพลัดลงไปจากมือเราเหมือนกับของที่เรารักแล้วมันพลัดลงจากมือเราแตกต่อหน้าต่อตาเราเราไม่สามารถจะหยิบประกอบให้มันดีดังเดิมได้เมื่อนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่ามันสูญเสียที่สุดเลยมันไม่น่าจะเป็นไปแต่มันก็ต้องเป็นไปเพราะเราดึงรั้งให้มันเป็นของเดิมไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตายก็มาพลัดลงไปจากมือเราอย่างนั้นพลัดไปจากความรู้สึกเราอย่างนั้นเราจึงต้องร้องไห้กันทุกวันเราจึงต้องทุกข์ระทมกันอยู่ทุกวันเพราะเราไม่ได้ปรับปรุงตัวเองเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนเราไม่ได้ศึกษาธรรมะไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเป็นไปมันไม่มีอะไรเป็นของเราได้แน่นอนศีลและธรรมเท่านั้นแหละที่จะยังบุคคลนั้นให้เกิดความสบายใจเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายที่ดึงเหนี่ยวทางจิตใจเราให้ดีขึ้นอันนี้ธรรมะถึงจะฟังยากถึงจะเข้าใจยากแต่มันของยากเนี่ยเหมือนยาขมที่จะไปสักรักษาโรคลายๆได้แต่ยากินหวานๆน่ะมันรักษาโรคได้จะง่ายๆแต่โรคยากๆมันแก้ไม่ได้ธรรมะที่ฟังยากปฏิบัติยากลำบากลำบนนั่นแหละมันเอาไปแก้ทุกข์ยามยากได้เรื่องปัญหาในชีวิตที่มันลำบากที่สุดมันจะแก้ได้โดยการดับทุกข์ทางใจแต่ถ้าเราเอาแต่สิ่งง่ายง่ายง่ายเข้าวัดง่ายๆอะไรก็ง่ายไปหมดทุกอย่างแต่เวลามีทุกข์เข้ามาจริงๆมันยากที่เราไม่สามารถจะรู้เท่าทันใจไม่สามารถจะแก้ความทุกข์ทางใจได้ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจังเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาไปต่อหน้าต่อตาเราแม้แต่ร่างกายเราก็เป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาในที่สุดแต่เราก็ยังหลงว่าเป็นร่างกายเราอยู่ตลอดไป
มันก็มั่นคงไม่ได้แล้วมันแสดงมาตลอดมันก็แสดงให้เราดูแสดงให้เราเห็นว่าโลกนี้มันมีทุกข์เหมือนกันทุกข์ที่เราควรจะรู้เหมือนกันทุกข์ที่มันไม่สมใจเราทุกข์ที่มันไม่สมดังที่เราตั้งใจไว้มันเป็นทุกข์ทรมานจิตใจเราทั้งนั้นเหมือนกับเรานัดกับใครไว้ไม่ตรงเวลาเนี่ยมันกระวนกระวายที่สุดแต่ถ้ามันตรงเวลาเราก็ดีใจแต่ถ้าไม่ตรงเวลาแล้วแหมมันก็ทุกกระวนกระวายเหลือเกินทำไมจึงผิดนัดอันเนี้ยใจที่มันเป็นทุกข์เป็นอย่างนั้นแต่เราไม่ได้พิจารณาว่ามันค่อยๆทุกข์ไปโดยไม่รู้ตัว ก็ดีแล้วที่ญาติโยมได้รู้ว่าเราต้องมาหาที่พึ่งมาหาที่เกาะทางใจกันให้มากให้นีให้มือเหนียวให้แน่นเกาะแล้วหลักก็เหนียวไม่หลุดไปตัวเราก็ไม่พลัดพรากไปจากความสงบสุขการภาวนาเนี่ยมันช่วยเราได้ถึงมันจะคิดอะไรมากมายวุ่นวายมันก็พยายามดับพยายามรู้ทันมันก็ยังดีกว่าเราปล่อยมันเลื่อนลอยต่อไปคนปล่อยใจตัวเองจนทุกข์ครอบงำใจก็เรียกว่าอิ่มทุกข์นั้นหมายถึงปล่อยให้ดีใจเสียลืมตัวปล่อยให้เสียใจเสียลืมตัวก็กลายเป็นคนคิดมากหัวเราะไม่รู้ตัวพูดบ่นเพ้อไม่รู้ตัวร้องไห้ไม่รู้ตัวนั่นแหละเขาเรียกว่าความคิดมันไม่มีสมาธิความคิดไม่มีหักห้ามไว้เก่าเลยเมื่อก่อนเราปล่อยใจเสียเคยสนุกเสียจนเคยสนุกจนลืมตัวปล่อยจิตใจไปตามอารมณ์พออายุมากๆแล้วเราก็มันทำไม่ได้ดังใจมันก็ร้องไห้ไม่รู้ตัวหัวเราะไม่รู้ตัวก็กลายเป็นคนมีสติวิปลาสไปเพราะเราไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจะปล่อยไปตามอย่างนั้นไม่ได้เราจะต้องมีธรรมะห้ามใจการที่เรามาฝึกสมาธิเนี่ยมันทำให้เราเข้มแข็งทำให้เราอดทนต่อสู้กับชีวิตจริงๆชีวิตที่มันได้รับนี่เนี่ยอะไรก็สุดแล้วแต่ที่มันจะเกิดขึ้นกับเราทุกวันทุกคืนเนี่ยถ้าเราไม่มีสมาธิแล้วมันอดทนไม่ได้พอเรามีสมาธิแล้วมันก็มีกำลังปัญญาเข้ามาตัดละความวุ่นวายใจที่มีขึ้นเราจึงต้องหาศีลหาธรรมกันไงเพราะใจคนเราเนี่ยเวลามันทุกข์มันมีอิทธิพลเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่มีใครจะรบรางได้เลยเวลามันสุขเราก็ไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนเราไม่ได้เก็บความสุขไว้ให้พอแล้วก็ปล่อยความสุขมันออกไปหมดมันก็เหลือแต่ความทุกข์มาแทนอีกฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ต้องมีพื้นฐานของเราไว้ก่อนหัดรักษาศีลหัดมานอนวัดหัดปราศจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษภัยสิ่งแวดล้อมทำให้เราลืมตัวลูกหลานมากบ้านช่องเดือนชานไปซึ่งกังวลเราก็มาหัดนอนกระดินกินกระดินไม่มีอะไรตัวคนเดียวตายคนเดียวเกิดคนเดียวเราก็ปลงได้ว่าโอ้ถ้ามันจากเราไปจริงๆเราก็ยอมจากทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่มีอยู่แล้วแต่เราไปยึดว่ามันมีเองเมื่อเราคิดงั้นแล้วเราก็หัดฝึกใจของเราสวดมนต์นั่งสมาธิควบคุมจิตใจที่ฟุ้งซ่านได้มันจะฟุ้งซ่านวุ่นวายอะไรๆเราก็ไม่ไปตามมันมันฟุ้งซ่านเท่าไหร่เราก็รู้ทันมันว่าใจเราเนี่ยมันฟุ้งซ่านใจเราเนี่ยมันไม่สงบมันไม่ยอมหยุดนิ่งเราก็รู้ว่าอันนี้เนี่ยที่มันทำให้จิตใจของเราเป็นทุกข์กังวลทำให้เราเดือดร้อนอยู่ด้วยเราก็พยายามฝึกภาวนาไปพอใจเขามันสงบรวมตัวได้อะไรๆมันก็ตัดได้คราวนี้อะไรๆมันก็วางได้อะไรๆมันก็เฉยได้พอเราวางได้เฉยได้ละได้มันก็สบายใจคราวนี้กินเป็นสุขนอนเป็นสุขเดินเป็นสุขทุกข์ที่จะมาย่ำยีใจก็ดับไปพอเรามีสติพอมีสติหักห้ามใจพอมีสมาธิตั้งมั่นไว้ได้นานมีปัญญารู้จักตัดละสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเรา
อันนี้จึงว่าเรามา

ัดเพื่อมาฝึกให้เรามีกำลังศีลทานภาวนาที่ทำไว้แล้วจะได้รับผลของเราเองเราจะได้รับความสุขกายสบายใจทั้งภพนี้และภพหน้าดวงสติดวงปัญญานี้แม้จะเกิดจะตายอีกก็ยังเป็นปัจจัยเป็นนิสัยเราไปฉลาดในชาติหน้าอีกไปเป็นสุขในชาติหน้าอีกชาตินี้ก็เป็นสุขไปชาติหน้าก็เป็นสุขวันนี้ก็เป็นสุขวันหน้าก็เป็นสุขวันนี้เป็นทุกข์วันหน้าก็เป็นทุกข์ชาตินี้เป็นทุกข์ชาติหน้าก็เป็นทุกข์จิตดวงเดียวกันจิตดวงเดียวมันให้ผลเหมือนกันฉะนั้นคนที่จะมีความสุขได้ก็ต้องเสียสละเสียสละไอ้สิ่งที่มันเป็นเครื่องร้อยรัดเราความโลภที่มันทำให้เราต้องห่วงโน้นห่วงนี่กังวลโน้นกังวลนี่เป็นของเราไปหมดไม่ยอมให้เสียหายนั่นเนี่ยมันเป็นความโลภที่ผูกพันเป็นตัวแน่นเหนียวที่สุดแต่นั่นเนี่ยเป็นตัวทุกข์ละโลภมากเป็นทุกข์มากโลภลูกโลภหลานโลภบ้านโลภเรือนโลภเล็กน้อยมันก็โลภเห็นอะไรมันก็ยึดว่าเป็นของเราไปหมดเมื่อโลภแล้วก็เกิดความรักพอเกิดความรักก็เกิดความหลงพอหลงแล้วก็มัวเมาเมื่อมันพลาดพรากจากของรักก็เกิดเสียใจเสียดมเสียดายนั่นแหละจึงว่ารักเป็นก็เป็นทุกข์โลภก็เป็นทุกข์โกรธก็เป็นทุกข์มันทุกข์ก็คือทุกข์ที่เราทำใจไม่ได้เลยไม่มีสติหักข้ามใจเลยร้องไห้ไม่รู้ตัวเสียใจไม่รู้ตัวหัวเราะไม่รู้ตัวบ่นเพ้อละเมอไปต่างๆนานาไม่รู้ตัวขาดสติถ้าเราทำใจได้เหตุการณ์อันนี้จะไม่เกิดขึ้นกับเราเพราะเรารู้จักหลักได้มาสวดมนต์ภาวนาที่เจนใจนั้นเคยชินกับทุกข์อดทนที่เจนพอใจอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ตัดละได้ทุกข์ไม่มาย่ำยีในใจของเราเราก็สบายเท่านั้นเองเรามาวัดนี่เราเสียใจอะไรถือเสียใจแต่เราก็หักห้ามได้ถือดีใจอย่างไรเราก็รู้จักว่าดีใจนั้นควรตั้งสติไว้แต่อยู่บ้านเราทำได้ไหมไม่ได้เลยดีใจก็ทำไม่ได้เสียใจก็ทำไม่ได้มีแต่คิดกับคิดอย่างเดียวมีแต่ปลงไม่ตกอย่างเดียวมีแต่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราอย่างเดียวมันก็เลยใจวุ่นวายไม่มีที่วางได้เลยทุกข์ไม่มีที่วางหนักไม่มีที่วางแบกไว้ตลอดเวลาเกิดมาเป็นมนุษย์มันก็ทุกข์เหมือนกันถ้าเราคิดให้ดีแต่ถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบธรรมะมันก็สุขเหมือนกันถ้าเราทำใจให้ได้ทำใจให้สงบได้มันก็สุขเหมือนกันเพราะสุขในการสบายใจที่มองเห็นอะไรๆมันก็ไม่ใช่ของเราอันนี้เราก็ต้องเข้าวัดมีปัญญามีสติมีสมาธิมีปัญญาฝึกฝนทำใจเราให้เป็นเดินภาวนานั่งภาวนากินภาวนานอนภาวนาคิดนึกอะไรก็ภาวนาคอยรู้ทันใจเราไว้บ้างใจมันเป็นของมันเป็นเจ้าทุกข์ถ้าเราปล่อยมันคิดมันก็ทุกข์ของมันเรื่อยไปกังวลเรื่อยไปเราก็ต้องรู้เท่าทันมันเล่ห์เหลี่ยมที่มันจะทุกข์มันมีตลอดเวลาศีลสมาธิจึงเป็นเครื่องดับทุกข์ของพวกเราพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาสอนให้รู้ใจตัวเองสอนให้ฉลาดกับใจตัวเองสอนให้เป็นคนปรับปรุงแก้ไขใจเราก็จะได้รับความสุขตลอดไปในชีวิตนี้และชีวิตหน้าทั้งวันนี้และวันหน้าเอาละธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ญาติโยมที่มาสร้างสมอบรมจิตใจตัวเองให้เกิดศีลทานภาวนาในวันนี้ก็จงประสบพบแต่ความดีแล้วหาทางที่จะประพฤติปฏิบัติให้มีธรรมะยิ่งขึ้นไปธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ เรามาวัด

เรามาปล่อยอารมณ์ค้างให้มันหมดไปอารมณ์ที่ค้างมาจากบ้านเอาออกได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวมันก็กลับไปต่อใหม่อีกมันก็ยาวไม่สิ้นสุดทุกสิ่งพอมาวัดก็ตัดใจได้ไม่ห่วงบ้านคนนั้นสบายจริงๆคนที่มาวัดแล้วร้อนลนเป็นไอ้เป็นไอ้น้ำเดือดไอ้น้ำถูกไฟอะเป็นไอ้น้ำถูกไฟดิ้นปรับตลอดเวลาจะไปเรียกอารมณ์ค้างแต่มาวัดแล้วเหมือนกะไอ้น้ำร้อนที่มันถูกเครื่องเย็นทำให้เย็นได้กลายเป็นน้ำเย็นไปพอเรามาเข้าที่เย็นมันก็เย็นอยู่บ้านมันเข้าที่ร้อนมันก็เดือดคนโน้นเดือดคนนี้จริงๆไม่รู้จะเดือดใครมันก็เดือดอยู่ในใจนั่นแหละเดือดลูกเดือดหลานเดือดสามีเดือดภรรยาเดือดสิ่งแวดล้อมไอ้เดือดนั่นก็เหมือนน้ำร้อนมันดิ้นอยู่ตลอดเวลาแต่พอมาวัดแล้วไอ้เหมือนน้ำร้อนที่มันถูกกับน้ำเย็นอบอุ่นแล้วก็เย็นพอมาเข้าที่เย็นอารมณ์มันไม่ค้างถ้าเย็นแล้วแสดงอารมณ์มันไม่ค้างมีดขัดเคืองยังรุ่มร้อนอยู่แสดงอารมณ์มันยังค้างยังทำใจไม่ได้พอต้องอยู่วัดสัก3วัน7วันมันจะได้เย็นวันเดียวมันยังเย็นไม่พอแสดงมันแรงมากมันร้อนแรงโยมมานั่งพักเดียวเย็นไหมเนี่ยเย็นไหมใครเย็นทุกคนไหมไอ้ที่เย็นแสดงออกมาไม่บ่อยไอ้ที่ร้อนแสดงออกมาไม่บ่อยที่เข้ามาไม่บ่อยเขาเย็นแล้วมันทำเครื่องเย็นได้แล้วไอ้ที่ยังร้อนปุ๊บปั๊บมันมาบ่อยมีนานๆมาทีงหรือบางคนไม่เคยมาเลยแต่ถ้าทำมาเข้าเครื่องเย็นได้บ่อยมันก็ตัดละอารมณ์มันก็เย็นเย็นคนทางบ้านผิดปกติแหมเมียผมเนี่ยตั้งแต่เข้าวัดแล้วดีขึ้นเยอะเลยมันไม่ด่าผมคนนั้นเห็นคุณธรรมะเห็นอีตรงเมียดีนั่นเองแต่บางคนบอกเข้าวัดมาตั้งนานนี่มันก็เหมือนเดิมไม่เห็นเปลี่ยนอะไรไปได้เลยแต่ที่จริงมันไม่รู้หรอกพอมาวัดเขาเรียบร้อยเมียคนนั้นมาวัดเขาดีแต่พอกลับบ้านมันไม่ดีเพราะทำใจไม่ได้พอไปเห็นอะไรมันขวางหูขวางตาอีกทำไม่ได้แต่มันดีตอนอยู่วัดเนี่ยโยมดีทุกคนใช่ไหมเนี่ยแต่ถ้าคนอยู่วัดยังดีไม่ได้ในกลับบ้านของลายหน้าดูเลยขนาดอยู่วัดแล้วยังเย็นไม่ได้เลยไปบ้านคงจะรุนแรงกว่านี้อีกอะไรก็ขวางหูขวางตาที่วัดแล้วอยู่บ้านจะไม่ขวางกันอีกเลยขว้างเลยก็แล้วกันไม่ใช่ขวางแล้วขว้างเลยก็แล้วกันจับโน่นขว้างนี่จับโน่นเคลียงนี่เลยเพราะมันขวางมากไปบางคนก็ขอบคุณพระโอ้เมียผมมาอยู่วัดเนี่ยกลับไปบ้านมันเลิกด่าผมต้องเยอะเมื่อคิวจีเนี่ยแสดงว่าวัดก็มีประโยชน์ที่จะรักษาโรคจิตเมียตัวเองเพราะไอ้สามีก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ตัวเองนั้นก็ทำไม่ถูกทำให้เมียต้องคิดมากไอ้เมียก็ต้องคิดมากเพราะผัวไอ้ผัวก็ต้องคิดมากเพราะเมียต่างคนต้องปลูกความคิดให้กันใส่ปุ๋ยให้กันมันก็เลยเป็นเรื่องคิดไม่ตกพอมาวัดก็ค้างอยู่บ้านก็ค้างมาเราก็ต้องหัดปรงใจทุกสิ่งทุกอย่างเราจะตั้งต้นใหม่อยู่ทุกเวลาเลยพอมาตอนนึกมาถึงวัดในใจมันดีกลับไปจะไม่บ่นใครแล้วจะไม่โกรธใครแล้วเอาจะทำใจใหม่เห็นอะไรก็จะทำในแง่ดีตั้งใจใหม่พอไปถึงบ้านเบรกแตกแล้วเอาไม่อยู่แล้วคิดถึงพระว่าเออกูฟังเทศน์เมื่อกี้นี่แล้วเนี่ยยังทำไม่ได้เลยเอาใหม่วันหน้าไปทำใหม่
วันนี้ยอมแพ้มันไปวันหนึ่งปล่อยให้กิเลสครอบงำต้องวันหนึ่งตั้งใจว่าเดี๋ยวต้องเอาชนะให้ได้คนเรามันก็ต้องอย่างนั้นในใจเนี่ยจะเอาปุ๊บปั๊บมันได้ชนะทุกอย่างแต่ถ้าเราไม่เอาขัดเกลาซะเลยเนี่ยมันวุ่นวายทุกวันทุกวันมันก็แย่เหมือนกันนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นมหามงคลซึ่งเป็นวันที่ชาวไทย ทุกคนพร้อมใจกันถวายปฏิบัติเป็นพุทธบูชาเป็นธรรมบูชาให้แก่องค์พระเจ้าอยู่หัวเราครบรอบเถริงราชครองราชได้50ปีทุกวัดก็มีการสวด สวดมนต์ทัปปริตพรชัยคาถาเยี่ยมมงคลเพื่อให้ความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นแก่องค์พระมหากษัตริย์ไทยเราที่มีอายุยืนยาวปกครองมาได้ถึง50ปีก็เป็นการ แผ่กุศลส่วนที่พวกเรามีอยู่อย่างวัดเราก็ได้สวดมนต์เช้ามนต์เย็นแล้วก็เวียนเทียนปฏิบัติธรรมให้แล้ว เป็นการแผ่เมตตาจิตถึงแก่องค์กษัตริย์ไทยเราในหลวงซึ่งเป็นพ่อของคนไทยทั้งชาติ ฉะนั้นวันนี้เราก็มาทำบุญให้ท่านอีกด้วยการมาประพฤติปฏิบัติธรรม สิ่งใดที่เราทำอะไรแล้วเกิดความสุขนั่นแหละคือสิ่งที่เราทำดีแล้วทำไรแล้วเกิดความสุขนั่นถือว่าทำดีแล้วในชีวิตของเราแต่ถ้าทำอะไรแล้วสำเร็จแล้วเป็นทุกข์นั่นเป็นสิ่งที่ผ่านมาด้วยไม่ดีทำแล้วเป็นทุกข์ก็ไม่ควรกลับไปทำใหม่แต่ถ้าทำอะไรเป็นสุขก็ควรทำบ่อยๆควรปฏิบัติบ่อยๆเช่นเราตักบาตรให้ทานทำแล้วเป็นสุขสบายใจปลดเปลื้องความไม่สบายใจออกไปก็ทำบ่อยๆ พอตักบาตรแล้วจะสบายใจให้ทานแล้วสบายใจการรักษาศีลพอสำรวจศีลตัวเองว่าได้รักษาศีลแล้วสบายใจก็ควรรักษาบ่อยๆควรสำรวจตัวเองว่ามีศีลทำสมาธิเมื่อทำไปแล้วใจสงบมากน้อยเท่าที่เราทำก็ควรเมื่อเราทำแล้วเกิดความสุขสงบก็ควรทำบ่อยๆเราจะได้ควรจะได้เพิ่มพูนบารมีเราให้เกิดความสงบสุขพอเราพิจารณาธรรมะเห็นสังขารไม่เที่ยงเห็นสังขารแปรปรวนแตกดับเห็นว่าร่างกายคนเราไม่คงที่ไม่มีใครอยู่เป็นคงที่เด็กไม่เป็นเด็กอยู่ตลอดเป็นหนุ่มสาวก็ไม่หนุ่มสาวตลอด
ป็นคนวัยกลางคนก็ไม่วัยกลางคนอยู่ตลอดเป็นคนแก่ก็แก่ไม่ตลอดพิจารณาด้วยปัญญาเขาเห็นว่าไม่เที่ยงร่างกายเราไม่เที่ยงก็ควรพิจารณาบ่อยๆเพื่อความปล่อยวางเพื่อความสบายใจ ทุกข์ใจสงบใจไม่สงบใจเราเห็นธรรมที่ใจเราเราก็ควรพิจารณาจิตใจเราบ่อยๆเราควรพิจารณาธรรมให้เกิดขึ้นในตัวเราเราก็เกิดความสบายใจ เพราะเรามีปัญญามีสติได้พิจารณาบ่อยๆฉะนั้นการปฏิบัติธรรมชื ่อว่าอย่างจิตของเราให้เกิดความสุขสงบคนที่ฝึกจิตดีแล้วหรือได้บ้างแล้วนั้นย่อมมีที่พึ่งย่อมมีหลักของการดำเนินชีวิตได้ฉะนั้นการที่เรามารู้เรื่องของธรรมะรู้เรื่องของการทำสมาธิว่ากันโดยตรงเพราะคนเราทุกวันเนี่ยวุ่นวายใจเพราะคนเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องของสมาธิจึงไปแก้ปัญหาไม่ตรงจิตไม่ตรงจิตที่เป็นทุกข์ถ้าเราลองว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ย เราไม่โทษใครโทษว่าใจเราชอบคิดใจเราชอบโกรธชอบรักชอบหลงชอบพยาบาทอาฆาตคิดว่าใจอย่างนี้มันไหลไปสู่กระแสความคิดที่เราเคยคิดมาจนเคยตัวก็แสดงออกมาเป็นหลักมาเป็นสิ่งดึงดูดเรา ทำให้เราตกอยู่ในความคิดอันนี้ก็เลยไม่สบายใจอยู่ทุกวันคิดอะไรก็มาลงอยู่ตรงไม่ชอบใจไม่สบายใจทำไมเราไม่ทำตรงนี้ให้มันหมดไปเราควรจะทำเรื่องของใจที่มันดีกว่านี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ใจมันยังไม่ดีพอทำไมเราไม่ทำให้ใจดีกว่านี้ก็คือการพัฒนาจิตของเราให้สงบขึ้นที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องการละความทุกข์ความเดือดร้อนใจต้องการเข้ามาหาความสงบต้นการเข้ามาหาที่พึ่งบ้านสุดท้ายของเราที่ไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากศีลธรรมเป็นเพื่อนตายเป็นเพื่อนแก่เป็นเพื่อนเกิดเป็นเพื่อนเจ็บธรรมะนี่คือเพื่อนเราเป็นสิ่งที่นำพาชีวิตเราให้หมดความโดดร้อนได้มากฉะนั้นถ้าเราสนใจเสียศึกษาสมาธิให้มากเสียทำให้เกิดขึ้นในใจเราบ้างเรามีหลักของเราแล้วตอนนี้เรามีหลักของเราแล้วเรารู้จักศึกษาธรรมะแล้วเรารู้จักศึกษาจิตใจของเราแล้วเรารู้จักมองตัวเองแล้วรู้จักพิจารณาตัวเองแล้วเรารู้จักทำตามความคิดที่เป็นธรรมที่เป็นกุศลและเรารู้จักหักห้ามความคิดเราที่เป็นอกุศลและเราไม่เดินไหลไปตามความโกรธและไม่เดินไหลไปตามความโลภเกลียดชังอิจฉาและเราไม่อยากว่าร้ายใคร ใจที่คิดร้ายไม่มีรู้ว่าใจที่คิดลายกับคนที่เรารักก็ดีคนที่เราไม่รักก็ดีมันย่อมเป็นทุกข์ใจที่คิดลายเนี่ยคือเป็นตัวจิตที่เรียกว่าเป็นกิเลสหรือเป็นศัตรูของใจพอเรารู้ว่าใจที่คิดไม่ดีเนี่ยมันไม่ดีจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่
พอคิดไม่ดีแล้วไม่สบายใจ

0: พอตื่นนอนขึ้นมาคนหนึ่งคิดดีหน้ามันก็เบิกบานคนหนึ่งคิดไม่ดีหน้ามันก็ไม่เบิกบานแค่คิดไม่ดีเนี่ยเป็นทุกข์แหละตื่นนอนขึ้นมาเป็นทุกข์แหละคนที่คิดไม่ดีเป็นทุกข์แหละแต่คนที่รับความคิดที่อยู่ใกล้กันก็เป็นทุกข์อีกว่าคนนี้ไม่แสดงอารมณ์ที่ดีที่ผ่องใสหน้าก็ไม่ผ่องใสตาก็ไม่แจ่มใสคำพูดคำจาที่ออกมาสำเนียงพูดก็ไม่ผ่องใสไม่แจ่มใสไม่ชวนชื่นชมยินดีไม่ชวนสบายใจ แค่ตื่นนอนมาคนละคนเนี่ยคนหนึ่งใจดีคนหนึ่งใจไม่ดีเนี่ยเกิดความไม่ถูกใจแหละเพราะมันตื่นขึ้นมาใจไม่ดีมันก็ไม่ดีทั้งวันเลยคนนี้ใครทำอะไรก็ไม่ถูกใจเอาอะไรมาให้กินของนั้นว่าดีก็ว่าไม่ดีอะไรมาใช้ว่าดีก็ว่าไม่ดีมันติไปหมดเป็นนั้นว่าเราเริ่มต้นไม่ดีพอก็ทำไม่ถูกใจเราไปหมดทั้งเขาก็พยายามทำให้เราใจพอเราใจไม่ดีแล้วไม่ดีทั้งวันเลยนั่นจึงว่าเรารู้แล้วหรือยังเรื่องอย่างนี้เราศึกษาแล้วหรือยังเรื่องอย่างนี้ถ้าเราไม่ศึกษาต้องศึกษาเสียว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าการทำใจของเราปัญหาความสุขความสงบในตัวเราเป็นตรงนี้หรือเปล่าตื่นขึ้นมาใจดีหรือเปล่าตื่นขึ้นมาใจดีหรือเปล่ากินใจดีหรือเปล่า เลิกกินแล้วใจดีหรือเปล่าทำงานใจดีหรือเปล่ากลางวันใจดีหรือเปล่าเย็นใจดีหรือเปล่ากลางคืนใจดีหรือเปล่าคนใจดีเนี่ยมันต้องดีต้องรู้ใจตัวเองต้องดีอยู่ตลอดเวลาคนไม่ดีเนี่ยมันมีปัญหาคนนั้นขาดศีลสมาธิปล่อยให้ใจตัวเองนั้นแสดงออกสะเคยแสดงเป็นเจ้าของแสดงความสำคัญแสดงออกว่าฉันจะโกรธใครจะมาว่าอะไรฉันจะว่าใครจะว่าอะไรบางคนกลายเป็นคนพกความโกรธด้วยการแก้ปัญหา จะพูดกับแม่ให้รู้เรื่องพ่อให้รู้เรื่องสามีพี่น้องให้รู้เรื่องใช้ความโกรธพูดทำให้เขายอมรับพูดดีๆกลัวเขาไม่ยอมพูดจาตะคอกพูดจาให้มันรุนแรงหรือพูดจาให้มันเหมือนใส่อารมณ์ให้ทางโน้นกลัวเราให้ทางโน้นยอมรับเราวันนี้คนนี้ไม่ได้นะถ้าไม่ยอมรับแล้วเขายิ่งโกรธมากขึ้นจึงพูดแรงมากขึ้นนี่คือเป็นสิ่งที่เกิดมาแต่ชาวก็มีอารมณ์ติดตัวมาเลย มีความไม่ดีใจติดตัวมาเลยแล้วทำไมจึงใช้อยู่อย่างนี้อยู่ประจำอยู่กับคนทำไมไม่ทำใจให้ดีเขาจะเรียกว่าเราเป็นบุคคลใจดีทำไมต้องใช้อารมณ์มาแก้ปัญหาชีวิตตัวเองตัวเองอยากจะมีความสุขอยากได้อะไรสมหวังไม่ใช่ใช้อารมณ์ไม่ใช่ใช้ความกระแทกแดกดันหรือใช้คำพูดรุนแรงให้เขายอมรับเรานั่นเป็นคนไม่ฉลาดถ้าคนฉลาดต้องมีเหตุผลเดี๋ยวก็ชักแม่น้ำทั้งห้าหรือให้เขาเห็นด้วยกับที่เราคิด ไม่บังคับความคิดคนอื่นให้เชื่อเราหรือให้เห็นด้วยเราพูดถูกคิดถูกทำถูกดังนั้นถ้าเราเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะเป็นคนที่เอาใจเขาใส่ใจเราที่จะให้คนอื่นได้รับความสุขกับเราตื่นขึ้นมาก็ใจดีทำงานก็ใจดีพอใจดีปากก็ดีตาก็มีแววตาที่สว่างมีแววตาที่ดีอากับกิริยาก็ดีดีแต่เช้าเพราะใจมันดีอากับกิริยาอะไรก็ออกมาดีออกมางดงามแต่ถ้าใจไม่ดีอากับกิริยามันเสียหมด ปากก็เสียใจก็เสียตาก็เสียหน้าก็เสีย ของเสียไม่มีใครรับของเสียเนี่ยมันของที่เขาทิ้งตามถนนหนทางไม่มีใครรับคนหน้าเสียคนใจเสียคนปากเสียคนมีกิริยามารยาทเสียไม่มีใครรับไม่มียอมรับว่าคนกิริยาเสียนั้นจะดีจะเป็นที่ยกย่องสรรเสริญได้ว่านี่ดีแต่เราก็ชอบทำชอบทำเสียมันเป็นนิสัยนิสัยเสียออกมาเราจะเอาอะไรจะพูดอะไรให้ใครยอมรับต้องแสดงนิสัยเสียออกมา ทำไมไม่แสดงนิสัยดีๆออกมา
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
2: ความเศร้าหมองยังไม่หายไปแต่ผมรับมือโดยการท่องบทคำบริกรรมคอยรู้ทันตัดกำลังไม่ส่งเสบียงให้มันแบบนี้ไปเรื่อยๆได้ไหมครับและมีสิ่งใดที่ผมควรทำเพิ่มไหมครับขอความเมตตาด้วยครับซึ่งคำบริกรรมที่ผมท่องเป็นบทยาวๆและเหมาะกับผมมีบทความว่าพุทธเมตตังจิตตังมะมะพุทธพุทธานุภาเวนะธรรมะเมตตังจิตตังมะมะธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆะสังฆะเมตตังจิตตังมะมะสังฆะสังฆานุภาเวนะความเศร้าหมองเวทนาที่เกิดขึ้นถ้าเราดูมันดูมันตรงๆไม่ต้องหนีไอ้คำว่าหนีมาคำแรกแล้วอันนี้มันจะทำให้เราไม่ยอมดูดูมันซื่อๆดูถ้ามีความเศร้าหมองแล้วเราตั้งท่าหนีก่อนเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไม่รู้สภาวะที่แท้จริงยอมรับว่ามีความเศร้าหมองจริงรู้ด้วยใจที่ยอมรับนะไม่ใช่รู้ด้วยท่าทีที่จะหนีนะความเศร้าหมองเนี่ยมันถ้าเรารู้ด้วยใจที่ยอมรับนะจิตที่รู้ด้วยใจที่ยอมรับมันจะเป็นจิตดวงใหม่จิตที่เศร้าหมองกลายเป็นอดีตที่ถูกรู้จิตดวงใหม่ก็กลายเป็นจิตที่รู้และดูความเศร้าหมองนั้นและรู้ด้วยใจเป็นกลางจิตที่รู้ด้วยใจเป็นกลางก็เลยกลายเป็นจิตที่ผ่องใสไม่ใช่คอยหนีนะกลายเป็นว่าเห็นความเศร้าหมองแล้วก็กลัวหนีตอนที่รู้ความเศร้าหมองแล้วกลัวไอ้ตอนรู้ก็เลยเศร้าหมองไปอีกหนีก็ไม่พ้นเพราะหนีไปด้วยใจที่เศร้าหมองนั้นให้รู้ด้วยใจเป็นกลางเหมือนยังไงเดี๋ยวเป็นรู้ได้เหมือนเป็นผู้สังเกตการความเศร้าหมองเป็นเพียงปรากฏการแล้วเราก็คอยสังเกตดูว่ามันมีปรากฏการไม่ใช่เราไม่ใช่เราเศร้าหมองมันเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นแล้วมันก็แสดงความจริงว่ามีอยู่แล้วมันก็หายไปมันไม่เที่ยงมันไม่มั่นคงไม่อยู่ถาวรแค่ยอมรับมันเท่านั้นเองเหมือนกล้าเผชิญหน้ากับมันดูมันซื่อๆดูมันด้วยใจเป็นกลางนะตั้งท่าหนีได้ไม่ได้ตั้งท่าหนีเนี่ยตอนที่ตั้งท่าจะหนีก็เศร้าหมองแล้วตรงนี้ไม่ใช่หนีที่บอกว่าจะหนีตัดกำลังอะไรมันเศร้าหมองตั้งแต่ตั้งท่าจะหนีนั่นเองต้องตั้งใจที่จะขอดูมันหน่อยมันตกลงมันยังไงเศร้าหมองนั่นมันเป็นยังไงดูเพื่อเรียนรู้สภาวะนี้ขอทำความรู้จักมันหน่อยประมาณนี้นะพอเป็นแค่ผู้สังเกตการไอ้จิตที่เศร้าหมองก็ถูกรู้ถูกดูจิตผู้รู้อยู่ต่างหากเลยนี่ถ้าเราหนีนะมันหนีไม่พ้นหรอกเพราะจิตที่หนีก็เศร้าหมองแล้ว ประมาณนี้นะครับท่องคำบริกรรมไปพอใจไม่ได้บริกรรมมันไปนึกถึงเรื่องราวอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็เศร้าหมองขึ้นมาให้รู้ทันจิตที่เศร้าหมองเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะมันจะรู้ทันตั้งแต่จิตมันหลงไปคิดเลยหลงไปคิดยังไม่ทันเศร้าหมองอะไรมากเลยรู้ทันจิตที่หลงจริงๆจิตหลงนั่นก็เศร้าหมองแล้วนะแต่มันยังไม่เศร้าหมองมากมีความเศร้าหมองเพราะมันหลงก็คือกิเลสกิเลสคือตัวเศร้าหมองด้วยก็เห็นความเศร้าหมองใจเป็นกลางในการรู้ความเศร้าหมองก็แสดงความจริงว่ามีอยู่ระดับไปแล้วจิตที่รู้ด้วยใจเป็นกลางมันผ่องใสไม่ใช่รู้ด้วยใจกลัวหวั่นเกรงอยากจะหนีอะไรอันนี้ใจไม่เป็นกลางและใจไม่เป็นกลางนั้นเศร้าหมองด้วยสรุปแล้วคือไม่ใช่หนีไม่ใช่ซ่อนตัวไม่ใช่โจมตีตอนนี้คือตัดเสบียงตัดเสบียงไม่ให้มันเศร้าหมองต่อโดยมีใจที่เป็นกลางเนี่ยเป็นใจที่ผ่องใสแล้วผ่องใสขึ้นไปแล้วก็เติมเสบียงให้จิตตัวเองด้วยการไปทำบริกรรมต่อไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปคิดมากรู้เสร็จแล้วบริกรรมต่อเลยพุทธะเมตตังจิตตังมะมะพุทธะพุทธานุภาเวนะต่อได้เลยต่อไปนะโยมริบบ้อนจันทร์ขอโอกาสส่งคำถามถ้าจิตก่อนตายแยกธาตุขันธ์ใจดูร่างกายกำลังตายแต่ใจทุกข์เพราะเจ็บปวดร่างกายแบบนี้ไปสุคติหรือทุคติคะแยกได้จริงหรือเปล่าถ้าแยกได้จริงนะมันก็ไม่มีปัญหาถ้ามีปัญหาก็คือตอนที่มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นจะไม่มีความเจ็บปวดทางร่างกายเวทนาทางกายเกิดขึ้นมาแต่ใจเป็นทุกข์เนี่ยใจเป็นทุกข์หมายถึงว่าหมายถึงยังไงหมายถึงว่ามีเวทนาทางกายแล้วใจมีทุกขเวทนาทางใจด้วยแล้วก็ทุกข์นั้นเนี่ยไม่ได้ถูกรู้ถูกดูไม่ได้แยกธาตุแยกขันธ์กลายเป็นว่าฉันทุกข์อย่างนี้นะอย่างนี้ก็เสี่ยงมีทุกขเวทนาทางกายแล้วฉันทุกข์ถ้าท่านทุกข์เนี่ยมันเป็นทุกข์มีความอินไปกับทุกข์อันนั้นก็เสี่ยงที่จะไปทุกขติเรียกว่าตอนนั้นขาดสติจิตมันไปจมอยู่กับทุกขเวทนาแล้วก็เป็นทุกข์ไปทีนี้ถ้าแยกธาตุขันก่อนที่จะมีทุกขเวทนานั้นมีการแยกธาตุขันไปก่อนฝึกไปแล้วเนี่ยนะแล้วพอมีทุกขเวทนาทางกายเกิดขึ้นมาแล้วก็ขาดสติไปนิดนึงไปอินกับทุกขเวทนาทางกายนั้นแล้วใจมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นทางใจอย่างนี้นะแล้วก็มีสติรู้ทันตอนมีทุกขเวทนาทางใจอย่างนี้ก็ได้นะอย่างนี้แหละไปสุคติตามทันไหมมีทุกขเวทนาทางกายแล้วขาดสติไปอินกับทุกขเวทนานั้นแล้วใจนี่ก็เป็นทุกข์มีทุกตรงนี้เขาเรียกว่ามีทุกขเวทนาทางใจเกิดขึ้นแทนที่เราจะไปดูทุกขเวทนาทางกายอันนี้ไม่ดับหรอกทุกขเวทนาทางกายเนี่ยไม่ดับหรอกแต่ทุกขเวทนาทางใจเนี่ยนะพอรู้เข้าเนี่ยนะทุกขเวทนาทางใจดับ นอกจากจะไปสุคติแล้วบางทีจะเห็นว่าจิตไม่เที่ยงจิตไม่ใช่เราสามารถทำได้ด้วยเป็นสภาพที่เป็นกุศลมันก็ต้องดูว่าไอ้ตอนแยกธาตุแยกขันธ์ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีคุณภาพแค่ไหนมันสามารถที่จะมาต่อยอดในการเห็นเป็นแค่เวทนาได้ไหมหมายความว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ได้จิตก่อนหน้านี้มันมีสัมมาสมาธิอยู่ก่อนใช่ไหมหรือพอมีสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยบางทีมันด้วยความที่มันยังไม่มั่นคงคือมันเป็นแค่ชั่วขณะพอสัมมาสมาธิชั่วขณะนั้นดับไปมีทุกขเวทนาทางกายเกิดขึ้นก็ไปอินกับทุกขเวทนาทางกายนั้นแล้วใจเป็นทุกข์ทีนี้มาดูใจไม่ได้ดูไอ้กายนะดูใจมาดูใจแล้วอ้าวมีไอ้ทุกข์ทางใจที่เป็นทุกขเวทนาถูกรู้ถูกดูมีจิตเป็นผู้รู้จนหาไอ้ทุกข์นี่ก็ดับให้ดูได้นะอย่างนี้ได้นะก็มันขึ้นอยู่กับว่ามันดูได้ทันหรือมันดูได้มีคุณภาพอย่างนี้ไหมถ้าลักษณะว่าดูไปรู้เวทนาทางกายแล้วก็เผลอไปอินแล้วก็ใจเป็นทุกข์ แล้วไม่เห็นใจตัวนี้นะมัวแต่ไปจมอยู่กับทุกขเวทนาทางกายอย่างเงี้ยก็เป็นโอกาสที่จะไปทุคติเพราะมันตอนนั้นก็จิตก็มีอกุศลเกิดขึ้นเหมือนนี้นะนี่ถ้าดูจิตมันก็จะเห็นอกุศลเกิดจิตที่ดูยอมรับมันขึ้นอยู่กับตอนนี้มันจะทำต่อไหมจะมาใช้สัมมาสมาธิตอนนี้อีกไหมมีสติตัวสตินั่นแหละถ้าเราเจริญสติรู้สภาวะด้วยใจเป็นกลางก็จะเกิดสัมมาสมาธิด้วยนี่ฝึกซะก่อนก็ได้ฝึกซะก่อนแทนที่จะมาดูเวทนาทางกายให้มันหายไม่หายหรอกนะเวลาใจไม่ชอบมาดูใจที่มันไม่ชอบหรือใจเป็นทุกข์ให้ดูใจที่เป็นทุกข์นี่นะฝึกตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ต้องไปรอฝึกก่อนใกล้ตายนะเพราะบางทีมันไม่ทันต้องฝึกแต่ตอนนี้ให้มันมีทักษะในการดูเวทนาทางใจเวลาทุกเวทนาจะได้ไม่จมกับเวทนาทางกายมากมันจะหันมามองเวทนาทางใจได้ง่ายขึ้นยิ่งถ้าเห็นบ่อยๆมันก็จะมีทีระสัญญาถ้ามีทุกเวทนาทางใจเกิดขึ้นมันจะมีสติอัตโนมัติพอมีสติอัตโนมัติก็เรียกมีสัมมาสติเป็นสติที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีตัวล่อมันโดยความที่ว่ามีการฝึกมาก่อนหน้าดีแล้วก็มีความจำได้ถึงตัวอย่างนี้เวทนาทางใจเกิดขึ้นอย่างนี้ก็รู้ทันเลยแล้วตัวสัมมาสติที่บริบูรณ์ก็จะทำเป็นเหตุให้มีสัมมาสมาธิที่บริบูรณ์ด้วยก็คือทำให้มีจิตตั้งมั่นและแยกธาตุแยกขันธ์ได้ต่อประมาณนี้นะก็สรุปว่ามันจะฟันธงไม่ได้ว่าไปสุคติหรือไปทุคติมันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นยังไงต่อไปมันเป็นเหตุเนี่ยคือจะมีสติรู้ได้ทันไหมนะต่อไปข้อที่สองนั่งสมาธิแล้วหลังพิงหมอนทั้งหลังถึงแผ่นหลังใช่ไหมพิงทั้งแผ่นหลังพิงหมอนทั้งหลังเลยได้ไหมคะถ้าเราทำแล้วจิตดีมากกว่าเพราะสบายตัวบุญจะไม่บริสุทธิ์ไหมมันมีเหตุยังไงถ้าจะป่วยอื่นใดที่ทำให้
3: ดู
2: ด้วยตนเองไม่ได้เอาหมอนมันดันไว้เนี่ยก็ไม่เป็นไรเหมือนเวลาเราไปเยี่ยมหลังทีอย่างเงี้ยไม่เป็นไรได้ก็คือความผ่อนคลายของร่างกายในการที่จะนั่งหลังตรงด้วยตนเองมาทิมท่ากับไอ้เตียงหรือว่าที่นั่งมันไม่พร้อมพอการมีหมอนหนุนก็บางทีก็ช่วยได้นะอันนี้จากประสบการณ์พออยู่บนเตียงนั่นมันต้องมีหมอนหนุนสักหน่อยดีอย่างนี้นะก็ถ้าเป็นในสถานการณ์แบบนั้นได้นะเรียกว่าร่างกายมันได้รับการประคองแล้วมันผ่อนคลายนี่ในสถานการณ์แบบนี้นะได้อยู่ระวังอย่างเดียวอย่าไปทิ้งกายเอนไอ้ทิ้งกายเอนเลยนะมันไม่มีเจตนาที่จะตั้งตรงเจตนาจะผ่อนคลายแล้วก็จะเคลิ้มอย่างนี้ก็จะกลายเป็นว่าจะเจริญถีนมิทะระวังให้ดีก็เป็นความหลับความขาดสติและเจตนาของเราต้องจะตั้งตรงจะทำหลังให้ตรงแต่ตอนนั้นเนี่ยอาจจะความเจ็บป่วยหรือสถานการณ์อะไรทำให้มันตั้งเองได้ยากก็เอาหมอนหนุนไม่เป็นไรเล่มทั้งจะเป็นทั้งแผ่นหลังก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีเจตนาทำให้มันตั้งตรงแล้วก็ตั้งตรงไว้อยู่ขึ้นอยู่เจตนาเราด้วยนะไม่ใช่ลองเพื่อที่จะสบายแล้วก็คอพับก็เจริญทีนะมิถะไปมันไม่ได้สบายตัวเพื่อที่จะเจริญสติมันสบายตัวเพื่อจะเคลิ้มมันก็ต้องดูเจตนาที่เราจะทำด้วยนะนี่หรือว่าถ้ามันเคลิ้มแล้วก็รู้ทันก็ต้องเจริญสติเร็วๆหน่อย สรุปว่าถ้ามีสถานการณ์มันบังคับหรือว่ามันนั่งด้วยตนเองไม่ได้เนี่ยการมีหมอนมาก็ ็ทำให้ได้ตื่นขึ้นมาได้

ู่ที่เจตนาว่าเราจะให้มันได้นั่งเพื่อจะฝึกสติต่อหรือว่าจะหนุนเพื่อสบายแล้วก็จะเคลิ้มนะต้องดูเจตนาตัวนี้ด้วย ต่อไปข้อที่3ของโยมวิทย์บ้านจันทร์นะเงินที่ครอบครัวให้เราเป็นค่าเลี้ยงดูและมรดกตกทอดถ้าเรานำไปทำทานทั้งสองแบบเนี่ยคือทั้งค่าเลี้ยงดูและมรดกตกทอดเนี่ยเอาไปทำทานถือเป็นวัตถุทานบริสุทธิ์ไหมได้บุญเหมือนเงินที่ทำงานด้วยตนเองไหมมันเป็นกรรมสิทธิ์ของเราหรือยังครับถ้าเป็นกรรมสิทธิ์ของเราอยู่ดีใช่ไหมเงินที่เขาให้เรา

ท่านเป็นกรรมสิทธิ์ของเราอยู่ดีใช่ไหมเงินที่เขาให้เรามาเป็นค่าเลี้ยงดูอ้าวก็เป็นของเราไงเดิมเป็นของเขาใช่ไหมแต่เขาให้เราแล้วใช่ไหมก็เป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วเนี่ยมรดกตกทอดเดิมเป็นของพ่อแม่ก็เป็นของเราแล้วก็เป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วเราจะจัดการยังไงกับทรัพย์นั้นก็เป็นกรรมสิทธิ์ของเราคือเงินที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองน่ะก็เป็นของเราสรุปแล้วทำได้ทั้งหมดเลยได้เต็มที่เลยเพราะมันได้มาโดยชอบไม่ได้ขโมยใครมาไม่ได้เม้มใครมาใช่ไหมได้มาด้วยความบริสุทธิ์แม้จะเป็นไม่ได้ออกมาจากน้ำพักน้ำแรงแต่มันเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเต็มที่นะทีนี้ด้วยความบริสุทธิ์อันเนี้ยถ้าเทียบกับที่หรือว่าได้มาจากเงินที่คนอื่นเขามอบให้เป็นค่าเลี้ยงดูหรือเป็นมรดกตกทอดเนี่ยเหมือนได้มาโดยง่ายในการสละไปมันก็ง่ายเหมือนถูกหวยถามว่าได้มาแล้วมันเป็นกรรมสิทธิ์ของเราไหมไอ้เงินนั้นก็เป็นกรรมสิทธิ์ของเรานะก็ทำบุญได้ไหมได้ในนี้ถ้าเงินนั้นเนี่ยหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเนี่ยนะโอ้มันยิ่งลำบากมากการสละเอาไปก็ยิ่งได้บุญมากด้วยความที่อะไรเหมือนเราลงทุนลงแรงมากได้เงินได้มาที่ไม่ลงทุนลงแรงมันเหมือนสละง่ายเพราะรู้สึกว่าได้มาง่ายแต่ก็เป็นกรรมสิทธิ์ของเราทั้งนั้นเลยนะทำได้ทั้งนั้นบริสุทธิ์ด้วยกันแต่อานิสงส์เนี่ยอานิสงส์ที่จะได้มากได้น้อยมันอยู่ที่ว่าแรงใจที่จะสละออกไปเนี่ยมันต่างกันไหมเงินที่ได้มาโดยง่ายกับเงินที่ได้มาโดยยากในการทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำเลยนะมันนั่งปวดหัวกับเจ้านายบ่นด่าทั้งเดือนแต่เราก็ได้เงินเดือนมาโอ้กว่าจะได้เงินมามันก็เวลาเราสละไปมันยากใช่ไหมเพราะว่ากว่าจะหาเงินมาได้เนี่ยมันยากก็กลายเป็นว่าไอ้แรงยึดเหนี่ยวของเราที่ได้สละออกไปมันก็ถ้ามันเราสละไอ้ตัวนั้นได้ก็ได้ดีมากเราไม่ได้มีทุจริตอะไรในค่าเลี้ยงดูในมรดกก็เป็นสิทธิ์ของเราทำได้ทั้งนั้นนะครับขอให้ก่อนให้เรามีความเลื่อมใสขณะให้ก็ยังมีจิตผ่องใสนึกย้อนหลังแล้วก็ยังมีความปลื้มใจเรียกว่าสุขเป็นความสุขทั้งนั้นเป็นบุญที่ควรทำทั้งนั้นสรุปว่าควรทำได้ทำได้ทั้งหมดควรทำได้ทั้งหมดต่อไปโยมโชคกราบอาจารย์กราบพระอาจารย์ครับขอโอกาสผมมีกิเลสที่ยืนพื้นพอมีขึ้นมาจะแพ้ทางไม่กล้าดูตรงๆคือหดหู่ซึมๆในชีวิตประจำวันผมรู้สึกกายเป็นที่อยู่และบริกรรมเพื่อไม่ให้หลงนานแต่พอบริกรรมมันจะมีหดหู่บางครั้งก็ซึมออกมาพร้อมกับคำบริกรรมมันไม่กล้าดูตรงๆเหมือนมันกลัวด้วยครับขอคำแนะนำด้วยครับมันซึมพร้อมคำบริกรรมเลยนะคือหดหู่ซึมๆก็เป็นนิวรณ์นั่นเองนิวรณ์เกิดขึ้นมาถ้าเรายอมมันหมายถึงว่าอินไปกับมันเราก็จะถูกมันครอบงำมันครอบงำแล้วเราก็ไม่เจริญนี่ความกลัวไม่กล้าดูความหดหู่ตรงๆมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับมีความหดหู่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยบางทีเราไม่มีเทคนิคที่จะดูมันไม่รู้ว่าแค่ยอมรับว่ามีความหดหู่ไอ้ตอน

คือไม่อยากมีมันนี่ถ้าเราแยกออกระหว่างความหดหู่กับความรู้สึกกลัวความหดหู่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ทันรู้ไม่ทันมีสติรู้สังความหดหู่เกิดความกลัวคราวนี้ไม่ได้ต้องดูความหดหู่นะดูความกลัวที่เกิดเนี่ยที่มันเกิดที่หลังเนี่ยกลัวความหดหู่มาดูความโกรธตรงนี้ก็ได้เรียกว่าอย่าไปดูความหดหู่ตรงๆนะมาดูความกลัวไอ้ความหดหู่ไม่น่ากลัวไอ้ความกลัวน่ากลัวกว่าไอ้กลัวหดหู่เนี่ยดูซึมๆไม่อยากไม่กล้าดูซึมๆแต่กลัวแล้วนะมีความกลัวเกิดขึ้นรู้ทันความกลัวนี่เลยความกลัวกับความซึมไม่เหมือนกันนะเปลี่ยนขณะแห่งการดูนั่นใหม่ไม่ใช่เปลี่ยนอารมณ์นะเปลี่ยนอารมณ์ในการดูอารมณ์หมายถึงสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูถ้าเรากลัวหดหู่แทนที่จะไปดูหดหู่ตรงๆมาดูความกลัวเห็นหดหู่แล้วกลัวเอากลัวเป็นอีกขณะนั้นนะมีอาการอย่างนึงเราเรียกว่าหดหู่รู้ทันความหดหู่เหมือนรู้อยู่นะแต่มันรู้ด้วยใจเป็นกลางคือรู้แล้วกลัวให้รู้ทันความกลัวนี้แล้วเราก็คอยสังเกตดูแม้จะมีบริกรรมตอนบริกรรมกับตอนกลัวเอ้ยไม่ใช่ตอนบริกรรมกับตอนหดหู่เนี่ยนะแม้จะมีคำบริกรรมอยู่แล้วหดหู่แล้วเราก็ไม่กล้าดูตรงๆมันคล้ายๆแพ้ทางเลยก็ดูความกลัวแล้วเราก็บริกรรมใหม่ทีนี้บริกรรมถ้าดูแล้วบริกรรมกับความหดหู่มันแยกไม่ออกดีบริกรรมไปแล้วก็อาจจะกลัวว่าเอาบริกรรมนี้มันเป็นเหตุให้หดหู่ไหมลองหาคำบริกรรมอื่นหรือว่าหาอารมณ์อื่นเช่นนึกถึงครูบาอาจารย์แล้วผ่องใสรู้สึกมีกำลังใจหรือนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วผ่องใสแล้วมีกำลังใจอาจจะเปลี่ยนมันอาจจะทำให้เรามีขณะแห่งการทำสมถะกรรมฐานที่มันเป็นกุศลแล้วผ่องใสขึ้นมาขั้นบ้างนะไม่ใช่ว่าจะบริกรรมเริ่มต้นทำกรรมฐานก็หดหู่ซะแล้วก็มันไปไม่ถูกมันไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแล้วก็เริ่มต้นก็หดหู่ซะแล้วเนี่ยมันต้องมีขณะแห่งสมถะกรรมฐานที่มันทำแล้วสบายใจมีความผ่องใสเป็นตัวขั้นเริ่มต้นทำสมถะกรรมฐานด้วยอารมณ์ที่ไปรู้แล้วสบายใจผ่องใสแล้วเดี๋ยวก็หดหู่ก็เวลารู้ทันหดหู่เนี่ยนะปกติแล้วถ้ารู้ทันด้วยใจเป็นกลางขณะที่รู้ก็ผ่องใสแล้วถ้าเผอิญหดหู่แล้วเห็นหดหู่แล้วยังกลัวด้วยถ้าเรารู้สึกว่าแย้งกับความหดหู่นั้นด้วยก็มาดูความกลัวนั้นเลยดูความกลัวดูความแย้งที่มันเกิดที่หลังนี้ประมาณนี้นะฮะในเวลาเริ่มต้นใหม่ก็เริ่มต้นด้วยอารมณ์กรรมฐานที่มันมาอยู่กับอารมณ์นั้นแล้วมันสบายผ่องใสไม่ใช่อยู่แล้วก็หดหู่ไปอีกลองไปหาดูนะครับเดี๋ยวนะฮะต่อไปโยมนโมผู้ที่มีวิชาญาณสามารถรู้การข้างหน้าระลึกชาติได้รักษาโรคได้ท่านผู้นั้นจะต้องได้ฌาน1ถึง4มาก่อนหรือไม่ครับรู้การข้างหน้ารู้อนาคตระลึกชาติได้คือรู้อดีตรักษาโรคได้โอ้โหสร้างโลกได้นี่เอ๊ะมันจะเป็นวิชาไหนฮะก็ไม่จำเป็นต้องได้ฌานเสมอไปนะฌานไม่ว่าจะ1 2 3 4เพราะว่าคนที่ทำฌานก็แน่นอนว่าบางทีได้แต่ความสงบไอ้ตัวความสามารถพิเศษนี่จะรู้อดีตรู้อนาคตหรือแม้จะไปรักษาโรคให้ใครเนี่ยนะ
มันเป็นความสามารถพิเศษอย่างรู้อดีตรู้อนาคตนี่ก็จะกลายเป็นอภิญญาใช่ไหมคนที่ทำฌานเนี่ยก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องได้ด้วยอาจจะมีความสงบและอาจจะเจริญวิปัสสนาภายในฌานนั้นเป็นไปได้แล้วก็อาจจะไม่มีความรู้พิเศษเหล่านี้เลยหรือคนที่มีความรู้พิเศษเหล่านี้ก็ไม่จำเป็นต้องได้ฌานเสมอไปอาจจะมีลักษณะพิเศษคือมีของเก่าของเก่าหมายความว่าเคยทำมาอดีตในอดีตชาติเคยทำได้มามีความรู้อันนี้มาแล้วมันก็เป็นของติดตัวติดมาเกิดในชาตินี้ก็ยังมีความสามารถอย่างนั้นอยู่ฉันว่าระลึกชาติได้เนี่ยคนนั้นอาจจะไม่ได้ฌานก็ระลึกชาติได้ด้วยการที่ว่าเด็กๆจำได้บางทีตายจากชาติก่อนมาตายจากความเป็นคนมาแล้วก็มาเกิดเป็นคนในชาตินี้แล้วจำได้ชาตินั้นชาติที่แล้วถูกตั้งนั่นฆ่า มันลึกชาติขึ้นมาได้ก็ไม่ได้ทำชาติมันลึกชาติขึ้นมาเองนี่เป็นของเก่าที่ตนเองมีมาติดมาหรือว่าด้วยความที่มันไม่ทันถูกลบสัญญาด้วยการมาเกิดมาเป็นคนเร็วประมาณนี้นะหรืออาจจะเกิดจากเทวดามาบอกก็มีสำหรับคนที่ไม่ได้ฌานไม่ได้ทรงฌานแต่มีเทวดามาบอกก็เป็นไปได้นะรู้โรคหรือมีการรักษาโรคอะไรเนี่ยรู้อนาคตบางทีก็มามีเสียงเทวดามากระซิบเลยนะก็มีอย่างนี้อยู่นะอาจจะไม่เทวดาก็ได้อาจจะเป็นโอปปาติกะบางจำพวกเนี่ยก็มากระซิบบอกได้หรือไม่ต้องถึงขั้นฌานแต่มีสมาธิระดับอุปจารสมาธิก็มีได้ก็มีความสามารถถึงนี้ได้พอเข้าฌานไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าใจสงบไม่มารับรู้ไอ้สิ่งเหล่านี้ตอนออกมาเข้าฌานไปแล้วออกมาก็จะได้อยู่ในสมาธิระดับอุปจาระก็มีความสามารถอย่างนี้ได้หรือก่อนจะเข้าฌานอยู่แค่ขั้นอุปจาระก็ทำได้สรุปว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องได้ฌานเสมอไปนะมันก็อาจจะมาจากระลึกชาติได้ตั้งแต่เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆที่เกิดใหม่ๆระลึกชาติได้ว่าเคยเป็นคนนั้นอยู่ตำบลนั้นอะไรเนี่ยซึ่งก็มีอยู่เรื่อยๆใช่ไหมประมาณนี้ฮะก็จะบอกว่าต้องได้ไหมต้องได้หมายความว่ากลายเป็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นต้องมีมันก็ไม่จำเป็นแต่ที่คนที่เขาได้ฌานแล้วมีก็มีและได้ฌานแล้วไม่มีก็มี ต่อไปโยมจินตนาการวางจิตใจหากถึงเวลาใกล้ตายทั้งผู้ดูแลและผู้ป่วยโดยหลักก็คือว่าจิตใจเวลาใกล้ตายมันควรจะเป็นจิตที่เป็นกุศลนี้เวลาใกล้ตายทั้งผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยหรือคนดูแลก็ต้องเข้าใจหลักการอันนี้ด้วยทีนี้ใครรู้หลักมากกว่ากันถ้าผู้ป่วยรู้หลักก็สบายใจได้ผู้ป่วยก็จะไม่สร้างปัญหาผู้ดูแลก็จะสบายใจก็แทบจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมีเพียงแค่ว่าผู้ดูแลถ้าไม่รู้หลักก็อาจจะไปสร้างปัญหาให้ผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยแม้จะรู้หลักก็ถูกรบกวนอาจจะหงุดหงิดก็ได้เช่นว่ามาชวนคุยเรื่องเครียดจะมาแบ่งสมบัติอะไรกันปลายเตียงเลยก็ไม่เอาเนี่ยลักษณะผู้ป่วยจะรู้หลักนะแต่ว่าคนดูแลไม่รู้หลักมาสร้างบรรยากาศที่เป็นอกุศลมาสร้างโทสะให้เกิดขึ้นมาสร้างความกังวลมาทะเลาะกันที่ดินแปลงนั้น
ฉันจะเอาบ้านหลังนี้ฉันจะเอาอะไรเงี้ยโอ้ปวดหัวจะตายอยู่แล้วต้องมาปวดหัวห้ามศึกในครอบครัวเนี่ยโอ้อย่ามาทำอย่างนั้นนี่ผู้ป่วยรู้หลักแต่ผู้ดูแลไม่รู้หลักก็จะสร้างปัญหาได้นี่ผู้ดูแลรู้หลักแต่ผู้ป่วยไม่รู้หลักก็ผู้ดูแลก็ต้องคอยประคับประคองหน่อยต้องหาอุบายต้องสร้างบรรยากาศยังไงให้ผู้ป่วยนั้นมีใจที่เป็นกุศลอยู่ได้การที่จะชวนพูดคุยในเรื่องที่เป็นกุศลเช่นว่าถ้าเขาเคยทำบุญก็ชวนให้เขาระลึกถึงการทำบุญของเขาถ้าเขาเคยสวดมนต์ก็ชวนสวดมนต์เห็นนะชวนนึกถึงครูบาอาจารย์ที่เขาเคยไปหาเคยไปสนทนาหรือว่าเคยฝึกถ้ายิ่งเคยฝึกกรรมฐานด้วยยิ่งดีถ้าเขาเคยฝึกกรรมฐานก็ชวนฝึกต่อได้เลยเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะฝึกไม่มีธุระอื่นแล้วเพราะเราอยู่บนเตียงเลยนะหมอก็ไม่ให้ไปไหนแล้วก็ฝึกไปตอนนี้เลยไม่ต้องไปบอกว่าใกล้ตายบางคนไม่กล้าฟังก็ตรงนี้แหละมันเป็นเวลาที่เราจะทำประโยชน์ให้ตนละประโยชน์คนอื่นไม่มีโอกาสได้ทำก่อนหน้านี้เราทำประโยชน์ให้คนอื่นมากๆแล้วตอนนี้เป็นเวลาที่เราจะอยู่กับตัวเองทำประโยชน์ให้ตัวเองนี่ก็เป็นเรียกว่าผู้ดูแลรู้หลักแล้วช่วยประคับประคองผู้ป่วยถ้ารู้หลักด้วยกันทั้งคู่ไม่มีปัญหาที่มีปัญหาคือทั้งคู่ไม่รู้หลักอันนี้คนไปเยี่ยมอาจจะไปเยี่ยมได้ถ้าคนไปเยี่ยมรู้หลักก็อาจจะช่วยแนะนำได้แนะนำแล้วก็จะเชื่อหรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเชื่อก็ยังพอช่วยได้สรุปว่าก่อนจะถึงวาระนั้นก่อนจะถึงเวลาใกล้ตายเราทั้งหลายก็รู้กันอยู่ว่าเราจะต้องตายก็ควรจะเตรียมตัวไว้ก่อนอย่าให้กลายเป็นถึงเวลานั้นแล้วเราก็หาที่พึ่งไม่เจอคือไม่รู้หลักไม่รู้จะไขว่คว้าอะไรโดยเฉพาะคนป่วยนั่นเองถ้าไม่ฝึกไว้ก่อนบางทีก็จะโกรธหมอโกรธญาติตัวเองโกรธคนโน้นคนนี้โกรธพยาบาลหรือแม้ก็โกรธตัวเองทำไมต้องเป็นฉันอะไรประมาณนี้นะทำไมฉันต้องป่วยด้วยเพราะจริงๆก็ป่วยกันทั้งโรงพยาบาลเตียงไม่ว่างเลยด้วยซ้ำไปบางทีด้วยความที่ไม่ได้ฝึกพอมีความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมามันทำใจยากฝึกซะก่อนให้รู้ว่าความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บไข้ก็เรื่องธรรมดาความตายก็เป็นเรื่องธรรมดาพิจารณาสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาคอยระลึกอยู่เสมอเพื่อให้ไม่ประมาททำซะก่อนที่จะความป่วยจะเข้ามาปรากฏแท้ๆจริงๆบางคนอาจจะป่วยอยู่แล้วแต่ไม่รู้มีความเจ็บป่วยอยู่เช่นเส้นเลือดตีบตันหรือเส้นเลือดเปราะบางนี่นะมันจะแตกเมื่อไหร่มันจะตันเมื่อไหร่ไม่รู้ใช่ไหมพอมันแตกมันตันขึ้นมาก็อ้าวความเจ็บป่วยปรากฏแล้วความตายปรากฏแล้วทำใจได้ไหมเมื่อวานนี้ต้องฝึกไปก่อนเลยไม่ใช่ว่ารอให้ป่วยแล้วจึงฝึกไม่ทันบางทีไม่ทันต้องฝึกไปก่อนสรุปแล้วว่าไม่ต้องรอให้ใกล้ตายจึงมาฝึกนะฮะทั้งผู้ดูแลและผู้ป่วยเพราะเราอาจจะไม่ใช่ผู้ดูแลก็ได้อาจจะเป็นผู้ป่วยก็ได้ไม่ใช่ว่าอาจารย์จะฝึกเป็นผู้ดูแลเหมือนก็บอกว่าฉันจะไม่ป่วยหรือฉันจะไม่ตายฝึกในฐานะที่ว่าเราเองจะตายนะเราเองจะตายจะได้อะไรไม่ต้องมีใครมาเป็นห่วงเราแล้วเราก็ไม่ต้องมากังวลกับความเป็นความตายของเราเองด้วยขณะที่ยังไม่ตายจะได้อาจจะมีโอกาสจะไปช่วยแนะนำคนอื่นก็ได้ด้วยต้องนึกถึงว่าเราจะตายนะไม่ใช่ว่าเราจะเป็นผู้ดูแลนะแล้วถ้านึกแค่ว่าเราจะเป็นผู้ดูแลเนี่ยเหมือนไม่มีมรณสติยังไม่พอจริงเราต้องเจริญมรณสติเพื่อที่จะไม่ประมาทและมาฝึกฝนตนเองอะไรที่เราคิดจะทำเรายังไม่ได้ทำจะได้ทำจะได้ไอ้ที่เคยผัดวันประกันพรุ่งเอาไว้จะได้มาทำซะตอนนี้เลยประมาณนี้นะ
ต่อไปโยมดำเมืองชนสมาธิสัมโพชฌงค์แตกต่างหรือเหมือนกับสัมมาสมาธิหรือไม่อย่างไรครับมันแตกต่างโดยความที่มันอยู่ในองค์ธรรมไหนนะอยู่ในธรรมชุดไหนสัมโพชฌงค์คือองค์แห่งความตรัสรู้สัมมาสมาธิมันอยู่ในชุดที่เรียกว่ามรรคมีองค์8ใช่มั้ยองค์แห่งการตรัสรู้ก็จะต้องมีตัวสัมมาตัวสมาธิสัมโพชฌงค์เพื่อมุ่งจะตรัสรู้คือเพื่อที่จะบรรลุมรรคผลทีนี้ในแง่ของสัมมาสมาธิเนี่ยก็จะในแง่องค์ประกอบของจิตที่เกิดมรรคผลมันขึ้นอยู่กับการอธิบายมันโดยชุดที่ตัวสมาธิไปอยู่เนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นองค์ของการตรัสรู้กับเป็นองค์ประกอบของมรรคจิตโดยรวมๆแล้วก็คืออธิบายเรื่องเดียวกันแต่เวลาอธิบายก็ในแง่มุมนี้กับแง่มุมนี้โดยองค์ประกอบของสัมมาสมาธิมันก็จะองค์ประกอบ1ใน8แล้วองค์ประกอบของสัมโพชฌงค์ก็เป็นองค์ประกอบ1ใน7แต่ตัวสมาธิก็คืออันเดียวกันต้องเป็นสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องคือเป็นสัมมาถ้าเป็นสมาธิที่ผิดก็เป็นมิจฉาสมาธิสมาธิที่ไม่ใช่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ก็จะเป็นสมาธิทั่วๆไปเป็นสมาธิที่จิตรวมจากอารมณ์ทั่วๆไปไม่ใช่จิตตั้งมั่นฉะนั้นจะอธิบายในแง่ว่าทำสมาธิเพื่อให้เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ก็ได้หรือถ้าเป็นสมาธิเพื่อให้เป็นหนึ่งในองค์ของมรรคก็ได้โดยสภาวะแล้วก็คืออันเดียวกันแต่โดยการอธิบายมันเนื่องจากว่ามันอยู่ในคนละกลุ่มเวลาอธิบายสมมติว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมสัมโพชฌงค์ก็แสดงสัมโพชฌงค์อธิบายสัมโพชฌงค์มีองค์ประกอบ7ข้อเวลาอธิบายเรื่องมรรคมีองค์8ก็อธิบายอย่างนี้มีองค์8ข้อโดยหลักสำคัญก็คือตัวสมาธิต้องถูกเป็นจิตตั้งมั่นจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูทั้งคู่ต่อไปโยมในใช่ไหมไหนนะกราบนมัสการพระอาจารย์ปฏิบัติในรูปแบบสม่ำเสมอพยายามให้ได้วันละ3ชั่วโมงเมื่อเริ่มดีขึ้นเริ่มตั้งมั่นแต่ด้วยชีวิตคฤหัสถ์ต้องมีการเสพกามรูปรสกลิ่นเสียงทำให้การปฏิบัติเสื่อมลงเสียใจจิตหมองควรทำอย่างไรต่อถ้าการเสพกามสมมติว่ามีความสัมพันธ์ทางเพศถ้าเป็นคู่ของเราไม่ได้ไปทำผิดข้อกาเมนะก็ไม่เป็นไรเนาะมีได้โดยไม่ไปทำผิดศีลข้อ3เนี่ยการที่จะเสพรูปรสกลิ่นเสียงอะไรทำได้นะแต่ให้รู้ว่าเมื่อเสพไปแล้วเนี่ยจิตเศร้าหมองนะมันเป็นปกติวันนี้ถ้าจะหักห้ามโดยไม่เสพเลยถ้าใจเราไม่พร้อมพอกลายเป็นเครียดนะวันนี้ถ้าเราทำได้โดยที่ไม่ผิดศีลก็อะไรเขาเรียกว่าท่านอนุญาตให้ทำได้ในความเป็นคฤหัสถ์ที่รักษาศีล5รักษาศีล5หมายถึงว่ามีการประพฤติอะไรเสพกามได้โดยที่ยังไม่ละเมิดคู่ครองไม่ไปประพฤติผิดในกามนะเสพได้ถ้าใจเศร้าหมองถ้ารู้ได้ว่าใจเศร้าหมองคราวนี้เราก็จะ
ะคอยระมัดระวังไม่ให้ไปมีกามวิตกบ่อยๆ

0: ามีครอบครัวนะถ้ามีครอบครัวโดยเฉพาะถ้าเป็นครอบครัวที่ยังหนุ่มยังสาวอยู่เนี่ยถ้าอีกฝ่ายเขาไม่ได้ภาวนานะเราก็ยังต้องทำหน้าที่ยังทำหน้าที่อยู่นะจะบอกฉันไม่เสพกามเขาไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่อจะมาประพฤติพรหมจรรย์นะนี่ตอนนี้เรากำลังไฟแรงเราจะประพฤติพรหมจรรย์นะแต่เขาไม่ประพฤติด้วยก็จะไปหาคนอื่นเรากลายเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปเศร้าหมองอีกเรื่องหนึ่งไม่อะไรนอกใจฉันเหรออะไรเนี่ยที่นอกใจเพราะว่าเขายังไม่พร้อมจะประพฤติพรหมจรรย์แล้วเราจะไม่ทำหน้าที่นะก็เลยเขาต้องไปหาที่อื่นนะก็ต้องดูด้วยว่าเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราด้วยเป็นหน้าที่ของสามีหน้าที่ของภรรยาก็ต้องทำนะเพราะเรายังไม่ใช่นักบวชถือศีล5ก็รักษาศีล5อย่าไปเศร้าหมองอย่าไปอะไรอย่าไปทำผิดหน้าที่ต้องมีความรับผิดชอบในครอบครัวแต่ถ้าภาวนาด้วยกันทั้งคู่นี่ง่ายภาวนาด้วยกันทั้งคู่นะง่ายเลยก็เพียงแค่อยู่ด้วยกันส่งเสริมกันเป็นเพื่อนภาวนาด้วยกันง่ายได้เลยฮะสบายแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่พร้อมเราก็ควรจะทำหน้าที่ของเราด้วยเนี่ยก็ไม่ต้องไปกังวลเพราะว่าไม่ทำผิดศีลอะไรแต่เราก็รู้ของเราเองว่าเนี่ยถ้าเราปล่อยใจถลำไปนะมันเศร้ามีความเศร้าหมองอย่างน้อยๆเราก็ได้เห็นสภาวะว่าเออจิตถ้ามันปล่อยให้ไหลไปในกามเลยนะมันจะเศร้าหมองแบบนี้แต่ก็ต้องยอมนะต้องยอมถ้ายังครองเรือนอยู่จำเป็นออกไม่บอกก็ด้วยว่าพอเสื่อมก็มุ่งปฏิบัติต่อพอเริ่มดีมีการเสพกามใหม่ก็เสื่อมอีกฟุ้งซ่านมากรู้ตัวน้อยขี้เกียจยิ่งขึ้นรู้ตัวแต่ยังแพ้กิเลสอันเนี้ยเราแค่รู้ว่าเนี่ยพอมีการเสพกามมันมีความเสื่อมอย่างนี้แต่ตัวขี้เกียจเนี่ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวตัวขี้เกียจเนี่ยกลายเป็นว่าเราไปหลงโลกแล้วก็ความขี้เกียจก็คือรู้สึกว่าไม่เป็นไรยังไม่ต้องทำตอนนี้ก็ได้คงไปทำโอกาสหน้าอะไรประมาณนี้นะที่มันผัดไปได้เพราะว่ารู้สึกว่าพรุ่งนี้ยังมีอยู่ยังไม่ตายเดือนหน้ายังมีอยู่ยังไม่ตายปีหน้ายังมีอยู่ยังไม่ตายแต่ถ้าพิจารณาว่าจะต้องตายแล้วความตายจะมีเมื่อไหร่ไม่แน่พรุ่งนี้กับชาติหน้าอันไหนจะมาก่อนยังไม่แน่อะไรเงี้ยนะถ้าคิดถึงขนาดนี้นะมันจะไม่ขี้เกียจมันจะมีความรู้สึกอยู่ว่าเวลาเป็นของมีค่าจะไม่ปล่อยให้มันสะสมอกุศลแต่พอทำหน้าที่เสพกามทำได้แต่ว่าจากนั้นมาแล้วก็ระลึกถึงความไม่แน่นอนของชีวิตอยู่ยังมีความไม่ประมาทอยู่ทำหน้าที่ของเราเรียบร้อยแล้วก็ยังมีความขยันต่อแล้วก็เห็นเลยว่าโอ้จิตก่อนหน้าที่จะเสพกามเป็นแบบหนึ่งหลังเสพกามเป็นแบบหนึ่งบางทีเราอาจจะกลายเป็นมีความเข้าใจในแง่ของจิตใจได้แจ่มชัดมากขึ้นเราจะไปหลงโลกอะไรเนี่ยนะมันก็จะน้อยลงเพราะว่ามันเห็นโทษของการหลงไปในกามหรือการเกลือกล้วในกามหน้าที่ของเราทำอยู่แต่ถ้าเห็นไปจนกระทั่งแล้วว่าหน่ายในกามเลยเนี่ยนะมันใจมันจะบอกเองมันจะไม่ยินดีในการที่จะมีคู่ครองละแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงขนาดนั้นก็ทำหน้าที่ของตรงนี้แล้วก็คอยสังเกตใจตัวเองไปอย่างนี้ส่วนความขี้เกียจให้รู้ทันไม่เอาไม่ตามมันความขี้เกียจเนี่ยจะกลายเป็นตัวหลอกแล้วมันมีเหมือนมีเหตุผลมาอ้างไม่เอาเหตุผลต่างๆไม่อย่าไปเชื่อมันควรจะพิจารณาถึงความตายที่มันจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่แน่ความตาย เมื่อพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆแล้วเนี่ยความขี้เกียจก็จะน้อยลงนะส่วนเรื่องการครองชีวิตคารวะเนี่ยมันก็ยังต้องมีกามอยู่เป็นเรื่องปกตินะสามารถบรรลุมรรคผลได้อยู่นะเป็นโสดาบันเป็นสกทาคามีพระอนาคามีบางท่านเนี่ยก็ยังครองเรือนนะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ครองเรือนแล้วท่านก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกามเลยอย่างเช่นอุบาสกท่านหนึ่งวิสาขะอุบาสกเป็นฟังธรรมแล้วบรรลุอนาคามีภรรยามาต้อนรับปกติแล้วเนี่ยลงจากรถม้าภรรยาจะยื่นมือไปเพื่อจูงสามีจะต้องแตะมือจับมือภรรยาแล้วลงมาจากรถคราวนี้ภรรยายื่นมือไปสามีไม่จับไม่แตะเพราะว่าเป็นอนาคามีแล้วไม่ยินดีในกามแล้วนะไม่แตะอย่างเงี้ยนะครองเรือนอยู่นะไม่ได้ออกบวชนะกินข้าวพอมาถึงกินข้าวนะภรรยาก็จัดโต๊ะสามีบอกว่าจัดให้เขาต่างหากไม่ร่วมโต๊ะด้วยนะผมกลายเป็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นภรรยายังไม่รู้ว่าสามีเนี่ยบรรลุเป็นอนาคามีก็ร้องไห้นะร้องไห้สามีเนี่ยนอกจากจะกินอาหารแยกโต๊ะแล้วเนี่ยยังบอกให้จัดที่นอนเขาต่างหากด้วยไม่นอนร่วมภรรยาร้องไห้เลยว่าเขาผิดอะไรเขามีข้อบกพร่องอะไรสามีบอกว่าไม่มีข้อบกพร่องอะไรเลยบอกไม่มีข้อบกพร่องแล้วทำไมรังเกียจขนาดนี้ไม่แตะตัวไม่กินข้าวร่วมไม่นอนร่วมเนี่ยสามีบอกว่าเธอไม่มีความผิดอะไรเลยแต่ใจเรานะมันไม่เอาแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นเนี่ยฟังธรรมพระพุทธเจ้ามาไปฟังธรรมพร้อมพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารมารู้เป็นโสดาบันแต่ท่านเองเนี่ยเป็นอนาคามีภรรยาก็เลยบอกว่าถ้าจะอยู่อย่างนี้นะอยู่ไม่ได้หรอกถ้าท่านรังเกียจกามแล้วเขาจะอยู่ไปทำไมลงมาเนี่ยนะขอบวชพอบวชสามีก็เลยให้บวชโดยสามีไม่ได้บวชนะสามีเป็นอนาคามีแล้วภรรยายังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยแต่ภรรยารู้สึกว่าถ้าจะอยู่กับสามีที่เป็นอนาคามีมันอันตรายของเขาด้วยแล้วก็รู้สึกว่าในถ้าฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมีความรู้สึกนี้ได้เขาก็จะไปบวชบ้างไปฟังธรรมเพื่อภาวนาบ้างตกลงก็สามีสนับสนุนให้บวชด้วยความเป็นเศรษฐีภรรยาจะบวชก็เลยต้องไปแจ้งกับพระราชาคือพระเจ้าพิมพิสารตกลงออกบวชสุดท้ายภรรยาออกบวชแล้วเป็นพระอรหันต์มาเล่าให้ฟังว่าคืออนาคามีอยู่ครองเรือนมีอยู่นะสรุปว่าตอนเนี้ยทำหน้าที่ของคารวะไปนะภาวนาไปจะเสกกามก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมากก็ถ้าเรายังเป็นผู้ถือศีล5อยู่ไม่ได้ผิดศีลอยู่ก็ทำหน้าที่ของสามีของภรรยาไปแล้วก็คอยดูใจตัวเองมีความเศร้าหมองให้รู้ทันแต่ถ้าขี้เกียจไม่เอาขี้เกียจต้องมาพิจารณาความตายเลยนี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับสำหรับในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการขอเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีศีลศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยปุริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่ประสงค์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 น.คณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรทยธรรมเวลา 11:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 น.พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205 088-095-4205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

0: ข้าพเจ้าเคยเล่าว่ารัฐบาลจีนได้มีไมตรีจิตให้หมูพันจินหัวและเป็ดพันอี้เหลียงมาสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างเมื่อปีก่อนๆนั้นทางเราก็รับมาเลี้ยงอย่างดีหมูและเป็ดขยายพันธุ์ได้มากทำรายได้ให้แก่สมาชิกในโครงการฟาร์มตัวอย่างเป็นที่น่าพอใจปีนี้หมูจินหัวได้กลายเป็นหมูแดดเดียวหมูตุ๋นไส้กรอกแฮมและข้าวขาหมูส่วนเป็ดอี้เหลียงก็กลายเป็นลาบเป็ดพะโล้เป็ดย่างและเป็ดรมควันเป็นต้น
1: วันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2548ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงเรื่องราวความสำฤทธิ์ผลของฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่สำคัญได้นำมาสู่พระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2540ณบ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้เลิกยาเสพติดที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโดยมีเป้าหมายสำคัญคือแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพโดยให้ปลูกพืชหลากชนิดและเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่พระองค์ก็ทรงเน้นเรื่องการจ้างแรงงานให้ราษฎรที่ยากจนได้เข้ามาทำงานมากๆไม่ได้ทรงคำนึงถึงเรื่องกำไรขาดทุนทรงให้คำนึงถึงประโยชน์หรือกำไรทางสังคมที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องในอนาคตยิ่งกว่านั้นในช่วงที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเริ่มเปิดดำเนินการแม่ของแผ่นดินยังมีรับสั่งถามคณะทำงานฟาร์มตัวอย่างว่าที่ฟาร์มนี้จ้างคนไว้กี่คนและด้วยความที่เกรงว่าพระองค์ท่านจะขาดทุนคณะทำงานก็กราบบังคมทูลไปว่าทั้งหมด30คนพระองค์ท่านตอบว่าเป็นไปได้อย่างไรฟาร์มของพระราชินีมีคนมาขอทำงานเป็นร้อยเราช่วยได้แค่30คนพนักงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริยังได้กราบบังคมทูลตอบอีกว่าถ้าต้องจ้างคนเป็นร้อยก็จะขาดทุนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับทราบดังนั้นแล้วพระองค์ได้มีรับสั่งทันทีว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนมีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีรายได้เขาสามารถมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดินในขณะที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการเสด็จลงเป็นองค์นำในการดูแลรักษาป่าสภาพป่ารอบโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงก็ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดียึดมั่นแห่งศรัทธาบารมีด้วยธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตจากพระหัตถ์แม่ของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชดำรัสแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสสั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายที่กินใจยิ่งนัก เพราะนั่นคือน้ำพระราชฤทัยที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ในอันที่จะช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนและผลกำไรแห่งแผ่นดินที่จะตามมาคือมีคนเข้าไปเที่ยวต่อไปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งในปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศได้กลายมาเป็นต้นแบบคลังอาหารที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสมบูรณ์เป็นดั่งพระราชประสงค์ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะไม่ได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎรด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
2: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
3: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
1: กรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
4: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป
0: ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง
5: เพราะสมเด็จเพิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะเพิ่นก็ตีเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไว้ในที่ทํางานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
6: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทําให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทําตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวยมีแววมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
1: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอด

ด้วยยิ่งภูมิใจในสิ่งที่ได้มาและสิ่งที่มอบให้กับพ่อแม่และลูกสุขที่จะหาได้อีกก็คือว่าสุขจากการภาวนาของเราหาเวลาทำความสงบใจบ้างเหมือนทำงานมาเหน็ดเหนื่อยก็ต้องมีการพักใจให้มันมีกำลังขึ้นมาบ้างเหมือนเรามีโทรศัพท์เนี่ยใช้งานไปแล้วแบตใกล้จะหมดก็ควรจะชาร์จแบตวิธีชาร์จแบตคือทำใจให้สงบนี่เป็นการเพิ่มพลังให้กับชีวิตในแง่ของเพิ่มพลังให้จิตใจเรามันคิดมากแล้วก็กังวลแล้วบางทีคิดไปแล้วก็รู้สึกตำหนิตัวเองเข้าไปอีกนะก็หมดแรงให้ไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอาจจะบริกรรมพุทโธก็ได้นะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้อันเนี้ยถ้าหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอยู่แล้วใจสงบความสงบนี้ถ้าอยู่ได้นานยิ่งถ้ารู้อยู่ว่าคำนี้หมายถึงพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ระลึกถึงคุณของพระองค์ไปด้วยในการระหว่างบริกรรมนึกถึงบุคคลผู้เลิศที่สุดคือพระพุทธะโดยเอ่ยพระนามของพระองค์คือพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพระพุทธเจ้าบุรุษผู้เลิศเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราพระองค์สอนวิธีพัฒนาจิตใจตนเองคือแสดงพระธรรมให้เราทำสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเราก็ทำตามระลึกถึงพระองค์ระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระองค์ระลึกถึงผู้ที่ทำตามคำสอนพระองค์แล้วพ้นทุกข์มีอยู่จริงมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันมีอยู่จริงเราเองก็มีความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และศรัทธาในตัวเองว่าเราสามารถพัฒนาตนเองได้ด้วยฝึกตนเองให้มีกำลังใจขึ้นมาจากการทำสมถกรรมฐานเวลาจิตใจของเราอยู่กับคำบริกรรมก็จะมีความสงบแต่บางทีมันก็ไม่อยู่บางทีก็หลงคิดตามความเคยชินเช่นว่าคิดว่าเรายังมีภาระจะต้องทำสิ่งนั้นต้องรับผิดชอบสิ่งนี้ที่เราทำมานี้เหน็ดเหนื่อยแล้วเกินเลยเนี่ยความบ่นอยู่ในใจตอนขณะที่บ่นลืมนึกถึงพระพุทธเจ้าลืมบริกรรมพุทโธลืมนึกถึงลมหายใจให้รู้ว่าอันนี้หลงก็คือให้รู้ทันว่าจิตมันหลงตอนรู้ว่าจิตมันหลงเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องราวนะเรากำลังบ่นอะไรอยู่ในใจเนี่ยนะไม่ใช่ว่ารู้บ่นเรื่องอะไรรู้ว่าจิตมันหลงไปที่มันทำไมถึงหลงก็เพราะว่าไม่ได้พุทโธถ้าพุทโธอยู่ก็คือทำความสงบพอมันบ่นเอ้าไม่ได้พุทโธแล้วรู้ทันว่านี่หลงไม่ต้องไปตำหนิตัวเองว่าเมื่อกี้ฉันไปบ่นอีกแล้วไม่ต้องตำหนิตัวเองแค่รู้ว่าเมื่อกี้มีหลงเกิดขึ้นจิตหลงเกิดขึ้นแค่รู้ทันเนี่ยนะถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางก็จะเห็นว่ามีหลงเกิดขึ้นแล้วหลงดับแล้วถ้าเพียงแค่ทำความรู้จักความหลงก่อนก็ได้เนี่ยเมื่อกี้จิตมันหลงไปพอรู้จักเสร็จแล้วเนี่ยมันยังไม่หมดธุระที่จะภาวนาก็พุทโธใหม่หายใจก็พูดเนี่ยหายใจออกโทใหม่มันหลงบนอีกรู้ทันรู้เสร็จแล้วก็ไม่ต้องไปแก้ไอ้จิตที่หลงเมื่อกี้เนี่ยนะพอรู้ปุ๊บพุทโธใหม่เลยเวลารู้เนี่ยรู้ด้วยท่าทีที่ว่าทำความรู้จักเฉยๆไม่ต้องไปแก้ไม่ต้องไปดึงกลับมารู้และเริ่มต้นใหม่ตอนเริ่มต้นใหม่ก็เพื่อที่จะหลงอีกไม่ต้องไปห้ามว่าอย่าหลงเนี่ยแค่หลงแล้วรู้แล้วก็พุทโธหลงอีกรู้อีกพุทโธจะเห็นว่ามันเป็นวงจรเป็นวงจรของการภาวนาขั้นที่1คือหาที่อยู่ของจิตเอาไว้ก็ต้องมีวิหารธรรมมีกรรมฐานธรรมนะจิตเนี่ยคือสภาพที่รู้อารมณ์หมายความว่ามันจะต้องมีสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยคืออารมณ์ไม่ใช่อีโมชันนะอารมณ์ในภาษาไทยปัจจุบันมันเพี้ยนไปแล้วอารมณ์เนี่ยเป็นศัพท์เทคนิคในทางพุทธศาสนาแปลว่าสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นผู้รู้ในเวลาทำกรรมฐานคือหางานให้ทำหางานให้จิตทำการทำกรรมฐานคือให้จิตมันทำงานแบบให้เกิดกุศลคือไปรู้อารมณ์อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้จิตได้พัก

อยู่กับสิ่งนั้นอารมณ์นั้นก็ต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสถ้าอารมณ์ที่ยั่วกิเลสเช่นไปดูหนังโป๊หรือว่าไปนึกถึงหน้าศัตรูเนี่ยมันก็จะยั่วกิเลสก็ไปหาอารมณ์ที่มันเป็นกุศลหรือเป็นอารมณ์กลางๆในที่นี้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่ก็ได้เวลารู้เนี่ยให้รู้ด้วยใจสบายๆตอนอยู่กับอารมณ์เนี่ยนะทำด้วยใจสบายๆทำเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้นึกในใจว่าจะนึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยการบริกรรมพุทโธพร้อมกับลมหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่นะใจสบายพอใจสบายก็อยู่กับคำว่าพุทโธอย่างมีความสุขก็จะอยู่คลอเคลียร์อยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าทำสมาธิไปด้วยแต่ถ้ามันเผลอไปซึ่งเป็นไปได้เวลาเรา

ำสมาธิไปด้วยแต่ถ้ามันเผลอไปซึ่งเป็นไปได้เวลาเรามีอะไรตกค้างอยู่ในใจเนี่ยบางทีมันจะมาหลอกให้เราไปคิดเวลาเราไปคิดก็แสดงว่ามันลืมพุทโธลืมพุทโธหมายความว่าหลงไปนึกคิดบ่นอะไรเรื่องค่าเช่าบ้านหรือค่าผ่อนบ้านเงินเดือนไม่มีเหลืออะไรเนี่ยนะคิดอย่างนี้คือลืมพุทโธแล้วมันมีเรื่องราวในความคิดไม่ต้องไปห้ามไม่ต้องไปพยายามแก้แค่รู้ว่าจิตเมื่อกี้มันหลงไม่ต้องไปรู้ว่าไปบ่นเรื่องอะไรด้วยนะรู้ว่าจิตเมื่อกี้มันหลงทำไมถึงรู้ว่าหลงเพราะถ้าไม่หลงก็ยังอยู่พุทโธแต่นี่มันไม่พุทโธแล้วก็แสดงว่าหลงไปแค่รู้ว่าจิตหลงทำอย่างเงี้ยรู้แล้วก็เริ่มต้นใหม่หลงอีกรู้อีกเริ่มต้นใหม่มันจะเห็นละว่าจิตหลงเป็นอย่างนี้จิตหลงคือมันไม่ยอมพุทโธก็รู้ว่าจิตหลงเกิดขึ้นมันจะเริ่มเห็นว่าพอรู้ด้วยใจเป็นกลางเมื่อใดจิตที่หลงปรากฏอยู่เมื่อกี้เนี่ยนะมันดับแล้วเพราะจิตที่รู้เนี่ยมันไม่หลงละทำไมถึงไม่หลงตรงนี้เขาเรียกว่ามีสติรู้จิตมีสติรู้จิตเห็นว่าจิตหลงจิตที่รู้นี่ไม่หลงแล้วจิตที่รู้เนี่ยถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางเห็นว่าหลงเมื่อกี้มีจริงแต่ตอนรู้ไม่หลงแล้ว กลายเป็นว่าขณะนี้กำลังเจริญวิปัสสนาอันนี้จะทำสองกรรมฐานไปด้วยกันเลยนะตอนหายใจเข้าพุทธแล้วหายใจออกโทเนี่ยทำสมถกรรมฐานตอนหลงไปคิดเนี่ยไม่ได้ทำกรรมฐานแต่การหลงเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ทำให้เราได้ฝึกรู้ทันปรากฏการณ์คือมีจิตหลงอยู่จริงถ้ารู้ได้ใจเป็นกลางขณะที่รู้เนี่ยกำลังเจริญวิปัสสนาเพราะว่าจะเห็นว่าจิตหลงมีอยู่ระดับแล้วเห็นความหลงมีอยู่ระดับแล้วก็คือเห็นความหลงไม่เที่ยงถ้าการรู้อารมณ์และอารมณ์นั้นแสดงไตรลักษณ์แง่ใดแง่หนึ่งคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เรียกว่าเจริญวิปัสสนาจะเกิดขึ้นได้ถ้าเรารู้ด้วยใจที่ยอมรับรู้ด้วยใจที่ไม่แก้ถ้าไปแก้นะว่าเมื่อกี้คิดอะไรไปสมมติหลงไปคิดเป็นห่วงลูกลูกจะเป็นยังไงไอ้ตอนที่ห่วงลูกคือจิตมันหลงไปในเรื่องราวตอนรู้ถ้ารู้แล้วไม่ชอบจิตที่หลงพยายามจะแก้พยายามดึงจิตที่หลงเมื่อกี้กลับมากลายเป็นว่าเรากำลังแทรกแซงเราพยายามแก้ไขเราไม่เห็นจิตหลงแสดงความจริงละมันหลงอยู่ก็จริงแต่เราพยายามจะแก้เนี่ยนะมันไม่เห็นจิตที่หลงนั้นแสดงไตรลักษณ์มีแต่ว่าดึงกลับมาสำเร็จไหมถ้าดึงไม่สำเร็จมันหลงไปอีกก็หงุดหงิดอีกประมาณนี้นะแต่ถ้าเราแค่รู้แค่ดูยอมรับว่ามีหลงอยู่จริงความหลงจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูเลยเพราะจิตขณะที่รู้นั้นมันเป็นสัมมาสมาธิเป็นจิตตั้งมั่นมันแค่รู้แค่ดูสิ่งที่ปรากฏเมื่อกี้นี้เป็นจิตที่หลงก็ดับไปแล้วจิตรู้เกิดขึ้นมาแล้วจิตหลงดับแล้วและจิตรู้เองจะดับด้วยจิตรู้นี่ก็จะดับด้วยเหมือนจิตเมื่อกี้นั่นเองจิตทั่วๆไปเกิดและดับทั้งนั้นตอนอยู่กับอารมณ์กรรมฐานก็อยู่กับตรงนี้ถ้ามีความสุขมันก็อยู่ตรงนี้นานหน่อยแต่ยังไงมันก็ดับไปแสดงอาการดับด้วยการที่ว่ามันหลงไปจิตหลงมารู้แล้วเนี่ยนะถ้ารู้ด้วยใจมีการไอ้จิตที่รู้เนี่ยจะเห็นว่าจิตหลงมีจริงระดับต่อจะเห็นเกิดดับจะเห็นด้วยจิตแบบนี้จิตที่รู้นี้ถ้าเห็นแล้วยังไม่บรรลุมรรคผลก็ทำกรรมฐานต่อหลงอีกรู้อีกจนกว่าจะเห็นว่าจิตหลงเนี่ยเกิดดับไม่ใช่เราและจิตรู้นี่เองก็เกิดดับไม่ใช่เราก็จะบรรลุมรรคผลคราวนี้เราจะมีความสุขได้โดยตนเองอย่างง่ายๆอย่างนี้นะแล้วก็อาศัยที่เราเป็นผู้มีศีลและทำหน้าที่ในครอบครัวยังไม่มีข้อบกพร่องมาพัฒนาจิตใจทำสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานและความสุขในการทำสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตของเราแล้วก็จะรู้สึกว่าคุ้มค่าแล้วที่ได้เกิดมาในชาตินี้ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบโดยเฉพาะมาพัฒนาจิตใจตัวเองจนบรรลุมรรคผลได้เรียกว่านอกจากจะเป็นที่พึ่งให้กับลูกให้กับพ่อแม่แล้วยังในแง่ของการหารายได้มาเลี้ยงพ่อแม่แล้วก็เลี้ยงดูลูกแล้วยังเป็นที่พึ่งทางธรรมด้วยเพราะเราก็ภาวนาจนเข้าใจความจริงหรือถ้าไม่ถึงขั้นจะบรรลุมรรคผลแต่เข้าใจวิธีการที่จะพัฒนาจิตใจตนเองก็สามารถที่จะไปบอกพ่อแม่หรือแม้กระทั่งสอนลูกได้เรียกว่าเรากลายเป็นผู้

0: ในครอบครัวที่แท้จริงแล้วเป็นผู้นำที่ไม่ได้เป็นทุกข์ด้วยหรือทุกข์ก็ทุกข์น้อยทุกข์น้อยไม่ได้จมกับเรื่องราวอยู่นานการที่ฝึกว่าทำกรรมฐานสักอย่างนึงหลงแล้วรู้เนี่ยตอนหลงเนี่ยจะเป็นทุกข์แต่ตอนรู้เนี่ยทุกข์ดับให้ดูว่าจะทุกข์ไม่นานในการดูอย่างนี้นะฮะหลักใหญ่ใจความก็คือว่าแค่รู้แค่ดูว่ามีหลงอยู่อย่าไปแก้ถ้าแก้นะจะรู้สึกว่าเป็นทุกข์ใจที่แก้ไม่สำเร็จเพราะมันแก้ไม่ได้จิตที่รู้เกิดขึ้นมาจิตที่หลงดับแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วมันจะบอกว่าจงอย่าหลงเนี่ยไม่ได้แล้วมันหลงไปแล้วแค่รู้ด้วยใจที่ยอมรับว่ามีหลงอยู่จริงนะจิตที่รู้ด้วยใจที่ยอมรับเนี่ยจะเป็นจิตที่เจริญสติสมาธิมีความเพียรเจริญวิปัสสนาด้วยจิตแบบนี้นั้นถ้าเราทำหน้าที่ของฆราวาสแล้วก็มีสองรุ่นประกบเราอยู่อย่างนี้นะมันปฏิเสธไม่ได้มันอยู่ในสภาวะอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาอาศัยความบีบคั้นอันนี้มาเร่งรัดให้เราเนี่ยพัฒนาจิตใจตนเองเราต้องหาวิธีที่จะหาความสุขที่ไม่ต้องเสียตังค์เนี่ยไม่ต้องเสียเงินเนี่ยขึ้นมาให้ได้ความสุขที่มันพัฒนาขึ้นมาจากเทศภูมิใจในตัวเองที่ทำหน้าที่ในครอบครัวภูมิใจตัวเองที่เราเป็นผู้ที่มีศีลและยังมีเทคนิคในการที่จะเพิ่มพลังทางใจด้วยการทำสมถกรรมฐานแถมยังมีปัญญาที่จะให้ทุกที่ปรากฏนี่มันไม่ครอบงำใจเราเป็นทุกข์สั้นๆปรากฏอยู่แล้วแถมเกิดปัญญาที่จะเห็นมันแสดงไตรลักษณ์ตัวยิ่งดีใหญ่เลยแล้วว่าเป็นโอกาสที่เราจะมาพัฒนาตนเองในเมื่อความจริงของชีวิตมันปรากฏอยู่ในตอนนี้แทนที่จะมาทับถมตนเองด้วยการคิดแล้วก็เป็นทุกข์ก็จะเอาสภาวะที่มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆอันนี้มาเตือนตัวเองว่าเนี่ยมันทุกข์ในชีวิตมันปรากฏแล้วคนอื่นก็ทุกข์อยู่นะฮะแต่เขาเป็นทุกข์ที่อาจจะดูยากเขาทุกข์ในเรื่องอื่นๆอาจจะดูยากของเราเป็นทุกข์ที่ปรากฏชัดเจนก็จะได้อาศัยทุกข์นี้มากระตุ้นเตือนตัวเองว่าเราต้องพัฒนาแล้วเราต้องพัฒนาจิตของเราให้มีกำลังสมถะกรรมฐานด้วยทำให้จิตของเราได้มีความฉลาดรู้เท่าทันความจริงว่าสิ่งทั้งหลายเกิดดับเปลี่ยนแปลงและต้องฝึกด้วยคือทำสมถะและวิปัสสนาแล้วต้องยืนยันตัวเองว่าเราถึงแม้จะมีภาระหนักหน่วงแค่ไหนการหาเลี้ยงชีพของเราก็ต้องไม่ติดศีลด้วยเพื่อที่จะเอาอาศัยความบริสุทธิ์ในการเลี้ยงชีพเนี่ยมันเป็นต้นหนุนให้เราได้พัฒนาในการทำสมถะและวิปัสสนาด้วยเพราะถ้าเราไปทำผิดศีลเนี่ยการทำกรรมฐานของเราก็จะไปยากเพราะว่าเราจะเศร้าหมองในการเลี้ยงชีพของเราก็ต้องประมาณนี้นะให้ถือว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นให้เราต้องมาปรับใจตนเองมาพัฒนาตนเองแล้วก็อย่าไปทับถมตนเองด้วยการคิดแล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นความคิดที่ไม่ดีคิดผิดอะไรเนี่ยนะมันการเป็นทับถมตัวเองต้องรู้สึกชื่นชมตัวเองบ้างชื่นชมว่าเราได้ทำหน้าที่ที่ดีการแสวงหารายได้ก็หาอย่างไม่บกพร่องโดยเฉพาะไม่ได้ทำผิดศีลรายได้ก็มาด้วยความบริสุทธิ์ประมาณนี้นะเรียกว่าชื่นชมตัวเองบ้างเป็นความสามารถและเป็นความเสียสละของเราและทำหน้าที่อย่างไม่บกพร่องเรามองตัวเองแล้วมองด้วยความภาคภูมิใจและพัฒนาตัวเองต่อไปด้วยไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้คุณงามความดีที่ทำมาเป็นตัวหนุนให้เราได้พัฒนาต่อไปประมาณนี้ครับนี่เมื่อไรครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: คำถามครับอาจารย์ครับ
0: ก็ขออนุญาตเอาคำถามนี้มาตอบทางนี้นะมาตอบต่อนะครับโยม X King ขอโอกาสครับช่วงนี้ผมภาวนาแล้วเห็นก้อนตัวเองเป็นก้อนธาตุคนอื่นก็เป็นเหมือนกันเป็นก้อนธาตุอะไรสักอย่างเวลามองพิจารณาเป็นส่วนๆบางครั้งมันระเบิดให้เห็นเป็นส่วนๆอย่างนี้อย่างนี้เป็นวิปัสสนูปกิเลสหรือปัญญามันล้ำไปไหมครับถ้ามันเห็นเองนะอันนี้ไม่ใช่ปัญญาล้ำอันนี้ไม่ใช่วิปัสสนูปกิเลสด้วยทำไมนั่นเองเขาเรียกว่าเป็นการเจริญ กายานุปัสสนาสติปัฏฐานในระดับที่เรียกว่าเจริญปัญญาแล้วด้วยก็คือเห็นเป็นก้อนธาตุเป็นสักว่าธาตุก็คือเรียกอะไรเป็นธาตุมนสิการธาตุคือธาตุนั่นเองธาตุมนสิการเห็นว่ามันเป็นเหมือนก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งที่มันส่วนผสมของดินน้ำไฟลมประมาณนี้นะไอ้ที่แข็งๆก็เป็นดินไอ้ที่มันเป็นเหตุให้รวมกลุ่มกันได้ก็เป็นน้ำหรือที่มันเป็นความเย็นความร้อนก็เป็นไฟลมก็เป็นความเคลื่อนไหวก็เป็นลมเป็นธาตุลมยิ่งถ้าเห็นมันเป็นระเบิดนะมันถึงเป็นมันแสดงความจริงระเบิดหมายดูเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่ว่ามันเป็นการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วมันกำลังแสดงความจริงอยู่นี่ก็ออกมาเป็นนิมิตให้ดูเป็นอย่างนี้แสดงความจริงเหมือนเป็นล่วงหน้าไปเลยนะบางทีดูกายไปเนี่ยเป็นก้อนธาตุบางทีดูกายเป็นโครงกระดูกก็ได้บางทีก็ดูไปมันก็จะละเอียดย่อยกลายเป็นแตกเป็นผงเป็นเม็ดเป็นผงเนี่ยบางทีก็เป็นแสงไปเลยก็มีบางทีก็จะระเบิดอย่างนี้ก็ได้นะกายเนี่ยมันก็จะแสดงความจริงแต่เป็นนิมิตให้มันไม่ได้ระเบิดจริงนะถ้าระเบิดจริงก็ตายแต่นี่มันเป็นการภาวนาแล้วก็เห็นกายแล้วก็กายแสดงความจริงเป็นเหมือนเป็นนิมิตปรากฏให้เห็นเพื่อแสดงว่ากายไม่ใช่เราอย่างนี้นะอย่างนี้เป็นปัญญานะเป็นปัญญาไม่ใช่วิปัสสนูปกิเลสนี่แต่ถ้ามันเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเป็นวิปัสสนูปกิเลสก็ต่อเมื่อว่ารู้สึกว่าเห็นอย่างนี้แสดงว่าเราน่าจะบรรลุมรรคผลขั้นไหนขั้นหนึ่งอย่างนี้จะเป็นวิปัสสนูปกิเลสเราน่าจะหลุดพ้นอะไรสักอย่างแล้วกายระเบิดไปแล้วเนี่ยสงสัยจะอนาคามีแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยวิปัสสนูปกิเลส คือถ้าน้อมมาอันนี้ดีจังเป็นคุณวิเศษขั้นไหนขั้นหนึ่งอะไรเงี้ยนะอย่างนี้จะเป็นการน้อมใจเชื่อน้อมใจเชื่อว่าตนเองได้ดีขั้นนั้นขั้นนี้อะไรมันขึ้นอยู่กับว่าเห็นอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงถ้าเห็นความจริงว่ามันเป็นแค่ก้อนธาตุจริงๆก็พิจารณาแค่นี้นะกายกำลังแสดงความจริงอยู่แล้วก็ความเป็นธาตุนี่มันจะเอื้อให้เห็นว่ากายนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่เรามันเป็นเพียงก้อนธาตุแต่ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วรู้สึกอ๋อโหนี่มันระดับไหนแล้วเนี่ยเราจะต้องถึงขั้นนั้นแล้วแน่นอนอะไรเงี้ยจะเป็นวิปัสสนูปกิเลสเป็นการน้อมใจเชื่อว่าเราบรรลุคุณงามความดีขั้นวิเศษอะไรมันเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าเห็นแล้วเจริญปัญญาหรือเห็นแล้วมันน้อมมาภาคภูมิใจหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราเห็นแล้วเป็นยังไงแต่ไม่ใช่ปีตินะถ้าปีติไม่เป็นไรเห็นแล้วเกิดปีติไม่เป็นไรแต่ถ้าน้อมใจเชื่อว่ามันเป็นเรื่องวิเศษเราเจ๋งเราเก่งกว่าเขาหรือว่าเราบรรลุถึงขั้นนั้นขั้นนี้อันนี้อย่างเงี้ยก็เรียกสำคัญตนผิด แต่ถ้ามีสุขมีปีติไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกตินะครับถึงขั้นน้อมใจเชื่อจะเป็นวิปัสสนูปกิเลสหรือว่าคราวนี้คิดเอาไม่มีภาพอะไรปรากฏหรือมีภาพแล้วก็คราวนี้คิดเอาเลยถ้าคิดเอาเนี่ยนะมันเหมือนมีคำพูดอยู่ในใจแต่มันจะต่างกันระหว่างที่มันเห็นอยู่กับมันเสียงพูดในใจคิดถ้ามีเสียงพูดในใจมันก็เสียงที่จะเป็นปัญญาล้ำหน้า ลองสังเกตดูนะเวลามันมีเสียงพูดในใจเนี่ยมันมักจะมีเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้ คิดเอาถ้าคิดเอาเนี่ยมันจะเป็นฟุ้งในธรรมปัญญาล้ำหน้าคิดเอาเท็จเพียงแล้วมันเป็นจริงด้วยนะมันถึงว่าโดยเป็นจริงโดยเหตุผลแต่มันเป็นเสียงในใจรู้จริงมันรู้เงียบๆถ้ารู้จริงเนี่ยมันรู้เงียบๆแต่นี่ถ้ามีสมมติแรกเนี่ยจะเห็นเป็นภาพผมมีความรู้สึกว่าแยกธาตุแยกขันธ์เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมพอมีความรู้สึกนี้แล้วมีความคิดเข้ามาแทรก มีความคิดเข้ามาแทรกมีคำพูดให้เหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้ตรงนี้ต้องระวังแล้วจะกลายเป็นปัญญาล้ำหน้า เป็นฟุ้งซ่านต้องแยกแยะให้ออกนะสรุปแล้วก็ถ้ามองมาแค่นี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นความผิดปกติไหมเป็นวิปัสสนูปกิเลสไหมปัญญาล้ำหน้าไหมเนี่ยนะถ้าเป็นไปตามที่บรรยายมาแค่นี้เนี่ยก็ยังไม่ใช่ถึงขนาดว่าเป็นวิปัสสนูปกิเลสหรือเป็นปัญญาล้ำหน้าต้องมีวิธีแยกแยะนะถ้าเป็นวิปัสสนูปกิเลสมันคือใจมันจะน้อมไปเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้บรรลุขั้นนั้นแล้วมาเนี่ยยิ่งถ้ามีใครทักโอ้เห็นขนาดนี้อนาคามีแล้วมั้งแล้วก็เชื่อเลยเออเนาะมีเหมือนมีพยานคอยรับรองมันไม่ใช่นะอันนี้จะกลายเป็นน้อมใจเชื่อเป็นวิปัสสนูปกิเลสไปหรือว่าไม่มีใครบอกนะแต่เราคิดเองอย่างนี้นะมันน่าจะใช่แล้วล่ะอะไรเงี้ยหรือว่าคิดพิจารณาเลยเป็นความคิดนั้นเป็นเสียงพูดวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในใจกลายเป็นปัญญานำล้ำหน้าไปให้เหตุผลถูกด้วยนะไอ้ตัวปัญญานำเนี่ยมันข้อสังเกตยากตรงที่ว่ามันก็ถูกด้วยเวลาพิจารณามาเนี่ยมันจะพิจารณาถูกด้วยแต่มันคิดเอาไม่ใช่ประมาณนี้แหละถ้าคิดเอายังเป็นปัญญาล้ำหน้าไปก็ต้องอย่าไปเชื่อแล้วก็ทำกรรมฐานใหม่โดยการทำสมถะใหม่ทำสมถะไปภาวนาไปแล้วเริ่มเห็นความจริงของจิตใจด้วยนะเห็นกายไม่ใช่เราแล้วไม่พอต้องเห็นจิตใจไม่ใช่เราด้วยประมาณนี้แหละเห็นจิตใจมันจะคิดอะไรเรารู้ทันอันนี้มีเสียงพูดเราจะไปเชื่อมันอันนี้นะก็จะช่วยให้ไม่ไปเชื่อสิ่งที่เป็นปัญญาล้ำหน้าหรือไม่ไปน้อมใจเชื่อเป็นวิปัสสนูปกิเลสได้ต่อไปโยม MMM แล้วนมัสการพระอาจารย์ค่ะช่วงที่ไม่สามารถเดินจงกรมได้ไม่รู้จะปฏิบัติยังไงต่อค่ะนั่งสมาธิไม่เป็นเลยไม่มีอะไรทำไม่อยากไปดูทีวีมือถือแต่ก็ไม่รู้จะทำอะไรดีเจ้าค่ะอ้าวเดินจงกรมไม่ได้อะก็หางานที่บ้านทำอยู่ที่ไหนอะเช็ดหน้าต่างเช็ดถูปัดกวาดแล้วก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวอย่างนี้ก็ได้นะมันไม่ใช่ว่าจะต้องเดินจงกรมในรูปแบบถ้าเดินจงกรมไม่ได้ก็เคลื่อนไหวร่างกายที่เดินจงกรมไม่ได้เพราะอะไรเจ็บป่วยหรือเปล่าถ้าเจ็บป่วยก็สมมติอยู่บนเตียงก็เคลื่อนไหวอยู่บนเตียงก็ได้หรืออาศัยปรับเตียงให้มันเป็นท่านั่งหรือว่าที่เดินไม่ได้เพราะว่าห้องมันแคบแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายด้วยการทำงานอะไรก็ได้เช็ดหน้าต่างจัดของถูบ้านซักผ้าเก็บผ้าตากผ้าอะไรก็ได้หมดมีความเคลื่อนไหวทำงานบ้านไปนี่ก็ได้ถ้านั่งสมาธิแบบขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งเก้าอี้อย่าพิงเอ็นเตรียมหลับไปแล้วกันนั่งหลังตรงนั่งไปลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้หาที่อยู่ของจิตไว้สักอย่างหนึ่งก็เรียกว่าหาอารมณ์กรรมฐานที่อยู่ของจิตก็เรียกว่าเป็นวิหารธรรมหาเครื่องอยู่ของจิตสำหรับให้จิตไปอยู่เวลาอยู่กับเครื่องอยู่ก็อยู่ได้ใจสบายๆเครื่องอยู่นั้นก็ต้องเป็นอารมณ์หมายถึงสิ่งที่ถูกรู้นะอารมณ์กรรมฐานนั้นต้องไม่ยั่วกิเลสอาจจะเป็นอารมณ์ทั่วไปหรือจะเป็นอารมณ์ที่มันทำให้เกิดกุศลก็ได้เช่นว่าเราชอบดูพระพุทธรูปเงี้ยนะเห็นพระพุทธรูปแล้วเกิดกุศลมีศรัทธาเงี้ยก็นึกถึงพระพุทธรูปได้ก็นั่งอยู่เนี่ยก็ างานให้จิตทำก็เรียกทำกรรมฐานถ้าเราเดินจงกรมเป็นอย่างเดียวก็เหมือนกับว่าถ้าโอกาสในการเดินของเราไม่มาเราจะทำกรรมฐานไม่ถูกก็ต้องฝึกด้วยนะฝึกนั่งนิ่งๆก็สามารถภาวนาได้เวลาเราเดินทางนะถ้าไม่ได้ถ้าสมมติว่านั่งรถไปเราไม่ได้ขับรถเองก็สามารถนั่งแล้วก็ภาวนาไปรู้สึกตัวในท่านั่งแล้วก็จะบริกรรมก็ได้หรือดูลมหายใจก็ได้นะคือต้องฝึกไว้บ้างนะถ้านั่งแล้วภาวนาไม่เป็นแล้วก็มันจะขาดไปอิริยาบถที่มันอยู่นิ่งๆไม่ได้เคลื่อนไหวถ้าเราภาวนาไม่เป็นในอิริยาบถนิ่งๆนั้นเนี่ยก็เท่ากับเสียโอกาสก็ต้องฝึกบ้างนะฝึกถ้านั่งอยู่ในเห็นกายนั่งกายนั่งอยู่นี้มันหายใจด้วยเห็นกายหายใจดูกายเป็นหลักนะดูกายแล้วกายนี่มันหายใจไปนี่คือฝึกภาวนาในท่านั่งแต่ถ้าเห็นกายหายใจได้ก็ดูกายหายใจแล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงนี้นานไม่ใช่ว่าจะต้องเห็นกายหายใจอยู่ตลอดชั่วโมงเห็นกายอยู่บางทีแวบคิดไอ้ตอนคิดนั่นคือหลงก็ฝึกรู้จิตที่หลงจุดมุ่งหมายในการภาวนาไม่ใช่ว่าจะต้องขังจิตให้อยู่กับกายนะแต่เอากายเนี่ยที่กำลังหายใจอยู่เนี่ยเป็นตัวเทียบเคียงว่าถ้ารู้อยู่ตรงนี้เรียกว่าสงบทำสมถะกรรมฐานอยู่ถ้ามันไม่รู้คือมันแอบคิดหนีไปคิดอะไรเงี้ยจิตมันเคลื่อนออกไปหนีไปไหลไปเห็นในแง่ไหนก็ได้เห็นจิตเคลื่อนก็ได้หรือเห็นว่าจิตหลงไปแล้วก็ได้รู้ตอนไหนเอาตอนนั้นเวลารู้เนี่ยเป็นขณะที่เราจะเจริญวิปัสสนาเนี่ยตอนที่อยู่กับกายหายใจเนี่ยทำสมถะกรรมฐานเวลามันหลงอะไรขึ้นมาเนี่ยจิตที่หลงเป็นปรากฏการจิตที่รู้อยู่เนี่ยจะเป็นตัวเจริญสติถ้ามีแค่รู้ก็มีแค่สติแต่ถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางจะมีสมาธิแบบจิตตั้งมั่นด้วยไอ้ที่แรกเนี่ยเป็นสมาธิแบบจิตรวมอยู่กับอารมณ์แต่ถ้าหลงไปแล้วรู้ไม่รู้โดยที่ไม่เข้าไปแก้อะไรนะไอ้จิตตรงนี้จะกลายเป็นมีสติด้วยแล้วมีสมาธิอีกแบบหนึ่งเรียกเป็นสัมมาสมาธิตัวนี้ที่เราต้องการนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เป็นสัมมาสมาธิคือจิตรู้อยู่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่ไม่เข้าไปแก้มันก็เลยเป็นรู้แบบจิตตั้งมั่นอารมณ์ที่ถูกรู้มีอยู่จิตที่รู้ก็มีอยู่นะแต่มันไม่รวมกันมันก็เป็นการทำสมาธิอีกแบบหนึ่งสมาธิที่เราเคยทำกันทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นสมาธิที่จิตรวมอยู่กับอารมณ์นั่งอยู่แล้วเห็นกายนั่งเนี่ยจิตก็รวมอยู่กับกายนี่เลยเนี่ยไม่รับรู้อย่างอื่นแต่พอไปรับรู้อย่างอื่นก็ไปรวมกับอย่างอื่นอีกเป็นรวมอยู่กับเรื่องราวในความคิดอันนี้เรียกว่าจิตหลงที่หลงเพราะว่ามันผิดไปจากกรรมฐานตั้งต้นใช่ไหมเราจะรู้กายแต่มันไม่ยอมรู้ไปรู้อย่างอื่นเรียกว่าหลงไอ้ตอนรู้ว่าหลงจิตหลงมีจริงแต่ไม่เข้าไปแก้อะไรเนี่ยตรงนี้จะกลายเป็นจิตตั้งมั่นเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นมามันพร้อมจะเห็นจิตหลงว่ามีอยู่จริงแต่ตอนรู้ไม่หลงแล้วอย่างเงี้ยนะมันจะขึ้นวิปัสสนาได้โดยการเห็นหลงแสดงไตรลักษณ์ อย่างนี้คืออยู่ในท่านั่งก็ทำได้อยู่ในท่าเดินก็ทำได้เพราะฉะนั้นถ้าเดินจงกรมได้ก็ต้องรู้หลักว่าการเดินจงกรมคือเห็นกายเดินไปหลงแล้วรู้แล้วเห็นกายเดินต่อหลงแล้วรู้แล้วเห็นกายเดินต่อหลักการเดียวกันเพียงแต่ว่าตอนเดินจงกรมก็คือร่างกายมันเคลื่อนไหวแต่ตอนอิริยาบถที่มันไม่ได้เคลื่อนไปไหนแต่จริงจิตก็เคลื่อนไหวอยู่นะร่างกายก็เคลื่อนไหวอยู่นะมันเคลื่อนไหวในอิริยาบถนั่งก็คือมันมีการหายใจการหายใจก็กายมันไม่นิ่งนิ่งแข็งแข็งนะหายใจเข้าร่างกายก็พองหายใจออกร่างกายก็ยุบลงไปอย่างนี้นะเราจะดูร่างกายที่มันกระเพื่อมไปกระเพื่อมมากับการหายใจนี้ก็ได้มีความเคลื่อนไหวในลักษณะแบบนี้ดูกายที่เคลื่อนไหวไปตามการหายใจนะร่างกายมันไม่ได้แข็งทื่อเพราะมันไม่ได้เป็นศพถ้าศพมันแข็งทื่อเนี่ยแต่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็หายใจมีความเคลื่อนไหวมีกระเพื่อมไปกระเพื่อมมาดูอย่างนี้ก็ได้นะพอดูอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่ามันจะมีโอกาสที่จะคลอเคลียอยู่กับการหายใจได้การคลอเคลียอยู่กับการหายใจเรียกว่ามีวิตกวิจารวิตกก็คือ จิตมารับรู้อยู่กับกายเรียกว่ายกจิตขึ้นมา

0: แทนที่จะฟุ้งซ่านไปไอ้ฟุ้งซ่านนี่คือไม่ได้วิตกมันวิตกในที่นี้ไม่ใช่วิตกกังวลนะวิตกคือการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานเห็นกายกายนี้หายใจแล้วถ้าเราเห็นการกระเพื่อมไปกระเพื่อมมาของร่างกายมีความสนใจในการที่จะดูต่อเนื่องสักหน่อยตรงนี้เรียกว่ามีวิจารณ์วิจารณ์ไม่ใช่วิพากษ์วิจารณ์นะวิจารณ์ในที่นี้หมายถึงว่าจิตมันคลอเคลียร์อยู่กับสิ่งที่เรายกขึ้นมาให้จิตรู้แล้วอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยนะแล้วเดี๋ยวก็ไปสมมตินะเดี๋ยวก็ไปไอ้เดี๋ยวก็ไปเนี่ยก็คือฟุ้งซ่านหรือว่ามันหลงไปหลงเนี่ยไม่ต้องไปกลัวเลยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เราจะทำให้เกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นจิตที่เราจะฝึกให้เกิดขึ้นจุดมุ่งหมายเนี่ยให้เกิดตัวนี้เกิดจิตผู้รู้นี้หลงแล้วรู้พอจิตรู้นี่เกิดขึ้นมาเนี่ยถ้ามันแค่รู้แค่ดูว่ามีหลงอยู่เนี่ยนะจิตตัวนี้ก็จะเจริญวิปัสสนาได้ด้วยมันจะเห็นว่าหลงมีอยู่แต่จิตรู้จุดเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่หลงแล้วกลายเป็นจิตที่มีสติขึ้นมาและจิตที่มีสตินี้ก็เกิดขึ้นมาแป๊บเดียวแล้วก็จะดับเหมือนจิตอื่นๆทั่วๆไปนั้นหน้าที่ของเราไม่ใช่ว่าจะไปประคองจิตรู้นี่ให้อยู่นานๆก็ไม่ได้เนี่ยจิตรู้ก็จะดับเหมือนจิตอื่นเมื่อจะทำให้จิตรู้เกิดขึ้นมาอีกก็ไปทำเหตุของมันก็คือทำกรรมฐานหลงและรู้ใหม่นี่นะถ้าเราสามารถจับหลักของการภาวนานี้ได้นี่เราจะทำอะไรก็หากรรมฐานหลงและรู้ เดินไปเห็นกายเดินหลงและรู้ถ้าไม่ได้เดินทำงานบ้านอยู่เช็ดกระจกอยู่ถ้าอยู่กับการเช็ดกระจกไม่หลงถ้าไม่ได้อยู่กับการเช็ดกระจกคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้เช็ดไปแล้วคิดถึงเรื่องอื่นที่ไม่ใช่งานที่กำลังทำเรียกว่าหลงหลงแล้วก็รู้หลักการเดียวกันคือหางานให้จิตทำแต่ถ้าไม่ได้เช็ดบ้านไม่ได้เช็ดหน้าต่างไม่ได้ถูบ้านไม่ได้กวาดบ้านแค่นั่งเฉยๆนั่งเฉยๆร่างกายก็แสดงความจริงอยู่ว่ามันไม่อยู่นิ่งนะมันหายใจด้วยก็เห็นกายหายใจไปเห็นกายหายใจคือทำสมถะกรรมฐานแบบจิตสงบแล้วก็มีหลงอยู่ดีหลงไปแล้วก็รู้ทันถ้ารู้ได้ใจเป็นกลางไอ้จิตที่หลงก็แสดงความจริงว่าหลงมีอยู่ระดับแล้วทุกครั้งที่รู้เงี้ยนะก็เท่ากับว่าเราไม่ว่าจะเดินจงกรมไม่ว่านั่นจะนั่งสมาธิหรือทำงานบ้านอะไรก็ตามงานอะไรก็ตามที่มันไม่ต้องใช้ความคิดเนี่ยสามารถภาวนาในลักษณะแบบนี้ได้ทั้งนั้นหลักเกณฑ์ก็คือว่ามีอารมณ์กำลังถามสักอย่างนึงจิตรู้อารมณ์นั้นด้วยใจสบายอยู่กับตรงนี้เรียกว่าทำสมถะกรรมฐานจิตสงบแบบจิตรวมอยู่กับอารมณ์แล้วเดี๋ยวก็ไปหลงไปคิดหลงไปคิดคือไม่ได้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานตั้งต้นมันไปหาอารมณ์อื่นเราแค่ฝึกรู้ตรงนี้ต้องฝึกนะตอนรู้นี่ต้องฝึกไม่ใช่ว่าปล่อยหลงไปเรื่อยๆหลงแล้วรู้นี่ต้องฝึกรู้ขึ้นมา รู้เสร็จแล้วเนี่ยจิตรู้มันได้ทำหน้าที่ฝึกสติแล้วเรียบร้อยมีสติคือรู้จักสภาวะหลงถ้าดีกว่านั้นคือมีสมาธิด้วยคือมีหลงแล้วรู้เนี่ยมันรู้ต่างหากไม่เข้าไปแก้ไอ้จิตที่หลงนั้นก็จะกลายเป็นว่าจิตขณะนี้ตั้งมั่นเป็นสมาธิที่ถูกต้องอย่างนี้ต้องฝึกถ้ายังไม่มีจิตตั้งมั่นก็แค่รู้จักสภาวะไปก่อนก็ได้มีหลงอยู่จริงแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทำกรรมฐานใหม่หลงอีกรู้อีกการแค่รู้ว่ามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนอกจากจะรู้จักแล้วเนี่ยมันยังจำด้วยนะเช่นหลงไปแล้วรู้เนี่ยมันจะจำว่าอย่างนี้เรียกว่าหลงจิตไม่ใช่ไม่ยอมอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเนี่ยเรียกว่าหลงหลงแล้วรู้แล้วทำกรรมฐานใหม่หลงอีกรู้อีกทำอย่างนี้จนกว่าจะจิตรู้อารมณ์กรรมฐานเนี่ยนะจนจำกรรมฐานรู้จักจิตที่หลงเนี่ยมันจะเห็นความหลงเนี่ยเกิดบ่อยๆแม้จะหลงต่างเรื่องไปแล้วเนี่ยแต่อะไรที่มันไม่ใช่อารมณ์กรรมฐานนี่เรียกว่าหลงหมดเลยรู้บ่อยๆมันจะจำความหลงได้แม่นถ้าหลงอีกทำกรรมฐานไปแล้วหลงอีกคราวนี้มันจะมีสัมมาสติสัมมาสติเกิดขึ้นมาสัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นด้วยสัมมาสมาธิเกิดขึ้นมาก็กลายเป็นจิตตั้งมั่นพร้อมจะเจริญวิปัสสนาด้วยหลักการเดียวกันหากรรมฐานทำหลงและรู้เนี่ยนะทั้งเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือทำงานบ้านที่ไม่ใช่งานที่ใช้ความคิดก็สามารถทำได้ทั้งนั้นฝึกด้วยนะฝึกทำกรรมฐานสักอย่างนึงไอ้ตอนหลงไม่ต้องฝึกทีคือฝึกรู้ด้วยใจเป็นกลางรู้ด้วยใจที่ยอมรับไม่ต้องไปแก้ รู้แล้วเนี่ยอย่าไปหลงคิดวิพากษ์วิจารณ์อะไรอีกให้ฝึกมาเริ่มต้นใหม่เร็วๆเพื่อจะหลงใหม่แล้วก็รู้ใหม่ก็เริ่มต้นใหม่วันนี้ฮะนี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับขอโอกาสครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วซึ่งในช่วงสุดท้ายก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟัง
2: ตลอดจน
1: คำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับ
0: อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสสมิจฉโต

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีศีลศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่ประสงค์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 คณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรทยธรรมเวลา 11:00 รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองคตาปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205 0880954205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตะปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
1: 2569โดยพร้อมเพรียงกันครับ
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตะปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมานั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายหัวไม่โป้งมือชนกันเรามาฝึกมาหัดกายวาจาใจของเราให้เป็นบุญเพื่อจะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยโดยสมบูรณ์และถูกต้องเป็นการสำรวมเรียกว่าสังสำรวมอินทรีย์สังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราอยู่ในลักษณะอาการสงบ เราจะรู้จักความสงบคือตัวเราความไม่สงบก็คืออยู่ที่ตัวเราขณะนี้เราจงทำความพร้อมด้วยการรู้จักความสงบกาย

นั่งเฉยๆวาจาไม่พูดคุยปิดวาจาใจรู้จักความคิดตัวเองโดยการระลึกรู้ว่าขณะนี้ใจเรากำลังตั้งสติอยู่โดยการระลึกรู้รูปนั่งของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งในลักษณะอย่างใดเราก็ระลึกรู้รูปนั่งของเราในลักษณะอาการสงบหรือองค์พระขัดสมาธิจำใบหน้าจำจมูกของเราพิจารณาตัวเองตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าจากเบื้องล่างคือปลายเท้าไปถึงเบื้องบนคือปลายผมระลึกรู้รอบตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบจำใบหน้าจำจมูกของเราเมื่อเราเคยส่องดูตัวเองในเงากระจกรูปร่างเราคล้ายลักษณะเคยจำได้เคยเห็นลักษณะตาคิ้วจมูกปากคางคอตัวเราเป็นอย่างไรพิจารณาไว้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าเราก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้าหายใจออกเราก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกเพราะเรารู้ชัดได้เพราะเรามีสติเพราะเรามีปัญญามีสติสมบูรณ์ก็รู้ชัดได้รู้ชัดในลมหายใจเข้ารู้ชัดในลมหายใจออก ให้ใจเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นพิจารณาสติระลึกรู้ไว้ที่สองช่องจมูกของเราจนจะกว่าใจของเราจะสงบการพิจารณาลมหายใจเป็นการพิจารณาตามพระพุทธเจ้าสอนหรือตามพุทธตรัสรู้ที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาได้เป็นผู้นำเป็นครูสอนก็คือท่านเรียนรู้ลมหายใจเป็นเบื้องต้นจนจิตนั้นสงบเข้าไปสู่ภวังค์คือภายในไม่วุ่นวายไม่สับสนนั่นแหละเรียกว่าสมาธิเกิดขึ้นกับใจผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมขึ้นขั้นนี้แล้วก็ย่อมรู้ตามความเป็นจริงรู้กายกับใจรู้ธรรมะที่ใจคือคิดอะไรก็รู้ถ้ายังไม่สงบก็ใช้ภาวนาว่าพุทธโธเวลาหายใจเข้าก็นึกพุทธเวลาหายใจออกก็นึกโธพุทลมเข้าโธลมออกทำจิตใจจดจ่อไว้ที่ลมหายใจอย่าไปคิดถึงคนอื่นไม่พยายามคิดถึงคนอื่นคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็ทำให้เรามีอดีตอนาคตเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดคิดไปทำให้ใจเราเศร้ามองคุณมัวอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกไปทำให้เป็นคนใจร้อนนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้ให้ใจเข้าพูดหายใจออกโทลองสังเกตดูตัวเองสิลองสังเกตดูตัวเราเราดูคนอื่นมานานแล้วดูคนอื่นก็มีความโลภโกรธหลงดูดูตัวเรานี่จะละความโลภโกรธหลงดูแล้วเป็นบุญดูแล้วเป็นกุศลดูแล้วเป็นการเรียนรู้ธรรมะที่กายใจของเราดูพุทโธมีไหมลมหายใจของเรามีไหมเข้าอย่างไรออกอย่างไรสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นใช้สติพิจารณาลมลักษณะเรียกวิตกวิจารยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจแล้วก็จะเกิดปีติดีใจในลมหายใจเข้าดีใจในลมหายใจออกถ้าคนไหนดีใจได้คนนั้นก็มีปีติเป็นยอดบุญปีติเป็นบุญกุศลทำลมหายใจเข้ารู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นก็เกิดปีติเมื่อปีติเกิดขึ้นก็มีความสุขเมื่อความสุขเกิดขึ้นก็มีความสงบใจเราก็วางได้ทุกอย่าง
คนที่เคยวุ่นวายสับสนอึดอัดขัดเคืองเล่าร้อนจิตก็จะเย็นจะสงบลงเพราะเรามีสติมีสมาธิมีความรู้ความเข้าใจของตัวเองนี่เป็นวิธีพิจารณาลมหายใจแต่ถ้ายังไม่สงบก็หัดพิจารณาให้ใจเข้าพูดในใจออกโทนับหนึ่งพูดลมเข้าโทออกนับสองพูดลมเข้าโทออกนับสามพูดลมเข้าโทออกนับสี่พูดลมเข้าโทออกนับห้าพูดโทหกพูดโทเจ็ดพุทโธ8พุทโธ9พุทโธ10แล้วก็ถอยหลังกับพุทลมเข้าทนออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ขึ้นไปทีละคู่ลงมาทีละคู่แล้วก็ขึ้นไปถึง10แล้วก็ไป20พอถึง20ก็ลงมาเช่นเดียวกัน19 18 17 16 15 14 13 11 12 11แล้วก็10มาถึง1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมาใหม่29 28 27ไปมา1ใหม่ก็ไปจนถึง100ก็กลับมาถึง100ทำอย่างนี้จะรู้จักตัวเองทำอย่างนี้จะรู้จักตัวเองมากขึ้นวิธีเบื้องต้นคือดูลมหายใจถ้าสงบไม่ต้องภาวนาอะไรแบบพุทธะจริตพุทธะจริตพุทธะนี่เป็นคนที่รับรู้เร็วถ้าเป็นโมหะนี่ต้องนับจริตพุทธะนี่เพียงแต่กำหนดลมหายใจก็สงบพุทธะจริตนี่รู้ลมหายใจก็สงบแล้วไม่ต้องไปภาวนาอะไรก็สงบพุทธะจริตถ้าเป็นโมหะจริตก็ต้องใช้นับลมหรือพยายามกำหนดจิตตลอดเวลาหรือกำหนดลมหายใจตลอดเวลาจะเป็นโทสะจริตโมหะจริตราคะจริตโลภะจริตก็ต้องมีอุบายภาวนาจิตจึงจะสงบจึงจะเย็นลงคนเราเนี่ยถ้าไม่มีการทำสมาธิเนี่ยจิตก็จะมีความคิดนึกอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนจะมีโลภโกรธหลงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจึงว่าแก่แล้วก็จะหลงแกเราก็จะขี้ลืมแกเราก็จะเป็นคนคิดมากกังวลมากเหงามากเก็บกดมากไม่มีทางระบายแต่ว่าทำสมาธินี่เป็นการขัดเกลาคนที่คิดมากคนที่อายุมากให้เบาบางให้น้อยลงจากการฝึกจิตกิเลสเบาบางใจเราก็เบาบางสบายกิเลสมากใจเราก็เป็นทุกข์มากเราร้อนมากอึดอัดขัดเคืองมากเช่นฟังใครก็ใจเย็นนี่คนไม่มีกิเลสมากฟังใครก็ใจร้อนนี่คนมีกิเลสมากดูอะไรก็ใจเย็นนี่คนมีกิเลสน้อยดูอะไรก็ใจเร่าร้อนนี่กิเลสมากถ้าเราเป็นอย่างนี้เราก็ต้องรู้ตัวว่าเราจะต้องชำระจิตใจของเราให้สงบด้วยการเข้าถึงสมาธิตั้งมั่นไว้ในกายใจเราหรือพิจารณาเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังผมขนเล็บฟันหนังเป็นของไม่สะอาดผมปล่อยทิ้งไว้นานๆก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดถ้าไม่ชำระล้างก็สกปรกมีกลิ่นเหม็นขนถ้าไม่ถูไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆก็มีเหงื่อไข่ออกทุกเส้นขนก็ไม่สะอาดสกปรกเหงื่อไข่เราก็เหมือนคนอื่นจัดอื่นผมปล่อยทิ้งนานๆก็ไม่สะอาดขนปล่อยทิ้งนานก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงเล็บถ้าไม่ตัดไม่แคะปล่อยทิ้งนานก็เหมือนสัตว์อื่นสกปรกเหมือนกันฟันถ้าเราไม่ถูไม่ล้างก็ยิ่งสกปรกไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพูดแล้วก็เหม็นออกทางปากถ้าล้างยังมีกลิ่นถ้าหยุดล้างก็แค่วันเดียวก็มีกลิ่นปากเหม็นเหม็นในตัวเราไม่ใช่เหม็นจากคนอื่นกลิ่นตัวกลิ่นปากผมขนเล็บควันหนังหนังในตัวเราถ้าเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระหนังก็มีเหงื่อใครออกก็สกปรกเหมือนสัตว์อื่นเหม็นเปรี้ยวเหม็นเขียวเหม็นขมเหม็น
ร่างกายของเราก็เหมือนกันถ้าไม่ชำระล้างก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงการชำระล้างก็เป็นการฉาบทาให้กลิ่นนั้นความไม่สะอาดนั้นหมดไปแล้วดูเข้าไปถึงร่างกายภายในก็มีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกมีกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกแขนกระดูกไหปลากระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกก้นกบกระดูกขากระดูกแขนกระดูกในมือในเท้าพิจารณากายตัวเองมีโครงร่างโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองมีเหมือนกันทุกสัตว์เราก็มีเขาก็มีช้างม้าวัวควายก็เป็นมีมันสมองเหมือนกันมีเลือดเนื้อเหมือนกันตัวเราก็เหมือนกันไม่มีใครวิเศษกับกันไม่มีใครวิเศษไม่มีใครวิเศษเกินแก่กันร่างกายล้วนจะทำด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมส่วนแข็งเป็นธาตุดินส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุคนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุธาตุรู้ร่างกายคนเราไม่ต่างกันโง่ฉลาดจนมีสวยหรือขี้เหร่ก็มีผมขนเล็บผนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกเหมือนกันมีกลิ่นเหม็นเหมือนกันเมื่อพิจารณางี้เราก็จะได้ไม่ดูถูกไม่เหยียดย่ำใครว่าสูงว่าต่ำ เราก็จะไม่ดูถูกไม่ประมาทไม่มองว่าใครเลวกว่าตัวเองดีกว่าตัวเองก็จะเห็นว่าสัตวะสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายเกิดมามีชีวิตตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอนิจจังแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็แปรปรวนแตกดับธรรมะพระพุทธเจ้าก็ให้เรารู้จักตัวเองถ้าเรารู้จักตัวเองเราก็รู้จักทุกคนแต่ตราบใดเรายังหลงตัวเองเราก็ไม่เข้าใจใครเรายังไม่เคยพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกให้มันเป็นธาตุทั้งสี่ไปเนี่ยเราก็หลงตัวเองวิเศษก็คิดว่าคนอื่นก็วิเศษแต่ไม่เข้าใจตัวตนคำสอนพุทธเจ้าในสอนให้รู้จักตัวเองมากที่สุดไม่ประมาทให้มองด้านนอกให้มองด้านในมองทั้งกายมองทั้งใจแล้วก็จะได้เกิดความรู้ความเข้าใจของตัวเองถ้าสงบถ้ามีปัญญาถ้ามีสติถ้าระลึกรู้ตัวเองได้นานๆก็จะทำให้รู้เข้าใจจิตของเราจิตเราอยู่ที่ไหนจิตเรากำลังคิดอยู่เนี่ยนี่เนี่ยจิตแล้วละวิญญาณอยู่ที่ไหนวิญญาณกำลังรู้สึกอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยวิญญาณแล้วละวิญญาณอยู่ที่หูเนี่ยได้ยินเนี่ยเป็นวิญญาณกำลังคิดเนี่ยเป็นวิญญาณกำลังภาวนาอยู่เนี่ยเป็นวิญญาณบุญอยู่ตรงวิญญาณนี่ตรงอยู่ตรงจิตนี่เองบุญบาปอยู่ตรงจิตถ้าเราไม่ปฏิบัติเราจะไม่เข้าใจเลยนะพุทธศาสนาพระไตรปิฎกก็คือผมขนเล็บฟันหนังกายใจเรานี่เองนี่คือหลักธรรมที่เรานำมาปฏิบัตินำมาใช้กันต้อง 2,000 กว่าปีพระอรหันต์จะตรัสรู้จะสำเร็จได้เนี่ยก็ต้องทำตามพุทธเจ้าสอนต้องมานั่งพิจารณาตัวเองมานั่งดูลมตัวเองมาพิจารณาตัวเองให้สงบไม่ทำจิตไปคิดถึงเรื่องเก่าๆถ้าคิดเรื่องเก่าแล้วใจเศร้าหมองคิดเรื่องใหม่ใจร้อนหล่นก็ต้องหัดตัดอดีตอนาคตเหลือแต่ปัจจุบันว่ากำลังนั่งภาวนาอยู่ทำใจสงบจงการเรียนรู้ของเราเนี่ยไม่ต้องไปขอความรู้คนอื่นไม่ได้ไปขอแบ่งบุญคนอื่นไม่ต้องไปขอความเห็นคนอื่นเราเห็นกายใจเราเนี่ยถือว่าถูกต้องตามหลักคำสอนพุทธเจ้าวิชาจรณสัมปันโนเนี่ยพูดถึงวิชาเขารู้ตัวทั่วพร้อมมีสติมีสมาธิมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมหลักธรรมอันนี้ก็คือทำให้ใจเราเนี่ยสงบลงเย็นลงพอเราสงบลงเย็นลงเราก็เข้าใจเองเนี่ยธรรมะ

ขาถึงบางอ้อเองว่าโอ้คนเรานี่ไม่มีอะไรเลยนะเราไปหลงเองมันก็เป็นธาตุทั้งสี่กันเองที่ดิ้นรนวิ่งเต้นต่อสู้กันทุกวันชิงดีชิงเด่นเอารัดเอาเปรียบกันทุกวันเนี่ยก็คือต้องการให้ได้หมานั่นเองได้มาบำรุงร่างกายนั่นเองแต่จริงแล้วก็คือความอยากความต้องการมันปรุงแต่งนั่นเองแต่ที่จริงมันเอาอะไรไปไม่ได้มาแต่ตัวเข้าไปแต่ตัวร่างกายก็ต้องทิ้งไว้กับโลกนี้เกิดมาก็ไม่มีอะไรติดตัวไปนอกจากความคิดนอกจากบุญกุศลท่านเองตัวเองก็จะต้องทิ้งไปไม่มีใครเอาอะไรไปได้ในโลกนี้มาชมเชยความดีตัวเองมาชมเชยการใช้ชีวิตตัวเองให้ถูกต้องตามหลักธรรมตามหลักมรรคคือทางเดินที่ว่าองค์8ก็คือเดินมีธรรม8ประการมีข้อปฏิบัติ8ประการแต่ทางเดินนั่นคือทางเดียวทางเดินคือทางเดียวก็คือทางมรรคองค์8แต่หลักข้อวัดปฏิบัติที่จะเดินไปทางเดียวนั้นต้องมีตั้งแต่ความเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงชาติหน้าชาตินี้มีจริงใครทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเชื่อกรรมเป็นหลักใครจิตดีอะไรก็จะดีใครจิตไม่ดีอะไรก็จะไม่ดีความดำริถูกต้องคิดจะละบาปบำเพ็ญบุญคิดจะละบาปทุกอย่างที่มันผิดศีลผิดธรรมก็พยายามละวาจาก็เจรจาดีไม่พูดจาหยาบคายเลยพูดไม่ให้ใครเดือดร้อนคนรักก็ไม่พูดให้เดือดร้อนคนเกลียดคนชังก็ไม่พูดเดือดร้อนไม่พูดเป็นศัตรูกับใครเป็นสัมมาวาจาไม่มีการเป็นศัตรูด้วยคำพูดพูดให้คนรักกันพูดให้คนสามัคคีกันพูดให้คนดีพูดให้คนมีความสุขความเจริญพูดแบบพุทธเจ้าท่านสอนการงานก็ไม่ทุจริตไม่ช่อราดบังหลวงไม่โกงไม่กินใครไม่ไปฆ่ารัดจัดตัดชีวิตไม่ไปผิดลูกเขาเมียใครไม่ไปผิดกินเหล้าเมาสุราเล่นการพนันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตก็หากินโดยเลี้ยงลำแข้งตัวเองตามฐานะมีจนก็อยู่ในศีลธรรมเลี้ยงชีวิตโดยสุจริตไม่ผิดศีลผิดธรรมความเพียรชอบความเพียรก็พยายามทำแต่ความดีทั้งประโยชน์ตนและคนอื่นมาอยู่ในโลกนี้ก็พยายามทำให้สำเร็จที่เราตั้งใจไว้แล้วจะเป็นศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีเป็นชีวิตที่เราอยู่ก็ดีสัมมาสติก็มีสติหักห้ามใจอยู่เรื่อยเวลาเราจะโกรธจะเกลียดใครจะอิจฉาริษยาใครจะปองร้ายใครก็พยายามมีสติหักห้ามใจไม่ให้ไปเกลียดไปโกรธไปอิจฉาริษยาใครให้เขาเดือดร้อนใจตัวเองและคนอื่นสมาธิก็พยายามทำความเพียรในอย่างที่เรานั่งอยู่เนี่ยพยายามเข้าใจให้สงบเข้าฌานออกฌานเข้าไปให้ลึกให้มันสงบให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพื่อจะได้เกิดปัญญาบารมีจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมรู้ทางดับทุกข์แล้วก็รู้ยกจิตตัวเองพ้นทุกข์ไปถึงสวรรค์นิพพานได้นี่หลักทางเดินมี8ประการนะแต่ทางเดียวทางมรรคองค์8คือเดินทางเดียวใครๆก็เดินทางเนี้ยไปสวรรค์มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติทั้งอื่นก็ไม่ไปถ้าไปเดินทั้งอื่นก็ไปนรกพูดจาร้ายคิดร้ายกล่าวร้ายเนี่ยไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติกรรมฐานสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเท่ากับเดินทางนั่งอยู่เนี่ยเท่ากับเดินทางพอจิตเราสงบก็เดินแหละเดินไปถึงสวรรค์แหละจิตเราว่างก็จิตเรามีสมาธิเป็นอุเบกขาก็เดินไปถึงพรหมแหละถ้าจิตเราปล่อยวางได้ขณะหนึ่งก็ไปถึงนิพพานแหละถ้าจิตเราโกรธเราก็ลงนรกไม่เดินนะถอยหลังลงนรกถ้าจิตเราโลภเราก็ไปเป็นเปรตจิตเราหลงก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอสุรกายพวกนั้นพอจิตเราพัฒนาขึ้นมาว่ามนุษย์ต้องสร้างความดีต้องพยายามทำด้วยความดีไม่เบียดเบียนตนหรือคนอื่นก็เป็นมนุษย์ขึ้นมาแหละนี่เดินทางถูกแหละ

พยายามรักษาศีลเจริญภาวนามากขึ้นจิตใจดีก็เป็นเทวดาแหละเดินไปถึงขั้นเทวดาทำสมาธิก็เดินไปถึงขั้นพรหมพอทำใจสงบมากขึ้นละกิเลสได้มากก็ถึงขั้นนิพพานเดินทางเดียวเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยคือเดินทางทางจิตมรรคองค์8คือทางจิตสมาสติสมาสมาธิก็คือเราทำความเพียรเนี่ยถือว่าเดินทางทางใจเพราะตายไปไม่ได้เอากายไปเกิดมาไม่ได้เอากายเกิดมาเอาจิตเป็นผู้พามาบุญนำกรรมแต่งพามาจะไปก็ต้องเอาจิตที่เป็นบุญกุศลพาไปเดินทางจิตนะสำเร็จทางจิตเข้าใจถึงจิตไม่ได้เข้าใจ

จิตสำเร็จทางจิตเข้าใจถึงจิตไม่ได้เข้าใจอย่างอื่นดีชั่วอยู่ที่จิตบุญบาปอยู่ที่จิตสวรรค์นรกนิพพานอยู่ที่จิตทั้งหมดถ้าจิตดีแล้วอะไรมันจะดีกำลังกายก็ดีกำลังใจก็ดีเพราะจิตดีเนี่ยมันจะเข้มแข็งหมดทุกอย่างเมตตาเวทนาเจ็บปวดมันยังหายเลยเจ็บยังไงก็หายเพราะจิตมันเข้มแข็งเหนื่อยยังไงหอบยังไงปวดเจ็บถึงขั้นโรคขั้นร้ายแรงไงแต่จิตดีเนี่ยโรคมันก็ยอมแพ้ถือไม่หายมันก็อยู่เหนือความทุกข์ยากทางจิตหรือจิตอยู่เหนือความทุกข์นะถ้าจิตไม่ดีมันก็อยู่ใต้อำนาจของความทุกข์เจ็บปวดทุรนทุรายกระสับกระส่ายเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์เรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็แก้ไม่ได้เลยเพราะจิตอ่อนแอแต่ถ้าจิตเข้มแข็งเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็คือเป็นเรื่องเล็กแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเพราะจิตตัวเองดีมีหลักธรรมมีหลักปฏิบัติมันก็จะรู้จักตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเรานั่งพิจารณาตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่พิจารณาตัวเองไม่รู้จักตัวเองเลยว่าผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงควันเป็นยังไงหนังเป็นยังไงเนื้อเป็นยังไงโครงกระดูกเป็นยังไงภายในร่างกายเรามีธาตุสี่ดินน้ำไปลงความไม่สะอาดเราไม่เคยนึกถึงเลยนึกถึงแต่สิ่งอื่นเรามานึกถึงตัวเราอ้าวแท้ที่จริงแล้วตัวเราเนี่ยเป็นสนามฝึกมีทุกอย่างในตัวเราไม่ต้องไปหาที่ไหนสัจธรรมมีในตัวเราหมดแล้วความจริงมีในตัวเราเราจะพิจารณาไม่พิจารณาจะดูไม่ดูมันก็มีอยู่ตลอดเวลานี่ปฏิบัติต้องโอปัญญโกน้อมเข้ามาหากายใจของเรามาปฏิบัติมาพุทโธไว้พุทโดยทุกลมหายใจโธไว้ทุกลมหายใจได้จะเข้าจิตเราก็จะสงบแล้วก็รู้เอง

เราทำใจสงบเนี่ยเราทำแล้วเราจะรู้ว่าความสุขมีในตัวเราแสดงว่าเราได้หาความสงบได้ความสุขก็หาได้สมาธินี่ทำให้คนเราไม่อ่อนเพลียมีกำลังใจและโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายก็ไม่ค่อยมาเบียดเบียนทำให้ตัวเองมีความเบิกบานแล้วก็ทำให้ทุกอย่างกลับคืนดีมาสภาพจิตคนเราเนี่ยพอดีแล้วอะไรก็จะดีฉะนั้นพลังสมาธินี่ถือว่าเป็นพลังเหนือโรคทั้งปวงเป็นควรจะนำมาในใจเราให้มากควรจะใส่ใจควรจะนำมาไปฝึกพลังเราไว้ให้มากและจะได้ผลเอามาใช้ตลอดชีวิตได้ความทุกข์โศกโรคภัยต่างๆก็จะถูกกำจัดไปด้วยพลังความสงบของเราเนี่ยเป็นสมาธิเนี่ยจะว่าแก้กรรมก็ได้จะว่าตัดกรรมก็ได้จะว่าโหสิกรรมก็ได้จะว่าอุปถัมภ์กับกรรมก็ได้ได้หมดเลยสมาธินี้อุปการะได้หมดทุกอย่างถ้าใจของเราเข้าถึงความสงบเอาละก่อนจะเลิกนั่งสมาธิเราก็ค่อยรู้สึกตัวแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้ลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขเป็นสุขยิ่งไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณหัดเป็นคนไม่ริษยาคนนะคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังกระจรไปทั่วมีคนรักมากเนี่ยคนไม่ริษยาคนชอบโมทนาความดีกับคนและจะมีมิตรมากมีคนรักมากคนไม่ริษยาคนเนี่ยคนไม่มีนินทาคนเนี่ยจะเป็นที่ชมเชยของคนทั่วไปใครก็จะชมเชยต่อหน้าหรือรับหลังคนไม่นินทาคนเนี่ยจะมี

ชมเชยคนนินทาคนจะเป็นคนที่ถูกกล่าวร้ายอยู่ตลอดเวลาคนที่ริษยาคนไปไหนจะมีแต่ศัตรูไม่มีมิตรเนี่ยต้องแผ่เมตตาให้เลิกคิดดังนี้ให้ได้อิจฉาริษยาการแกล้งอื่นต้องแผ่เมตตาให้มันหมดไปอย่าให้มีข้างๆในใจมีก็ต้องยอมรับว่ามีแล้วก็พยายามละบาปเรียกว่าความเพียรละบาปมันเป็นบุญละตรงนี้เองละต้องอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตคนอื่นเนี่ยต้องละตรงนี้ให้ได้นะจึงจะเป็นสุขแก่ใจเราแล้วก็อธิษฐานบารมีของเราเอามือขวามาวางมือซ้ายเอามือขวามาวางเข่าด้านขวามือซ้ายวางเข่าด้านซ้ายยกลบขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือขึ้นมาพนมมือดอกแบบดอกบัวตูมตั้งอธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นที่จะสร้างความดีลงไปอธิษฐานให้สำเร็จนะอย่างพุทธเจ้าท่านอธิษฐานบารมีปรารถนามาเป็นพุทธเจ้าสี่อสงไขยท่านก็มาเป็นพุทธเจ้าได้พระสีริยะเมตไตรปรารถนา16อสงไขยท่านก็จะมาเป็นพระสีริยะเมตไตรข้างหน้านั้นพระโมคคัลลาพระสารีบุตรพระนนท์ปรารถนามาเป็นสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาก็สำเร็จพระนนท์ปรารถนามาเป็นอุปถากก็สำเร็จนางวิสาขาปรารถนามาเป็นมหาอุบาสิกาเลิศที่สุดของพุทธศาสนาก็สำเร็จอนาวิจิกาเศรษฐีปรารถนามาเป็นอุบาสกที่เป็นหนึ่งในโลกศาสนาก็สำเร็จเนี่ยปรารถนามาตั้งแต่เริ่มทำบุญก็สำเร็จทุกคนคนไหนไม่อยากไปเร็วไปช้าก็ปรารถนานิพพานในชาตินี้ก็พยายามทำใจก็จะสำเร็จได้ธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เดี๋ยวขอพูดต่อนะสักเล็กน้อยจากการที่นั่งสมาธิแล้วเราก็รู้แล้วว่าเราเป็นคนอย่างไรนะถ้าคนไหนไม่นั่งสมาธิก็จะไม่รู้นะเท่ากับไม่ได้ยอมรับคำสอนพุทธเจ้าเราก็ยังดื้ออยู่ยังไม่เชื่อฟังแต่จะไปรู้อะไรเมื่อเราไม่เข้าศึกษาตรงนี้ได้ก็ไม่สามารถจะแก้ไขใจของเราได้เพราะเรายังไม่สามารถจะนั่งสมาธิได้เราก็เหมือนกับคนที่พระพุทธเจ้าท่านเจอคนแรกมาถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์สมณะโคดมดูท่าทางแล้วรัศมีร่างกายเนี่ยผ่องใสเบิกบานเหลือเกินดูหน้าตาแล้วเหมือนคนไม่มีกิเลสถามพุทธเจ้าไอ้คนนี้เป็นคนเลี้ยงแกะเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะไอ้นุ้ยแล้วท่านไปเรียนมาจากสำนักไหนท่านถึงผ่องใสเบิกบานพุทธเจ้าบอกเราไม่ได้เรียนจากสำนักไหนแล้วถ้าใครเป็นครูบาอาจารย์จากท่านบอกเราสำเร็จเองเลาะคือแล้วก็แลบลิ้นไปเลยแล้วก็แลบลิ้นหลอกพุทธเจ้าเข้าไปไม่เชื่อว่าใครจะมาสำเร็จได้เองต้องบอกว่านู่นชะดินสามพี่น้องหรืออลาละดาบททุกดาบทฤาษีนารอดฤาษีนารายฤาษีตาไฟนู่นเป็นครูบาอาจารย์จะเชื่อถ้าอย่างนั้นจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์คนโน้นคนนี้เชื่อบอกเราไม่ได้สำเร็จจากใครเราสำเร็จเองเราเป็นครูศาสตร์เราเป็นครูของตัวเองเราเข้าใจธรรมะในตัวเราเขาเล่าเหือแลบลิ้นหนีไปเลยพุทธเจ้าก็เลยมารู้ว่าเราจะต้องโปรดคนที่ฉลาดกว่านี้โปรดคนที่ศรัทธากว่านี้แต่นี่ท่านไม่ได้คิดโปรดเจอกันโดยบังเอิญไม่ได้อะไรเลยแต่คนหนึ่งมาเจอพุทธเจ้ากำลังเสวยวิมุตติสุขอยู่สองคนก็เอาข้าวมาถวายก็รู้ว่าพุทธเจ้าเนี่ยสำเร็จขอซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระพุทธเจ้าในพระจักพาริกะก็ตะพุสะแล้วก็เป็นพ่อค้านะวันนี้พุทธเจ้าก็ตอนจะไปก็รูปผมให้สองคนละเส้นรูปเกศาคนละเส้นคนนั้นเขานับถือนะเขาไปถึงหมู่บ้านเขาไปทำเป็นเจดีย์บูชาเลยเป็นบรมสารีริกธาตุ
ทุกคนกราบไหว้เทวดาก็รักษาเขาก็ได้บุญกุศลตลอดชีวิตเลยตายไปเขาก็ไปเป็นเทวดาแค่เจอเส้นผมเส้นเดียวเขาไปพ้นนรกได้เขากราบไหว้บูชายันถึงสวรรค์เพราะเขาเชื่อว่าพุทธเจ้าสำเร็จได้พอมาถึงปัญจวัคคีย์คนที่มีปัญญาลึกซึ้งทีแรกก็ไม่เชื่อคิดว่าพุทธเจ้าเนี่ยมาเพื่อให้ปฏิบัติตัวเองเมื่อก่อนเลิกฉันข้าวแล้วเลิกอดข้าวเลยจะมาหาข้าวกินเนี่ยไม่เอาแล้วไม่อยากฟังธรรมพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าบอกว่าเคยได้ยินไหมคำว่าอมฤตธรรมเนี่ยเราได้พบแล้วเราจะแสดงธรรมซึ่งอมฤตธรรมให้ฟังเท่านั้นเนี่ยเอ๊ะคำว่าอมฤตธรรมเนี่ยไม่มีใครพูดเลยฤาษีไหนก็ไม่พูดนารอดนารายตาไฟฤาษีไหนก็ไม่พูดว่าคำว่าอมฤตธรรมก็เลยตั้งใจฟังธรรมก็พูดเรื่องนี้กายเวทนาจิตธรรมพูดเรื่องมหาสติปัฏฐานสูตรเรื่องมรรคองค์8เนี่ยพูดเรื่องมรรคองค์8ให้ภิกษุทั้งหลายได้พิจารณาตามองค์มรรคองค์8และให้พิจารณากายของเราเนี่ยเป็นข้าวสุกขนมสดเป็นถั่วเป็นงาเป็นธาตุให้ภิกษุทั้งหลายอย่าหลงตัวเองให้พิจารณาเป็นธาตุปัญจวัคคีย์ทั้งหลายก็พิจารณาเป็นธาตุเป็นอนิจจังก็สำเร็จเป็นโกฏัญญะวัปปะปัฏฐยะมหานามะอัสสัจจิก็เป็นพระอรหันต์ไม่แลบลิ้นหนีนะเพียงถ้าทำดื้อๆหน่อยว่าจะไม่เชื่อแต่พุทธเจ้าพูดว่าอมฤตธรรมใครเคยแสดงบ้างเราจะแสดงให้ขวางธรรมที่ไม่ตายเท่านั้นแหละเข้าใจเลยคนฉลาด คนสมัยนี้ถ้าเราไม่นั่งสมาธิเนี่ยเราก็เหมือนกับไอ้คนเลี้ยงแพะนั่นแหละเลี้ยงแกะนั่นแหละนะแลบลิ้นแล้วก็หลีกหนีไปอ่ะจะได้อะไรโยมไอ้คนเลี้ยงแกะยังโชคดียังได้เจอพุทธเจ้านะยังได้เห็นหน้าตาพุทธเจ้ายังไงยังชมว่าพุทธเจ้านี่หล่อดีนะสวยดีนะรัศมีน่ารักเหลือเกินผุดผ่องเหลือเกินบริสุทธิ์หมดเลยเนี่ยดูแล้วบริสุทธิ์หมดไปเรียนมาจากไหนคนหน้าตาดีๆเงี้ยผุดผ่องเหลือเกินเปล่งปลั่งเหลือเกินบอกเราเรียนเองไม่เชื่อแหละปัญญาไม่ถึงตาถึงแต่ปัญญาไม่ถึงเห็นแต่ตาเนื้อแต่ตาปัญญาไม่เกิดก็แลบลิ้นหนีไปเลี้ยงแพะดีกว่าผลที่สุดก็ไม่ได้อะไรคนมาวัดนี่ก็เหมือนกันเนี่ยพวกเลี้ยงแพะก็เยอะมาแล้วก็แลบลิ้นหนีไปไม่นั่งสักทีหลับตาดูคนโน้นคนลืมตาดูคนโน้นคนนี้ก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมโยมแต่คนที่เจอพระพุทธเจ้าก็มีปัญญาคนได้เขาก็นั่งสมาธิปฏิบัติตามคำสอนจนสำเร็จเขามีบุญมาเกิดเขาก็มีกายอาการ32เหมือนกับคนเลี้ยงแพะนั่นแหละฮะคนเลี้ยงแพะมันก็แข็งแรงเหมือนกันแต่ว่าใจของเขาไม่มีปัญญาเขาไม่ศรัทธาลึกซึ้งในคำสอนเขานึกไม่ออกว่าพระพุทธเจ้าจะสำเร็จได้จริงหรือแต่ทุกที่เขาสอนที่พระเจ้าสอนให้สำเร็จพวกนั้นถือว่าเขายอมรับพุทธเจ้าเขาปฏิบัติตามคำสอนคือพุทธเจ้าให้นั่งสมาธิเขานั่งตามพุทธเจ้าให้พิจารณาร่างกายเขาพิจารณาตามต่างกับไอ้คนที่เลี้ยงแพะมันไม่พิจารณาตามที่พุทธเจ้าบอกเขาบอกว่าเราสำเร็จเองก็ลองดูที่สำเร็จแบบไหนขอนั่งดูมั่งสิพระองค์สำเร็จแบบไหนขอนั่งดูมั่งสอนให้หน่อยพระพุทธเจ้าก็จะสอนให้ตัวเองก็จะรู้ทันทีสมัยนั้นพุทธเจ้าสอนแค่ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงก็สำเร็จแล้วน่าเสียดายนะพวกเราเนี่ยมานั่งกัน20ปี30ปียังไม่ไปถึงไหนไอ้นั่นน่าจะโชคดีกว่าเราเพราะเขาไม่เชื่อดังนั้นเรามาวัดเราจะมาเป็นคนเลี้ยงแพะไม่ได้นะโยมนะรีดนมแพะคนอื่นกินตัวเองไม่ได้กินเลี้ยงงัวรีดนมงัวคนอื่นกินตัวเองไม่กินเอานมงัวไปขายเอานมงัวไปขายเอานมแพะไปขายตัวเองไม่ได้กินเป็นคนเลี้ยงกินก็เสียดายใช่ไหมเพราะวันหนึ่งมันจะรีดได้ไม่เท่าไหร่ก็เอาไปขายดีกว่าเลยไม่กล้ากินก็คนที่กินนั่นก็คนมีปัญญาเข
าได้กินโดยที่เขาไม่ต้องเลี้ยงแพะเลี้ยงงัวยังไงก็อย่าเป็นคนเลี้ยงแพะนะโยมนะมาวัดก็จะเป็นคนเลี้ยงแพะเป็นพวกเดินตามทางปัญจวัคคีย์ตามทางสาวกนั่นไม่ใช่สาวกโยมพวกเลี้ยงแพะนี่ไม่ใช่สาวกถึงจะเจอพุทธเจ้าโดยพระองค์ทันพุทธเจ้าก็จริงเกิดทันพุทธเจ้าดูสิทันก่อนเขาเลยโยมพอพุทธเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยเดินทางไปทันเจอเจ้าพวกเลี้ยงแพะเลยเขาทันพุทธเจ้าแต่เขาไม่เข้าใจพุทธเจ้าเขาไม่ได้ปฏิบัติตามเขาเลาะหึ่ยเยาะซะด้วยนะบางคนที่มาวัดเลาะเยาะพระซะอีกบางคนมาบอกเนี่ยเหมือนพูดเหยียวเหมือนพูดโถอีกหรอกบอกไม่ให้เข้าไปเขตไม่ฉี่บอกเดี๋ยวเหมือนพูดโถอีกหรอกมากลางคืนจะเข้าเขตไม่ฉี่พอไม่ให้เข้าบอกเดี๋ยวเหมือนพูดโถนะโอ้ยจะเข้าไปหาแม่ชีกลางคืนไม่ให้เข้าบอกเหมือนพุทโธซะแล้วสิถ้าเข้าสงสัยไม่ต้องถ้าเข้าคงไม่เหมือนมั้งโอ้โหหน่อยเดียวบอกเหมือนพุทโธเลยเข้ามาให้มันถูกต้องคือนะก็มากลางวันดินัดแนะก็ให้แน่นอนได้แม่ชียามาก็นัดแนะกันถูกต้องเวลาไม่วิกาลแล้วใครก็จะห้ามละใครจะไปรู้กลางคืนเอาอะไรมาแอบไว้ในวัดจะว่าไงอ่ะใช่ไหมเอาอะไรมาซ่อนไว้ในวัดนี่สมภารเอาอะไรมาซ่อนไว้เยอะมาเลยเงี้ยก็ตายแต่ที่จริงคนเรามาวัดคิดดีทุกคนเนี่ยคนคิดไม่ดีเขาไม่เข้ามาหรอกนะแต่นี้สมัยนี้คนเราเลี้ยงแพะเยอะมาวัดแล้วเป็นพวกเลี้ยงแพะเยอะไม่ค่อยถ้าคนเราถ้านั่งสมาธิได้เนี่ยก็จะเป็นสุขโตสุขสารสุขฐานังธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัจธรรมโยมที่ท่านกล่าวไว้เนี่ยเป็นสัจธรรมที่ว่าสุขโตสุขฐานังให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวทุกขโตทุกขฐานังให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวใครลองถือธรรมนี้สิโยมถือธรรมว่าให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวเนี่ยคนนั้นจะสุขตลอดชีวิตถ้าคนไหนถือธรรมให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวคนอิจฉาคนในรองสิอิจฉาคนนินทาคนให้ร้ายคนเนี่ยทุกขโตทุกขฐานังทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวอิจฉาใจก็เป็นทุกข์แหละโกรธใจก็เป็นทุกข์แล้วกันแกล้งคิดพยาบาทคิดกันแกล้งให้เขาวินาศไปตัวเองก็เป็นทุกข์ระยมถ้าเขาจับได้ก็ติดคุกติดตารางก็มีพวกแกล้งเขาเนี่ยนะมีศัตรูเพราะนั้นว่าสุขโตสุขฐานังมันไม่มีโทษเลยโยมนะไม่มีโทษเลยเราจะให้เขากินเขาไม่กินเขามาด่าเราก็ไม่เสียหายอะไรแต่เราไปแกล้งเขาสิไม่ให้เขากินนี่สิเขาด่าเรามันถูกเขาจะเดินเราไม่ให้เขาเดินเนี่ยเขาด่าเรามันถูกเราจะให้เขาเดินเขาไม่เดินเขามาด่าเราว่าเขาไม่อยากเดินก็เรื่องของเขาแต่ใจเราบริสุทธิ์ด่าไงมันก็บริสุทธิ์ฉะนั้นสุขโตสุขฐานังเนี่ยธรรมะเป็นคุณธรรมนี่โยมพูดคุณธรรมกันมานานแล้วอาตมาจะยกให้ข้อเดียวคุณธรรมที่คนควรมีอยู่สุขโตสุขฐานังให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวคนไหนที่มีใจอย่างนี้เขาเรียกคนมีคุณธรรมนะคุณธรรมข้อนี้คนที่มีความรู้สึกว่าอะไรที่มันทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั้นไม่อยากให้เกิดมีในภาวะหรือในสถานที่นั้นนะมันจะมีความสุขเหมือนโยมเป็นคนสะอาดเนี่ยเจออะไรเกะกะในวัดโยมเก็บเนี่ยมันมีความสุขแก่ใจโยมแต่คนที่เก็บก็มีความสุขไอ้คนที่สะอาดที่มาเห็นก็มีความสุขต่างกับไอ้คนที่เจออะไรแล้วก็ทิ้งโยนทิ้งไอ้ตัวเองก็มีใจรกอยู่แล้วมีใจไม่ผ่องใสแล้วเท่ากับทิ้งนั่นก็ไม่ได้ชำระจิตใจตัวเองเลยไอ้คนที่มาเห็นก็รำคาญไม่สะอาดด้วยไอ้สุขโตสุขฐานังเนี่ยเหมือนกับคนสะอาดโยมคนสะอาดชอบเก็บชอบกวาดชอบไม่สกปรกลกลุงหลังนี่สุขโตสุขฐานังไอ้คนสกปรกเนี่ยมันทุกขโตทุกขฐานังให้ทุกข์แก่ท่านตรงนั้นถึงตัวไปทิ้งตามถนนหนทางในบ้านตัวเองก็สกปรกจิตใจตัวเองก็สกปรกบ้านตัวเองก็สกปรก
ไปที่ถนนหนทางก็สกปรกใจตัวเองก็สกปรกไม่มีอะไรชำระจิตใจได้เศร้าหมองฉะนั้นว่าพุทธเจ้าจะบอกสุขโตสุขฐานังสุขแก่ท่านสุขนั้นทั่วเป็นคุณธรรมที่ต้องเลี้ยงไว้ในใจหาไว้ในใจสร้างไว้มากมากโบราณก็จึงถือบางคนไปแกล้งเขาเนาะเข้าตัวเองนะบางทีไปแกล้งคนจริงจริงเข้าตัวเองหมดเลยนะคนพวกนี้ลงไปศึกษาดูสิชาวโลกคนไหนอิจฉาเขาอิจฉาเขาเนี่ยแล้วความเดือดร้อนจะกลับมาบ้านตัวเองมากเลยฮะสังเกตดูคนที่อิจฉาคนเนี่ยความเดือดร้อนจะไม่ไปอยู่บ้านคนที่ถูกอิจฉาความเดือดร้อนจะกลับมาอยู่บ้านตัวเองที่โบราณบอกเกลียดขี้ขี้ตามเกลียดความความถึงเกลียดอย่างไรจะได้อย่างนั้นดูถูกยังไงจะได้อย่างนั้นนะไปด่าลูกบ้านโน้นได้ลูกเขยไม่ดีได้ลูกภัยไม่ดีผลที่สุดตัวเองได้ไม่ดียิ่งกว่าอีกได้ผัวไม่ดีได้เมียตัวเองได้มากกว่าอีกได้สิ่งไม่ดีมากกว่าแต่คนโน้นชมคนโน้นดีชมคนนี้ดีคนดีเข้ามาเต็มบ้านเลยได้อะไรก็ดีดีหมดเลยกลับมาได้กับไอ้คนชมดิไอ้คนติเนี่ยไม่ได้ได้คนกลับมาหาตัวเองไม่ดีแต่ไอ้คนชมเนี่ยกลับได้คนดีอันนี้พุทธเจ้าท่านบอกเนี่ยคุณธรรมสัจธรรมถ้าอยากได้ดีอย่าไปติใครต้องโมทนาเขาบอกคนที่มีลาภยศสรรเสริญมีชื่อเสียงเนี่ยชอบโมทนาสาธุเห็นใครทำดีชอบยกย่องชอบโมทนาคนไม่อิจฉาไม่ขีดกันคนแล้วจะมีคนรักมีชื่อเสียงคนไหนมีเรื่องมีราวถูกฟ้องถูกร้องถูกขึ้นลงขึ้นศาลพวกนี้เป็นพวกที่ให้ร้ายคนอิจฉาริษยาคนกันแกล้งคนชาติก่อนทำจิตไว้ไม่ดีกันแกล้งเขาชาตินี้จึงมีศัตรูมีไม่จบไม่สิ้นและนี่เรียกว่าทำยังไงจะได้อย่างนั้นต้องเราต้องบำเพ็ญกุศลข้อนี้นะต้องเลิกอิจฉากันเลิกอิจฉาอิสยาเลิกนินทาเลิกให้ลายกันจะได้เป็นสุขโตสุขฐานังมันจะอาคติลำเอียงไงก็ต้องพยายามคนเรามันมีคติลำเอียงชมคนที่ตัวเองรักได้แต่ติคนที่ตัวเองรักไม่ได้ชมคนที่ตัวเองเกลียดไม่ได้ชมคนที่ตัวเองติที่ตัวเองเกลียดไม่ได้แต่ติคนที่ตัวเองเกลียดได้ถนัดตินะแต่ไม่ถนัดชมไม่ใจคนไม่อคติไม่มีสุขโตสุขฐานนังติคนที่ตัวเองเกลียดนี่ชอบติคนไหนเกลียดติอยู่นั่นแหละถ้ารู้ว่าไอ้ลูกภัยคนไหนไม่ชอบติมันอยู่คนนั้นเนี่ยไอ้ลูกเขยคนนั้นไม่ชอบติอยู่คนนั้นเนี่ยแต่ชมไม่ได้ไอ้ลูกหลานคนไหนไม่ชอบติอยู่นั่นแหละแต่ต้องกลับใจเขาเรียกคนกลับใจคนกลับใจทำไงก็คนกลับใจคนกลับใจก็หัดชมคนที่ตัวเองเกลียดจนหายเกลียดหรือไม่ก็วางเฉยหัดชมคนที่ตัวเองเกลียดจนหายเกลียดจนเป็นคนที่รักกันได้เข้ากันได้แล้วก็ติคนที่ตัวเองรักได้ติเพื่อก่อเพราะไปชมมันมากไปชมมันมากมันก็หลงทำเกินกว่าเหตุก็มีทำให้เสียเด็กเสียคนก็มีเราก็หัดติเขาบ้างเพราะเรารักเขาติด้วยความรักแล้วก็หัดชมไอ้คนที่โกรธที่เกลียดชมด้วยความเมตตาด้วยความจริงใจทั้งสองคนเนี่ยจะดีได้นะหัดชมที่ติคนที่ตัวเองรักชมที่ตัวเองเกลียดใช้ได้คนคนนี้ใช้ได้โยมแต่คนที่ใช้ไม่ได้คือคนประเภทไหนโยมคนที่ติคนที่ตัวเองรักไม่ได้แตะไม่ได้เลยแตะเอาตายเลยจะลูกหลานอะไรคันฉันรักเนี่ยโหใครมาแตะฉันเอาตายเลยฉันรักแล้วลำเอียงเลยดีหมดทั้งที่คนอื่นว่าไม่ดีว่าดีหมดแตะคนที่ตัวเองรักไม่ได้แล้วติก็ไม่ได้ต้องชมอย่างเดียวคนอย่างนี้เขาอยู่กับโลกไม่มีความจริงใจไม่มีความสุขต้องติได้คนที่ตัวเองรักเนี่ยต้องติได้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ติได้
ชมได้ติได้ไม่ใช่ติไม่ได้ต้องยอมรับคำติคำชมและไอ้คนที่เราเกลียดเนี่ยบางทีคนอื่นเขาชมเรากลับ

ียดไม่ชอบคนอื่นมาชมว่าคนนั้นดีงานต่อหน้านี่เราติเลยเราไม่ชอบเพราะเราไม่ชอบเขาแต่มีคนชมเรากลับไม่ชอบแต่มีคนติด้วยเราติใส่เลยนี่คู่แข่งกูเอาแล้วมาด้วยกันใส่ไฟเลยติไอ้คนที่เราเกลียดนี่ติใหญ่แต่พอชมแล้วเราไม่ชอบไอ้นี้คือคนเราเนี่ยไม่ได้กลับใจไอ้ตัวอิจฉาริษยามันขวางลึกในหัวใจคนคนนี้โลกจึงไม่เจริญทุกวันนี้ทำอะไรเลยจึงไม่สำเร็จผลเราต้องหัดสิฝืนใจจะไปติทำไมคนที่เราเกลียดก็มันเกลียดอยู่ในหัวใจเราออกมันซะสิไอ้ตัวขี้เกียจไอ้ตัวเกลียดเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์อ่ะเราก็เอาหัวใจที่เกลียดคนนี้ออกซะเอาใจชมใส่ทำใจได้เบิกบานนะเอาดอกกุหลาบใส่ไว้ในใจเอาดอกบัวใส่ไว้นะเอาดอกอุตภิษออกซะไอ้ที่ตัวที่ติที่โกรธเนี่ยมันดอกอุตรพิษใส่ไว้ในหัวใจมันก็ไม่ดีถ้าเราชมคนที่เราเกลียดเป็นก็คือนั่นเนี่ยคือแก้ไขตัวเองกลับใจตัวเองก็หมดความโกรธความพยาบาทคมหมดความอิจฉาริษยาหมดการให้ลายทั้งต่อหน้าและรับหลังเราก็จะมีมิตรไม่มีศัตรูแหละเพราะคนคนนี้แก้ไขกลับใจตัวเองไม่ติคนนั้นแล้วไม่อิจฉาคนนั้นแล้วนี่ครับไอ้นี่ทำใจนะผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องรู้จักตรงนี้รู้จักมารยาทตัวเองรู้จักความรู้สึกตัวเองเป็นผู้ดีกับตรงใจนี่เองไม่จำเป็นผู้ดีที่ติคนอื่นคนนี้ให้เลวไม่เป็นผู้ดีที่หน้าตาไม่เป็นผู้ดีที่แต่งตัวไม่เป็นผู้ดีที่ความรู้ไม่ได้เป็นผู้ดีที่เงินทองผู้ดีอยู่ที่ว่าเราไม่ติคนที่เป็นศัตรูที่คนเราเกลียดได้นะนั่นน่ะผู้ดีคนที่เขาเกลียดเราหรือคนที่เราเกลียดเขาแต่เราพยายามชมเชยพยายามทำใจเราจนหายติเตียนด่าว่าชิงชังให้ร้ายคนนั้นได้คนนั้นน่ะเป็นผู้ดีเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เป็นมหาบัณฑิตแต่ถ้าเรายังชมไม่ได้ยังติอยู่เสมอไปเราจะรู้แค่ไหนเราจะรวยแค่ไหนจะสวยแค่ไหนเราจะเด่นดังแค่ไหนเราก็เป็นคนเป็นบัณฑิตไม่ได้เป็นนักปราชญ์ไม่ได้เราก็เป็นคนเลวในหัวใจตัวเองที่มีแต่หัวใจที่อิจฉาริษยาคนอื่นใครๆก็ว่าตัวเองดีทั้งนั้นนะยังไปว่าใครบอกไม่ดีสิมีไหมใครว่าใครดีใครว่าใครเลวทุกคนรักตัวเองทุกคนชมตัวเองว่าตัวเองดีถือจะว่าตัวเองไม่ดีต่อหน้าคนอื่นเนี่ยแต่ถ้าหากบอกว่าฉันเนี่ยไม่ดีนะแต่ที่จริงก็พูดกันที่จริงก็ติเป็นกันแต่คนอื่นมันติว่าไม่ดีกันโกรธตายเลยไม่ยอมรับไม่ได้แสดงว่าคนในโลกมาเนี้ยมองตัวเองสำคัญกว่าคนอื่นมองว่าตัวเองนี่ดีไม่เลวมันมีทิฏฐิตัวหนึ่งฉะนั้นเราต้องพยายามมองด้านจิตใจพระพุทธเจ้าตรู้ด้านจิตใจคนจึงอภัยจึงรู้จักคำว่าอภัยรู้จักว่าอโหสิกรรมรู้จักว่าไม่พยาบาทอาฆาตไม่มีศัตรูรู้จักว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแสวงหาความสงบสุขสัตว์ทั้งหลายนี่ดิ้นรนหาความที่พึ่งตัวเองพระพุทธเจ้าก็เลยสงสารสัตว์พวกนี้ว่าเขากำลังวิ่งหาความสุขสงบเขายังเป็นผู้ด้อยปัญญายังไม่รู้ความจริงว่าอนาคตเขาเป็นอย่างไรเขาเกิดมาจากไหนเขาจะตายไปเป็นอะไรเขายังไม่รู้เขายังด้อยปัญญาอยู่ก็น่าสงสารอย่าซ้ำเติมกันเลยหัดทำใจเป็นกลางหัดทำใจเป็นนักปฏิบัติแล้วจะไอ้เหตุการณ์ทั้งหลายในโลกนี้จะได้ไม่มีนะเราติพวกเราไม่ได้แต่เราติพวกคนอื่นได้เราชมพวกคนอื่นไม่ได้แต่เราชมพวกตัวเองได้นี่มันเป็นอคติธรรมธรรมที่โลกไม่เป็นธรรมนะแล้วโลกไม่เป็นธรรมโลกอคติแล้วมันก็จะอคติไปถึงลูกถึงหลานตัวเองเลยการปกครองอะไรก็เป็นพวกมึงพวกกูแตกแยก
หลักสามัคคีก็เลยไม่มีการปกครองเกิดขึ้นไม่ได้เพราะตัวเองไม่มีความเป็นธรรมความสามัคคีก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะคนทุกคนยอมรับกันไม่ได้ยอมรับความคิดกันไม่ได้ยอมรับความเห็นกันไม่ได้แต่ถ้าเรามีอย่างนี้ปุ๊บเราจะทำใจได้แล้วโอ้ใช่นะคนเราน่าสงสารใครๆก็ไม่อยากให้ใครติใครๆก็อยากให้ตัวเองมีชื่อเสียงใครๆก็อยากให้คนอื่นตัวเองมีความสำคัญไม่อยากใครดูถูกเหยียดย่ำตัวเองใครๆก็ต้องการยกย่องก็รู้แล้วอย่างนี้ทำไมจะต้องไปทำลายกันก็โมทนากันซะสินะโมทนากันดีใจกันซะเมตตาอภัยกันซะโลกนี้ก็อยู่กันอย่างเข้าใจที่ว่าสุกโตสุกฐานังให้สุกท่านทุกนั้นถึงตัวทุกโตทุกฐานังให้ทุกท่านทุกนั้นถึงตัวถ้าเราไม่นินทาใครให้ลูกหลานเราได้ยินได้ขวางโลกนินทานี่ก็จะอับไปเรามีแต่โลกสรรเสริญยกย่องกันให้ทำความดีลูกหลานเราได้ยินลูกหลานเราก็จะคำพูดเนี่ยไปใช้กับสังคมนั้นก็จะเจริญอันนี้เรามาแสดงกิเลสให้ลูกหลานดูอิจฉากันริษยากันกันแกล้งกันอะไรเงี้ยทำอยู่อย่างนี้แล้วเขาก็รับบทบาทแทนเราแตกแยกกันไปเรื่อยๆไม่มีคำว่าสงบผลลัพธ์มันก็คือได้ความเดือดร้อนแต่ลูกหลานเราตอนนี้เราก็หัดทำใจเรามานั่งสมาธิก็หัดทำใจดูใจเราเนี่ยโยมดูใจเรานั่งดูมันจะบอกหมดทุกอย่างมันจะออกมาหมดเนี่ยใจเนี่ยมันจะออกมาทุกจังเลยอะไรๆที่มันมีกิเลสอยู่ในใจมันจะออกมาแสดงหมดไม่มีอะไรที่จะไม่มีเลยแล้วก็เรียนใจเราเนี่ยเรียนจิตเราเนี่ยเข้าจะรู้ไปเองรู้จักตัวเองตรงนี้นะลองไปคิดดูไปทำดูว่าเราจะหยุดจิตใจที่เป็นอคติได้ไหมให้มันเป็นกลางให้มันเป็นธรรมให้มันมีเมตตามากกว่าเดิมให้มีอุเบกขามากกว่าเดิมหรือหัดฝึกใจให้ตั้งอยู่ในหลักสัจธรรมมากกว่าเดิมเมื่อมีคุณธรรมตั้งไว้

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกร

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะฮะว่าตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุข

ขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อคุกเข่ากราบพระ

ชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจาก

0: ราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจึงนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้พ่อพากันรุ่นแรกก็ทรงพาก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านค่ะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรมีมากขึ้นก่อกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราช

0: ดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
1: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม
1: แผนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม
2: ธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เราเคยนั่งในยาบทในสงบเราก็นั่งอยู่ยาบทที่เราเคยนั่งได้นาน เราเคยกำหนดนั่งสงบเราก็กำหนดนั่งเราเคยยืนสงบเรากำหนดยืนหรือว่าเราเคยเดินกำหนดได้สงบดีเราก็เดินก็เรียกว่าให้อยู่ในอิริยาบถ4อิริยาบถที่เราทำความเพียรอยู่แต่ถ้าเราง่วงอยากจะนอนก็กลับไปนอนอาทิตย์นี้เรียกว่าเราได้แต่นั่งแต่ยืนแต่เดินกันการภาวนาเราก็ตั้งใจของเราให้สงบทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ภาวนาของเรานึกว่าขณะนี้เรานั่งอยู่เราภาวนาอยู่ทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอยู่กับรูปกายของเรานั่งอยู่ในยาบทใดเราก็ทำความรู้สึกให้รู้อยู่กับยาบทที่เรานั่งอยู่จิตของเราก็จะได้ไม่คิดไปอื่นจิตของเราจะได้รู้อยู่กับรูปกายของเราที่เรานั่งอยู่กำหนดรู้กายของเราเห็นกายของเราอยู่เราเป็นการน้อมใจของเราให้มาอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันจะได้ละอารมณ์อดีตที่เราแล้วมาสงบมั่งไม่สงบมั่งเราก็กำหนดละไปอารมณ์อนาคตที่ยังไม่ถึงเราก็จะได้ไม่ต้องคำนึงถึงเพราะเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เรากำหนดอยู่กายของเราอยู่สนะเช่นใดเราก็ระลึกนึกให้ไม่เห็นรูปกายของเราเรานั่งสบายๆกำหนดสงบเราก็นั่งไม่ต้องเก่งแต่เราพยายามฝึกนั่งตัวตรงๆเอาไว้แต่เราไม่ต้องเก่งมากเพียงแต่ว่าให้มันนั่งตัวตรงๆจะได้ดำรงสติของเราเอาไว้จำเพาะหน้าของเราจำเพาะกายของเราทำความรู้สึกกายใจของเราปัจจุบันก็ขณะนี้สงบไม่สงบกายของเราสงบเรากำหนดรู้รูปกายของเราสงบอยู่ใจของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเรากำหนดรู้ตามสภาวะใจของเราที่เป็นอยู่เราความทำความรู้สึกกายของเราสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราเห็นกายของเราเป็นทุกข์เป็นทุกข์ตามรู้ตามเห็นกับอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราถ้ากำหนดอยู่กับรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราไม่ต้องไปนึกอย่างอื่นน้อมเข้ามาอยู่กับรูปกายไปนอกของเราต้องอธิษฐานลงไปถึงเท้าต้องกระเท้าขึ้นมาถึงพิษะลึกนึกให้มันเห็นกายของเรานั่งอยู่ใจของเราภาวนาอยู่เราก็พยายามน้อมอยู่ที่ใจของเราขณะนี้เรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันใดเราก็ให้มีสติรู้ว่าเรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันนี้เรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราเราก็รู้ว่าเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราสงบไม่สงบเราก็รู้อยู่ก็ทำสติตามรู้ตามเห็นให้มันทันกับสภาวะของกายใจของเราที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปนึกให้มันเห็นกายของเราถ้าเราเห็นกายของเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราถ้าไม่เห็นเราก็เพียงทำสติรู้ว่าเรานั่งอยู่เรากำหนดอยู่นึกว่าเรานั่งอิริยาบถใดก็นึกให้มันเห็นรูปกายของเราอยู่อิริยาบถนั้น
ก็เป็นการดึงจิตของเรามาอยู่กับกายของเราแล้วเราก็จะได้กำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เราภาวนาอยู่ถ้าเรากำหนดรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราหลับตาเราลึกนึกให้เห็นกายของเราเห็นใจของเราสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ทำสติตามรู้ตามเห็นก็เป็นการภาวนาเป็นการทำใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวทำใจของเราให้มันเกิดอยู่กับอารมณ์อันเดียวที่เรากำหนดอยู่ที่เรากำหนดอยู่กับรูปกายไม่สงบเราก็น้อมไปอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราเราเคยกำหนดลมหายใจเข้าออกสงบแล้วก็น้อมอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานึกทำสติรู้อยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกของเราที่จมูกนึกรู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าขณะนี้เราหายใจออกถ้าใจของเราสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกเห็นลมหายใจเข้าออกของเราชัดบ้างไม่ชัดบ้างจิตของเราอยู่จิตของเราสงบอยู่เราก็อาศัยลมหายใจเข้าออกของเราเป็นองค์ภาวนาแต่เรายังเห็นลมไม่ชัดจิตของเรายังไม่อยู่จิตของเรายังไม่นิ่งเราก็เพียงระลึกนึกลมเข้าว่าพุทธระลึกนึกลมออกว่าโธพุทโธพุทโธทำสติตามรู้ตามเห็นที่เราภาวนาที่เรากำหนดจะเป็นการที่จิตของเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางอารมณ์ภายนอกจิตของเราจะได้รวมเป็นอารมณ์เดียวจิตของเราจะได้เป็นหนึ่งตามที่เราตั้งใจตามที่เราภาวนาการที่เราภาวนาก็เพื่อเป็นการที่จะน้อมจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวเราจึงภาวนาอยู่กับอารมณ์อันเดียวเมื่อเราทำจิตของเราให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราภาวนาก็เพื่อต้องการให้ใจของเราหยุดอยู่กับอารมณ์อันนี้ถ้าใจของเราหยุดอยู่เราก็รู้อยู่ไม่หยุดเราก็รู้อยู่แต่เราก็อาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาเพื่อเป็นการทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราเราตั้งใจให้มันสงบแต่ถึงไม่สงบเราก็อยู่กับองค์ภาวนาอยู่กับการที่เรากำหนดอยู่ขณะนี้มันยังไม่สงบแต่เราก็มีความภาคเพียรอยู่มีจิตจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนาของเราการภาวนาเป็นการทำให้เกิดขึ้นทำจิตของเราให้เกิดขึ้นให้เป็นอารมณ์อันเดียวทำจิตของเราให้สงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวก็เป็นการฝึกใจของเราเอาไว้การที่เราจะน้อมใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวถ้าใจของเราอยู่ใจของเรานิ่งก็แปลว่าใจของเราสงบสติของเราพอการที่เราต้องฝึกใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวเอาไว้เพราะเราจะได้เอาไว้ปรับอารมณ์ของเราบางทีใจของเราเป็นสุขเราก็รู้อยู่กับความสุขของเราพอใจของเราเป็นทุกข์เราก็จะได้ดับอารมณ์ที่เป็นทุกข์น้อมใจของเราเอามาอยู่กับอารมณ์ที่เป็นสุขได้เพราะการฝึกหัดเป็นการเมื่อเราได้ทำเอาไว้ให้รู้ให้เข้าใจอะไรที่เราไม่ชอบเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางเอาไว้ฝึกเอาไว้อะไรที่เราต้องการเราก็จะได้ยกอารมณ์อันนั้นเอาไว้นั่งมันปวดมันเมื่อยเราก็ยกอารมณ์ของเราให้เป็นสุขยกอารมณ์ของเราให้มีปีติอยู่กับการภาวนาทำใจของเราให้ร่าเริงอยู่กับการภาวนามันก็จะได้ลืมปวดลืมเมื่อยทำให้เรามีปีติขึ้นก็เรียกว่าเป็นการตัดเป็นการละอารมณ์ภายนอกหรือละเวทนาของเราเอาไปได้ที่เราต้องมานั่งฝึกภาวนาอยู่บ่อยๆหรืออยู่เนืองนิดก็เพื่อเป็นการ

ที่ได้ฝึกสติฝึกปัญญาของเราให้รู้วิธีที่เราจะระงับให้รู้วิธีที่เราจะดับอารมณ์ของเรารู้วิธีที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้สงบยกอารมณ์ของเราให้มันมีปีติในการที่เรากระทำอยู่ในการที่เรามีอยู่ฉะนั้นเราจึงต้องภาวนาให้เราเห็นอารมณ์ของเราสงบอารมณ์ของเราไม่สงบกายของเราสงบกายของเราไม่ปวดไม่เมื่อยเราก็รู้อยู่ที่กายของเรายังไม่ปวดไม่เมื่อยกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเราก็มีสติรู้ว่าขณะนี้กายของเราสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็อาศัยอยู่กับกายของเราที่สงบพยายามน้อมจิตของเราอยู่พยายามอาศัยความอดทนอาศัยความเพียรของเราที่จะกำหนดที่จะภาวนาให้จิตของเราสงบลงบางทีกายของเราไม่สงบแต่ใจของเราสงบที่เราก็กังวลนึกว่าถ้ากายของเราสงบสักหน่อยใจของเราจะสงบยิ่งกันอีกนั่นก็มีการนึกคิดไปบ้างแต่เราต้องอาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาของเราเป็นเครื่องตัดสินลงไปพอเรากำหนดให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์อันนี้เราก็รู้อยู่กับอารมณ์อันนี้ใจของเรายังไม่สงบแต่เราก็รู้อยู่เราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเมื่อเราตั้งใจที่จะภาวนาอารมณ์ที่เราเคยภาวนาหรืออารมณ์ที่เราจะภาวนาเราก็อาศัยความพยายามน้อมจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์อันนั้นทำจิตใจของเราให้มันแน่วแน่ลงไปทำจิตใจของเราให้มันนึกให้มันเห็นในการที่เราจะทำให้มันมีขึ้นทำให้มันเกิดขึ้นปัจจุบันที่เราภาวนาสึกมันยังไม่สุขมันยังไม่สบายใจแต่เราก็ต้องนึกว่าเราภาวนาก็เพื่อความสุขเพื่อความสบายใจแต่ปัจจุบันมันยังไม่สบายใจก็นึกว่าสติสมาธิของเรายังไม่พอสติสมาธิของเราจะเกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากว่าการภาวนาของเราเมื่อเราภาวนาให้มันมากมากขึ้นทำภาวนาของเราให้มันมากมากขึ้นใจของเราก็จะสงบลงสงบง่ายขึ้นหมายถึงว่าสติของเราดีขึ้นสมาธิของเรามากขึ้นเราก็สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปพร้อมกับกายของเราที่สงบแต่สติของเรายังน้อยภาวนาของเรายังน้อยอยู่เราก็ยังไม่สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปทั้งกายทั้งใจบางทีกายสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็เพียงมีสติรู้อยู่ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปกังวลเพียงแต่ว่าอาศัยทำใจของเราให้มันเกาะอยู่กับองค์ภาวนานึกว่าภาวนาของเราเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรอบรู้ขึ้นในจิตใจของเราเราไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นอะไรนั่งมันสงบเราก็รู้อยู่มันมืดเราก็รู้อยู่มันสว่างเราก็รู้อยู่เราเพียงแต่ว่าทำสติให้อยู่กับองค์ภาวนาของเราได้สงบมากเราก็รู้สงบน้อยเราก็รู้มันยังไม่สงบเราก็รู้อยู่แต่เราก็มีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่กับองค์ภาวนาของเราที่จะทำองค์ภาวนาของเราให้มันเจริญขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันมากขึ้นกายใจของเราจะสงบลงไปพร้อมกันถ้ากายใจของเราสงบลงไปพร้อมกันเรียกว่าเราก็มีความเบาสบายแต่เราก็ต้องอาศัยการกระทำการกระทำทางจิตของเราก็คืออาศัยองค์ภาวนาของเราเนี่ยอาศัยสติรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันกายของเราเป็นสุขกายของเราเป็นทุกข์ให้มันเห็นชัดลงไปใจของเรานึกคิดไปอื่นไม่อยู่กับองค์ภาวนาเราก็ทำความรู้สึกกายของเราให้

ก็พร้อมก็เป็นการน้อมจิตของเรากลับมาน้อมจิตของเรามาอยู่กับปัจจุบันให้มันเห็นกายเห็นใจของเราให้ชัดแล้วก็น้อมจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนาแต่เราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับรูปกายของเราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนามันสงบเราก็เพ่งจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวแต่เราเพ่งไม่สงบเราก็อาศัยกำหนดตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราเพียงแต่ให้มีสติรู้อยู่พิจารณาสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราพิจารณาตามไปสงบเราก็พิจารณาตามอารมณ์ของเราให้มันเห็นอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์อารมณ์สงบไม่สงบสงบมากสงบน้อยไปก็เป็นการสร้างสติสร้างสมาธิของเราให้แก่กล้าขึ้นแต่ให้เราสามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปด้วยสติด้วยสมาธิของเราเราก็สงบกำหนดลงไปแต่ถ้ายังกำหนดลงไปไม่ได้เราก็อาศัยความสะดวกอาศัยที่เราจะทำให้ใจของเราลื่นเลงทำให้ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นในขณะนี้ก็เป็นการหล่อเลี้ยงใจของเราให้มันเห็นดีเห็นชอบเราจะได้มีความเพียรได้มีความพยายามในการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นในช่วงหนึ่งในระยะหนึ่งนึกว่าขณะนี้นึกว่าเวลาเนี่ยเป็นเวลาที่เราจะทำใจของเราให้มันว่างจากอารมณ์ต่างๆทำใจของเราให้มันสงบจากอารมณ์ภายนอกทำใจของเราให้เข้ามารู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราอย่างเดียวแต่ใจของเรามาสงบรู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราเราก็เพียงมีสติตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราอยู่ภายในเรียกว่าจิตของเราอยู่กับปัจจุบันจิตของเราไม่คิดเรื่องอดีตจิตของเราไม่ไปคิดเรื่องอนาคตจิตของเรารู้อยู่กับความนึกคิดของเราปัจจุบันนึกคิดอยู่กับกายของเราเป็นสุขเป็นทุกข์นึกคิดอยู่กับใจของเราสงบไม่สงบเรียกว่าเรากำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันกำหนดจิตของเราให้เจริญไปตามที่เราภาวนาตามที่เราตั้งใจที่เราต้องพยายามฝึกฝนก็เพื่อจะให้มีความฉลาดเกิดขึ้นในการที่จะทำใจของเราให้สงบทำใจของเราให้เบาสบายทำใจของเราให้มีความรู้ความเห็นเกิดสติเกิดปัญญาภายในรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจึงต้องอาศัยองค์ภาวนาของเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเรื่องราวของเราเราจะอาศัยคนอื่นเข้ามารู้มาเห็นเรื่องเราของเราไม่ได้คนอื่นนั่นก็เพียงแต่ว่าชี้แนะให้เราก็ทำบอกวิธีให้เราก็ทำในเรื่องจิตใจของเรานั้นเราต้องทำเองเราต้องกำหนดเราเองมันจึงจะเป็นไปได้จะอาศัยวิธีของคนอื่นมันก็ไปได้แค่ระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดับไปแต่การที่เราค้นคว้าพยายามภาวนาให้มันสงบรู้วิธีที่เราจะทำใจของเราให้สงบในวิธีหนึ่งวิธีใดเราก็จับเอาอันนั้นภาวนาให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปให้มันใจของเรานิ่งใจของเราสว่างใจของเราสงบเราก็รู้อยู่สิ่งภายนอกเราได้มากระทบเราก็รู้อยู่กำหนดไม่จิตของเราไปรับไม่จิตของเราไปปรุงแต่งภายนอกให้จิตของเรารู้อยู่เฉยๆจิตของเราเฉยจิตของเรารู้อยู่ไม่ออกไปปรุงแต่งหรือไม่อารมณ์ภายนอกเข้ามาปรุงแต่งก็เรียกเป็นการที่เรากำหนดเป็นการที่เราประคับประคองใจของเราให้สงบอยู่นั่นเราจึงต้องอาศัยการฝึกฝนอาศัยตามรู้ตามเห็นอาศัยการกำหนดเข้าไปรู้เรื่องจิตใจของเราเข้าไปรู้เรื่องความนึกคิดของเรา
สงบไม่สงบสงบเพราะองค์ภาวนาสงบเพราะการพิจารณาไม่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะใจของเรายังกังวลอยู่กับเรื่องอดีตกังวลอยู่กับเรื่องอนาคตเราตามรู้ตามเห็นให้มันเข้าใจเราจะได้ละเราจะได้ปล่อยเราจะได้วางสิ่งที่มันกังวลอันนั้นให้มันขาดไปใจของเราก็จะได้อยู่กับปัจจุบันถ้าใจของเราอยู่กับปัจจุบันรู้ว่าเรานั่งอยู่รู้ว่าเราภาวนาอยู่เราก็ไม่ต้องไปนึกไปคิดอะไรเพียงแต่ทำสติรู้เห็นกายใจของเราอยู่การที่เรานั่งมันก็จะไม่ปวดไม่เมื่อยนิวรณ์ที่มีอยู่เราก็สามารถข่มเอาไว้ได้เพราะใจของเราอยู่กับองค์ภาวนาใจของเราไม่ฟุ้งซ่านใจของเราไม่มีความง่วงหอนอนมาครอบงำถ้าใจของเราสงบใจของเราก็สามารถที่จะอยู่เป็นปกติเบาสบายเราก็จะมีกำลังใจภาวนาของเราให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปการภาวนาก็เราก็เรียกว่าต้องใช้เวลาต้องให้เวลากับจิตใจของเราเพราะเป็นการที่เราจะใช้องค์ภาวนาของเราเนี่ยเข้าไปชำระล้างเข้าไปไล่นิวรณ์ต่างๆที่เราได้สร้างสมเอาไว้ในจิตใจของเราเนี่ยให้มันเบาบางไปเราอยู่จะมากำหนดให้มันเป็นไปตามที่เรารู้เป็นไปตามที่เราเข้าใจเป็นไปตามที่เราตั้งใจนั่นมันก็เป็นไปได้ไม่ตลอดฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยทำความเพียรของเราเนี่ยเป็นเครื่องเอาไปชำระล้างเป็นเครื่องเอาไปขับไล่สิ่งที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราสิ่งที่เราได้สร้างสมเอาไว้ถ้าจิตใจของเรามันเป็นเรื่องเกิดดับเราจะต้องเกิดดับทั้งสิ่งที่ไม่ดีเกิดดับทั้งสิ่งที่ดีถ้าเกิดดับสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราให้สว่างขึ้นแต่ถ้ามันเกิดจากสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับถมเป็นเครื่องพอกจิตใจของเราให้มืดมนไปฉะนั้นจึงเราต้องยอมรับว่าใจของเราไม่ใช่อยู่เฉยตลอดเวลาใจของเรามันเป็นเครื่องเกิดดับใจของเรามีเรื่องปรุงแต่งปรุงแต่งสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องทำให้ใจของเราสูงขึ้นใจของเราเจริญขึ้นใจของเรามองเห็นไปตามธรรมะมองเห็นไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตายิ่งยิ่งขึ้นใจของเราปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับทมมันก็เป็นเครื่องปิดบังสติปัญญาของเราเอาไว้งั้นจึงเราต้องยอมรับที่เราต้องภาวนาอยู่ก็เพื่อเป็นการระวังอยู่เป็นการสำรวมอยู่เป็นการที่จะทำที่จะให้จิตใจของเรานั้นเจริญต่อเนื่องกันขณะที่เรานั่งเราก็ต้องการให้มันเกิดความสงบเกิดความเข้าใจเกิดความเฉลียวฉลาดในการที่เราจะทำใจของเราในการที่เราจะวางอารมณ์ของเราในการที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้มันเป็นหนึ่งอยู่ยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานอยู่บางทีถ้าเรามีสติมีปัญญาพอเราก็สามารถจะยกอารมณ์ของเราให้มันสงบลงยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานแจ่มใสอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของเราอยู่อย่างดีถ้าเรายกไม่ขึ้นจิตใจของเรามันก็ถูกทับถมถูกให้ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆก็เป็นเครื่องครอบงำจิตใจของเราไปอีกฉะนั้นเราจึงต้องยอมรับเราต้องนึกว่าเราต้องภาวนาอีกเราต้องภาวนาให้มากๆก็เป็นการสร้างสติของเราให้แก่กล้าเป็นการสะสมสมาธิของเราให้มันมียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วมันก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลเราตั้งใจอย่างใดมันก็จะได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเพียงแต่นึกอย่างเดียวภาวนาแล้วมันไม่สงบเราก็ไม่ภาวนาพิจารณาแล้วมันไม่เห็นเราก็ไม่พิจารณามันก็อยู่แค่นั้นการภาวนาก็เรียกเป็นการทำความเพียรของเราให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปการกำหนดเป็นการทำให้มันเกิดขึ้น
เรากำหนดอารมณ์นี้ใจของเราสงบเรากำหนดอยู่มันไม่สงบเราก็รู้ว่าไม่สงบมันไม่ถูกจริตแล้วเราก็เปลี่ยนมาอันนี้สงบเรากำหนดเอาไว้แต่ว่าให้มันเฉยอยู่ให้มันนิ่งอยู่นานเท่าไรก็เรียกว่าเป็นการที่เราสามารถที่จะข่มอารมณ์ของเราสามารถที่จะยกอารมณ์ของเราให้มันอยู่กับการปฏิบัติของเราถ้าเราไม่มีความอดทนถ้าเราไม่มีความพยายามมันก็ทำไปตามความพอใจมันก็ใจของเราปัจจุบันทีมันก็ชอบใจทีมันก็ไม่ชอบใจแต่เราปล่อยเอาไว้ก็มันก็คอยมันก็คอยสิ่งที่จะให้มันเกิดขึ้นเองแต่เราภาวนาเนี่ยว่าเราไม่ได้คอยเราทำให้มันเกิดขึ้นเราทำให้มันมีขึ้นอะไรที่เรายังไม่รู้เราก็จะได้รู้อะไรที่ยังไม่เห็นมันก็จะได้เห็นเพราะเรากำหนดอยู่เพราะเราภาวนาอยู่จึงเราจึงต้องไปทำให้มันสืบเนื่องกันทำสติตามรู้ตามเห็นกายใจของเราปัจจุบันตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราสงบมากสงบน้อยใจของเราสงบมากเราก็รู้ยกความสงบอันนั้นทำความเฉลียวฉลาดในความสงบให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นทำใจของเราให้มันสลดทำใจของเราให้มันสังเวชขึ้นในกายใจของเราเพื่อได้เกิดสติเกิดปัญญาทำให้จิตใจของเรานอบน้อมไปทำให้จิตใจของเราเชื่อลงไปตามที่เราได้ยินได้ฟังแต่ถ้าเรายังไม่มีสติพอเรายังไม่มีสมาธิพอซึ่งเราอยากจะเชื่อลงไปให้มันเป็นไปตามนั้นแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กำหนดเอาสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีออกไปสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีไม่เป็นเครื่องกีดขวางสติกีดขวางปัญญาของเราที่ทำให้เกิดขึ้นเต็มตัวไม่ได้เกิดขึ้นชั่วแวบหนึ่งชั่วขณะหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่ามันเกิดขึ้นเหมือนอารมณ์ของเราที่มันดีอารมณ์ของเราที่มันเบาอารมณ์ของเราที่มันสงบอารมณ์ของเราที่มันกระทบแล้วมันไม่หวั่นไหวบางทีมันก็เป็นชั่วอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่จิตใจของเรามันยังไม่เป็นนี่ถ้าเรามันได้อารมณ์ชั่วขณะหนึ่งเรานึกว่าใจของเรามันได้แล้วมันก็พลาดโอกาสไปพอเราจะรู้อีกทีมันก็สายเสียแล้วดังนั้นเราจึงนึกก็บางทีอารมณ์มันเกิดขึ้นเราก็นึกว่าอารมณ์มันเรารอเลี้ยงเอาไว้เราประคับประคองเอาไว้เราทำเอาไว้มันก็จะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นความฉลาดขึ้นที่เราจะได้ทำความเข้าใจในเรื่องของเราได้มากขึ้นจิตใจของเราเป็นยังไงจริตนิสัยของเราเป็นยังไงอะไรที่มันเป็นเครื่องกีดขวางการประพฤติปฏิบัติของเราอะไรที่มันเป็นเครื่องกั้นทำใจของเราไม่ให้เจริญลงไปทำใจของเราไม่ให้เชื่อลงไปตามที่เราอยากจะเชื่อตามที่เราอยากจะเห็นจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องภาวนาเป็นเรื่องที่เราจะต้องกำหนดให้สิ่งเหล่านี้มันเบาบางลงไปนั่นจึงว่าเราต้องมานั่งทำความเพียรเราต้องมานั่งกำหนดใช้เวลาเพราะจิตใจของเรามันเป็นเครื่องเกิดดับเราต้องใช้เวลาเราต้องการสงบเราต้องใช้เวลาใจของเราให้มันว่างมากไม่ให้มีอารมณ์อะไรมากระทบใจของเราก็จะสงบเราต้องการมีสติที่แก่กล้าเราก็ต้องภาวนาให้มันประติดประต่อกันมันเผลอมันขาดแล้วก็ทำเพิ่มเติมเอาไว้นี่เราต้องภาวนาย้ำกันอยู่เนี่ยก็เพื่อเป็นการสร้าง

ตนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็คือว่ายอมเปิดยอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดเนี่ยแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมเปิดยอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยมันสงบเราก็รู้อยู่กำหนดอยู่ไม่สงบเราก็กำหนดอยู่ก็เรียกว่าไม่ท้อถอยทุ่มเทด้วยกำลังใจของเราวันนี้มันยังไม่สงบวันนี้มันยังไม่เบาไม่สบายแต่เราได้ทำเอาไว้แล้วความสงบเราได้ทำเอาไว้แล้วความเบาสบายก็จะให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราถึงวันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นแต่เราได้ทำเอาไว้แล้ววันนี้เราพยายามทนปวดทนเมื่อยพยายามทำสติภาวนาให้มันปฏิบัติต่อกันเผลอเราก็ตั้งตนเอาใหม่มันหมดไปก็ตั้งตนเอาใหม่เนี่ยวันข้างหน้าสติของเราก็ปฏิจจสมุปบาทดีพอเรากำหนดมันก็ปฏิจจสมุปบาทไม่ขาดไม่เผลอฉะนั้นจึงว่าเราอาศัยการกระทำเข้าไปรู้เข้าไปเห็นกายใจของเราพอเราภาวนาวันนี้สงบวันนี้ไม่สงบกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบจิตใจของเราสงบแต่กายของเราไม่สงบมันเป็นเรื่องที่ว่าเรายังไม่พร้อมภาวนาก็ยังไม่พอดีสติของเราที่กำหนดสร้างสมเอาไว้ก็ยังไม่พอดีมันยังเกิดไม่พร้อมกันก็อาศัยความอดทนอาศัยความพยายามของเราเนี่ยที่จะกระทำให้มันเกิดขึ้นกระทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราวันนี้เรานั่งอาศัยการกำหนดของเราให้มันปฏิจจสมุปบาทกันใช้ความอดทนใช้ความพยายามเอาไว้มันปวดมันเมื่อยทนได้เราก็ทนทนไม่ได้เราก็ขยับภาวนาต่อเรียกว่าเรามีความเพียรพยายามไม่ละไม่ท้อไม่ถอยเรื่องจิตใจของเราตั้งมั่นจิตใจของเราตั้งมั่นภายนอกสักวันหนึ่งจิตใจของเราจะตั้งมั่นภายในวันนี้เรานั่งปวดนั่งเมื่อยมันไม่เบามันไม่สบายแต่เราภาวนายิ่งยิ่งขึ้นไปต่อไปมันก็เบามันก็สบายวันนี้ใจของเรายังตั้งอยู่มั่นอยู่ภายนอกแต่ภายในมันไม่ตั้งมันไม่สงบมันก็จะคิดโน่นคิดนี่ที่เราตั้งเอาไว้ภายนอกไม่ท้อถอยไม่ยอมไม่แพ้สักวันหนึ่งใจของเราก็จะตั้งอยู่ภายในใจของเราตั้งอยู่ภายในใจของเราก็มีความคิดมีความนึกที่จะกระทำที่จะอดทนที่จะทำให้มันเกิดยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อาศัยความพยายามอาศัยความอดทนของเราเราต้องการคุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเราก็ต้องอดเราก็ต้องทนแต่เราไม่ต้องการเราก็ปล่อยใจของเรานึกคิดไปมันจะคิดดีคิดไม่ดีเราก็ปล่อยไปแต่เราไม่ต้องการจะฝืนเราไม่ต้องการจะเอาชนะก็ปล่อยไปตามอารมณ์ของเราแต่การที่เรามาฝึกฝนการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็เรียกว่าเราเข้ามาฝึกเราเข้ามาทำใจของเราให้มันเข้มแข็งทำใจของเราที่จะเอาชนะจิตใจของเราที่เรายังเอาชนะจิตใจของเราไม่ได้เพราะเรายังนึกถึงอารมณ์เก่าของเราอารมณ์เก่าของเราเคยแค่นี้เคยอดทนได้แค่นี้เคยสงบได้

ค่นี้เราก็อยู่แค่นั้นก็เลยนั่นแล้วมึงเราก็แพ้เราก็ฝืนไม่ได้มันจึงเราต้องพับเพียรอยู่ก็เพื่อว่าจะได้เอาชนะเพื่อจะได้ฝืนใจของเราให้มันเลยอารมณ์เก่าของเราไปอารมณ์เก่าของเราเคยพอใจแค่นี้อารมณ์เก่าเคยมีอยู่แค่นี้แต่เราไม่มีความเพียรมันก็อยู่แค่นั้นพอใจอยู่แค่นั้นใจของเราก็อยู่แค่นั้นกระทบดีมันก็ดีกระทบไม่ดีไม่มันก็เกิดอารมณ์ไม่ดีมันก็อยู่แค่นั้นในการที่เรามาปฏิบัตินี่เราต้องการจะทำให้มันมากขนาดทำให้มันกระทบสิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็จะได้ละเราก็ได้ชนะไปเราจึงต้องมาลำบากเราจึงต้องมาอดมาทนต้องมาอดข้าวต้องมาอดนอนต้องมาทำความเพียรก็เพื่อว่าใจของเรามันจะได้เจริญขึ้นอารมณ์ของเรามันจะได้ข้ามจากอารมณ์ที่มันเคยพอใจอยู่อารมณ์ที่มันเคยมีอยู่แค่นั้นการที่เรามาทำความภาคเพียรมันก็สร้างอารมณ์ภายในของเราให้มันเกิดขึ้นเราสงบเราภาวนาก็สร้างความสงบให้มันเกิดขึ้นเรามาพิจารณามันก็สร้างสติสร้างปัญญาให้มันเกิดขึ้นในใจของเราก็เรียกว่าเราไม่ได้มาเพียรเฉยๆเราไม่ได้มาอดไม่ได้มาลำบากเฉยๆเรียกว่าการที่เราทำไว้เนี่ยที่ทำมันนั้นมันเกิดขึ้นภายในของเรามันสะสมเอาไว้ในภายในจิตใจของเรามันก็ทำให้มีขึ้นสะสมขึ้นร่างกายของเราถอยลงกำลังร่างกายของเราทรุดโทรมลงแต่จิตใจของเรามันเจริญขึ้นจิตใจของเรามันเข้มแข็งขึ้นเราก็จะได้อาศัยอารมณ์อันนี้อาศัยอารมณ์ที่เข้มแข็งอาศัยอารมณ์ที่เด็ดเดี่ยวของเราเนี่ยทำจิตใจของเราให้มันข้ามไปจากเวทนาจากร่างกายของเราที่มันเสื่อมโทรมต่างๆไม่ให้มันคล้องไม่ให้มันไว้พอใจของเราเด็ดเดี่ยวอยู่เราฝึกเอาไว้ให้มันเด็ดเดี่ยวฝึกเอาไว้ให้มันมั่นคงฝึกเอาไว้ให้มันเห็นดีเห็นชอบกับคุณงามความดีที่จะอาศัยร่างกายอันนี้ทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นเราก็ข้ามไปได้แต่ถ้าเราไม่ทำความเพียรให้มันข้ามเหมือนกับภาวนาเนี่ยนั่งแค่นี้มันปวดมันเมื่อยเราก็เลิกนั่งแค่นี้มันฟุ้งมันไม่สงบเราก็เลิกแล้วมันก็อยู่แค่นี้เพราะที่เราแล้วมาเรามีแค่นั้นปัจจัยของเรามีแค่นั้นเราสร้างสมแค่นั้นเรามีศรัทธาแต่ไม่สามารถที่จะข้ามอารมณ์ของเราไปได้แล้วเพราะความเพียรของเรายังน้อยความอดทนของเรายังน้อยความเพียรของเราน้อยอดทนน้อยก็เพราะว่าขณะที่เราภาวนาแต่ละครั้งเนี่ยเราตั้งใจของเราไม่เด็ดเดี่ยวตั้งใจของเราไม่มั่นคงเราไม่ได้ทุ่มเทลงไปให้มันจริงจังเราไม่ได้ทุ่มเทของเราให้มันเชื่อเด็ดขาดลงไปเมื่อเรานึกเราทุ่มเทว่าเรานั่งวันนี้มันจะเป็นอะไรให้มันเป็นไปมันจะปวดมันจะเมื่อยมันจะแตกให้มันแตกไปแต่เราตั้งใจจริงๆลงไปมันก็เป็นปัจจัยของเราที่ได้สร้างความจริงจังให้กับจิตใจของเราใจของเราก็มีความจริงจังขึ้นพอเรานึกตั้งใจมันก็เกิดขึ้นแต่ถ้าเราไปนึกเอาแค่มันพอเป็นไปได้มันก็อยู่แค่นั้นนั่นจริงว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็อยู่ที่จิตใจของเราว่าทำไมใจของเราไม่สงบเพราะเราไม่เคยกำหนดให้มันสงบอยู่เราเคยปล่อยให้มันไปเรื่อยๆปล่อยให้มันไปตามความเกิดดับชอบใจไม่ชอบใจเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆมันก็ไปเรื่อยอยู่เราไม่เคยฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปนี่เราฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปมันก็มีปัจจัยอันนั้นมันก็หยุดมันก็นิ่งลงไปอยู่ที่เราฝึกเราหัดว่าใจของเราไม่เป็นเรื่องฝึกหัดได้แต่เราปล่อยไปมันก็ไปเราไม่ปล่อยเราไม่ฝึกปล่อยมันฝึกให้มันอยู่มันก็อยู่ที่เราต้องฝึกต้องหัดก็อยู่ตรงนี้ฝึกหัดเพื่อให้มันเป็นนิสัยเป็นปัจจัยของเราฝึกหัดเพื่อให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราถึงภายนอกมันไม่มีแต่ภายในให้มันมีอยู่
ที่เรานั่งมันสงบรู้ว่ามันสงบเมื่อเรานึกไม่ออกเราพูดไม่ได้แต่เรารู้ว่าขณะที่เรานั่งเราทำได้เดี๋ยวเรารู้เรื่องของความสงบของเราแต่บางทีเราพูดไม่ได้แต่พอนั่งมันไม่สงบก็เพราะเราไม่ได้น้อมเข้าไปดูจิตใจของเราเราเพียงแต่พูดไปตามความเข้าใจตามความรู้ความเห็นแต่พอเราจะทำให้มันสงบจริงๆมันสงบลงไม่ได้เราก็ทำความเข้าใจอย่างที่เราต้องทำความให้มันสงบลงไปให้มันได้ต้องพยายามทำความสงบให้มันได้ตามที่เราตั้งใจว่าเกิดมีเวทนาเกิดเราจะเป็นอะไรลงไปเนี่ยเราก็จะได้ฝืนใจของเราให้มันสงบลงไปฝืนใจของเราไม่ให้มันไปเกาะอยู่กับเวทนามันไม่ให้มันไปยึดไปถืออยู่กับเวทนาภายนอกเรียกว่าแยกใจของเราออกไปได้เนี่ยเราไม่ได้ฝึกไว้ก่อนมันก็ฝืนไปไม่ได้มันก็นึกก็มีอยู่แค่นี้มันมีเวทนามันก็ต้องทุกข์ทนอยู่กับเวทนาเร่าร้อนอยู่กับเวทนาอันนี้เพราะเราไม่เคยฝึกให้มันข้ามไปเราไม่เคยฝึกให้มันฝืนไปมันก็อยู่แค่นี้การที่เรานั่งมาภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าให้เราฝึกฝืนใจของเราฝึกเอาชนะใจของเราฝึกแยกใจของเราออกไปอดทนเอาไว้วันนี้เราทนได้ถึงมันไม่ได้อะไรแต่เรามันก็ได้อยู่ภายในเราได้อดทนเอาไว้แล้ววันข้างหน้ามันเหมือนจะทนไม่ไหวแต่เราก็นึกว่าวันก่อนยังทนไหวได้แค่นั้นวันนี้เราก็ทนไปอีกมันก็ได้เพิ่มเข้าไปอีกเรียกว่าเราฝึกกันแบบค่อยเป็นค่อยไปฝึกกันแบบให้เรารู้เรื่องของเราคนอื่นไม่รู้เรื่องของเราแต่เราก็รู้เรื่องของเราแต่พอเราเลิกกำหนดแล้วเราจะอาศัยความรู้ความเห็นข้างนอกก็เป็นเรื่องเป็นสติปัญญาเป็นเครื่องประคับประคองใจของเราแต่เราก็ต้องพยายามเมื่อประคับประคองแล้วก็ต้องพยายามทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในภายในมันจะได้เป็นที่พึ่งทางใจของเราเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเอาไว้เมื่อขณะที่เรามีเวทนาขึ้นขณะที่เราไม่แน่ใจในชีวิตจิตใจของเราเราก็จะได้จับเอาอารมณ์อันนั้นเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันดำเนินไปเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันปลอดภัยไม่ติดไม่คล้องไม่ค้างอยู่นี่คือการที่เราฝึกฝนภาวนาการที่เราทำใจของเราถึงสงบแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจทำความเฉลียวฉลาดให้มันเกิดขึ้นก็เรียกว่าเราไม่ตั้งอยู่ในความประมาทนี่เรานึกว่าเราสงบแล้วเราสงบแล้วเราสบายใจแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นเราจะสงบได้หรือเปล่าแต่เรามาทดลองในการที่เรานั่งมันไม่สงบแต่เราพยายามภาวนาลงไปกายไม่สงบแต่เราก็พยายามอดทนเอาไว้ใจไม่สงบเราก็พยายามเพียรทำให้มันอยู่กับอารมณ์ที่เราต้องการอยู่ก็เลยก็เป็นการทดลองและเป็นการฝึกฝนใจของเราอ่ะมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราที่เราได้อาศัยเวลาอาศัยร่างกายของเราที่ยังแข็งแรงอยู่อาศัยร่างกายของเราที่มันยังเป็นไปได้ที่ยังใช้มันได้เนี่ยใช้ให้มันทำประโยชน์ให้กับจิตใจของเราเอาไว้ใช้ให้สร้างประโยชน์สร้างสติสร้างปัญญาให้เราเอาไว้เพราะขณะที่เราใช้ไม่ได้ร่างกายของเราใช้ไม่ได้แล้วเราก็อาศัยสติปัญญาอันนั้นเป็นเครื่องนำจิตใจของเราเอาไปเราก็จะไม่ทุกข์เราก็ไม่จะไม่รอดร่างกายมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปก็เรียกว่าก็แยกกันไปร่างกายมันหมดสภาพไปจิตใจของเราก็ไปตามภาวะไปโดยมีสติมีปัญญาของเราก็เรียกว่าเราก็ไปโดยสบายใจที่เราฝึกฝนเอาไว้วันนี้ก็เพื่ออนาคตวันข้างหน้าของเราแต่ถ้าวันนี้เราแพ้วันนี้เราย่อท้อวันข้างหน้ามันก็คาดไม่ได้เพราะใครเขาก็มาคาดให้เราไม่ได้วันข้างหน้าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็มาทำให้เราไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราต้องทำวันนี้ให้มันรู้ให้มันเข้าใจของเรากำหนดของเราให้มันได้ขณะนี้ให้รู้ว่าเรากำหนดได้แค่นี้ต่อไปเราก็ต้องเพียรให้มันได้แค่นั้น
ป็นเรื่องของเราที่เราทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นจึงว่าทำให้มีความรอบรู้ในอารมณ์ของเราทำให้มันเท่าทันอารมณ์ของเราทำให้มันเห็นจิตใจของเราจริงๆลงไปงั้นจึงเราต้องอาศัยความอดทนอาศัยความพยายามคืออาศัยทำใจของเราให้มันเบาสบายทำใจของเราให้มันมีปิติที่เราจะทำเวลาให้มันเป็นประโยชน์กับใจของเรามันให้เวลามากๆเหมือนการที่เราภาวนาเนี่ยชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงเรียกว่าให้เวลากับจิตใจของเราให้มันว่างให้เวลากับจิตใจของเราให้มันถ้าสว่างให้มันสว่างอยู่นานๆสงบให้มันสงบอยู่ได้นานๆพอเราเลิกภาวนาแล้วเนี่ยมันก็อยู่กับความนึกคิดเราก็ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาดีเราก็รู้เอาไว้ไม่ดีเราก็ต้องกำหนดละแล้วกำหนดปล่อยกำหนดวางเอาไปแล้วเหมือนตอนนั้นเราเลิกภาวนาแล้วเราต้องคิดเราต้องนึกเราต้องพิจารณาเราพิจารณาไม่ทันมันก็เป็นเครื่องสร้างสมเอาไว้เราพิจารณาทันมันก็เป็นสติเป็นปัญญาในช่วงที่เราภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าเราสามารถที่จะน้อมใจของเราให้มันสงบอยู่น้อมใจของเราให้มันว่างอยู่น้อมใจของเราให้มันบริสุทธิ์อยู่ได้มากได้น้อยน้อมใจของเราให้มันสะอาดบริสุทธิ์อยู่ชั่ว5นาที10นาทีก็เรียกว่าเราได้ทำเอาไว้แล้วความสะอาดความหมดจดของจิตใจของเราจิตใจของเราดวงนี้มันก็อยู่ภายในพอต่อไปเราทำมันก็ไปปรากฏขึ้นมีอารมณ์รู้สึกว่าใจของเราว่างใจของเราสะอาดใจของเราบริสุทธิ์มันก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เราทำเอาไว้แล้วแต่สิ่งที่ว่าทำไมเราภาวนาแล้วมันเกิดอารมณ์ไม่ดีเกิดอารมณ์ต่างๆก็เราเคยสร้างสมเอาไว้เราเคยนึกคิดเอาไว้เราเคยโลภเคยโกรธเอาไว้เคยแสดงไม่พอใจเอาไว้มันก็เกิดขึ้นอาการที่เราแสดงเอาไว้มันก็อยู่ในใจของเรามันไม่ได้หายไปไหนเมื่อเราแสดงไม่พอใจคนอื่นมันไม่ได้ไปเกิดที่คนอื่นมันเกิดที่เรามันก็สร้างสมอยู่ที่เราในการที่ทำมาภาวนาเนี่ยเพื่อจะทำไอ้สิ่งเหล่านั้นให้มันเลือนไปให้มันลบล้างไปสร้างสิ่งที่ดีให้มันมีอยู่สร้างสิ่งที่ดีให้มันเก็บเอาไว้ในใจของเราเมื่อมันไม่ชอบใจเราก็รู้อยู่แต่เราก็พยายามทำสิ่งที่ชอบใจให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราเนืองๆช่วงที่เรามาบวชช่วงเรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจของเราให้มันดีอย่างเดียวดีมันก็ไม่ดีไม่ตลอดที่ช่วงที่เรานั่งเราอยากจะนั่งให้มันสงบให้มันเบาให้มันสบายให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์แต่มันก็บริสุทธิ์ไปไม่ตลอดเพราะสิ่งที่มันขัดขวางมันมีอยู่ในใจที่เราเคยได้ทำเอาไว้แล้วเราเคยได้ปล่อยให้มันเกิดปล่อยให้มันมีอยู่ที่เราภาวนาก็ไปทำสิ่งนั้นให้มันหมดไปภาวนากำหนดก็เรียกว่าเป็นงานที่ดีเป็นงานที่ว่าสร้างคุณงามความดีให้กับจิตใจของเราแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของเราให้มันหมดไปก็เรียกว่าทำครั้งเดียวมันได้สองอย่างในขณะที่เราคิดเอาเรานึกเอาเราต้องการนึกให้มันเป็นไปต่างๆนั้นเร็วที่เรามันนึกดีอารมณ์ดีมันก็ดีอารมณ์ไม่ดีมันก็ไม่ดีมันก็เป็นการสร้างสมในสองอย่างนึกอารมณ์ดีนึกถึงธรรมะที่ดีที่ชอบใจถูกใจมันก็อารมณ์มันก็ดีใจของเรามันก็สูงส่งใจของเรามันก็บริสุทธิ์ดีไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็เศร้าหมองมันก็ขุ่นหมองเนี่ยมันได้ทั้งสองอย่างแต่ขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนาเนี่ยเรากำหนดได้มันก็สร้างสิ่งที่ดีเอาไว้เรากำหนดไม่ได้แต่มันก็สร้างไม่ได้สร้างสิ่งที่ไม่ดีเพราะการกำหนดนี่เราตั้งใจของเราให้เป็นหนึ่งตั้งใจของเราให้เป็นอารมณ์เดียวถึงอารมณ์ไม่ดีมันเกิดขึ้นแต่เราก็ไม่ได้สร้างถึงเราทำลายไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้สร้างเพราะเราไม่ได้ประมาทเราไม่ได้ปล่อยใจของเราให้ไปปรุงแต่งเราเพียงแต่รู้ว่าสิ่งอันนั้นมันเกิดขึ้นอารมณ์อันนั้นมันเกิดขึ้นมันผุดขึ้นให้เราเห็นเพราะมันมีอยู่ในจิตใจของเรามันจึงเกิดขึ้นให้เราเห็นได้

ในการที่เราจะทำให้มันหมดไปเราก็ต้องสร้างอารมณ์ที่ดีสร้างอารมณ์ที่บริสุทธิ์สร้างอารมณ์ที่สะอาดให้มันอยู่ได้นานให้มันเกิดอยู่ได้นานสร้างอารมณ์เหล่านี้อยู่นานๆแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งเหล่านั้นให้มันเบาบางไปทำลายสิ่งนั้นให้มันหมดไปไอ้ที่มันอยู่เฉยๆมันจะหมดไปเองเราได้บวชแล้วเราได้ปฏิบัติแล้วเราเชื่อแล้วธรรมะเราเข้าใจแล้วไอ้ความเชื่อความเข้าใจนั่นที่มันเป็นสัญญามันไม่ได้สติไม่ได้ปัญญาภายในของเรามันก็เชื่ออยู่ภายนอกตอนที่เราอารมณ์ดีมันก็ดีพออารมณ์ไม่ดีมันก็ไอ้สิ่งนั้นก็หายไปเราก็นึกไม่ออกมองไม่เห็นการที่เรากำหนดให้มันเกิดขึ้นภายในเชื่อกันสงบอยู่ชั่วขณะหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นแหละเอาความสงบมีลักษณะอย่างนี้การที่เราทำใจของเราให้สงบต้องทำใจอย่างนี้วางใจอย่างนี้วางอารมณ์อันนี้อารมณ์อันนี้เกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเราสบายใจวันนี้มันเกิดขึ้นไอ้วางหน้าที่เราเพียงกำหนดไม่ได้เราก็อาศัยความเพียรอันนี้เดี๋ยวมันก็ไปถึงตรงนี้อีกก็เรียกว่าเราจะไปยึดติดวันนี้เรากำหนดได้แล้วมันจะได้ตลอดเวลาถ้ากำหนดได้แล้วมันได้ตลอดเวลานั่นหมายถึงว่าเราพร้อมแล้วเราสบายแล้วเราบริสุทธิ์แล้วแต่ถ้าเรายังเพียงแต่นึกว่ามันได้นึกว่ามันดีนึกว่ามันสบายนั่นเพียงแต่นึกเอาแต่ถ้ามันเกิดขึ้นภายในจริงๆนั่นเองว่ามันเรียกว่าใจของเราได้ใจของเราถึงไม่ใช่เพียงแต่อารมณ์ที่มันดีอารมณ์ที่มันเบาอารมณ์ที่มันสบายอารมณ์ที่มันปล่อยวางได้ต่างๆไปหมดกระทบมันก็ยังไม่หวั่นไหวกระทบมันก็ยังไม่ปรุงแต่งมันก็เป็นเพียงอารมณ์อันนั้นเกิดขึ้นเพราะมีปีติอยู่มันก็เกิดขึ้นอยู่แต่อารมณ์มันก็ยังดับได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับได้อันที่การที่เราภาวนาเนี่ยดีมันไม่สงบแต่เราก็ได้สติได้ปัญญาได้ความอดทนเพราะเราภาวนาเพราะเราทำสติการที่เรากำหนดเรามีสติรู้อยู่แค่ห้านาทีสิบนาทีเนี่ยก็เรียกว่าเราได้มีสติรู้อยู่เราไม่ได้คิดเอาเราไม่นึกเอาแต่เรากำหนดของเราจริงๆเราภาวนาของเราจริงๆได้มากได้น้อยเราก็รู้อยู่ที่เรากำหนดแล้วมันไม่เข้าใจแต่เราก็นึกว่าเราได้กำหนดแล้วเหมือนกับงานที่เราได้ทำลงไปแล้วมันเสร็จมาแค่นี้มันก็รู้อยู่มันอยู่อีกมากเราก็รู้ว่าอยู่อีกมากจะทำได้มากแล้วมันอยู่อีกน้อยเราก็รู้ว่าอยู่อีกน้อยแต่เรานึกเอาคิดเอานี่มันเป็นเรื่องที่เราวัดไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กระทำลงไปอันจึงว่าที่เรามาปฏิบัติที่เรามาภาวนาที่เรามากำหนดมันเป็นเรื่องที่เราก็ทำก็ทำให้มันรู้อยู่ภายในก็ทำให้มันเกิดขึ้นภายในของเราเราก็วัดได้จิตใจของเราได้มากได้น้อยขณะที่เราวัดขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนามันก็ยังหนึ่งเราเลิกกำหนดเลิกภาวนาปล่อยใจของเรามาอยู่ข้างนอกมันก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อไรมันก็ดีไปหมดหนึ่งแต่ในขณะที่เรากำหนดเนี่ยบางทีมันก็อืดบางทีมันก็ฝืดเคืองเพราะเหมือนว่าสติปัญญาของเรานั้นยังสร้างสมไม่พอความสงบของเรายังไม่มากพอมันก็เหมือนมันเลือกกำลังของเราเหมือนมันยากแต่เราทำไปสติปัญญาของเรามากขึ้นความสงบของเรามากขึ้นจิตใจของเรามั่นคงขึ้นไอ้ที่เราทำดูมันเหมือนไม่ยากเพราะเราได้สร้างเอาไว้แล้วกำลังเราได้สร้างเอาไว้แล้วสิ่งที่เราสติปัญญาของเรามันก็ดูเหมือนไม่ยากจริงๆว่าเราจะวัดจิตใจของเราก็วัดอยู่ตรงที่เรากำหนดวัดตอนที่เราภาวนามันง่ายมันยากเราก็รู้ตรงที่เราภาวนาตอนที่เรากำหนดยากกำหนดง่ายภาวนาวางอารมณ์ของเราง่ายวางอารมณ์ให้สงบยากขึ้นง่ายนะมันเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องบอกก็เรียกว่าเป็นสติเป็นปัญญาของเราในถึงว่าเราก็ทำให้มันรู้ให้มันเห็นขึ้นมาด้วยสติด้วยปัญญาของเราในการกระทำเป็น

แต่เมื่อเราเลิกภาวนาแล้วไอ้เรื่องที่เรานึกที่เราคิดเอานั้นเราเชื่อแล้วเราเข้าใจแล้วนะมันวัดไม่ได้มันเป็นเรื่องคิดเอานึกเอาแต่การที่เรากำหนดการที่เราภาวนาเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดจิตใจของเราจิตใจของเราเป็นยังไงจิตใจของเราสูงขึ้นจิตใจของเราเจริญขึ้นเราก็วัดได้บางทีมันก็ยังกลับกรอกอยู่ใจของเราเจริญขึ้นดีแล้วบางทีมันก็ยังกลับไปใจของเรายังไปอยู่กับถูกเวทนาบีบคั้นถูกนิวรณ์รบกวนอยู่เนี่ยก็เรียกว่ายังกลับกรอกอยู่บางทีใจของเราก็เบาสบายใจของเราก็เหมือนกันละอารมณ์ต่างๆได้หมดใจของเราสงบใจของเรานิ่งก็เรียกว่าใจของเราอารมณ์ของเราเจริญขึ้นอยู่เหนือเวทนาบางทีใจเราก็กลับไปอยู่ใต้เวทนาอะไรๆมันก็ยากไปหมดอะไรๆมันก็ยุ่งไปหมดเรื่องของอารมณ์เราที่มันยังกลับกรอกอยู่แต่เราจะทำให้มันมั่นคงลงไปก็อยู่ที่การกำหนดอยู่ที่การภาวนาของเราเกิดความสงบขึ้นภายในเกิดสติเกิดปัญญารู้ขึ้นภายในมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราพออารมณ์ของเรามาอยู่ภายนอกมันก็เป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องเราจะพิจารณาตัดออกไปสิ่งที่จะเชื่อได้เชื่อไม่ได้ก็เป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งลงไปการภาวนาเราก็เป็นเครื่องวัดซึ่งเรากำหนดได้มากกำหนดได้น้อยช่วงหนึ่งที่เรานั่งเราก็รู้ใหม่ๆบางทีมันก็สงบกายของเราสงบใจของเราก็สงบพอนานๆเข้ากายของเราปวดกายของเราเมื่อยกายของเรามีเวทนาจิตใจของเรามันก็แปรเปลี่ยนไปบ้างหรือบางทีบางคนนั่งใหม่ๆมันไม่สงบทนไปบางทีไปสงบบางทีลั่งก็มีเหมือนกันเรียกว่ามันอยู่ที่เราจะต้องกำหนดเราต้องรู้เรื่องราวของเราเอาเองแต่ที่เราต้องนั่งเขานั่งได้เราก็นั่งได้เขาภาวนาได้เราก็ภาวนาได้มันก็เป็นเรื่องพร้อมเพรียงกันเป็นธรรมเหมือนกับเรายังเอาชนะใจไม่ได้ก็ทำให้เอาชนะได้เราเอาชนะใจได้แล้วมันก็เป็นเครื่องเบาสบายสำหรับเราวันนี้แล้วก็จะเบาสบายสำหรับวันข้างหน้าของเรายิ่งยิ่งขึ้นไปนั่งแต่ละครั้งเราก็ให้นึกอย่างใจของเราว่าเราทุ่มเทกำลังกายกำลังใจของเราได้ขนาดไหนเราทุ่มเทลงไปมากเราก็นึกว่าเราทำได้มากเราทุ่มเทลงไปน้อยเรื่องเราจะคิดมันได้มากแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะการกระทำมันเป็นเครื่องบอกการกระทำมันเป็นงานที่จะทำให้มันเกิดผลแก่เราถึงเรานึกว่าเราได้มากแต่มันทุ่มเทไปได้น้อยสิ่งที่ได้มันก็น้อยเท่านั้นก็องค์ผัวสมควรแก่เวลาที่เราได้ทำความภาคเพียรเอาชนะจิตใจของเราพยายามใช้ความอดทนใช้ความพยายามจะทำจิตใจของเราให้สลดทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ทำจิตใจของเราให้สะอาดตามที่เราตั้งใจตามที่เราได้ปรารถนาตามที่เราได้ตั้งใจมาบวชมาพุทธปฏิบัติกันเพื่อจะทำให้กายใจของเราบริสุทธิ์กายใจของเราหมดจดสิ่งเศร้าหมองสิ่งที่จะเป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจของเราเอาไว้เราก็กำหนดทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมลึกนึกถึงรูปกายของเรานึกถึงมือขวามือซ้ายของเราที่ซ้อนกันอยู่เราก็ค่อยๆกำหนดยกมือขวามือซ้ายของเราออกเพื่อเป็นการทำสติในการที่นำใจของเราขณะที่เรากำหนดทนอยู่เรากำหนดอยู่ขณะที่เรากำหนดออกเราไปรู้เรากำหนดออกทำความรู้สึกกายใจของเราให้มันทั่วพร้อมเราก็เปลี่ยนอิริยาบถเราได้แผ่เมตตาในการที่เราได้เจริญสติเจริญสมาธิทำปัญญาให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราในช่วงนี้

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหวังไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

ความไม่ยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญยิ่งใหญ่และแน่นอนความยิ่งใหญ่คือความไม่ยั่งยืนชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือชีวิตที่อยู่ด้วยทานศีลเมตตากตัญญูชีวิตที่มีความดีอาจไม่ใช่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้นคำสอนของพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระจากคันธวิมุตติสมังคีธรรมะ

ขอนไม้เล็กๆที่หล่นท่ามกลางทางน้ำอันเชี่ยวกรากย่อมถูกพัดไปอย่างไร้จุดหมายสุดแต่กระแสน้ำนั้นจะมีกำลังพาไปชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาด้วยอำนาจแห่งความหลงก็ล้วนตกอยู่ในกระแสโลกอันจะต้องถูกพัดพาไปสุดแต่ใครสร้างกรรมใดไว้หนทางหนึ่งหนทางเดียวเท่านั้นที่จะยกจิตของเราให้พ้นจากกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ทำจิตพิจารณาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วกระแสความสงบเย็นจากพระธรรมจะคงซึมซาบเข้าสู่จิตใจของท่านเพื่อเป็นกำลังต้านทานกระแสโลกอันสับสนวุ่นวายได้บ้างไม่มากก็น้อย

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: จำนวนมากอย่างไรก็ตามพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อมีโอกาสก็เรียบเร่งสร้างบุญสร้างกุศลอันเป็นเครื่องสำระจิตใจโดยตรงถ้าพูดถึงการประพฤติปฏิบัติเราก็มักจะเน้นถึงจิตเป็นเรื่องสำคัญถ้าอย่างไรก็ตามเราจะแต่จิตอย่างเดียวนั้นไม่ได้อย่างเช่นเราว่ากรรมฐานก็ต้องมีหลายๆอย่างอย่างเช่นเรียกว่าทรัพย์ก็ต้องมีหลายๆอย่างมีทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในสรุปแล้วการที่เราจะประพฤติปฏิบัตินั้นเราต้องสมบูรณ์ทั้งภายนอกและภายในคือการที่เราได้ศึกษาเราเรียนตามหลักวิชานั้นก็ต้องมีและสุขภาพกายสุขภาพจิตของเราก็ต้องดีจึงจะสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นได้ดังนั้นคำว่าทรัพย์ยังหัวข้อได้ยกขึ้นแล้วเบื้องต้นว่าสัทธาทนังศีลทนังกิริยตตัปปะยังทนังดังนี้เป็นอาทิซึ่งแปลเป็นใจความว่าศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะเป็นอาทิล้วนแต่เป็นทรัพย์แต่เป็นทรัพย์ภายในเรารู้กันส่วนมากคือทรัพย์ภายนอกสรุปแล้วทรัพย์นั้นมีทั้งทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกคือเป็นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในบรรดาความสุขพระพุทธเจ้าก็ไม่ปฏิเสธว่าการที่มีทรัพย์ภายนอกจะไม่ให้ความสุขมีความสุขเหมือนกันอย่างเช่นว่าสุขของคารวะญาติโยมเกิดจากการมีทรัพย์เกิดจากการจ่ายทรัพย์บริโภคสุขเกิดจากการประกอบการงานที่ปราศจากโทษสุขเปิดประกอบการงานที่ปราศจากโทษแล้วสุขเกิดจากการที่ไม่ต้องเป็น

นี่อะไรเหล่านี้เป็นต้นนั่นแสดงให้เห็นว่าการที่เราจะมีความสุขนั้นต้องอาศัยทรัพย์ภายนอกด้วยแต่ทรัพย์ภายนอกเป็นเครื่องอาศัยชั่วคราวไม่เป็นของจีรังยั่งยืนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นทรัพย์ภายในก็ย่อมมีความสำคัญอีกหนึ่งดังนั้นการประพฤติปฏิบัติเราจะเปรียบเทียบเหมือนรถเหมือนคนขับรถก็ได้รถจะดีสักพันใดถ้าคนขับรถไม่ดีก็ไปไม่ได้หรือคนขับรถเก่งขนาดไหนถ้ารถไม่ดีก็ไปไม่ได้อะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมก็ต้องพร้อมทุกอย่างเราต้องเตรียมพร้อมการเตรียมพร้อมเป็นการไม่ประมาทคำว่าทรัพย์ศรัทธาทนังทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศรัทธาคือความเชื่อเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้ชื่อว่าเป็นหลักที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติตามถ้าเรามีความเชื่อมั่นอย่างเช่นพวกเราจะมาอย่างนี้มาปฏิบัติก็ต้องมีความเชื่อมั่นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของที่มีจริงหรือในหลักที่ท่านวางหลักไว้แบบปริยัติคือตถาคตโพธิสัตถาเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นของที่มีจริงกรรมศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอเชื่อว่ากรรมที่เราทำนั่นเป็นผลของกรรมที่เราสืบเนื่องมาเราเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็ถือว่าเราได้ผลสืบเนื่องมาจากกรรมคนที่เป็นไปต่างๆกันมีสุขมีทุกข์มีทรัพย์สมบัติต่างกันก็เพราะเป็นไปตามกรรมเรียกว่ากรรมกัสตาศรัทธาถ้าเรามีหลักการเชื่ออย่างนี้ก็เช่นที่มั่นใจเพราะงั้นการที่ว่าเรามีความเชื่อจึงเป็นทรัพย์อย่างนี้ความเป็นทรัพย์อย่างนี้นี่แหละเมื่อเรานำมาประพฤติปฏิบัติเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ผิดมีความถูกต้องแล้วจะได้ผลในการประพฤติปฏิบัติแต่การเชื่อนั้นก็ต้องระมัดระวังอย่าให้นอกเหนือไปในหลักทั้ง5ประการที่ว่านี้เพราะฉะนั้นในการฟังเทศนั่งให้สบายสบายก็แล้วกันนะญาติโยมทุกคนนั่งให้สบายคนก็ต้องการสบายทั้งนั้นนะการพูดในลักษณะนี้อาจจะไม่ตามเป้าหมายที่พวกญาติโยมได้เพราะได้ฟังมามากแล้วอาจจะคิดไปคนละแบบก็ได้แต่ในหลักที่ท่านวางไว้ว่าอานิสงส์เราทำอะไรนั่นต้องมีอานิสงส์หรือมีผลเราจะเรียนหนังสือก็ต้องหวังผลจะทำการทำค้าขายก็ต้องหวังผลหรืออานิสงส์แต่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ต้องหวังผลอะไรเหล่านี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามการที่หวังผลเราก็ต้องอาศัยหลักเหมือนกันคือหลักนี่หลักเหตุผลหลักความจริงหลักศีลธรรมเราต้องมีหลักไว้อย่างนั้นถ้าเรามีหลักที่ดีแล้วก็เป็นไปเพื่อความถูกต้องในหลักที่ท่านวางไว้ว่าการฟังเทศมีอานิสงส์คือผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่เคยยังไม่ได้เคยฟังแต่ทุกวันนี้อาจจะตรงกันข้าม
ท่านทั้งหลายได้ฟังที่เคยฟังแล้วอยู่แล้วเมื่อฟังเคยสิ่งที่เคยฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัดก็ย่อมเข้าใจชัดหลักท่านวางไว้อย่างนั้นเมื่อมันเท่าความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องและจิตของบุคคลผู้ฟังย่อมผ่องใสแต่เดี๋ยวนี้จะเป็นตามหลักนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ผู้ฟังอาจจะได้เคยฟังที่เคยฟังแล้วอาจจะซ้ำๆซักๆก็ได้สิ่งที่เคยฟังแล้วก็ไม่เข้าใจก็ยังไม่เข้าใจอย่างนั้นก็อาจจะมีบางคนก็ยังสงสัยลังเลอยู่ก็มีดังนั้นทั้งสิ่งเหล่านี้ความลังเลสงสัยจึงเป็นอุปสรรคในการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยการที่ฟังแล้วจิตของเราผ่องใสหรือไม่เราก็ต้องดูที่ตัวเราเองเหมือนกันดังนั้นคำว่าทรัพย์นี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเรียกว่าอริยทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐเมื่อเรามีความประเสริฐหรือมีทรัพย์ในใจของเราในการประพฤติปฏิบัติศีลธรรมหนังทรัพย์คือศีลคือรักษากายวาจาใจเรียบร้อยเรียกว่าศีลจำเป็นจะต้องประพฤติปฏิบัติรักษาจิตรักษากายรักษาวาจาของเราไว้ให้ดีเรียกว่าศีลการที่เราจะรักษาศีลจะพูดในย่านหนึ่งคล้ายๆว่าศีลไม่ดีอย่างไรเราต้องไปรักษาคิดในแง่นี้เราความศีลนั่นดีแล้วเรารักษาเหมือนเรารักษาสิ่งของเพื่อไม่ให้หายเราก็รักษากายของเราไม่ให้ประพฤติล่วงสิ่งเหล่านั้นไม่ให้มีโทษนั่นเองดังนั้นศีลจึงเป็นทรัพย์ภายในความละอายต่อบาปทุจริตความสะดุ้งกลัวต่อบาปทุจริตก็เป็นทรัพย์สิ่งเหล่านี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งถ้าคนไม่รู้จักอายแล้วทำชั่วได้ไม่ต้องกลัวบาปกลัวกรรมไม่นึกถึงผลอย่าลืมว่ากรรมนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมไปเป็นไปตามกรรมอย่างนั้นเรามานึกถึงทรัพย์ภายในที่ว่าสุตธนัญจะทรัพย์คือการได้สดับตรับฟังคนจะเกิดความเฉลียวฉลาดก็เพราะการฟังตั้งแต่แรกแล้วเราก็เกิดมาก็ฟังเราเกิดอยู่ประเทศไทยเราพูดก็ออกเป็นภาษาไทยเกิดอยู่ในประเทศใดตามภาษาที่เขาพูดเราก็อาศัยการฟังทั้งนั้นแม้จะศึกษาเล่าเรียนตามตำรับตำราในเบื้องต้นเราก็อาศัยการฟังเพราะฉะนั้นการฟังจึงจะทำให้เกิดปัญญาแต่ฟังบ่อยๆฟังแล้วนำมาคิดมาพิจารณาในหลักแห่งเกิดปัญญานั้นท่านว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังเมื่อปัญญาเกิดจากการฟังฟังแล้วอาจจะมีทั้งชอบใจและไม่ชอบใจเราก็ต้องฟังฟังแล้วนำมาพิจารณาเรียกว่าจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังเมื่อเราฟังสุดสู้สร้างละพะเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาอย่างนี้เพราะฉะนั้นการฟังจึงมีความจำเป็นตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจประพฤติปฏิบัติจึงจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังเมื่อเราฟังได้ดีแล้วมาคิดพิจารณาแล้วอบรม ยังพวกเราทำขนาดนี้แบบครบวงจรทำไมว่าฟังด้วยนำมาพินิจพิจารณาด้วยมาอบรมด้วยนี่จึงให้เกิดประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติเมื่อเราฟังแล้วเราเห็นผลแห่งการฟังเราจะฉลาดอย่างหลวงพ่อสนองพาธรรมท่านทำด้วย จิตบริสุทธิ์
ทำด้วยประการเสียสละเรียกว่าจาคะเสียสละพวกญาติโยมทั้งหลายก็พากันเสียสละจตุปัจจัยเพื่อสร้างสรรค์เสียสละเวลาที่มานั่งฟังอย่างนี้เสียสละอารมณ์ที่ขุ่นมัวเรื่องการเสียสละเพื่อเป็นประโยชน์เดี๋ยวนี้ในบ้านเมืองของเรากำลังเกิดอะไรต่างๆที่น่าเป็นห่วงยุบไม่ยุบอะไรต่างๆช่วยล้างช่วยคิดช่วยสร้างอะไรต่างๆที่พวกเรานำมาคิดในทางธรรมเราก็พากันมาช่วยกันคิดช่วยกันล้างช่วยกันสร้างสร้างอะไรสร้างบุญสร้างกุศลสร้างวัตถุทวารในวัดในพุทธศาสนาเพื่อเป็นหลักต้องอาศัยการเสียสละทางนั้นเพราะฉะนั้นการเสียสละจึงมีความสำคัญต่อการประพฤติปฏิบัติบางอย่างคนเราไม่รู้จักเสียสละอารมณ์ที่ขุ่นมัวอยู่ในจิตในใจก็พยายามเก็บไว้เก็บไว้นานๆก็ทำให้จิตของเราเศร้าหมองเราจะทำอย่างไรต้องเสียสละสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นการประพฤติปฏิบัติให้เกิดความมั่นใจในความบริสุทธิ์ของเราเมื่อจิตใจของเราบริสุทธิ์ผ่องใสที่ว่าจิตของบุคคลผู้ฟังย่อมผ่องใสอย่างกันก็เป็นผลเกี่ยวเนื่องมาอย่างนี้ดังนั้นเมื่อเราได้ฟังแล้วก็ดูพระจารย์นำดูขัดเกลาสิ่งมัวหมองออกจากจิตใจด้วยวิธีการต่างๆเป็นเหตุให้จิตของเราผ่องใสมันเศร้าหมองด้วยอะไรธรรมดาการซักเสื้อผ้ากันทำความสะอาดเราอาศัยอุปกรณ์หลายๆอย่างอย่างเช่นเราจะซักเสื้อผ้าให้สะอาดเราต้องอาศัยผงหรืออาศัยเครื่องฟักพอกเหล่านั้นให้สะอาดเมื่อทำให้สะอาดสิ่งเหล่านั้นที่เป็นเครื่องซักฟอกนั่นแหละและยังลำล้างสิ่งเหล่านั้นออกอีกด้วยน้ำที่สะอาดการที่ประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ก็เช่นเดียวกันเราต้องรักษาทำให้มันสะอาดสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจการชำระนี่จึงมีความสำคัญอย่างนี้ตลอดถึงปัญญาความรอบรู้เพราะงั้นเรียกว่าปัญญาเป็นเครื่องชำระคนจะไปสวรรค์นิพพานจะทำอะไรต้องอยู่ที่ปัญญาเป็นเครื่องสำคัญปัญญานี่แหละเป็นแสงสว่างเป็นแสงสว่างในโลกไม่มีแสงสว่างใดที่เสมอเหมือนปัญญาเราเดี๋ยวนี้เราอยู่ในท่ามกลางแห่งความเป็นป่าเราอาศัยแสงสว่างในภายนอกถ้าเราตีตาเราดีก็สามารถที่จะมองเห็นอะไรได้ตามระยะของตาของเราแสงไฟที่ส่องไปแต่ปัญญานั้นสามารถที่จะมองเห็นความดีความชั่วได้ทุกอย่างดังนั้นเมื่อพวกเรามีปัญญาแล้วสามารถที่จะมาอบรมมาประพฤติปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าให้ถูกต้องแต่เราจะเอาคำสับที่เขายุบเขาไม่ยุบเรามายุบความเห็นแก่ตัวมายุบเองในกิเลสที่ความเศร้าหมองมันหมดไปนี่จะเป็นการดีกัน ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันถ้าท่านใครมีทรัพย์เหล่านี้ชื่อว่าเป็นผู้มีทรัพย์มากชัชเชเตธนอัตติเทระบุบุรุษก็ดีสติก็ดีผู้ใดมีทรัพย์ทั้งเก็บนี้ไม่มีใครจะชนะได้สเวมหันตโนอาเชโยมานมานุนิเซหมายถึงว่าในหมู่มนุษย์นั้นถ้าใครมีทรัพย์ทั้งเจ็ดประการแล้วคนนั้นจะเป็นผู้มีทรัพย์มากเพราะฉะนั้น
เราท่านทั้งหลายจะมีทรัพย์มีมากอย่างไรก็ขึ้นอยู่ความเพียรความพยายามของเราในหลักแห่งการประพฤติปฏิบัติงั้นเราจะเน้นในหลักเรื่องกรรมฐานคือมหาสติปัฏฐานนั่นเป็นหลักเราจะเข้าใจในหลักนั่นอย่างไรในหลักท่านว่าอาตาปีทำความเพียรเป็นเครื่องกิเลสให้เราร้อนการทำความเพียรนั้นจะต้องมีหลักเหมือนกันอาตาปีเหมือนพระพุทธรูปเหมือนอะไรต่างๆถ้าทำเผาต่อจะมาเป็นพระพุทธรูปเราต้องมีแบบมีแผนเผาให้ร้อนให้ละลายเป็นน้ำจะมาหล่อให้เป็นแบบตามที่เราต้องการพระพุทธรูปที่เราหล่อแล้วถ้าอยู่ในแบบก็เป็นที่เคารพกราบไหว้เราจะกราบจะไหว้ก็ไม่เก้อเขินแล้วราคาค่างวดก็เพิ่มขึ้นอันนี้ชั้นใดคนที่ฝึกเพื่อดีปฏิบัติชอบย่อมมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ให้เราได้เห็นนี่เรียกว่าอาตาปีอาตาปีเมื่อเรามีความเพียรเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในจิตในใจเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเพียรเจริญกุศลที่ยังไม่เจริญหรือยังไม่ฉลาดให้เกิดให้มีขึ้นเพียรรักษาคุณงามความดีที่ยังไม่มีให้มีขึ้นล้วนแต่เป็นอุบายสำหรับสร้างคุณธรรมสร้างคุณงามความดีรักษาความดีไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มจะตกไปในที่ใดก็ยังมีความเค็มหรือเราจะเปรียบเทียบอย่างเช่นอ้อยที่มีความหวานเราจะเขาจะบิวจะบดอย่างไรก็ยังหวานอยู่อย่างนั้นคนเราที่มีความดีที่ถูกกระทบกระเทือนก็อย่าไปท้อถอยกระทบได้แต่อย่าให้สะเทือนเราปฏิบัติธรรมให้หนักแน่นอยู่อย่างนั้นรักษาคุณงามความดีไว้เพราะทำความเพียรจะต้องอยู่ในลักษณะอย่างนี้เมื่อมีความเพียรเป็นกำลังอย่างนี้ประการหนึ่งสำคัญคือให้มีสติมีความรู้พร้อมอาตาปีสัมปชานโนสติมามีความรู้พร้อมในหลักที่เราสวดวิชาจารณะสัมปันโนคือถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติที่เราสวดกันนั้นจะชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อเรามีความรู้เพื่อจะประพฤติปฏิบัติตามเราโยคนบาทของพระองค์เราก็ต้องให้มีแต่จะขณะที่เราทำงานทุกอย่างให้มีสติเรียกว่าสติมาการที่เรามีความรู้มากมายสักปานใดถ้าเราขาดสติเผลอเมื่อไหร่ก็สามารถจะทำงานนั้นให้เสียหายได้ดังนั้นการควบคุมสติจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งมีความรู้ก็ต้องให้มีสติด้วยนี่ลักษณะที่ท่านวางไว้ให้เราพิจารณาจะหลักใหญ่ๆที่พิจารณากายของเรานี้มีความสำคัญอย่างยิ่งที่เรียกว่าทวารสมบัติก็เป็นมนุษย์สมบัติที่ล้ำค่าที่มีราคามากเพราะอะไรเพราะเราได้มาด้วยความบริสุทธิ์แต่ในขณะเดียวร่างกายนี้เป็นธาตุเป็นขันธ์ของกิเลสต้องระมัดระวังต้องสำรวมระวังให้ดีอย่าให้เกิดโทษเป็นโรงงานผลิตทุกข์เป็นโรงงานผลิตธรรมถ้าเรามีรูปร่างธาตุขันธ์ที่ดีถ้าเรารู้จักใช้ก็เกิดประโยชน์จะมาอยากว่าอัตภาพร่างกายของเรานี้เป็นสมบัติอันล้ำค่า
เป็นรู

ย่อของธรรมเป็นรูปย่อของโลกทำไมถึงว่าธาตุขันธ์ทุกอย่างดินน้ำลมไฟมีอยู่ในธาตุในขันธ์ของเราคนเราหลงก็หลงอยู่ในธาตุในขันธ์นั้นดีก็ดีอยู่ในธาตุในขันธ์อันนี้เพราะฉะนั้นต้องรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ทำสมว่าสมบัติมนุษย์สมบัติก็คือการถึงพร้อมถึงพร้อมด้วยความเป็นมนุษย์นั่นเองเราถึงพร้อมอย่างนี้เราจะพืชปฏิบัติธรรมไม่มีใครที่จะสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าไม่เกิดเป็นมนุษย์นอกนั้นพระพุทธเจ้าเป็นครูสอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ความเป็นมนุษย์นี่เอง

และมนุษย์ทั้งหลายก็ความเป็นมนุษย์ที่เองพร้อมพร้อมทุกอย่างท่านประพฤติปฏิบัติก็อาศัยธาตุขันธ์อันนี้เป็นหลักผู้ที่ใช้ธาตุขันธ์เป็นประโยชน์ก็มีคุณค่ามหาศาลตรงกันข้ามกับคนที่หลงไหลอยู่กับธาตุขันธ์ลืมหัวเมาประมาทไม่รู้จักรักษาสมบัติไว้ให้ดีเมื่อเรามีสมบัติภายนอกถ้าไม่รักษาสายสุรุ่ยสุร่ายก็ยอมเป็นอันตรายคือทำให้ทรัพย์นั้นสูญหายไปได้ง่ายอัตภาพร่างกายของเราก็เหมือนกันถ้าไม่รู้จักรักษาไม่พิจารณากายหลงกายหลงอยู่ในนี้ก็ทำให้เสียหายเราต้องระมัดระวังรักษากายคือรักษาคุณธรรมไว้นั่นเองกายไม่ให้ทำความชั่วกายวาจาไม่ให้พูดชั่วอะไรเหล่านี้ถ้าเรารักษาได้นั่นแหละก็เป็นสมบัติที่สมบูรณ์เพราะเรามีสมบัติจากการพิจารณากายกายนี้ก็สักว่ากายไม่เป็นของทีรังยั่งยืนเราต้องรีบเร่งสร้างคุณงามความดีขึ้นมาเพราะงั้นเรามาศึกษาให้รอบครอบอย่างนี้บางทีถ้าเราจะถามตั้งถามปัญหาขึ้นถ้าอย่างอาตมาจะยกพานหรือแก้วที่พวกญาติโยมทั้งหลายถืออยู่นั้นถ้าจะถามว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ไหมบางคนอาจจะว่าเป็นทุกข์บางคนอาจจะว่าไม่เป็นทุกข์ก็ล้วนแต่ปัญหาต่างๆที่เกิดถ้าเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วยความเป็นธรรมแล้วจะเป็นอย่างไรกายนี่ก็สักว่ากายสิ่งที่สร้างขึ้นนั้นที่สมมติขึ้นนั้นเป็นของกลางๆทำไมเป็นของกลางๆถ้าธรรมว่าจะถามญาติโยมขณะนี้พานที่ญาติโยมตั้งหรือวางไว้ข้างหน้านั้นเป็นทุกข์ไหมญาติโยมพอจะตอบได้ว่าเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์ใครพอท่านอาจจะถามอย่างนี้นะถ้าเป็นทุกข์เพราะอะไรไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรบางคนอาจจะไม่เป็นทุกข์เพราะไม่มีจิตใจก็มักจะตอบเป็นอย่างนั้นเป็นส่วนมากแต่ถ้าว่าเป็นทุกข์เพราะอะไรเราก็จะได้ดมคำตอบทันทีเป็นทุกข์เพราะมันเป็นสังขารพระพุทธเจ้าสิ่งใดที่เป็นสังขารสังขารเราก็ต้องรู้จักว่าสังขารสังขารที่มีใจครองและไม่มีใจครองถ้าเราได้ข้อคิดอย่างนี้เราก็จะตอบได้ทันทีว่าแม่นาฬิกาแม่ขันแม่อะไรที่เราถืออยู่เป็นทุกข์เพราะอยู่ไม่ได้ตามสภาวะเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่เสมอเราจะสรุปได้ว่าสัมเมสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวใช่ตนนี่คือหลักเป็นอย่างนั้นเมื่อเราได้พิจารณาได้ปัญญาแล้วเราจะตอบทันทีว่าเป็นของไม่จรังยั่งยืนเป็นทุกข์การพิจารณากายให้เห็นกายในกายจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราอย่าหลงอย่าติดอยู่ในกายอันนี้ท่านทั้งเราได้ยินเสมอว่าเห็นอยู่เรื่อยว่าในที่เราไปในงานศพมักจะได้ยินว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีและหนีไม่พ้นธรรมาเคยถามทุกคนว่าไปไม่กลับได้แก่อะไรเขาก็บอกว่าตายหลับไม่ตื่นแล้วถามได้แก่อะไรเขาบอกว่าตายฟื้นไม่มีแล้วได้แก่อะไรก็ตาย

ลูกเดียวนี้ไม่พ้นก็ตายอีกสรุปแล้วที่จริงตอบอย่างนั้นก็ไม่ผิดตอบถูกแต่ว่าถ้าเราจะแยกจะมากเลยแยกเลยคำว่าไปไม่กลับเราอย่าไปเหมาว่าตายการตายมีหลายอย่างตายผ่อนส่งก็มีตายยังเปิดเผยก็มีตายยังปิดบังก็มีตายยังไงตายยังตายผ่อนส่งเราเกิดมาทุกคนก็ตายไปเรื่อยๆตายจากความเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวมาเป็นคนแก่นี่เรียกว่าตายตายมาเรื่อยถามว่าเราจะอยากจะกลับเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกได้ไหมทุกคนก็อยากกลับตมาเองก็อยากกลับเป็นหนุ่มอีกเหมือนกันจะได้แข็งแรงแต่ก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นลักษณะนี้ก็ถือว่าไปไม่กลับไปไม่กลับหลับไม่ตื่นท่านเปรียบเทียบเหมือนคนมัวเมาประมาทจะมัวเมาประมาทอยู่ในทรัพย์สมบัติในลูกในหลานในสิ่งต่างๆยัดยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆถ้าเราเพลิดเพลินพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนคนหลับนี่ก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรารู้เราตื่นเรามาประพฤติแสดงเห็นว่าพวกญาติโยมทั้งหลายเป็นคนตื่นนะมาประพฤติปฏิบัติตื่นอย่าหลงไหลอย่าหลับอย่าเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจะมาถึงให้ข้อกลับตรงกันข้ามคือไปแล้วให้กลับปรับแล้วให้ตื่นฟื้นให้มีและหนีให้พ้นการที่ฟื้นเรามาฟื้นอย่างหลวงพ่อสนองแต่ก่อนก็เป็นป่าเป็นสวนเป็นอะไรท่านมาฟื้นเลยฟื้นการประพฤติปฏิบัติคือฟื้นไม่มีนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนที่ทำความชั่วต่างๆพระที่ทำความชั่วแล้วจะมาบวชอีกก็ไม่ได้ชนิดนั้นยังฟื้นไม่มีแต่นี่หลวงพ่อสนองท่านฟื้นคือฟื้นจากความเป็นป่าเป็นเขามาให้เป็นสำนักที่ประพฤติปฏิบัติฟื้นจากคำสอนที่เจริญตำรับตำดาให้มีการประพฤติปฏิบัติจากนี้ที่เราฟื้นหนีให้พ้นกรรมที่เราทำไว้ทั้งหลายเป็นกรรมที่เราทำไว้เป็นของบุคคลนั้นโดยตรงจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามเราต้องรับไปอย่างนั้นนี่คือแต่ว่าเมื่อเรารับไปอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านหนียังไงหนีให้พ้นพระพุทธเจ้าท่านหนีโดยการประพฤติดีปฏิบัติชอบอย่างเช่นเทศกาลวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสำคัญแห่งโลกชาวประชาชาติยอมรับว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาสากลของโลกชาวประชาชาติยอมรับเราน่าจะภาคภูมิใจตั้งใจเพื่อดีปฏิบัติชอบนอกจากวันสำคัญที่ว่าเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้ายังวางหลักวางมรดกให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นจำนวนมากการรักฐานที่ต่างๆที่ให้เราได้ประพฤติปฏิบัติตามทานศีลภาวนาต่างๆล้วนแต่เป็นหลักสำคัญอย่างจริงและเป็นมีคุณค่าสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติเรายกตัวอย่างความกตัญญูอย่างพระสารีบุตรพระสารีบุตรนั้นเป็นบุคคลกตัญญูมีความสำคัญต่อพุทธศาสนาอย่างยิ่งธรรมดาว่าสิ่งต่างๆนั้นมีเครื่องหมายนาฬิกาก็มีเครื่องหมายอะไรเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆนักเรียนนักศึกษาตำรวจก็มีเครื่องหมายเพื่อให้รู้ว่าเป็นอย่างไรนี่คุณความดีเนี่ยก็เหมือนกันความดีก็ต้องมีความหมายนิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาเครื่องหมายของคนดีคือความกตัญญูกตเวทีนั่นเองพระสารีบุตรต
ั้งแต่เป็นปริพาชกเป็นอุปติสสะปริพาชกถ้าจะว่าแล้วเป็นนักบวชนอกศาสนาจะโดยซ้ำไปแต่เกิดความเบื่อหน่ายการไปชื่นชมการเที่ยวเพลิดเพลินอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเกิดความเบื่อหน่ายนัดกันกับพระโมคคัลลาสารีบุตรเป็นปริพาชกอยู่ต่างคนต่างไปวันหนึ่งพระสารีบุตรไปเจอพระชาชิกำลังเดินบิณฑบาตอยู่เห็นอากัปกิริยาของท่านน่าเรื่มใสก็เข้าไปถามทันทีว่าท่านบวชจากสำนักไหนคำสอนเป็นอย่างไรทำนองนั้นพระสารีบุตรก็ถ่อมตัวว่าเป็นพระที่บวชใหม่ท่านก็ขยันขอยอถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรคำสอนทางพระสารีบุตรพระอัจฉริยะก็พูดโดยย่อๆว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุจะดับไปก็เพราะเหตุพระมหาสัมมาอนันต์ทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นนี่เพียงเท่านั้นเกิดความเชื่อความเลื่อมใสมาบวชในพุทธศาสนาเป็นอัครสาวกในพระพุทธศาสนาสาวกเบื้องขวาพระโมคคัลลานะเบื้องซ้ายที่เราเห็นอยู่ที่ประธานในโบสถ์มักจะเห็นองค์ทรงองค์นั้นติดอยู่นี่คือความสำคัญว่าความกตัญญูนอกจากนั้นพระสารีบุตรเห็นว่าตอนได้บวชแล้วทราบว่าพระสัชชีอยู่ทางทิศใดจันหันมัวกราบไปทางนนนั่นแสดงเห็นว่าความกตัญญูมีความสำคัญเป็นตัวอย่างและอีกครั้งหนึ่งเมื่อราธพามราธพามเกิดความเบื่อหน่ายคณรบาตอยากจะไปบวชแต่ถ้าเป็นทุกวันนี้คงจะมาวัดสังฆทานเนี่ยเป็นวัดแรกนะแต่ว่าพระมาแล้วพระไม่สนใจเห็นว่าแก่แล้วอย่าประมาทคนแก่นะบางทีก็คนแก่นี่มีความสำคัญอยู่ตอนแรกก็ไม่บวชให้จนผอมคิดดูก็แล้วกันอยากจะบวชแต่ความอดความทนความเพียรความพยายามไม่ได้บวชก็อยู่งั้นบางคนก็จะเพ่นทีแล้วนานบวชไทยแต่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าตัดในที่ประชุมขึ้นว่าใครระลึกถึงบุญคุณของตถาคตในบังพระสารีบุตรกราบทูลขึ้นทันทีว่าพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณของพราหมณ์นี้คือครั้งหนึ่งเข้าบิณฑบาตในบ้านราธพามได้ใส่ข้าวทัพพีหนึ่งเพียงเท่านั้นยกราธพามให้เป็นจิตของพระสารีบุตรให้พระสารีบุตรบวชให้ญาติโยมทั้งหลายลองพิจารณาดูที่ว่าการที่ให้ทานเพียงทัพเดียวทัพพีเดียวมีที่พลขนาดไหนพวกท่านทั้งหลายคงจะให้หลายทัพพีหลายกระสอบมาแล้วน่าจะภาคภูมิใจและเลือกถึงฐานของตัวเองให้ดีแท้ว่าอาตมาว่ามีอิทธิพลมีอิทธิพลนึกว่าท่านราธาพามได้มาบวชในพุทธศาสนาแล้วตั้งใจพูดดีปฏิบัติชอบจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่คือความยิ่งใหญ่ของทานเป็นผลสืบเนื่องมาตามลำดับแต่ท่านได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบจนได้นามว่าสุวะโจคือเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายนั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อระลึกถึงอย่างนี้เป็นแต่เพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นให้เราได้นำมาพินิจพิจารณาพระพุทธเจ้าของเราคงจะเล็งเห็นเป็นการสอนภิกษุที่ไหนนั่นก็ได้หรือเป็นการสอนให้พวกเรารุ่นหลังได้คติเตือนใจ
ปากของที่เพียงทัพพีเดียวยังมีอิทธิพลขนาดนี้อย่างแน่นพวกเราท่านทั้งหลายนับว่ามีโอกาสอันอย่างยิ่งนี่ได้พังได้มาประพฤติปฏิบัติหลักพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราพิจารณาเรื่องกายเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ติดอยู่นี่เองของที่เปรียบเทียบแล้วมันของยืมมาเมื่อยืมมาแล้วจะเก็บมาไปเฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์เราต้องรีบใช้ใช่ในขณะที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องธรรมดาจะต้องมีเวทนาความเสวยอารมณ์คือเป็นทุกข์เหมือนกันแต่ว่าความเป็นทุกข์นั้นพระพุทธเจ้าท่านจับมาเป็นของประเสริฐทุกขังอริยสัจจังเวทนาก็สภาวะเวทนาไม่จรังจังยืนเหมือนกันเปลี่ยนแปลงได้เพราะงั้นเรานำพิจารณาเวทนานั้นมันไม่เที่ยงเราจะเห็นให้มันเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่ทุกข์การเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปธรรมดาเมื่อเวทนานั้นมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์แต่ส่วนมากเราไปติดอยู่ที่สุขนั่นเองถ้าเป็นสุขแล้วก็ว่าสุขเวทนาถ้าเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นอุเบกขาเวทนาเป็นอยู่อย่างนี้เราจะทำอย่างไรการพิจารณาธาตุขันธ์ของเราจะให้เกิดประโยชน์จิตของเราในขณะนี้เวทนาจิตเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วอย่างไรให้มานำมาพิจารณามันเศร้าหมองเพราะอะไรเหมือนเสื้อผ้าของเราเศร้าหมองเพราะอะไรเราจะทำอย่างไรเบื้องบ้านเรือนของเรามันเศร้าหมองเพราะอะไรเป็นเหตุทั้งหาอานามากำจัดมาทำให้สะอาดเสียมันนี่ก็เกิดแต่เหตุทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุจิตเศร้าหมองจิตผ่องใสเพราะทำประเภทใดถ้านำมาพิจารณาก็จะเกิดประโยชน์เนี่ยเรื่องการพิจารณาของจิตธรรมที่เกิดขึ้นกับใจนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลให้พิจารณาอย่างรอบคอบที่กุศลคือความไม่ฉลาดนั่นเองบางทีอาจจะฉลาดแต่ยังเจือด้วยกิเลสมันก็เกิดโทษเหมือนกันเราต้องฉลาดคือความฉลาดในการทำฉลาดในการพูดฉลาดในการคิดเมื่อเราพูดดีทำดีคิดดีต่างคนต่างมีความดีญาติโยมก็มีดีสามีก็มีดีบุตรก็มีดีพระก็มีดีเดนก็มีดีเอาดีมาบวกกันอย่างเราพากันทำความสงบเรียบร้อยก็เกิดขึ้นเนี่ยคือฉะนั้นให้พากันตั้งใจนะจุดในหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าศีลจึงเป็นหลักสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะพิจารณาถึงความเศร้าหมองของจิตบางทีจิตของเรามันเศร้าหมองเพราะเราล่วงเกินศีลความฉลาดด้วยความฉลาดอยู่ตรงนี้เรากับความฉลาดทำให้เกิดบุญหรือว่าปุญญเจปุริโสกริยากริยาเทนังปุณัปปุณังเมื่อมันฉลาดก็ถ้าจะทำบุรุษตีจะทำบุญใจก็ทำบุญนั้นบ่อยๆทำความพอใจในบุญนั้นสุโคปุญญัสสอุจโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้และเราต้องรู้เข้าใจว่าบุญเท่าก่อนโลนมากแล้วบุญก็คือความสุขเราก็แปลว่าอย่างนั้นก็เป็นความจริงมาเมื่อเป็นความจริงสุขถ้าจะว่าละเอียดออกไปก็คือความสะอาดความสะอาดของจิตนั่นเองเมื่อความสะอาดของจิตก็เป็นเหตุให้สิ่งอื่นสะอาดด้วยทำให้เกิดความสุขความสุขทำให้เกิดความสะอาดเราพิจารณาธรรมทบทวนไปอย่างนี้เหมือนเราพิจารณาร่างกาย
ที่ว่าเป็นกรรมฐานนั่นนะกรรมฐานที่ว่าแกซาโลมานะฆ่าทันตาตะโจฉันจะพูดกลับไปกลับมาเพื่อให้มีความชำนะชำนิชำนาญเราจะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งยอมได้ความจริงแล้วอัตภาพร่างกายของเรานั้นถ้าจะเปรียบเทียบแล้วก็ไม่แตกอะไรเหมือนกับรุ้งฝังศพศพไม่รู้กี่ประเภทเอามาฝังไว้ในร่างกายของเราเราก็ว่าเป็นอาหารความจริงก็เป็นศพแต่พองั้นศพมันไหลซึมออกมาหมักผมไว้ในร่างกายของเราถ้าพิจารณาแล้วหน้าสีสีเอียนยิ่งนักไหลซึมออกมาตามทวารทั้งเก้าเกิดนักสังเวชสลดใจเราเอาธาตุเอาขันธ์ของเขามาเป็นธาตุเป็นขันธ์ของเราเป็นอยู่อย่างนี้แต่ผู้มีความฉลาดก็ยังชั่วไม่ทำบาปทำกรรมอาศัยที่เขาทำแล้วก็ยังพลอยรักษาธาตุขันธ์ไว้เพื่อให้สร้างคุณงามความดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อาศัยอย่างนี้เป็นพื้นเป็นฐานแห่งการประพฤติปฏิบัติจะเป็นเกซาโลมานะฆ่าทันตาตะโจสิ่งต่างๆที่เมื่อมันอาศัยสัตว์หลายประเภทมาฝังในร่างกายของเราเสื่อมทราบออกมาถึงเป็นที่น่าสังเวชสลดใจวันหนึ่งวันหนึ่งเราต้องชำระล้างอยู่ตลอดมีสมาธิทั้งว่าอยู่กับโรคอย่าหลงโรคอยู่กับธรรมอย่าหลงธรรมอัตภาพร่างกายของเรานี่เป็นทั้งโลกเป็นทั้งธรรมโลกเป็นที่อยู่อาศัยนอกจากนั้นไม่ใช่ว่าโรคอย่างเดียวยังเป็นโรคอีกโรคคือเป็นโรคเดียวนี่โรคอะไรต่ออะไรหลายอย่างเพราะความเกิดเป็นเหตุนี่โรคความเกิดแล้วก็โรคมาก้อนโรคอันนี้จะเกิดโรคซ้ำเติมอีกโรคที่ร้ายแรงเดียวนี่โรคมะเร็งอันหนึ่งได้ไปที่พระบาททำพุโอ้โหโรคหลุมล้อมเห็นคนยังไม่เข็ดไม่เบื่อน่าสังเวชสลดใจเต็มไปโรคต่างๆนั่นแหละเพราะประมาทเลยโรคก็ลุมล้อมไม่มีโอกาสที่จะได้ทำพวกเรามีโอกาสอย่างนี้เป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งท่านทั้งหลายเกิดมาทั้งทีเอาหาความดีใส่ตัวให้ได้ด้วยการประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักคำสอนพุทธเจ้านั่นเองเมื่อเราได้พิจารณาเห็นว่าอัตภาพร่างกายสังขารของเราไม่เป็นของจีรังยั่งยืนก็พยายามดูความเปลี่ยนแปลงของสังขารว่ามันเป็นของจริงอย่างแน่นอนเป็นของที่เราไม่อยากได้ก็ได้ในของปรารถนาแต่ได้แล้วจะทำอย่างไรมนุษย์สมบัติความถึงพร้อมที่จะมากล่าวทางตนว่าศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลจาคะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการเสียสละปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยความรู้ความฉลาดนั่นเองเมื่อเราได้หลักธรรมอย่างนี้มาประดับใจแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติให้พ้นจากความทุกข์พ้นจากเวรทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านหนีให้พ้นที่จะมาว่าหนีให้พ้นคือหนีด้วยการเพื่อดีปฏิบัติชอบอย่างนี้จนไม่กลับมาเกิดอีกบางคนก็อยากเกิดไม่อยากเกิดก็เกิดถ้ายังมีเชื่ออยู่เพราะงั้นถ้าพอจะเป็นไปได้ใช่พ้นทุกข์พ้นร้อนในชาติที่ก็รีบเร่งเขาธรรมะว่าเกินการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์นะไม่ได้เกิดอะไรเกิดความโลภในขณะนี้ก็เป็นทุกข์เกิดความโกรธก็เป็นทุกข์เกิดความหลงขณะนี้เอาปัจจุบันนี่แหละ
ปัจจุบันธรรมนี่เป็นเรื่องสำคัญ

อย่างยิ่งแต่เราพยายามอย่าให้โลภอย่าให้โกรธอย่าให้หลงถ้าเราจับปรับได้อย่างนี้ความเกิดความโลภกับคนเราโดยมากไปส่งเสริมมันโกรธขึ้นเรานึกว่าเราแน่นึกว่าอันธพาลเกิดอันธพาลขึ้นนึกว่าเขาคนนั้นเก่งความเก่งอันธะในคนอ่อนภาระคนอ่อนคนเขาปัญญานั่นเองเพราะงั้นที่ในมงคลสูตรอเสวนาจะภารานังปันธิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังการไม่ครบคนผ่านการครบบัณฑิตจึงเป็นมงคลบูชาบุคคลที่คนบูชานี่พวกท่านทั้งหลายถือว่ามาบูชาบูชาท่านแยงบอกเป็นสองประเภทคืออามิชบูชาบูชาด้วยอามิชสิ่งของที่เราได้มาอาหารหวานข้าวต่างๆดอกไม้ธูปเทียนเรามาบูชานอกจากนั้นการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าถือว่าการบูชาอย่างยิ่งอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมตามวินัยนั่นเองพวกท่านทั้งหลายเมื่อพอสรุปแล้วจึงว่าธรรมวินัยไม่อยู่ที่อื่นไกลอยู่ที่อัตภาพร่างกายของเรานี่แหละอยู่ธาตุขันธ์อันนี้ธาตุขันธ์นี้ทั้งเป็นโรงงานผิดทุกข์เป็นโรงงานผิดธรรมถ้าคนตั้งใจรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้เรารีบเร่งประพฤติปฏิบัติธรรมจะต่อเนื่องก็จะเกิดได้มีความสุขความสบายเราจะข้ามคนจากทุกข์ได้ก็เพราะมีความศรัทธาความเชื่อมั่นศรัทธายะตรติโอขังบุคคลจะพ้นจากห้วงมหันต์อันใหญ่ได้คือกามกิเลสต่างๆนั้นก็เพราะความเชื่อเองแล้วก็รู้ว่าเราเป็นอยู่ต่างๆกันก็เป็นเพราะกรรมกัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมสัตตังสัตเตวิปัชติกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เป็นต่างๆกันเราจะเห็นได้อย่างที่คนเกิดมาบางคนก็มีรูปสวยรวยทรัพย์บางคนก็ยากจนอนาถาก็เป็นเพราะกรรมนั่นเองแต่ว่ากรรมนั้นจำแนกตมาเคยเปรียบเคยคิดเคยนั่งรถไฟเดี๋ยวก่อนแค่นั่งรถไฟก็พิจารณาเป็นธรรมไปชั้นที่หนึ่งการแต่งตัวก็เรียบร้อยการจะพูดจะชาจะทิ้งจะวางของอะไรก็เรียบร้อยแต่พอมาชั้นที่สามเปลี่ยนแปลงไปการพูดการจาก็หยาบไม่มีสัมมาคารวะเมื่อขอไผ่บางทีก็จะมีแต่เหี้ยแต่สัตว์เหตุเพศแต่สัตว์นรกพูดกันอย่างนั้นนี่คือความจำแนกถ้าถามว่ารถขบวนนั้นถึงพร้อมไปมาถึงพร้อมกันแต่ต่างการกระทำวาระนั้นไม่เหมือนกันถามว่าคนอยู่ชั้นสามไปนั่งชั้นหนึ่งได้ไหมได้แต่ก็ไม่อยากไปเพราะกรรมจำแนกไว้อย่างนั้นคนอยู่ชั้นหนึ่งก็ไม่อยากมาชั้นสามเพราะมันต่างกันนี้จะเปรียบเทียบว่าในบริเวณนี้เราบริเวณพัดเราสิ่งต่างๆเอามาปลูกไว้ถ้าเอามาพริกมาปลูกก็จะเผ็ดเอาไว้มาปลูกก็จะหวานเอาสะเดามาปลูกก็จะขมอะไรต่างๆเหล่านี้เอามะนาวมาปลูกก็จะเปรี้ยวถามว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์เหมือนคนเราอยู่ร่วมกันถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องรักษาแล้วไม่มีปัญหาอยู่กันอย่างสบายเรารู้จักประเภทถ้าใครอยากได้เปรี้ยวไปเอามะนาวต้องการขมก็เอาสะเดาก็ล้วนจะเป็นประโยชน์ถ้าเรามีธรรมะ
อยู่ในจิตในใจอยู่ให้ดีมีธรรมประจําจิตอย่าได้คิดทำคำชั่วให้มัวหมองมาดีไปดีเพราะธรรมจำคุ้มของจิตผุดผ่องสงบดีเพราะมีธรรมถ้าเรามีธรรมแล้วอยู่สบายครอบครัวก็สบายเพราะงั้นท่านสอนให้มีศีลศีลเป็นเครื่องรักษากายวาจารักษาใจสมาธิหมายถึงความสงบปัญญาท่านวางหลักไว้ในมรรคมีองค์8ก็รวมลงแล้วก็มีศีลนั่นเองสีเลนะสุขติงยันติบุคคลจะไปสู่สุขติได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาบุคคลจะมีโภคทรัพย์สมบัติทั้งภายในภายนอกเนี่ยมันทรัพย์ที่ตมายกขึ้นเมื่อกี้ทรัพย์ภายในก็ดีทรัพย์ภายนอกก็ดีก็เพราะศีลสีเลนะนิพพติงยันติบุคคลจะดับถึงความดับทุกข์ดับร้อนได้ก็เพราะศีลงั้นศีลจึงมีความสำคัญต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมการที่เราได้รับความสบายเพราะมีความสงบเรียกว่าสมาธิในที่เราสวดมนต์นั้นอาทิกัลยาณังงามในเบื้องต้นได้แก่ศีลมัชเชกัลยาณังงามในธรรมกลางก็ได้แก่สมาธิสมาธิแปลว่าความสงบแปลว่าความตั้งมั่นคิดดูแล้วกันของที่มีความมั่นคงสิ่งต่างๆที่เราก่อสร้างมีความมั่นคงเป็นอย่างไรนั่นแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ที่ก่อสร้างมั่นคงคนเรามีธรรมะอยู่ในใจมีความมั่นคงก็เกิดเป็นสมาธิเกิดความสงบความสงบภายนอกความสงบภายในหรือว่าสงบกายกายไม่ไปฆ่าสัตว์ไม่ไปลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามก็เรียกว่ากายสงบวาจาสงบไม่โกหกหลอกลวงไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อเลวไหลเรียกว่าวาจาสงบตระเวนเวรมณีเว้นจากเวร5ประการปริโยชานกรายานังงามในที่สุดก็คือปัญญาเพราะงั้นเราต้องพากันมาอบรมให้เกิดปัญญาอยู่เสมออย่าให้เผลอปัญญาของเราส่งเสริมประเทศใดถ้าเต็มไปด้วยนักปราชญ์เต็มไปด้วยของปัญญาเราต้องเข้าใจว่าพวกท่านทั้งหลายส่งเสริมให้ลูกหลานจะเสียจะตุปปัจจัยเสียเงินเสียทองภายนอกเพื่อให้ลูกหลานได้มีปัญญาเพราะปัญญานั้นเป็นทรัพย์ก็ยอมเสียเพราะงั้นอัตภาพร่างกายของเรานี้ตมาอยากเปรียบเทียบเหมือนธนาคารชาติธนาคารชาตินั้นเราหาเงินหาทองไปฝากวัตถุภายนอกแต่ที่นี่ธนาคารชาติคือความเกิดของเรานี้เราจะหาอะไรมาฝากความเกิดมาแล้วหาบุญหากุศลหาสติปัญญามาฝากไปเราจะใช้เมื่อไหร่ก็ระเบิดได้ตามสบายเราจะไปสวรรค์นิพพานก็เพราะอันนี้เพราะงามในที่สุดปริโยสานกายานังคือมีปัญญาเรามีปัญญามาฝากไว้ธนาคารชาตินี้เป็นยังไงเป็นไปเพื่อความเจริญเป็นไปเพื่อความดีเราเกิดมาแล้วหาแต่ความดีใส่ไปยังปัญญาความรอบรู้เมื่อท่านหลักใหญ่ๆที่ในมรรคแปดเรียกว่ามีศีลสมาธิมีปัญญานี่แหละปัญญาเป็นเครื่องตัดสินว่าเราจะไปทางไหนอย่างปัญญานี่สำคัญอย่างยิ่งเราต้องพากันอบรมแม้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากปันใดเราก็มาท้อถอยครูบาอาจารย์ของเราทำเป็นตัวอย่างทำเอาชีวิตเข้าแลกอย่างหลวงพ่อสนองไปมีสาขาหลายอย่างเพื่อช่วยประชาชนประกาศศาสนาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองท่านก็คงเหน็ดเหนื่อยท่านเป็นหลักชัยเป็นครูที่สำคัญอย่างยิ่งแต่มาเห็นแล้วได้ยินตัวอย่าง
เห็นวัดสาขาที่ท่านไปทำเห็นวัดที่ตรงนี้เป็นจุดสูงกลางประชาชนล้นหลามเข้ามาสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดพลังอย่างยิ่งมีความสำคัญกำลังที่เราหลักนั่นคนเราต้องมีกำลังจะสร้างอะไรก็มีกำลังกำลังในทางพุทธศาสนาท่านก็วางมีหลักไว้กำลังกายกำลังทรัพย์เราเป็นที่รู้กันกำลังในทางพุทธศาสนาที่ใหญ่ยิ่งใหญ่คือกำลังพละกำลังนั่นศรัทธาพละดังที่กล่าวแล้วกำลังคือศรัทธาวิริยะพละกำลังคือความเพียรเพียรละฝังไม่ให้บาปเกิดขึ้นดังกล่าวแล้วเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเหมือนเราเพียรระวังรักษาเสื้อผ้าแล้วถือบ้านเรือนของเราไม่สกปรกเมื่อสกปรกแล้วก็ทำความสะอาดทำหนองนั้นนะเพียรละบาปแล้วเพียรเจริญกุศลเพื่อเจริญกุศลที่ยังไม่ฉลาดให้ฉลาดเพียรรักษาคุณงามความดีไว้นั่นนะเพราะฉะนั้นความเพียรจึงเป็นกำลังอันหนึ่งวิริยนะทุกขวัจเจติบุคคลจะล่วงความทุกข์ได้เพราะความเพียรเพียรทั้งสี่ประการนี้เป็นความเพียรชอบควรประกอบไว้ในมีในตนสมาธิก็ดังที่กล่าวแล้วสมาธิภาระกำลังของสมาธิคือความตั้งมั่นดังกล่าวแล้วจังธรรมภาสิทธิ์บทถึงว่าสมาธิงภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยะธาภูตังปชานาติอย่างนี้ซึ่งแปลเป็นใจความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทั้งหลายจงยังสมาธิให้เกิดเถิดเมื่อสมาธิเกิดแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเป็นผลต่อเนื่องกันในวงการกุศลแล้วทำความร่วมกันมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเมื่อมันสงบเหมือนเรานั่งอยู่นี่ถ้ากายสงบจะฟังคนอื่นคนพูดอะไรก็ได้ชัดเจนแต่เมื่อใจของเราสงบปราศจากนิวรณ์เครื่องสมองทั้งหลายก็พิจารณาดูกันแล้วกันปัญญาความรอบรู้ก็มีจุดใจใหญ่พุทธเจ้าท่านวางหลักไว้อย่างนี้นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาธรรมะอันเทศมากล่าวนี้อันใดที่เป็นประโยชน์ก็นำไปพืชปฏิบัติต่อเนื่องกันธรรมะเตือนข้างต้นว่าตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจพืชปฏิบัติก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากป่วงมารทั้งหลายก็จะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพุทธศาสนาการปฏิบัติธรรมเราก็จะเป็นประโยชน์ไม่เป็นโมฆะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งแก่ตัวเองทั้งประเทศชาติบ้านเมืองของเรากำลังต้องการความสว่างสวยอย่างนี้เพราะงั้นนับว่าเป็นโอกาสอันดีธรรมะได้มาอธิบายธรรมในวันนี้โดยย่ออาจจะไม่ประติดประต่อกันเรื่องทรัพย์ภายนอกสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ตลอดถึงทรัพย์ภายในความเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลมีความประดุงความรายกลัวต่อบาปรู้จักการฟังการเสียสละแล้วก็มีปัญญาทั้งเจ็ดนี้เป็นทรัพย์ภายในถ้าเราค้นขวายตั้งใจพุทธปฏิบัติแล้วก็จะเป็นไปเพื่อสันติสุขคือความเจริญงอกงามในทางพุทธศาสนาและโดยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลท่านทั้งหลายจงปราศจากทุกข์โศกโรคภัยพบแต่แสงสว่างในธรรมของพระพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนดังแสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ฐานะที่หาไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการนี้อันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้คือฐานะว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจงอย่าแก่ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจงอย่าเจ็บไข้ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาจงอย่าตายขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาจงอย่าสิ้นไปขอสิ่งที่มีความพินาศไปเป็นธรรมดาจงอย่าพินาศปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมไม่ได้พิจารณาจึงเศร้าโศกเสียใจส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุธรรมดาที่เกิดกับสัตว์ทั้งปวงจึงไม่เศร้าโศกเสียใจจากฐานสูตรสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายปัญจ

โอวาทของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทหรือท่านจันวัดบรมนิวาสแขวงรองเมืองกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในพวกเราชาวสยามนี้ควรเห็นได้ว่าเป็นคนมีบุญมากเกิดมาได้พบพุทธศาสนาทีเดียวด้วยบุรพบุรุษของเราถือกันมานานกว่า 2,000 ปีแล้วอย่าพากันมีความประมาทพึงตั้งใจให้เห็นผลจนรู้สึกตัวว่าเรามีที่พึ่งอันใดแล้วจึงจะเป็นคนที่ไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาอะไรเป็นปัจจัยของอวิชชาเรานั่นแหละเป็นปัจจัยของอวิชชาอะไรเป็นปัจจัยของเราอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยของเราถ้ามีอวิชชาก็มีเราถ้ามีเราก็มีอวิชชาตำราแบบแผนมิใช่ยายามิใช่ตำราแบบแผนความไข้ไม่ได้หายได้ด้วยยาอย่างเดียวต้องอาศัยกินยานั้นด้วยไข้จึงหาย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสระนังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถือเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดไปจนถึงเข้าสู่พระนิพพาน ก็ขอนอบน้อมคารวะต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยแล้วก็พระเถรานุเถระทุกรูปทุกองค์แล้วก็ขอความเจริญในธรรมแก่บรรดาญาติโยมผู้มีจิตฝ่ายในธรรมก็ให้นั่งสบายนั่งสมาธิฟังธรรมนั่งสมาธิแล้วก็ปฏิบัติทำไปด้วยนั่งสมาธิดังนั้นการฟังถ้าเราไม่มีสมาธิมันก็ไม่เกิดประโยชน์บางครั้งก็เป็นโทษต่อตัวเราเองต่ออารมณ์เราเองถ้าใจเราไม่มีสมาธิเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเรื่องของทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีมันก็ไม่เกิดประโยชน์เรียกว่าได้น้อยกว่าเสียมันมากกว่าที่ว่าได้น้อยคืออะไรคือเราไม่สามารถรับรู้หรือว่าเก็บความจำหรือข้อมูลที่ว่าเสียประโยชน์คืออะไรเสียเวลาเสียโอกาสที่เรานั้นได้สละเวลาละภารกิจการงานจากบ้านจากเรือนมาแล้วเราตั้งใจมาทำกายทำวาจาทำใจของเราให้มันเกิดเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์กับตัวเองแล้วก็บุคคลรอบข้างและสังคมฉะนั้นมนุษย์เกิดมาเมื่อมีร่างกายมีอัตภาพก็ได้มาสร้างแต่คุณงามความดีเพราะว่ามนุษย์นี้ยังต้องเกิดยังต้องแก่ยังต้องเก็บยังต้องตายยังแสวงหาภพแสวงหาชาติต่อไปตราบใดที่เรายังไม่พ้นกิเลสตราบใดที่จิตเรายังมีความอยากถึงว่าจะเป็นความอยากดีอยากมีอยากเป็นอะไรก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าไม่สอนให้เรานั้นตั้งอยู่ในความอยากฉะนั้นสิ่งที่เรามีที่เราเกิดที่เราเป็นนั้นมันไม่ใช่เป็นความบังเอิญอย่างเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ไม่ใช่ความบังเอิญอย่างเราเข้ามารักษาศีลเจริญภาวนาฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่บังเอิญมันมีเหตุมาแต่ชาติที่ปางก่อนของเราก็เรียกว่าบุญที่เราสะสมไว้ฉะนั้นสิ่งที่เราทำดีทำชั่วทำบุญทำบาปนั้นมันไม่ใช่เหตุบังเอิญมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งให้เรานั้นมาเรียกว่าวิบากกรรมฉะนั้นใครทำกรรมดีไว้มากนะวิบากกรรมก็แสดงออกให้จิตใจแล้วฝักใฝ่แต่คุณงามความดีให้มีใจนั้นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ความลำสบายของตัวเองเป็นผู้เสียสละฉะนั้นจิตใจของเราเนี่ยมันต้องฝึกต้องหัดทำไมต้องฝึกต้องหัดล่ะเพราะว่าบารมีของเรามันยังไม่เต็มถ้าฝึกหัดดีแล้วจิตที่ฝึกหัดดีแล้วนั่นย่อมนำสุขมาให้แก่ผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติฉะนั้นนักปฏิบัติผู้ฝ่ายในความสงบผู้แสวงหาความสงบแสวงหาบุญแสวงหากุศลก็คือพยายามทำจิตใจของตัวเองให้สงบให้ระงับกายอยู่ตรงไหน กายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนกายคิดกายนึกกายทำอะไรก็แล้วแต่แล้วถามว่าจิตอยู่ตรงไหนจิตต้องคอยตามไปกับกายไม่ใช่กายนั่งอยู่แต่จิตไปไหนจิตออกนอกกายเมื่อจิตออกนอกกายแล้วมันเป็นอะไรเป็นสมุทัยเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะอะไรเพราะจิตนี้เป็นหน้าที่คิดปรุงแต่งไปเรื่อยเมื่อตาเห็นรูปก็ปรุงแต่งไปหูได้ยินก็ปรุงแต่งไปจมูกได้กลิ่นก็แต่งไปปรุงไปตามแต่ความชอบใจตามพอใจของตัวเองแล้วแต่จริตแล้วแต่นิสัยของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันฉะนั้นคนเราจะให้เหมือนกันนั้นเป็นไปไม่ได้มีเหตุมีปัจจัยแต่เป็นได้เหมือนกันก็คืออะไรก็คือทำความดีเหมือนกันได้นะฉะนั้นการทำความดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำก็ได้แค่เรามาบวชถือศีลฟังเทศฟังธรรมกันบางครั้งบางคราวมันไม่ใช่มันต้องทำให้เป็นอุปนิสัยเขาเรียกมีเหตุมีปัจจัยเป็นอุปนิสัยถึงแม้ว่าชาตินี้เรายังไม่สำเร็จยังตัดกิเลสไม่ได้ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในจิตใจของเราก็แล้วแต่เมื่อเราฝึกไปหัดไปนะสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยนะมันก็เป็นบารมีพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าท่านจะได้ตัดเป็นพระพุทธเจ้าในชาติเดียวเมื่อไหร่ท่านก็สะสมบารมีไปของท่านทศชาติอะไรมั่งแล้วแต่ที่เราได้เรียนรู้กันมาฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐแล้วถ้าเราไม่ใช้ร่างกายไม่ใช่จิตใจของความเป็นมนุษย์ให้เกิดประโยชน์แล้วเราจะเอาอะไรไปได้ไปไม่ได้เกิดมาก็เกิดมาเปล่าๆนะเรียกว่าประมาทในบุญของตัวเราเองฉะนั้นเราต้องประพฤติต้องปฏิบัติกันทุกเมื่อเชื่อวันไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฝึกหัดขัดเกลาให้จิตใจเนี่ยมันขาวสะอาดไปเรื่อยๆเรื่อยๆฉะนั้นคนเราจะสร้างจะทำอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่สร้างด้วยวันเดียวปีเดียวนะมันเป็นภพเป็นชาติยิ่งถ้าเราเลิกถ้าเราละได้ในชาติปัจจุบันมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เรานะเมื่อเรามาบวชในคัมมะบารมีเนี่ยวันสองวันสามวันเนี่ยก็ถือว่าเรานั้นได้มาสร้างบุญสร้างบารมีให้เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นมีขึ้นฉะนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอย่าให้สูญเปล่าอย่าให้เป็นโมฆะนะจงรีบตักตวงนะโอกาสเรามีแล้วนะอย่าปล่อยให้โอกาสมันหลุดลอยไปเพราะพระการนะก็คืนกินเราไปทุกวันทุกวันทุกวันพระการก็คือรายการและเวลายักษ์ตรงนี้เป็นยักษ์ที่คืนกินทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าคนนะไม่ว่าแก่ไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าสาวกินไปทุกวันทุกวันทุกวันฉะนั้นชีวิตของเรานั้นเกิดมาแล้วมันไม่ยืดไม่ยาวแล้วเราจะเอาอะไรไปได้ก็เนี่ยบุญและกุศลนี่แหละวาสนาบารมีของเราถ้าเราไม่ทำเนี่ยอยู่เฉยๆจะอธิษฐานอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ฉะนั้นบารมีน่ะมันต้องบำเพ็ญเพียรนะเนี่ยขมะบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีนะหลายสิ่งหลายอย่างภาวนาบารมีนะอุตสาหะมีความภาคความเพียรสละความขี้เกียจขี้ค้านออกจากจิตใจของเรานะฉะนั้นถ้าเรานั่งแล้วเราพยายามพิจารณาดูจิตของเรานั่งตรงไหนก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องนั่งสมาธินั่งยังไงก็ได้ให้ใจมันอยู่กับกายให้ความคิดเรามาอยู่ตรงนี้อยู่ในปัจจุบันให้มีสติรู้เท่านั้นเองคนเราดังนั้นทำอะไรก็แล้วแต่นะที่มันไม่ดีที่มันไม่งามที่มันเพ้อที่มันผิดเพี้ยนไปเพราะอะไรเพราะขาดสติเพราะขาดตัวรู้นั่นเองถ้าเรามีตัวรู้แล้วเนี่ยมันควบคุมได้ทุกสิ่งทุกอย่างควบคุมได้กายวาจาและใจของเราฉะนั้นใจของเราเนี่ยบางครั้งมันควบคุมไม่ได้มันก็ยังมีความคิดมีความนึกเขาปล่อยเขาไปนะเดี๋ยวถ้าเขาเบื่อเขาหน่ายเดี๋ยวเขาก็เลิกคิดนะฉะนั้นมันอยู่ที่ปัญญาของเราว่าเราถามตัวเองว่าเราคิดเราปรุงแต่งเพื่ออะไรคิดไปอดีตที่ผ่านมาแล้วมันมีประโยชน์ไหมของที่มันผ่านมาแล้วจะเอาขึ้นมาจะหยิบยกขึ้นมาแล้วมันได้อะไรขึ้นมาแต่คิดในสิ่งที่ดีสิ่งที่ผ่านมาเข้ามาในชีวิตของเราสิ่งที่ดีๆแล้วก็มีความสุขมีความเอิบอิ่มแต่เมื่อย้อนหลังไปแล้วถึงอดีตที่ไม่ดีไม่งามที่มันผิดมันพลาดมันพังมันเผลอไปแล้วเนี่ยก็เกิดความเศร้าหมองใจขึ้นมาอีกนะใจเศร้าหมอง ื่อใจสมองแล้วมันทำให้เราไปตรงไหนยืนเดินนั่งนอนไม่มีความสุขแต่สมาธิเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ถ้ามันมีความสุขมันมีความเอิบอิ่มฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้าหวังความสงบเนี่ยเราก็ต้องหมั่นต้องเพียรนะต้องมาเรียนรู้เรียนรู้อะไรเรียนรู้จิตใจของตัวเองเรียนรู้อะไรง่ายๆก็เรียนรู้เรื่องลมหายใจเข้าหายใจออกของเรานี่แหละไม่ต้องไปหาตำรับตำราไปไขว่คว้าไปค้นคว้านะยืนดูในอาการ32ของเราเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังของเราเนี่ยภายนอกภายในอวัยวะ32แล้วก็ดูอารมณ์ของตัวเองอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในฉะนั้นคนเราที่มาเดือดร้อนวุ่นวายที่ทะเลาะกันนะตกเถียงกันแย่งชิงกันก็เพราะอะไรล่ะเพราะไม่รู้อารมณ์ตัวเองฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติเราต้องรู้จริตว่าเราเป็นคนที่มีจริตมีนิสัยอย่างไรเห็นไหมถ้าเราเป็นคนโกรธเนี่ยเป็นโทสะจริตเนี่ยเราก็ต้องเจริญเมตตาให้มากๆถ้าเราเป็นโลภะจริตขี้โลภเนี่ยเราก็รู้จักให้ทานบริจาคสิ่งของที่เราบริจาคไม่ได้ให้ได้เนี่ยมันก็ตัดไปนะสำคัญโมหะจริตเนี่ยความรุ่มหลงเนี่ยมันทำกันยากที่จะให้ไม่รุ่มหลงเนี่ยอย่างน้อยเราก็รุ่มหลงอะไรอะรุ่มหลงในกายของเรานี่แหละว่ากายของเรานั้นมันดีกายของเรานั้นมันสวยกายของเรานั้นมันสะอาดแต่ที่จริงแล้วพิจารณาลงไปแล้วศึกษาลงไปแล้วเนี่ยกายเรามันสะอาดไหมมันไม่มีของสะอาดหรอกถ้าสะอาดเราทำไมต้องชำระล้างร่างกายของเราต้องชำระล้างเพราะมันไม่สะอาดจิตใจของเราก็เหมือนกันไม่ชำระล้างได้ไหมมันก็มีแต่ความสกปรกอยู่ในจิตใจของเราเพิ่มไปทุกวันทุกเดือนทุกปีเป็นภพเป็นชาติตามไปไม่ว่าภพชาติไหนถ้าเราไม่ขจัดไม่ชำระล้างให้มันขาวให้มันบริสุทธิ์เราก็ต้องไปชำระล้างในชาติในภพต่อไปฉะนั้นตอนนี้เรามีโอกาสแล้วเนี่ยมีวาสนาแล้วมีบารมีแล้วบุญมาถึงแล้วอย่าประมาทในบุญนั้นอย่าไปคิดว่ายังไม่ต้องทำหรอกพรุ่งนี้ค่อยทำพอถึงพรุ่งนี้ก็มาลื้นค่อยทำวันหน้าค่อยทำผัดไปผัดไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่จะได้ทำนะเมื่อหมดโอกาสแล้วพอจะตายแล้วโอ้ยรู้งี้เราทำใจของเรานะให้มันสงบมันจะได้ไม่ไปนรกเพราะคนเรานะเวลาจะดับขันจะหมดลมนะโยมนะมันไม่ใช่ว่ามันไปกันง่ายๆนะมันมีเวทนามากแล้วแต่เราทำกรรมอะไรไว้มากนะบางคนนี่หลับไปเฉยๆก็ถือว่าเขามีบุญอย่างพวกเราเนี่ยคงไม่ได้หลับไปง่ายๆหรอกคงต้องทุรนทุรายกันนะระโยงระยางด้วยสายนู่นสายนี่เจาะมั่งแทงมั่งผ่ามั่งนะอันนี้ก็เป็นวิบากของเรานั่นแหละเราก็ไม่ต้องไปโทษใครหรอกใช่ไหมก็เป็นของเราที่เราทำมาเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่รักษาศีลเพราะเราไม่เจริญภาวนาถ้าเรารักษาศีลแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกศีล5ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ศีล8เป็นบางครั้งบางคราวแต่ถ้าทำให้เป็นนิจศีลนิจธรรมก็จะเป็นศีลสิ่งที่ดีนะเราจะได้พบสวรรค์สมบัติเทวสมบัตินิพพานสมบัติแล้วก็มนุษย์สมบัติฉะนั้นคนเราถ้าอยากจะให้มันพ้นทุกข์น่ะมันต้องทำให้ข้ามอารมณ์ตัวเองความยึดมั่นถือมั่นนะยึดฉะนั้นคนเราเนี่ยมันทุกข์มันยากเพราะอะไรยึดเป็นตัวเป็นตนคิดว่าสิ่งนี้มันเที่ยงนะสิ่งนี้มันต้องอยู่กับเราตลอดไปแต่ถ้าเรามาศึกษาความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้โลกมนุษย์เนี่ยมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเลยที่เที่ยงแท้แน่นอนคือธรรมะแล้วธรรมะคืออะไรคือธรรมชาติที่เรานั้นอยู่กันทุกวันในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละก็คือธรรมะนั่นแหละใช่ไหมเราต้องกินต้องขับต้องถ่ายต้องทำละล้างร่างกายต้องอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละก็คือธรรมะ ธรรมะก็คือความเป็นธรรมชาติของเรานั่นแหละธรรมชาติของมนุษย์ก็คืออะไรล่ะมีความโลภมีความโกรธมีความหลงเป็นธรรมดาแต่ถามว่าเราจะอยู่เหนือธรรมะได้ไหมมันอยู่เหนือไม่ได้หรอกแต่เราต้องรู้จักธรรมะมารู้จักธรรมะแล้วมันรู้จักการปล่อยวางก็มันเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเองเมื่อเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราพบที่เราเห็นที่เราได้ประสบมาเนี่ยมันเป็นธรรมดา

าอย่างนี้เองมันก็ปล่อยวางอะไรจะได้มาเราก็ไม่ดีใจจนเกินไปอะไรจะเสียไปเราก็ไม่เสียใจจนเกินไปทำใจให้เฉยๆทำใจให้ปกติฉะนั้นคนเราที่วุ่นวายเพราะอะไรเพราะไม่รู้จักวางเฉยอุเบกขาอุเบกขาของนักปฏิบัติเนี่ยมันมีปัญญานะไม่ใช่อุเบกขาของคฤหัสถ์อุเบกขาของคฤหัสถ์ก็เรื่องของเขาจะทำอะไรก็ทำไปไม่สนใจอะไรมันจะลกอะไรมันจะสกปรกอะไรมันจะวุ่นวายแล้วก็อุเบกขาวางเฉยแต่อุเบกขาของนักปฏิบัติคือมีปัญญาว่าอะไรที่เราควรจะบำรุงรักษาไว้อะไรที่เราจะยึดไว้อะไรที่เราควรปล่อยฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราต้องยึดมั่นไว้ก่อนยึดมั่นในลมหายใจเข้าหายใจออกของเราเนี่ยหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทยึดมั่นเพื่ออะไร

ยึดมั่นเพื่ออะไรเพื่อละเพื่อวางยึดมั่นไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาใช่ไหมยึดให้มั่นเพื่ออะไรให้มีฐานอันมั่นคงถ้าเรามีฐานมั่นคงแล้วเราจะอยู่ตรงไหนก็ได้มันไม่หวั่นไหวใครจะมาทำให้เรานั้นหวั่นไหวไม่ได้เพราะอะไรเพราะตาเราก็มีเครื่องป้องกันแล้วหูเราก็มีเครื่องป้องกันแล้วใจของเราก็มีเครื่องป้องกันด้วยอะไรด้วยศีลสมาธิปัญญาของพวกเรานั่นเองนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยปัญญามันมีแต่เราจะใช้หรือยังเท่านั้นเองเรามีแต่เรายังไม่รู้จักใช้บางทีใช้ไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์เป็นโทษใช้ยังไงใช้ในทางโลกก็คือใช้ทำหากินใช้เอารัดเอาเปรียบกันถ้าเราได้เปรียบนี่เราถือว่าเรานั้นฉลาดแล้วแต่ทางพุทธศาสนานี้ไม่คิดอย่างนั้นผู้ให้เป็นผู้เจริญผู้ให้เป็นผู้เสียสละผู้ให้นั้นเป็นผู้มีแต่ความสุขแต่ผู้รับนั้นบางครั้งไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะรับแล้วไม่รู้จักพอไม่มีคำว่าพอแต่เรานักปฏิบัติเนี่ยมันรู้จักคำว่าพออะไรพอเพียงพอดีพอเหมาะพอสมพอควรแล้วถามว่าพอดีตรงไหนจะมีอะไรเป็นมาตรฐานก็อยู่ที่จิตใจของตัวเราเองนั่นแหละอยู่ที่ภูมิปัญญาของเราเองแล้วว่าอันไหนมันพอดีกับเราเหมือนกับเราทานอาหารเนี่ยเราจะกะเกณฑ์ได้ไหมว่าคนนี้ชามทานได้ชามเต็มชามครึ่งชามสองชามสามชามมันกะเกณฑ์ไม่ได้มันอยู่ที่ตัวของตัวเจ้าของเองแล้วถามว่ามันอิ่มเหมือนกันไหมมันให้ประโยชน์เหมือนกันไหมมันให้โทษเหมือนกันไหมมันให้ประโยชน์มันให้โทษเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเพียงแต่ว่าเรานั้นเป็นผู้รู้เมื่อเรารู้แล้วเราก็ละมันเมื่อละแล้วมันจะอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นมันมีแต่ความเบาสบายแต่ถ้าไม่ละแล้วนี่มันก็เกิดโทษเพราะอะไรเพราะเราก็ต้องแบกมันใช่ไหมฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยท่านไม่ให้เอาอะไรทั้งสิ้นนะแต่ให้มีพื้นฐานให้มีกรรมฐานคือฐานที่ตั้งของจิตเพราะว่าจิตเนี่ยเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งสารพัดสารพันเจ็ดจิตเจตสิกเนี่ยเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งแล้วผลสุดท้ายรวบรวมแล้วใจเป็นผู้รับทั้งนั้นเลยฉะนั้นพยายามเอาสิ่งเบาๆเอาสิ่งดีๆนะเขาเรียกว่าความจำนะเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียก memory ใช่ไหมความจำสมัยก่อนเนี่ยไหมไอ้เครื่องเก็บความจำมั้ยไหมโยมจะอันนี้พูดสมัยใหม่หน่อยเครื่องเก็บความจำ memory มันจะใหญ่ใหญ่ใช่ไหมเก็บได้หน่วยความจำได้มากสมัยนี้มันไม่ใหญ่แล้วมันนิดเดียวแต่มันเก็บความจำไว้ได้มากฉะนั้นใจของเราก็เหมือนกันอย่าให้มันใหญ่นะให้มันเล็กแต่ว่าเต็มเปลี่ยนไปได้คุณภาพสมัยก่อนเป็นอะไรเป็นเมมโมรี่ธรรมดาเดี๋ยวมี SD เดี๋ยวนี้เป็นอะไรเป็นไมโครเล็กนิดเดียวแต่ว่าคุณค่ามันมากเหมือนกันดังนั้นที่เราต้องพยายามนะเก็บสิ่งเหล่านี้อย่างที่พูดว่าเรามาบวชวันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีของเราทั้งนั้นเลยนะเรามีศีลเราก็ภูมิใจในศีลของเราว่าเราได้รักษาศีลเรามีสมาธิเราก็ภูมิใจในที่เราได้ประพฤติได้ปฏิบัติสมาธิของเราเรามีปัญญาเราก็ภูมิใจในปัญญาของเราจะมากจะน้อยก็แล้วแต่เราไม่ต้องเอาคนอื่นไปเปรียบเทียบนะเราไม่ต้องไปดูคนอื่นแต่บางครั้งเราดูคนอื่นเพื่ออะไรเพื่อมาเปรียบเทียบกับตัวเองว่าเราทำดีมากน้อยขนาดไหนฉะนั้นการเห็นการดูการได้ยินการได้ฟังต้องพิจารณานะไม่ใช่ว่าเห็นอะไรก็ตามไม่หมดได้ยินอะไรได้ฟังอะไรก็ตามไม่หมดเก็บไม่หมดแต่ต้องมีการพิจารณาเมื่อการพิจารณาเกิดขึ้นก็คืออะไรตัวปัญญาญาณฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเข้าฌานออกฌานเนี่ยจิตมันจะเข้าสู่พระนิพพานพระนิพพานก็คืออะไรคือความดับอะไรก็ดับความคิดของตัวเองนั่นแหละไม่ได้ไปดับอะไรที่ไหนเลยนะความร้อนดับที่ไหนก็ดับที่ใจของเราเหตุมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจก็ต้องดับที่ใจของเราจะไปดับที่คนอื่นได้ไหมไม่ได้นะบ้านเราไหม้เนี่ยถ้าเราไม่ดับที่บ้านเราไปดับที่ไหนล่ะใช่ไหมต้องดับใจของตัวเองซะก่อนให้มันเย็นลงเสียก่อนแล้วถามว่าเย็นด้วยอะไรก็นี่แหละสมาธิของเราเนี่ยนั่งตรงไหนก็แล้วแต่นั่งก็ทำใจให้เป็นปกติหายใจ

ใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโธเราไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องนึกอะไรทั้งสิ้นถ้าคิดนึกสิ่งภายนอกแล้วทำให้เราเล่าร้อนใจแต่คือถึงแต่คำภาวนาพุทโทพุทโทแล้วมันมีแต่ความเยือกความเย็นความสะอาดความสบาย เพราะว่าพุทโทเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่คนเราไม่เป็นผู้รู้เพราะอะไรเพราะเราไม่ภาวนาเราไม่ตื่นเพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติเราไม่เบิกบานเพราะอะไรเพราะปัญญามันไม่เกิดจะยึดอะไรก็ยึดอยู่นั่นแหละเสียอะไรไปก็เสียดงเสียดายอยู่นั่นแหละทำไมไม่ช่างมึงช่างมันเสียบ้างปล่อยมันเสียบ้างวางมันเสียบ้างเพราะคนเราเนี่ยแบกขันของเราเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยขันทั้งห้าเป็นของหนักทุกวันนี้เราไม่รู้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้พิจารณาว่ามันหนักแล้วถามว่าถ้าพิจารณาลงไปแล้วจะรู้ไหมว่าหนักไม่หนักมันรู้แต่ที่ไม่รู้กันเพราะอะไรเพราะอวิชชามันปิดบังเพราะความมืดบอดนะพระพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์โลกอันคือหมู่สัตว์อันอวิชชาปิดบังไว้ก็เลยไม่เห็นแสงสว่างสักทีหนึ่งแสงสว่างมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ข้างในปัญญาญาณมันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดที่ใจของเรานั่นเองไม่มีอะไรเลยญาณจะเกิดขึ้นก็อยู่ที่การเราประพฤติการที่เราปฏิบัตินั่นเองฉะนั้นเมื่อเราเสียโอกาสเสียเวลามาแล้วอย่าปล่อยให้มันเสียโอกาสนะรีบพยายามจิตมันยังไม่เป็นสมาธิยังไม่รู้จักเรื่องสมาธิคนที่มาใหม่คนที่ยังไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยยังไม่มีสมาธิก็ต้องคำให้ถึงสมาธิมันจะได้หมดสงสัยไงไม่งั้นเวลาพระท่านพูดว่าสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตมันตั้งมั่นอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อีกก็ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันของเราเนี่ยแหละฐานกายอยู่ตรงไหนล่ะกายนั่งก็ให้รู้กายนั่งกายยืนก็ให้รู้กายยืนกายเดินก็ให้รู้กายเดินกายนอนก็ได้รู้กายนอนนั่นแหละฐานที่ตั้งของจิตก็คือกายจิตเป็นนายกายเป็นเบาที่สำคัญคนเรามันไม่อย่างนั้นนี่ทำอะไรมันขาดสติมันไม่มีตัวรู้เมื่อไม่มีตัวรู้แล้วมันก็เป็นโทษจะพูดอะไรออกไปไม่มีการยับยั้งชั่งใจไม่มีการพินิจพิจารณาก็เรียกว่าขาดสติถ้าขาดสติแล้วทำอะไรลงไปแล้วมันเป็นเรื่องเสียเรื่องดีไม่มีแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยเรื่องเสียมันไม่มีเพราะอะไรเพราะมันกั้นกองไว้ก่อนว่าควรจะพูดไหมควรจะคิดไหมควรจะทำไหมฉะนั้นคนเราเนี่ยปัญญามันมีแต่ไม่ใช้เพราะอะไรเก็บไว้ก่อนแล้วถามว่าจะเอาไปใช้ตอนไหนจะไปใช้ตอนตายเหรอก็พิจารณาอะไรไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะเวทนามันมากใช่ไหมคนเราจะตายเนี่ยเวทนามันมากทุกขเวทนามันมากแล้วถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดปัญญาของเราเนี่ยมันแยกไม่ได้หรอกใช่ไหมฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยมันต้องรู้จักการแยกแยะกายกับจิตนะแยกทุกขเวทนาให้มันออกจากจิตนะทุกขเวทนาให้มันออกจากกายเหมือนเรานั่งสมาธิเนี่ยใช่ไหมพอเรานั่งนานๆเนี่ยมันปวดมันเมื่อยแล้วแยกสิเขาถามว่าที่มันปวดเมื่อยอะไรมันปวดกายมันปวดจิตปวดไหมใจปวดไหมมันไม่ปวดแต่ที่มันปวดที่มันเจ็บเพราะอะไรเพราะไปยึดว่าอันนี้คือกายของเรานะไม่แยกเพราะฉะนั้นเมื่อไม่แยกแล้วมีอะไรเกิดขึ้นมันก็เก็บไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่แยกชั่วดีนะไม่แยกศีลไม่แยกธรรมก็เก็บไปหมดเลยแล้วถามว่าใจของเรามันน้อยๆเนี่ยใจของเราที่มันเปราะบางเนี่ยมันมาเก็บไว้มากมากเนี่ยเมื่อความโกรธของเราเก็บไว้มากมากอุณหภูมิมันมากมันก็เผาใจของเราให้มอดไหม้ไปหมดบางครั้งระเบิดเลยระเบิดด้วยอะไรด้วยวาจาด้วยกายคำพูดปุสวาทกายก็ไปทำร้ายคนอื่นเขาให้เกิดโทษแล้วถามเมื่อทำลงไปแล้วจะรับโทษไหมก็ต้องเลยรับโทษคืออะไรล่ะวิบากของกรรมฉะนั้นกรรมคือการกระทำนะเมื่อการกระทำเกิดขึ้นแล้วมันจะมีวิบากเกิดขึ้นฉะนั้นถ้าเราทำกรรมดีเนี่ยวิบากกรรมมันก็สนองเราให้นั้นใจสบายแต่เราทำกรรมไม่ดีมันเป็นวิบากกรรมอันนี้ไม่ดีทำให้ใจเราร้อนอยู่ที่ไหนไม่เป็นสุขอยากจะอยู่ห้องแอร์อยู่ในที่สบายสบายกินดีอยู่ดีนอนดีแต่ว่าใจมันไม่สบายนะมันก็มีแต่ความเราร้อนใจเผาใจเราทุกวันแล้วถามว่าทุกวันนี้ใจเราสบายหรือยัง
จเราเป็นสุขหรือยังมันยังสุขไม่แท้จริงมันมีเขาเรียกว่าสุขสุขดิบดิบเบื่อเบื่ออยากอยากมันเป็นลักษณะนั้นบางครั้งมันก็เบื่อโอ้ไม่อยากอยู่แล้วเป็นมนุษย์ไม่อยากอยากจะเข้าวัดเข้าวาแล้วอยากไปปฏิบัติธรรมแล้วบางครั้งมันก็มีความอยากอีกอยากจะไปทำนู่นอยากจะไปทำนี่มันหมดไม่หมดสงสัยอ่ะฉะนั้นต้องรู้อารมณ์ตัวเองต้องรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองนะอย่าไปตามอารมณ์ครูบาอาจารย์บอกว่าจิตนั้นมันคิดได้ก็ให้มันคิดไปไม่อยากจะคิดก็คิดไปเพราะหน้าที่ของมันเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งแต่เราอย่าคอยตามดูมันเฉยๆไม่ใช่คิดปั๊บก็ทำปั๊บเลยไม่ใช่หยุดพิจารณาสักระยะนึงก่อนนะเหมือนกับความโลภของเราเนี่ยอยากได้นู่นอยากได้นี่เห็นเสื้อผ้าสวยๆนะเห็นกระเป๋าดีๆเห็นรองเท้าแฟชั่นใหม่ๆเกิดความอยากแล้วเรายังไม่รู้จิตตัวเองเลยว่าอันนี้มันอยากแต่ถ้ารู้จิตตัวเองเออไม่ได้เราต้องถามตัวเองว่าของเรามีหรือยังมันมีมากหรือยังเราขาดหรือเปล่ามันสมควรหรือเปล่าไอ้เนี่ยตัวยับยั้งชั่งใจใช่มั้ยเมื่อเราพิจารณาแล้วมันยังไม่สมควรมันยังมีอยู่ของเก่าก็ยังใช้ได้อยู่มันไม่น่าจะสิ้นเปลืองไปเลยมันยังใช้อยู่ได้ไม่ขาดไม่วิ่นไม่ขัดไม่สนนะเราก็อย่าตามใจมันเราก็ไม่เสียทรัพย์ใช่มั้ยแต่เวลาเราไปทำบุญนี่คิดแล้วคิดอีกเหรอโยมคิดแล้วเลือกแล้วเลือกอีกจะเอาแบงค์อะไรดีนะทั้งที่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้น่ะเมื่อเราบริจาคไปแล้วเนี่ยมันเป็นของเรานะไม่ใช่เป็นของใครเลยไม่ใช่เป็นของพระไม่ใช่เป็นของวัดเลยเป็นของเราแท้ๆเลยเขาเรียกว่าฝากธนาคารบุญนะแต่เวลาซื้อของนี่ไม่ต้องเลยไม่ต้องพิจารณาเลยว่านี่มันแบงอะไรไม่ต้องเลยเขาบอกราคาเท่านั้นก็ฟักเลยแต่เวลาทำบุญเนี่ยแหมพิจารณาจังเลยนะทั้งที่เป็นของเราเพราะอะไรเพราะความตนีเพราะคิดว่าให้ไปแล้วมันอดมันหมดมันจนไม่ใช่นะไอ้เรื่องการให้ทานเนี่ยตมาเชื่อ 100% ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะตมาทำบุญไปล้านหนึ่งนะไม่ใช่เงินตมานะเงินวัดทำบุญกฐินไปล้านหนึ่งสองทั้งวันโยมเขียนเช็คมาให้สองล้านเออเนี่ยโยมนะอันนี้เราไม่ใช่ว่าทำบุญแล้วจะต้องให้สิ่งตอบแทนมาไม่ใช่มันเป็นอัตโนมัตินะอันนี้พวกเรายังไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้บริจาคพอจะบริจาคก็โอ้เดี๋ยวก็อดเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็จนไปคิดอย่างนั้นคิดว่าหมดว่าอดว่าจนมันต้องคิดว่าไม่อดไม่หมดไม่จนยิ่งให้ยิ่งมียิ่งมากยิ่งเพิ่มยิ่งพูนคนเราคิดได้อย่างนี้ไหมน้อยคนมากมีแต่ว่าโอ้ให้มากแล้วจะเอาอะไรกินล่ะต้องคิดแบบพระพุทธเจ้าให้หมดไม่มีอดไม่มีจนคนเราถ้ามีความตั้งใจมีความเชื่อมั่นแล้วไม่อดไม่ยากไม่ลำบากอันนี้เรามันกล้ากลัวๆเอ้ยจริงหรือเปล่าให้ไปแล้วมันจะเพิ่มได้หรือเปล่าบุญจะเพิ่มเราจะเพิ่มให้เติมให้เต็มหรือเปล่าไปคิดอย่างนั้นไปเกิดความสงสัยลังเลไม่ต้องสงสัยลังเลทำไปเลยนะถ้าเกิดความสงสัยลังเลเนี่ยเขาเรียกว่าปิดกั้นหนทางของเรานะลองดิลองสิ่งดีๆลองกันบ้างสิ่งที่ไม่ดีลองกันมามากแล้วสิ่งที่ดีๆลองเลยทำให้หมดกายวาจาทำให้หมดตัวนะเพราะว่าหมดตัวไม่ใช่ไปขายบ้านขายช่องขายรถขายทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่หมดด้วยกายวาจาใจของเราให้หมดจากกิเลสหมดจากความโลภความโกรธความหลงของเราเนี่ยให้หมดจริงๆอันนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยแต่บางครั้งเราทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะความตนีแต่ลองสละได้ดิโยมมันสบายนะคนเราเนี่ยอันไหนที่เราให้ไม่ได้เนี่ยของที่เรารักของที่เราชอบใจของที่เราหวงเนี่ยนะถ้าให้ได้มันโล่งไปเลยนะแต่ให้ไม่ได้นี่มันยังมีความหวงมันยังมีความห่วงกลัวจะหมดกลัวจะหายไปแต่ให้ไปแล้วเป็นไงสบายนะเมื่อให้ไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปติดใจเนี่ยเมื่อบางคน
บริจาคทานเนี่ยทำบุญไปแล้วว่ายังมีความติดใจว่าจะเอาบริเงินของเราไปทำอะไรจริงหรือเปล่าจะเอาไปละลายแม่น้ำจะเอาไปทำอะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์หรือเปล่ามันเกิดความสงสัยฉะนั้นความสงสัยเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะปิดกั้นมรรคผลของเราไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าบอกแล้วทำบุญก็ได้บุญทำบาปก็ได้บาปทำบุญอย่างไรผลลัพธ์ก็ได้อย่างนั้นปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงไม่ใช่ปลูกมะม่วงจะได้ทุเรียนเมื่อไหร่มันไม่ได้หรอกนะเหตุอย่างไรผลอย่างนั้นฉะนั้นบุญบาปเนี่ยเราต้องพยายามพิจารณาแต่นี่จะพิจารณาด้วยอะไรล่ะต้องใจที่มีความสงบเสียก่อนทำใจให้ว่างๆเสียก่อนทำใจให้มันเป็นบุญเสียก่อนนะถ้าใจยังว่าวุ่นวุ่นวายเนี่ยมันคิดอะไรไม่ออกหรอกเพราะมันยังสับสนไม่รู้จะไปทางไหนมันมีหลายทางให้เลือกเหลือเกินนะมันไม่ไปทางตรงมันไม่ไปสัมมาทิฏฐินะบางครั้งมันก็ยังมีฉาทิฏฐิความเห็นผิดนั่นแหละเห็นว่าบุญไม่มีบาปไม่มีชาตินี้ไม่มีชาติหน้าไม่มีตาแล้วศูนย์พวกเนี้ยเขาเรียกปัญญายังทึบอยู่นะคนเราไม่มีอะไรศูนย์เปล่าหรอกไม่มีอะไรศูนย์เปล่าทำกรรมอะไรอันนั้นก็จะรับผลกรรมอันนั้นนะอย่างเหตุปัจจัยวันนี้เรามานั่งฟังเทศฟังธรรมเนี่ยบุญสำเร็จหรือปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะการฟังปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะการพิจารณาจิตตปัญญาปัญญาแล้วจะทำให้ใจเราเจริญขึ้นก็เพราะอะไรภาวนาปัญญาปัญญาภาวนาแล้วเกิดปัญญาก็คือทำให้ปัญญาเจริญขึ้นฟังแล้วเกิดปัญญาเห็นแล้วเกิดปัญญาลงมือปฏิบัติแล้วเกิดปัญญาปัญญาที่นี่ไม่ใช่ไปทำมาหากินปัญญาที่นี่ในทางธรรมก็ให้รู้เรื่องสัจธรรมความเป็นจริงของร่างกายสังขารของเรานั่นเองดังนั้นคนเราถ้าไม่ลงมือปฏิบัติเนี่ยมันไม่รู้หรอกนะดังนั้นทำความดีไม่ต้องลังเลทำความไม่ดีความชั่วต้องลังเลไว้ก่อนถ้าทำไปแล้วเมื่อวิบากกรรมมันปรากฏแล้วแล้วก็จะมาโวยวายว่าฉันทำอย่างนี้แล้วทำไมผลบุญไม่อำนวยเลยไม่ช่วยเลยแล้วถามว่าบุญกับบาปเราทำอะไรไปมากถ้าทำบุญมากวิบากกรรมมันก็สนองเราให้ใจเราสบายถ้าทำบาปไปมากแล้วทำบุญนิดเดียวเนี้ยมันจะช่วยจะพยุงกันได้ไงไม่ได้ฉะนั้นบุญต้องทำให้มากๆบาปละได้ไม่ทำได้เสียดีจะได้ไม่เกิดโทษบุญยิ่งทำยิ่งเกิดทำให้เกิดประโยชน์ฉะนั้นบุญที่จะบริสุทธิ์บุญที่จะมีคุณค่ามีราคามากที่สุดก็เรียกเป็นยอดบุญก็คืออะไรก็คือภาวนาไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเสียทรัพย์เพียงแต่ว่าเสียสละเวลาวางภารกิจการงานไม่ต้องอ้างเพราะไม่มีเวลาภาวนาไม่ต้องอ้างตราบใดที่ยังยืนยังเดินยังนั่งยังนอนได้ยังคิดได้ยังมีลมหายใจมีโอกาสภาวนาได้ภาวนาก็คืออะไรก็ทำใจของเราให้เจริญนั่นแหละฉะนั้นคนเราไม่ภาวนาใจมันก็เสื่อมลงไปมันก็ซามลงไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักภาวนาภาวนาอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องพุทโธหรอกจะอะไรก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังของเราคือให้ลมของเรานั้นมันอยู่ในองค์ภาวนาฉะนั้นสิ่งอะไรที่เราจะทำให้มันเจริญนะมันต้องมีการพัฒนาจิตใจของเราเหมือนกันมันต้องพัฒนาให้ดีขึ้นจะพัฒนาด้วยอะไรด้วยกรรมฐานนะหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าต้องมาบวชที่วัดไม่จำเป็นยืนเดินนั่งนอนทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีสติรู้เท่านั้นเองอยู่ทำอะไรให้มีอารมณ์ในปัจจุบันทำภารกิจการงานก็ให้รู้ว่าเราทำการงานอารมณ์อยู่ในปัจจุบันอยู่ในการงานนั้นไม่ใช่ว่าอารมณ์อยู่ในการงานแล้วจิตส่งออกไปสู่ภายนอกขับรถก็ให้รู้ว่าขับรถตามองไปข้างหน้าก็รู้ไม่ใช่ตามองไปข้างหน้าจะใจไปไหนก็ไม่รู้ไปคิดถึงอะไรก็มาดูขาดสติเมื่อขาดสติแล้วเป็นยังไงบางครั้งก็เสียชีวิตบางครั้งก็ทำให้คนอื่นนั้นเสียชีวิตบางครั้งก็ทำให้ตัวเองนั้นเสียทรัพย์เสียสินนะอันนี้สำคัญที่สุด
ฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็สอนอยู่ประจำว่าพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยคือศีล5มันก็ไม่หนักไม่หนาไม่ต้องแบกไม่ต้องหามอะไรเลยไม่ต้องไปขวายไปคว้าอะไรตรงไหนเลยนะเพียงแต่เรางดเว้นไม่ทำข้อห้ามทั้ง5เท่านั้นแหละไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกามเมนะไม่พูดปดพูดคำหยาบไม่พูดสอดเสียดพูดเพ้อเจ้อนะแล้วก็ไม่เสพติดของมึนเมาแล้วถามว่ายากไหมไม่ยากยากเพราะอะไรยากเพราะเราไม่ทำพอคิดว่ามันไม่ยังไม่เกิดประโยชน์ยังไม่ถึงเวลาแล้วของมีค่าเนี่ยไม่เอาแล้วจะไปเอาอะไรเพชรไม่เอาจะเอาอะไรจะเอาก้อนหินก้อนกรวดเหรอแบกไปทำไมให้มันหนักเพชรน่ะเม็ดเดียวแค่กะรัตเดียวมันก็คุณค่ามันมากแล้วก้อนหินน่ะไปเปรียบเทียบกันได้ยังไงทองคำกับตะกั่วหนักเหมือนกันแหละแต่คุณค่าอะไรมันมากกว่ากันต้องใช้ปัญญานะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่ไม่มีปัญญามีแต่ว่าใช้ไม่เป็นหรือว่าไม่อยากจะใช้ก็ไม่รู้แต่เอาไปใช้ในสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์เป็นแต่โทษนั่นแหละแล้วเมื่อเราทำสิ่งไม่ดีฝังไปฝังใจลงไปตอกย้ำลงไปทุกวันมันทำให้เรานั้นเป็นคนหยาบนะพูดอะไรก็หยาบจะทำอะไรกิริยาอะไรก็หยาบไปหมดเลยแต่นักปฏิบัติเนี่ยทำอะไรมันละเอียดนะจะเดินก็เดินแบบมีสติแบบคนมีศีลจะพูดก็พูดแบบคนมีสติมีศีลจะทำอะไรก็ทำแบบคนมีสติมีศีลมีธรรมนะแต่เราไม่ฝึกไม่หัดนี่นึกจะพูดอะไรก็พูดนึกจะเดินก็เดินนึกจะทำอะไรก็ทำบางครั้งข้าวของเสียหายขาดสตินะฉะนั้นถ้าเรามีสติแล้วมันไม่เสียสตางค์เลยนะถ้าขาดสติแล้วเสียสตางค์แน่นอนนะฉะนั้นเราต้องคอยดูจิตของเราไม่ต้องไปดูการกระทำของคนอื่นใครจะทำอะไรก็แล้วแต่เราไม่สนใจหลับตาดูกายของเราดูจิตของเราดูความคิดของเราดูลมหายใจของเราเมื่อลืมตาเห็นแล้วก็สักแต่ว่าเห็นน้อมเข้ามาในใจในกายของเราเพราะคนเรานั้นมันมีอะไรเป็นแก่นสารสิ่งอะไรที่เราจะเอาไปได้สิ่งอะไรที่เราจะยึดได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยึดได้ทรัพย์สินเงินทองญาติพี่น้องมันก็ยึดได้ตอนที่เราสบายใจนั่นแหละตอนที่เรามีสุขนั่นแหละมันก็ยึดได้แต่พอเรามีทุกข์แล้วใครไม่สามารถช่วยเราได้เลยตัวของเราเองเนี่ยแหละที่สามารถช่วยตัวของเราได้เมื่อเรายามจะเจ็บเราจะตายนี่บางครั้งหมอก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมเราก็พยายามไปหาหมอถ้าหมอช่วยได้ไม่มีคนเจ็บคนตายหรอกแต่ทำไมคนบางคนหายบางคนไม่หายทำไมบางคนตายก็เพราะอะไรล่ะเพราะกรรมของเขานั่นแหละฉะนั้นเมื่อวิบากกรรมมันเกิดขึ้นกับเราแล้วอย่าไปโทษใครให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมพยายามละกรรมชั่วทำแต่กรรมดีเมื่อละกรรมชั่วแล้วทำแต่กรรมดีแล้วกรรมดีจะตอบสนองเรานั้นให้มีความสุขความเจริญจะอยู่ตรงไหนจะเดินตรงไหนจะนั่งตรงไหนจะนอนตรงไหนมีแต่ความผาสุกเท่านั้นเองฉะนั้นศีลธรรมทำให้เรานั้นมีความสุขสังคมใดก็แล้วแต่ครอบครัวใดก็แล้วแต่ไม่มีศีลไม่มีธรรมครอบครัวนั้นไม่มีความร่มเย็นมีแต่ความทุกข์ความร้อนแล้วถามว่าในวัดไม่มีแต่ความทุกข์ความร้อนไหมไม่มีเพราะอะไรเพราะในวัดมีแต่คนมีศีลมีธรรมแล้วบ้านเราถามว่ามีความทุกข์ความร้อนมีความวุ่นวายไหมมีเพราะอะไรเพราะบุคคลครอบครัวนั้นไม่มีศีลและไม่มีธรรมฉะนั้นวันนี้เราก็มาได้ฟังนะการปรารภธรรมในเหตุที่ว่ามาบำเพ็ญบุญและกุศลโดยการฟังพระสวดอภิธรรมแล้วก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสที่เรานั้นนะสวดให้กับหลวงพ่อสนองท่านก็เป็นเวลาก็เกือบ800วันแล้วนะก็ถือว่าเรานั้นยังมีโอกาสได้ฟังเทศน์ฟังธรรมกันตลอดไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดถ้าเรายังไม่เบื่อนะฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยอย่าเบื่อ
นะสิ่งที่ไม่ดี

0: ดีภายนอกนั้นจงเบื่อหน่ายแล้วมันจะคลายกำหนัดฉะนั้นคนก็ถามอาจารย์ว่าหลวงพ่อจะไว้กี่เดือนกี่ปีก็จะบอกให้รู้เลยว่าไม่ต้องถามสวดไปเรื่อยๆเทศไปเรื่อยๆจนกว่าไม่มีใครจะฟังแต่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีใครฟังอย่างน้อยทางบ้านก็ฟังนะเพราะว่าทางบ้านก็ติดตามรายการของหลวงพ่อสนองท่านแล้วเราก็มีโอกาสนะสมัยก่อนก็จะพูดว่าไม่มีโอกาสได้มาฟังเทศฟังธรรมเพราะไม่ได้ไปวัดไม่มีใครพาไปวัดคนแก่ก็อยากจะมาวัดอยากจะมาทำบุญเดี๋ยวนี้ก็หมดโอกาสนะแต่ตอนนี้ไม่หมดโอกาสแล้วบางคนอยากจะทำบุญก็ไม่มีโอกาสมาทำบุญด้วยตัวเองเดี๋ยวนี้อะไรเมื่อสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างนะมาไม่ได้ก็โอนเข้าบัญชีโทรศัพท์มาเอาจะทำบุญนั่นวันนั้นตะไลก็ได้ทำแล้วเช้ามาก็เปิดวิทยุเปิดทีวีรับศีล5 6โมงเช้าแต่ของเรานี่มันตี3ครึ่งเราก็ตื่นกันมาแล้วตี4ก็สวดมนต์ทุกวันพอตี5ก็นั่งสมาธิ6โมงก็สมาทานศีลฉะนั้นศีล5เราต้องสมาทานทุกวันนะโยมตั้งจิตเลยนะให้มันเป็นนิสัยนะให้ศีลรักษาเรานะเราไม่ต้องไปรักษาศีลเขาหรอกศีลจะรักษาเรากายวาจาใจของเรานี้ให้มันเป็นปกติดังนั้นเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันมีโอกาสนะไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วไม่มีโอกาสจะได้ทำบุญไม่มีโอกาสจะได้ฟังธรรมแล้วฟังก็เหมือนกันแต่ไม่รู้เรื่องนะเป็นจิ้งจกตุ๊กแกเป็นอะไรก็แล้วแต่เกาะอยู่ตามเพดานพระท่านเทศไปก็ไม่รู้เรื่องนะเพราะมันฟังไม่ได้แต่เรายังมีโอกาสฟังก็ฟังเทศฟังธรรมและปฏิบัติธรรมไปจิตใจของเราก็จะได้เจริญขึ้นแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลนะกฐินพวกเราก็ได้ทำบุญกันหลายๆวัดนะก็ถือว่าเป็นโอกาสของเรานั้นได้ทำทานบารมีเป็นกาลทานนะเพราะว่าปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวนะฉะนั้นวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติจบลงก็ขออำนาจของคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณบารมีของครูบาอาจารย์ที่ท่านบำเพ็ญเพียรมาที่ท่านได้นำพาพวกเรานั้นได้รู้จักการประพฤติได้รู้จักการปฏิบัติก็ขอบุญบารมีจงมีแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านปรารถนาความสุขก็ให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ให้ได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาโดยเมตตาโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: กฎแห่งกรรมเรื่องสาวผิวตุ๊กแกเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเจ้าตัวยินดีให้เปิดเผยชื่อจริงด้วยหวังว่าจะให้เป็นบทเรียนเป็นสิ่งเตือนใจเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ท่านได้รู้จักบาปบุญคุณโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎแห่งกรรมที่มักเกิดขึ้นทันตาเห็นโดยไม่เลือกปฏิบัติและสอนให้คนซึ่งเป็นสัตว์อันประเสริฐเหนือกว่าสัตว์ทุกด้านอย่าได้ข่มเหงรังแกเข็นฆ่าสัตว์ที่ไม่มีทางสู้มนุษย์ได้เพราะเขาก็รู้จักเจ็บรู้จักปวดรู้จักกลัวตายและต้องการสู้ทุกวิถีทางเพื่อให้รอดพ้นจากความตายเช่นเดียวกับคนเหมือนกันคนกับสัตว์อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขแม้จะสื่อสารกันด้วยคำพูดไม่ได้แต่ดวงตาท่าทางสื่อสารถึงกันได้อย่างซาบซึ้งที่สุดนอกจากนั้นแล้ว ยังมีความผูกพันมีเมตตาต่อกันการให้ความรักต่อกันเอื้ออาทรเลี้ยงดูให้ความสุขให้ท้องอิ่มเขาก็จะให้ความซื่อสัตย์ความผูกพันจงรักภักดีตายแทนได้เจ้าของเรื่องนี้คืออาจารย์ก้านกูลอิสรางกูลณอยุธยาหรืออาจารย์ปุ๊อดีตสาวรัฐศาสตร์จากรั้วจุฬาซึ่งปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญต้องลาออกจากราชการก่อนกำหนดเกษียณอายุเพื่อมารักษาตัวเนื่องจากป่วยด้วยโรคผิวหนังเป็นที่น่ารังเกียจต่อผู้พบเห็นผิวหนังทั้งตัวของอาจารย์ปุ๊ยกเว้นใบหน้าจะเป็นแผลถลอกเหมือนกับถูกไฟไหม้ดำเกรียมแตกระแหงน้ำเหลืองไหลออกมาผิวลายแดงเป็นปื้นๆเหมือนกับผิวตุ๊กแกคันและปวดแสบปวดร้อนมากแถมบางทียังมีอาการบวมจับไข้ความร้อนสูงขึ้นมาทันทีอาจารย์ปุ๊รับประทานอาหารได้เพียงไม่กี่อย่างเช่นพวกธัญพืชซึ่งบางตัวมีราคาแพงและอาหารมังสวิรัตยกเว้นไข่นมเห็ดอีกด้วยนอกนั้นแพ้หมดรับประทานไม่ได้นอกจากนี้เธอยังได้เอาเปลือกกล้วยน้ำว้ามาปะทั่วตัวเพราะมีผู้บอกว่าเป็นตัวยาดีทำให้เย็นสามารถดูดซับความปวดแสบปวดร้อนลงได้บ้างอาจารย์ปุ๊เล่าให้ฟังว่าแพทย์แผนปัจจุบันบอกว่าเธอเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้แต่แพทย์แผนไทยบอกว่าเกี่ยวกับประดงเลือดประดงลมอะไรจำพวกนั้นเธอก็เลยรักษาทั้งสองหมอแต่ต้องรับประทานยาเป็นกำมือกำมือแทนข้าวค่ายาเดือนหนึ่งตกเป็นหมื่นหมื่นบาทเงินบำนาญแทบจะหมดดีว่าสามีเลี้ยงดีจึงรอดตัวเมื่อใดที่ยาที่อาหารตัวใดตัวหนึ่งหมดหรือกินอาหารที่แพ้ก็จะมีสภาพที่น่าเวทนามากนอนน้ำตาไหลพรากด้วยความปวดแสบปวดร้อนผื่นขึ้นแดงเป็นปื้นๆผิวลายเป็นตุ๊กแกน้ำเหลืองไหลออกมาตามแผลเธอกำหนดจิตสู้กับความเจ็บปวดทุกทรมานตลอดเวลาพออาการทุเลาความปวดแสบปวดร้อนเบาบางลงก็ออกไปทำงานต่อเป็นอย่างนี้เสมอมาสาเหตุที่มีอาการทุกทรมานเช่นนี้เธอเล่าให้ฟังว่าจากการเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเจริญสติปัฏฐาน4ก็ได้นิมิตเห็นจิ้งจกตุ๊กแกแย้ตัวบึ้งมดหนูพากันเดินผ่านหน้ายั่วเย้ยไปหมดหลังแผ่เมตตาขอโหสิกรรมกันแล้วก็ระลึกได้ว่าสมัยเป็นเด็กๆได้ย้ายตามคุณพ่อไปรับราชการยังภาคใต้มีพี่เลี้ยงเป็นคนภาคใต้นั่นเองตอนนั้นตัวผอมเล็กๆซุกซนมากพี่เลี้ยงพาไปเที่ยวตามบ้านนอกและเห็นว่าเธอตัวเล็กๆผอมๆเกร็งๆหวังดีก็หายากินแก้เป็นสางมาให้กินและยาแก้สางสมัยก่อนก็คือการจับตัวตุ๊กแกบ้างแย้บ้างบึ้งบ้างเป็นๆเอามาปิ้งมาย่างให้กินแล้วก็กินตุ๊กแกจิ้งจกแย้บึ้งเป็นๆย่างแก้สางหลายต่อหลายตัวจนนับไม่ถ้วนเธอบอกว่าเนื้อหวานอร่อยมากสมัยโบราณเด็กๆมักจะได้กินยาแก้เป็นสางขนาดนี้ทั้งนั้นจึงเป็นที่รู้จักกันดีเมื่อไปจับเขาเอามาปิ้งกินเป็นๆโดยไม่มีความจำเป็นเพราะยาแก้สางมีเยอะแยะทำไมจะต้องไปรังแกไปฆ่าด้วยกรรมวิธีแสนทรมานโหดร้าย เผาทั้งเป็นอย่างนั้นนอกจากนั้นเธอเห็นมดเป็นไม่ได้เพราะเคยถูกมดคันไฟกัดจึงผูกเวรสร้างกรรมแม้กระทั่งรังมดถ้าทำรังอยู่บนต้นไม้ต่อให้ลำบากยากเย็นเพียงไรจะต้องปีนขึ้นไปหักกิ่งไม้ที่เป็นรังมดทุกชนิดเอามาสะบัดใส่กองไฟที่ก่อขึ้นมาเองเผาจนหมดหรือไม่ก็ใช้น้ำร้อนเดือดๆเทใส่รังมดที่อยู่ในรูตายไม่มีเหลือนอกจากนั้นแล้วก็คือหนูเธอเห็นเป็นไม่ได้ทั้งเกลียดทั้งกลัวจะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้วิธีการคิดกำจัดหนูนอกจากการใช้กับดักให้ตายทันทีแล้วก็คือการใช้กาวดักหนูใส่ลงไปในจานเมื่อหนูวิ่งมาติดกาวก็พยายามดิ้นรนสุดชีวิตเพื่อให้หลุดพ้นไปจากกาวที่เหนียวหนืดยิ่งดิ้นเพื่อให้ตัวหลุดหนังที่หุ้มห่อตัวหนูกลับยิ่งถลอกหลุดออกจากตัวหนูแทนทำให้หนูได้รับความเจ็บปวดดิ้นสุดชีวิตยิ่งดิ้นรนหนังเลิกเปิดอ้าออกจากตัวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งตายด้วยความทุกข์ทรมานมากยิ่งขึ้นเท่านั้นทั้งที่เขาก็อยู่ของเขาดีๆไม่ไปสร้างความเดือดร้อนทุกข์เข็ญให้ใครเลยแต่ทำไมจึงจับจ้องแต่จะข่มเหงรังแกเข็ญฆ่าทั้งที่เขาก็ไม่มีทางต่อสู้แม้แต่จะพูดเรียกร้องขอชีวิตดังนั้นเขาจึงต้องตามล้างตามผลาญจองเวรจองกรรมทวงหนี้กรรมให้ต้องชดใช้ให้ต้องรับผิดชอบและสำนึกถึงบาปกรรมที่ทำกับพวกหนูให้รู้จักบาปบุญคุณโทษกฎแห่งกรรมจนได้ไม่ว่าจะหลบลี้หนีไปไหนเขาก็จะต้องตามไปทวงคืนจนได้พร้อมด้วยดอกเบี้ยกรรมทุกวันนี้อาจารย์ปูเองก็รู้สึกผิดเป็นอย่างมากจึงพยายามสร้างแต่กรรมดีสร้างบุญกุศลเพื่อช่วยให้บาปกรรมความผิดนั้นบรรเทาเบาบางลงบ้างเพราะเจ้ากรรมนายเวรอาจใจอ่อนยอมให้อโหสิกรรมแต่เมื่อใดก็ตามถ้าประมาทมีทีท่าว่าจะลืมนึกถึงบาปกรรมที่เคยทำไว้ผิวหนังก็จะมีอาการผื่นเป็นปื้นแดงๆเป็นหย่อมๆน้ำเหลืองไหลออกมาทำให้เจ็บปวดแสบร้อนทุกทรมานขึ้นมาทันทีเหมือนกับกำลังถูกไฟเผาเป็นสัญชาตญาณเตือนภัยทุกครั้งไปอาจารย์ปุได้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและได้อธิษฐานจิตเอาไว้ว่าถ้าหายป่วยจะสอนวิปัสสนาเป็นการทำบุญไถ่บาปอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและบูชาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปตลอดชีวิต

วิตคืออะไรกันฉันคิดว่าเป็นความบ้าของธรรมชาติประหลาดขันธาตุปรุงแต่งแห่งกายใจไขว้เป็นควันเป็นธาตุความอร่อยชั้นสัญชาตญาณชีวิตมีทำไมกันฉันเห็นว่าเพื่อความบ้าถึงที่สุดสิ้นสังสารสงบกายใจเย็นเป็นนิพพานอวสานแห่งความทุกข์ทุกสิ่งอันชีวิตธรรม

อย่างไรกันฉันถือว่าต้องหยุดบ้าในอร่อยคอยผ่อนผันตามองค์มรรค8ประการประสานกันทุกคืนวันให้ถูกต้องครองสัมมาโอวาทของท่านพุทธทาสภิกขุ

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

นั่งตามสบายนั่งดูลมหายใจก็ได้โยมเราลืมลมหายใจมานานแล้ววันนี้กลับมาดูลมหายใจว่ามันเป็นไงมันหายไปอยู่ไหนนะกลับมาหาลมหายใจก็เรียกว่ากลับมาหาดูตัวเอง วันนี้เราเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเมื่อวานนี้ก็วันอาสาฬหบูชาวันที่ชาวพุทธมารวมตัวมาตักบาตรทำบุญถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเป็นพุทธมามกะเป็นอุบาสกที่ดีเป็นอุบาสิกาที่ดีที่ยังใส่ใจเรื่องบุญกุศลเรื่องของคำสอนพุทธเจ้า ก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นวันภาวนาพรรษาวันสุดท้ายภาวนาพรรษาคือพระก็จะแยกย้ายกันไปจำในวัดหรือในสำนักต่างๆ3 เดือนจึงจะออกไปเที่ยวค้างแรมที่อื่นได้ โดยมากพระที่อยู่กันได้ก็อาศัยหลักสามัคคีเราจะเห็นเลยว่าบ้านหนึ่งเนี่ยก็มีกันไม่กี่คนอยู่กันก็ยังทะเลาะกันบางทีผัวเมีย2 คนเถียงกันทุกวันเรื่องเดียวแล้วก็พูดกันอยู่นั่นความเห็นไม่ตรงกันก็ทะเลาะกันทะเลาะกันไม่พอแถมไปถึงลูกตัวเองอีกเอาลูกมาร่วมวงด้วยอีกเอาหลานมาอีกเอาคนใช้มาอีกก็เพราะควบคุมใจตัวเองไม่ได้เก็บให้ใจอยู่กับลมให้ใจไม่ได้3 เดือนเนี่ยทะเลาะกันหลายครั้งเพราะอะไรเพราะคนทำใจไม่เป็นจึงต้องทะเลาะกับคนโน้นทะเลาะคนนี้มีเรื่องบางคนปัญหาบ้านตัวเองไม่พอแสไปหาบ้านคนอื่นผัวคนนั้นจะเป็นยังไงเมียคนนี้จะเป็นยังไงลูกสาวบ้านนั้นจะเป็นยังไงลูกชายบ้านนี้จะเป็นยังไงครอบครัวนั้นจะเป็นยังไงเขาอยากรู้อยากเห็นเขาไปอีกบ้านคนอื่นแต่ปัญหาบ้านตัวเองไม่เคยมองเลยบางคนมองแต่คนอื่นไม่ดีก็คือปัญหาเข้ามาหาตัวเองก็เลยครอบครัวตัวเองก็ไม่มีความสุขก็เพราะไปมองคนอื่นไม่มีความสุขทุกข์นั้นก็เลยเข้ามาอยู่ในครอบครัวเราก็คือมาอยู่ในหัวใจของเราเดี๋ยวจะว่าเราเป็นชาวพุทธที่พุทธเจ้าสอนให้ฉลาดให้รู้จักทำดับทุกข์แต่เราก็ไม่ได้รู้จักวิธีดับทุกข์ว่าปัญหานั้นมันอยู่ที่นอกบ้านไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่เราปัญหาหัวใจเราก็แก้ยากอยู่แล้วความวุ่นวายใจเราเนี่ยตื่นขึ้นมาบางทีก็รับอารมณ์ดีคนนั้นพูดดีคนนี้พูดดีวันนี้ก็ดีแจ่มใสถ้าเกิดพูดแบบเมื่อวานอีกเมื่อวานก็พูดไม่ดีวันนี้ก็พูดไม่ดีเราก็ไม่ดีอีกใจเราก็ไม่สบายอีกก็ถ้าโต้ตอบก็โกรธกันอีกเมื่อวานก็โกรธกันมาแล้ววันนี้ก็มาโกรธกันอีกพรุ่งนี้ก็โกรธกันต่อโกรธกันมาเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็ยังโกรธกัน ก็อยู่กันแบบไหนก็อยู่กันแบบเหมือนรองเท้าเก่าเท่านั้นเองอยู่กันแบบรองเท้าเก่าอยู่แบบเสื้อผ้าเก่าอยู่แบบรถเก่ามันจะดีตรงไหนอยู่แบบของเก่าก็คิดจะเปลี่ยนใหม่คิดจะโยนทิ้งคิดว่าไม่ดีอย่างเดียวเมื่อก่อนรองเท้ามันใหม่มันน่าใส่ก็รู้สึกว่าดีเสื้อใหม่รถใหม่แต่ตอนนี้มันเก่าก็รู้สึกมันรำคาญอันนี้คือคนเราไม่ได้แก้ใจ
ไปมองว่าของเก่าไม่ดีแต่ที่จริงธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งเก่ายิ่งดีเห็นไหมโยมสมเด็จวัดละคังรุ่นนี้แท้สมเด็จวัดโน้นเอ้านี่ไปดูบอกนี่ไม่แท้ไม่เก่าพระรุ่นนั้นไม่เก่ารุ่นนี้ไม่เก่าเอาแต่ของเก่าอะไรราคาเป็นละล้านละโยมเก่าดีถ้าเก่าแบบพระดีอย่างนี้ก็เล่นพระเก่านะพระใหม่ๆก็ราคาไม่แพงเป็นแต่ถ้าเก่าๆนี่เป็นกรุรุ่น700ปี500ปีโอ้โหราคาเป็นล้านหาไม่ได้เศรษฐีมีเงินยังไม่มีของเก่าเลยนั่นอยู่แบบพระยิ่งเก่ายิ่งขลังยิ่งเก่ายิ่งดีคนมีสติเวลาจะพูดจะมีสติเวลาจะทำอะไรแล้วมีสติเวลาจะว่าใครจะชมใครจะติใครก็มีสตินั่นแหละยิ่งเก่ายิ่งดีเมื่อวานนี้ก็ชมเมื่อวานก็ชมเมื่อวันปีที่แล้วก็ชมเมื่อวานก็พูดดีเมื่อปีที่แล้วก็พูดดีเห็นมาเมื่อไรก็จะพูดดีใจดีอยู่เรื่อยเลยโหปีนี้ก็ยังดีอีกเนี่ยยิ่งเก่ายิ่งดีอายุต้อง 6-70 ถึงยังพูดดีเลยยังไม่เลอะไม่เหลวไหลไม่เลอะเลือนเลยยังไม่เคยพูดจาให้ช้ำใจนี่ยิ่งเก่ายิ่งดีเพราะเก่าธรรมะเก่าแบบพระไม่ใช่เก่าแบบรถยนต์ไม่ใช่เก่าแบบบ้านเก่าไม่ใช่เก่าแบบเสื้อผ้าเก่าไม่ใช่เก่าแบบรองเท้าเก่าก็ต้องเปลี่ยนทัศนะความรู้สึกของเราว่าศีลธรรมนี่เป็นของดีเสมอถึงจะยาวนานเท่าไรก็เป็นเรื่องดีลมหายใจเหมือนกันเนี่ยลมหายใจเราเนี่ยถ้าเราปล่อยให้มันเก่านะปล่อยให้ลมหายใจมันเก่าเรื่อยเนี่ยไม่มีเวลามาดูลมหายใจเนี่ยโอ้ยสับสนวุ่นวายมากเลยที่มาดูลมหายใจตอนอายุ70-80ตอนเจ็บป่วยเนี่ยลมหายใจเราไม่สบายเลยอึดอัดขัดเคืองหมดเลยแต่ถ้าเราดูลมหายใจของเรามาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยตามหลักของพุทธเจ้าเนี่ยเราจะปรับลมหายใจของเราละเอียดอ่อนแล้วก็จะมีความสุขอยู่กับความสงบอยู่กับลมหายใจรู้สึกว่าความวุ่นวายก็หายที่จะโกรธใครจะเกลียดใครจะด่าว่าใครจะนินทาใครจะให้ร้ายใครคิดอะไรไม่ดีมันก็หมดถ้าบอกว่าคนเราถ้าคิดไม่ดีกับคนอื่นสิ่งไม่ดีนั้นไม่ได้อยู่ที่คนนั้นมันกลับมาหาคนที่คิดแต่ถ้าคิดว่าคนโน้นดีคนนี้ดีความคิดนั้นมันจะกลับมาอยู่ที่ตัวเองดีเมื่อเราระลึกถึงพุทธเจ้าเนี่ยพุทธคุณเป็นของเลิศประเสริฐเป็นของดีใจเราก็จะเป็นบุญกุศลเพราะนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นคนดีนึกถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าคำสอนพระเจ้าให้ละอกุศลที่ร้อนใจให้ทำใจให้เย็นธรรมะพุทธเจ้าให้ดับร้อนที่ใจให้ใจสงบให้ใจมีสติให้ใจมีศีลมีสมาธิปัญญาก็พอระลึกถึงพระธรรมก็ถือว่าระลึกถึงแต่ความดีใจก็มีสุขสงบระลึกถึงพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้ชนะปัญหาพระอรหันต์เป็นคนที่ชนะปัญหา108,000ประการปัญหาที่ใครแก้ไม่ได้พระอรหันต์แก้ได้เลยก็เป็นคนธรรมดาอย่างชาวบ้านธรรมดาที่มีปัญหาเยอะนั่นแหละแต่มันไม่มีทางดับท่านก็ต้องภาวนาจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์จนสำเร็จถึงสมาธิเพราะสมาธิแก้ปัญหาได้เพราะมันไม่สงบมันก็ต้องไปทะเลาะกับเขาทุกวันเหมือนกับเราพูดเนี่ยมันก็ต้องพูดทุกวันแล้วก็มีเรื่องทุกวันก็เลยหยุดพูดซะ3เดือน3วันอะไรก็ว่าไปผลสุดปัญหาก็หมดพอหยุดพูดแล้วก็ไม่มีคู่ทะเลาะนี่คือการแก้ปัญหาที่ระลึกถึงพระอรหันต์ปัญหาที่แก้ไม่ได้ท่านแก้ได้หมดเลยพระอรหันต์ต้องเข้าใจคำว่าพระอรหันต์นี่หมายถึงว่าผู้ไกลจากกิเลสหมายถึงว่า
ในโลกนี้ที่คนแก้ปัญหาไม่ได้คือพระอรหันต์แก้ปัญหาได้เพราะพระอรหันต์เชื่อพระพุทธเจ้าเอาธรรมะคำสอนพระเจ้ามาปฏิบัติจึงแก้ปัญหาได้ร้อยแปดไม่มีปัญหาเขากลัวแก่พระอรหันต์ไม่กลัวเขากลัวเจ็บพระอรหันต์ไม่กลัวเขากลัวตายพระอรหันต์ไม่กลัวเขากลัวอดอยากยากจนเขากลัวโจรกลัวผู้ร้ายกลัวข้าศึกศัตรูจะมาเข่นฆ่าพระอรหันต์ยิ้มรับถือว่าเป็นญาติทั้งนั้นเลยฉะนั้นจึงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของโลกนี้คือปัญหาของคนมีกิเลสคนที่มีใจไม่สงบก็เลยมีปัญหาพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วทุกข์ทำให้เกิดปัญญาแต่ก่อนเราไม่เคยคิดเลยว่ามีลูกเลยเป็นทุกข์มีสามีเลยเป็นทุกข์มีภรรยาเลยเป็นทุกข์มีปัญหาครอบครัวแล้วเป็นทุกข์เราไม่เคยเลยคิดว่ามันสุขอย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่าคบคนเราก็คิดว่าคบคนเนี่ยเป็นสุขแต่ไม่รู้ว่าคนไม่ดีเนี่ยเข้าบ้านเราแล้วเราเป็นทุกข์ตลอดเวลาจึงได้รู้ว่านี่ปัญหาพวกนี้ก็แก้ได้ที่พุทธเจ้าท่านแก้ไงก็พุทธเจ้ากลับมาดูลมหายใจตัวเองไงมาดูจิตตัวเองมาดูความดีไม่ดีตัวเองให้สอนใจตัวเองว่าเราจะแก้ปัญหาคือแก้ที่ใจ3เดือนเนี่ยแก้ปัญหาครอบครัวได้3เดือนเราเคยทะเลาะกันทั้ง3เดือนเราก็จะหยุดการทะเลาะกันด้วยการปิดวาจาเรียกว่าถ้าพูดไม่ดีเราไม่คุยกันถ้าพูดไม่ดีเราจะไม่คุยกันถ้าดีค่อยคุยกันเอาแล้วว่าถ้าโกรธเราไม่คุยกันถ้าไม่โกรธก็คุยกันถ้าพูดหยาบคายเราจะไม่พูดแล้วเราจะไม่รับเราจะวางเฉยกันถ้าพูดหยาบคายถือว่าไม่มีประโยชน์ถ้าโกรธแล้วไม่มีประโยชน์ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนขี้โกรธเป็นคนมีปัญหาเรื่องใจเอาแต่ใจตัวเองต้องการให้คนอื่นเชื่อว่าเราคิดถูกเนี่ยเราแก้ปัญหาใจเราได้ทุกคนอยู่ใกล้ๆเราก็สบายใจเพราะผัวก็ไม่ผัวไม่ถูกกันเพราะอะไรโบราณเขาบอกครอบผัวไม่ผัวเนี่ยมันอะไรไอ้ขิงกะลาไอ้ขาก็แรงว่างั้นแต่ที่จริงแล้วคือไม่ผัวไม่ได้แก้ใจตัวเองลูกกับภัยก็ไม่ได้แก้ใจตัวเองถ้าไปเจอไม่ผัวโสดาบันก็สิจะเจอแม่ผัววิปัสสนากรรมฐานได้คุณธรรมเป็นโสดาบันโอ้ยลูกกับภัยโชคดีเลยทำนั่นนะลูกนะทำนี่นะลูกกินนั่นนะลูกกินนี่นะลูกลูกไปโน่นนะลูกมีอะไรจะยกให้ลูกกับภัยมาเลยก็มันแก้ที่ใจแม่ผัวได้แล้วแม่ผัวก็กลายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนเมตตาปัญหาไม่ได้อยู่ที่ลูกกับภัยปัญหาอยู่ที่แม่ผัวถ้าเกิดลูกกับภัยเป็นโสดาบันล่ะแต่คนปฏิบัติธรรมมีวิปัสสนากรรมฐานรู้จิตตัวเองล่ะก็ยอมรับแม่ผัวจะโง่จะเซ่อจะบ้าจะบนจะร้ายไงก็แม่ของเราแม่ผัวก็คือเหมือนแม่เราทำบุญร่วมกันนะก็พยายามให้แม่เขาสบายใจให้แม่เขาระบายใจคิดยังไงก็เรื่องของแม่เราไม่โกรธไม่ว่าไม่ไรเมตตาแม่กินนั่นแม่กินนี่แม่เป็นอย่างไรกันคอยถามข่าวหาทุกข์อยู่ด้วยเพราะสุดก็ชนะใจตัวเองก็คือชนะใจแม่ผัวเราจะเห็นเลยว่าสังคมในสมัยพุทธเจ้านะเขาแก้ตัวเองพ่อผัวก็แก้พ่อผัวแม่ผัวก็แก้แม่ผัวลูกกับภัยก็แก้ที่ลูกกับภัยพุทธเจ้าสอนให้คนเราเนี่ยมองตัวเองในด้านดีและไม่ดีอยู่มีทั้งสองอย่างคือพูดกันยาวๆก็คือว่าให้มองกิเลสตัวเองมากกว่ามองกิเลสคนอื่นดีก็ดีโมทนาไม่ดีก็มาติเตียนตัวเองแต่ไม่ติชาวบ้านไม่ว่าชาวบ้านที่บางคนเขารักลูกมากๆเนี่ยเขาไม่ด่าลูกเขาเลยไม่ด่าลูกเขาเลยเขาถือว่าลูกเขาดีกว่าคนอื่นเพราะเขาเป็นสุดที่รักของเขาเขาจะมีเหตุผลในการว่าลูกเขาสอนลูกเขาจะไม่ใช้คำหยาบคายเหมือนกับนางวิสาขาเนี่ยรักลูกลูกผู้ชายทั้งนั้นเลย
20คนมีลูก20คนมีลูกภัย20คนเป็นหญิงอัศจรรย์นะเป็นหญิงเหล็กนะฮะที่มีบารมีมากมีหลานต้อง300คนมีเหลนมีหลานเฉพาะนางวิสาขาเนี่ยไปทำบุญที่ไหนต้องทำบุญคนเดียววัดเดียวเป็นพันคนคนใช้เนี่ยเอาไปถืออุโบสถหมดคนใช้500คนเนี่ยเอาไปถืออุโบสถหมดแม่นางวิสาขาปกครองครอบครัวด้วยอาศัยศีล5อยู่บ้านอุโบสถอยู่วัดเพราะคนถือศีลเนี่ยจะไม่ค่อยไม่พูดมากไม่โกรธมากไม่โลภมากไม่ขี้ขโมยไม่โกหกไม่ขี้เมาไม่ขี้รักขี้โชคไม่เล่นไม่พิกลเสเพนางวิสาขาก็ใช้ศีลธรรมพุทธเจ้าปกครองปฏิรูปขึ้นมาในครอบครัวตัวเองลูกชายไปเที่ยวก็บอกลูกไปเที่ยววัดบ้างพ่อจะแม่จะจ้างให้ลูกไปวัดลูกไปเที่ยวเนี่ยต้องใช้เงินคืนละพันแม่ก็ให้ลูกคืนละพันวันพระ8ค่ํา15ค่ําไปถือศีลอุโบสถแม่ให้1,000ในลูกเศรษฐีนะลูกคนจนเนี่ยบาทนึงยังไม่มีเลยนะสมัยนั้นบาทนึงหายากเลยแต่นี่คืนละพันลูกก็ไปถือศีลพอถือเสร็จแล้วก็นอนหลับกลับมาก็มาเอาเงิน1,000ลุงขึ้นก็ไปเที่ยวดูละครอะไรก็ไปแม่เขามาคิดจนาแบบคนฉลาดโสดาบันนี่ฉลาดเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวนะนี่เล่าย่อๆถ้าเรื่องนางวิสาขาเนี่ยไปอ่านเอาโยมจะสนุกมากเลยว่าเป็นผู้หญิงตัวอย่างที่ดีมากเลยถ้าผู้หญิงใดในโลกนี้เหมือนนางวิสาขารับรองปัญหาสังคมจะไม่มีเลยชนะใจทุกคนได้หมดเลยชนะพ่อผัวแม่ผัวชนะลูกได้ชนะใจพระชีในวัดได้อีกด้วยเสร็จแล้วนางวิสาขาก็รู้ว่าลูกเนี่ยไปถือศีลแบบไม่มีศรัทธาด้วยแล้วก็ไม่มีปัญญาศรัทธาก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีไปถือศีลหวังโลภอยากได้เงินเราอย่างเดียวก็เลยออกอุบายว่าลูกไปถือศีลกลับมาแล้วจงท่องคาถาพุทธเจ้ามาให้ได้วันละ5บาท5บทนะเอา5คำเท่านั้นแหละแม่ก็จะได้รู้ว่าลูกเนี่ยไปถือศีลรู้เรื่องกลับมาเดี๋ยวลูกไปนอนเฉยๆไม่ได้อะไรคนฉลาดลูกไปนอนวัดก็รู้ว่าลูกไปนอนวัดว่าไม่ถือศีลอยู่เฉยๆว่าลูกเนี่ยไม่ได้ไปภาวนาอะไรเลยไม่ได้ไปฟังธรรมพุทธเจ้าเลยถือแล้วก็แอบนอนไม่เจอหน้าพุทธเจ้าเลยลูกก็เช้าก็กลับพระสมัยนั้นต้อง500รูปเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนจะมีบริวารถึง500พระพุทธเจ้าจะอยู่

ไหนจะมีพระภิกษุสงฆ์ประมาณ500รูปตามเสด็จเป็นบริวารนอกจากท่านต้องการวิเวกนั้นจึงจะมีส่วนพระองค์น้อยลงไปนั่งที่ไหนก็เหมือนดาวล้อมเดือนพระองค์พุทธเจ้าหนึ่งงามยิ่งกว่าดวงเดือนอีกไม่มีบุรุษใดที่จะงดงามเท่าพุทธเจ้าในโลกนี้จะเป็นนางฟ้านางสวรรค์พระอินทร์พระพรหมเป็นนางงามจักรวาลไหนก็ไม่งามเท่าพุทธเจ้าส่งรัศมีงามถึงว่าคนไหนมีบุญได้เจอพระเจ้าถือว่าสุดยอดของชีวิตนางวิสาขาก็บอกลูกให้ท่องได้5บทนะพอลูกก็จะคืนนั้นก็เลยไปขอเอ๊ะทำไมงั้นก็ต้องไปท่องจากพุทธเจ้าโอ้พุทธเจ้านี่เป็นคนที่ชอบติเตียนคนขี้เกียจ

แน่นอนเลยในโลกนี้นะผมเนี่ยว่าเป็นของเราก็ไม่ใช่เนี่ยเห็นคนแก่แต่ก่อนก็คงหนุ่มอย่างเราหล่ออย่างเราต่อไปเราก็เหมือนคนแก่ก็ต้องแก่เหมือนคนแก่คนแก่ยิ้มคนหนุ่มๆยิ้มดูดีคนแก่ก่อนก็คงยิ้มดีอย่างเราต่อไปไม่มีฟันจะยิ้มเนี่ยก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นแข็งแรงอย่างเราคนแก่แต่ก่อนก็แข็งแรงอย่างเราเดี๋ยวนี้ก็หมดแล้วสภาพไม่แข็งแรงเนื้อเขียวย่นหลังกดหลังงอก็มองเห็นหนังตัวเองไม่งามเหมือนคนแก่เห็นผมไม่งามเห็นฟันไม่งามเห็นหนังไม่งามเห็นเล็บผมก็เล็บกับหนังไม่งามไปตามที่พระเจ้าแสดงก็เลยสำเร็จเป็นโสดาบันก็เลยพวกนี้จะต้องรับบาตรพุทธเจ้าไปบ้านพระภิกษุสงฆ์500ต้องเสด็จไปบ้านทำไงเราคนพอรู้จักบุญแล้วก็อายถ้าเกิดพุทธเจ้าแม่เอาเงินให้ต่อหน้าพุทธเจ้าเนี่ยอายพระสงฆ์500อายพุทธเจ้าตายเลยเขาก็จะลือกันสิว่าเราเนี่ยถือศีลรับจ้างใจไม่อยากได้แล้วอยากได้ธรรมะแล้วผลที่สุดก็พอไปถึงบ้านอุ้มบาตรพุทธเจ้าไปถึงบ้านแม่กระซิบแม่เลยกลัวแม่จะเอาเงินยัดให้ต่อหน้าพุทธเจ้ากลัวจะหน้าแตกอ่ะก็บอกแม่สัญญาหมดแล้วนะเงินนั้นไม่มีความหมายแล้วนะแม่ไม่ต้องให้ลูกหรอกแม่บอกสาธุแสดงว่าลูกเรามีธรรมะแล้วก็รู้ว่าถ้าเขาถึงพุทธเจ้าแล้วลูกเราต้องสำเร็จขั้นใดขั้นหนึ่งลูกเป็นโสดาบันแล้วต่อไปตั้งแต่บันนั้นวันพระ8ค่ำ15ค่ำลูกก็ไปถือศีลอุโบสถโดยไม่ต้องหวังเงินทองพอมีครอบครัวแล้วก็สอนลูกหลานตัวเองให้มีความรู้เข้าใจเหมือนตัวเองเรียนมาจากแม่นี่คือการที่การแก้ปัญหาครอบครัวเก่งไหมนางวิสาขาแก้เก่งไหมไม่พูดเองบางครั้งสอนเองไม่ได้ต้องให้พุทธเจ้าสอนเหมือนบางอย่างสอนลูกไม่ได้ต้องให้ครูบาอาจารย์สอนบางอย่างสอนสามีขี้เมาไม่ได้ต้องให้พระสอนก็มีบางคนเนี่ยล่อสามีมาวัดก็มีพอสามีมาเถียงกับพระเถียงพระไม่ขึ้นก็เลยเอ้าปฏิบัติก็เลยเลิกเมาเลยเข้าวัดเก่งกว่าภรรยาอีกทั้งที่ไม่เอาไหนเลยก็มีนี่คือผู้หญิงฉลาดทำให้สามีเลิกเล่าได้ทำให้สามีเลิกเจ้าชู้ได้เนี่ยผู้หญิงฉลาดผู้หญิงมีคุณธรรมผู้ชายทำให้ภรรยาเข้าวัดได้ผู้ชายทำให้ภรรยารักศีลธรรมได้ผู้ชายคนนั้นก็ฉลาดพาครอบครัวเข้าหาศีลธรรมได้เปิดประตูสวรรค์ได้ผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ผู้ชายธรรมดาถือว่าเขาฉลาดที่สงเคราะห์ญาติและลูกเมียได้เรียกว่าเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลอยู่ที่บ้านเลยสามีพาภรรยาและลูกเข้าวัดนั่นเป็นมงคลภรรยาพาสามีและลูกเข้าวัดก็เป็นมงคลยิ่งไปเอาพ่อผัวแม่ผัวไปด้วยยิ่งโอ้โหวิสาขานั้นพาเข้าหมดเลยนะนางวิสาขาต้องขออนุญาตพุทธเจ้าสร้างวัดขึ้นมาใหม่แต่ก่อนไปทำบุญวัดอนาวินทกะเศรษฐีก็ว่าที่เนี่ยเป็นใหญ่กว่าวัดสังฆทานเลยนะที่พุทธเจ้าประทับอยู่เนี่ยวัดอนาวินทกะเศรษฐีแต่เศรษฐีเข้าวัดนั้นไม่ได้เข้าคนเดียวพาลูกพาหลานพาคนใช้ไปหมดเลยนางวิสาขาก็เลยต้องสร้างวัดตัวเองขึ้นมาที่ปุพพารามถวายพระพุทธเจ้าที่สร้างเป็นโลหะปราสาท500ห้องเนี่ยนางวิสาขาสร้างโลหะปราสาทมุงหลังคาด้วยทองเหลืองทองแดงทำด้วยเหล็กเสาเหล็กทำด้วยโลหะปราสาทนะสมัยนั้นเมื่อ 2,000 กว่าปีโยมมีคนเดียวที่ทำบ้านทำกุฏิวิหารในพุทธเจ้าด้วยโลหะทั้งหมดเลยทำด้วยทองเหลืองทองแดง500ห้องสำหรับพระภิกษุอยู่มีห้องพุทธเจ้าเป็นประธานอยู่ได้500ห้องทำต้องหลายชั้นทำเสร็จแล้วก็ฉลอง7วัน7คืนเชิญคนมาหมดทั้งเมืองเลยมาฉลองโลหะปราสาทพระเจ้าถึงยกย่องว่าหนึ่งในโลกนี้ไม่มีใครทำอีกแล้วศรัทธาแบบนางวิสา

ามีหนึ่งเดียวในโลกถวายที่ดินสร้างวัดแถมสร้างโลหะปราสาทพระนางมีบริวารต้องเป็นพันคนนี่เต็มวัดเลยมาทำบุญต้องสร้างวัดตัวเองแต่ตายแล้วนางอายุยืน115ปีอายุ115ปีเนี่ยไม่ได้เหี่ยวนะโยมนะหลับแล้วก็ไปเฉยๆไม่ได้คลอกได้แคลกเลยหลับนางทำสมาธิถอดวิญญาณไปเลยไปเป็นเทวดาชมวิมาน7ชั้น6ชั้นชั้นที่7คือพรหมและจึงจะไปนิพพานเพราะนางจิตของนางนั้นสำเร็จเป็นโสดาบันแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์และนรกอีกไปเที่ยวสวรรค์ก่อนถึงจะไปนิพพานถอดจิตไปเฉยๆโยมทำบุญสมบูรณ์แล้วเป็นยอดหญิงแล้วพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยดื้อดึงไม่นับถือเลยทำจนนับถือจนเชื่อพุทธเจ้าจึงว่าพุทธศาสนาเราเป็นพุทธศาสนาที่แก้ปัญหาครอบครัวนะโยมนะแก้ปัญหาบ้านเมืองแก้ปัญหาสังคมนี่ครอบครัวอนาวิทกะเศรษฐีกำนังวิสาขาเป็นครอบครัวที่ยิ่งทำยิ่งรวยยิ่งอยู่ยิ่งมีความสุขเขาเป็นมนุษย์สมบัติอย่างสมบูรณ์เลยโยมลูกดีผัวดีเมียดีครอบครัวดีหมดเลยบริวารดีหมดคนไหนไม่ซื่อก็อยู่ไม่ได้แล้วสวรรค์สมบัติได้ไปถึงสวรรค์สมบัติตายได้ไปเป็นเทวดาด้วยกันและที่สุดก็ไปนิพพานไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนี่เรียกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่แก้ปัญหาเป็นศาสนาของใช้ปัญญาศรัทธามีปัญญาสมาธิมีปัญญาก็คือเข้าใจธรรมะอันนี้นักวิสาขาปฏิบัติไงโยมก็ดูลมหายใจนี่แน่ดูลมหายใจเนี่ยมีมา 2,000 กว่าปีลมหายใจนี่มีคู่โรคนะโยมนะตราบใดที่ยังมีสัตว์เกิดอยู่ลมหายใจก็มีมากับลมไปกับลมธรรมะนี่อยู่ที่ลมหายใจถ้าเราจิตของเรามองดูลมหายใจได้นะเราจะสงบมากเลยใครด่าก็จะไม่โกรธใครแช่งเราก็เข้าคนแช่งหมดเลยใครสรรเสริญเราก็มีอานิสงส์ไปด้วยคนที่สรรเสริญเราเขาได้ดีไปด้วยแต่ถ้าคนไหนแช่งเราตีเราทำร้ายเราท่านบอกเป็นกรรมเข้าตัวเองเลยดังนั้นจึงว่าตัวเราเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ตัวธรรมนะตัวศีลตัวธรรมที่จะประพฤติปฏิบัติเอาอะไรก็ได้3เดือนนี่มีเวลาพอนะโยมนะเมื่อวานนี่มาบวชลูกหลานวันนี้เราก็มาฉลองลูกหลานแล้วก็มาเวียนเทียนกันมาปฏิบัติธรรมกันความสุขนี้ไม่ได้ไปอยู่ที่คนอื่นนะความสุขไม่ได้ไปอยู่ที่เศรษฐีร้อยล้านพันล้านนะความสุขไม่ได้อยู่ที่อังกฤษอเมริกาไม่ได้อยู่เมืองญี่ปุ่นเมืองยุโรปความสุขไม่ได้อยู่ที่วัตถุนั้นความสุขอยู่ที่คนดูลมหายใจตัวเองได้หรือเปล่าแต่คนเมืองนอกเมืองนาพวกฝรั่งมังค่าดูลมหายใจตัวเองไม่ได้เขาก็มีแต่ความร้อนใจมีตะกิเลสก็ดูสิมีลูก5คนน่ะผู้หญิงมีลูก5คนเป็นประสาทเครียดมากจับลูกจมน้ำหมดเลยเขามีความเจริญทางวัตถุแต่เขาไม่สงบใจเขาดูลมหายใจไม่ได้เขาไม่มีเวลาว่างเราดีแล้วของเราดีแล้วธรรมะของเราดีแล้วพุทธศาสนาของเราดีแล้วจะไปเอาอะไรมาดีกว่านี้อีกจะเอาอะไรมาเปรียบเทียบโยมนะหัวใจดวงนี้มันดีอยู่แล้วจะไปเอาหัวใจดวงไหนมาอีกล่ะคอเรานี่ดีแล้วจะเอาคอคนอื่นมาใส่ทำไมโยมนะก็มันไม่ต้องไปเอาคอใครมาใส่หรอกฉะนั้นถึงว่าเท้าเราดีแล้วมือเราดีแล้วไม่พึ่งใครไม่ได้พึ่งตัวเองการที่มีพุทธศาสนานี่ถือว่าเป็นสุดยอดของโลกต่อไปเถอะคนเรามีทุกข์มากๆเนี่ยกินยากันไม่หายหรอกโยมยาเนี่ยกินไม่หายหรอกถ้าไม่แก้กรรมถ้าไม่แก้กรรมกินยาไม่หายบางคนเนี่ยกินยาแต่มาเคยเห็นนะรักษาผ่าตัดเป็น7ครั้ง8ครั้งเขาไม่หายโยมแต่มาบอกโยมผ่าตัดให้เจ็บเปล่าๆถ้าตามใจโยมยังเอาลมหายใจสงบไม่ได้
ยังภาวนาไม่ได้กรรมเขาไม่อโหสิให้หรอกจะว่าจะผ่าตัดชาตินี้ไปข้างหน้าก็จะต้องเจอกรรมอันนี้เราต้องเข้ามาฟังมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาแก้กรรมที่ใจตัวเองแล้วจะอโหสิกรรมเรามีเจ้ากรรมในเวรที่เราทำของเราไว้เหมือนอย่างเมื่อกี้เนี่ยโยมบอกบุญทำอะไรโลงศพรายญาติที่นี่ทำปีหนึ่งต้องหลายร้อยโลงก่อนเคยตมาเคยทำ 7-800 โลงก็แจกหมดแต่ว่าจะ800โลงเป็นพันๆโลงก็มีทำไมเราจึงเป็นศพรายญาติโยมก็เราเป็นคนใจแคบอะเห็นแก่ตัวไม่เอาพ่อไม่เอาแม่ไม่เอาพี่ไม่เอาน้องไม่เอาใครอะจะเอาแต่เอาได้ฝ่ายเดียวเนี่ยผลที่สุดมันก็กลายเป็นศพรายญาติไงเกิดเมื่อชาติก่อนก็เป็นคนเห็นแก่ตัวไม่เคยสงเคราะห์คนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เคยสงเคราะห์ญาติที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นเป็นคนใจแคบใจดำก็เลยต้องมาตายอยู่คนเดียวตายลอยน้ำตายในป่าอดตายอบตายจนญาติหาศพไม่เจอก็เพราะเราไม่ได้ทำบุญสงเคราะห์คนญาติของเราไว้ไงเราไม่ยอมมีญาติที่ดีเราทะเลาะกับญาติไล่ญาติบางคนไล่ญาติออกจากบ้านหมดกูจะอยู่คนเดียวอันนี้พอมาเกิดชาตินี้จึงหาญาติไม่ได้ถ้าเราไม่อยากรายญาติเราก็ต้องทำบุญสงเคราะห์ญาติเราอย่ามองข้ามคนใกล้ตัวเราแล้วก็จงเสียสละแล้วก็จะมีญาติมากมีมิตรมากแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาเบียดเบียนเราถ้าเราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะเป็นคนปราศจากทุกข์และกรรมทั้งหลายก็จะตามเราไม่ทันดังนั้นเราจึงต้องมาประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าถือว่าได้ทำบุญของเราในชาตินี้ใครจะทำให้เราอย่าไปรอเขาทำบุญให้เรานะโง่ตายนะโยมนะนะคนไหนรอเขากรวดน้ำให้ตัวเองนะโง่นะโยมนะไปเป็นเปรตตั้งสี่พุทธันดรให้เขาทำบุญให้น่ะโอ้ขอพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งก็ให้ไม่ได้องค์ที่สองก็ให้ไม่ได้องค์ที่สามก็ให้มาองค์ที่สี่จึงได้ให้ได้มาเจอพระเจ้าพิมพิสารญาติเก่าจึงอุทิศส่วนกุศลให้ได้ต้องทำบุญถึง7 วันถวายมหาทานพระก็หัน500 รูปเอาช้างมากั้นล่มให้พระเลยนะทำมหาทานเลยมีบาตรมีจบอนมีจบงมีล่มมีรองเท้าทำอาหารถวาย7 วันและอุทิศบุญให้แก่เปรตญาติเก่าคอยมาตั้งสี่พุทธเจ้าสี่พระองค์จึงได้รับบุญก็ได้รับเป็นเทวดาหมดเลยคนที่ทำบุญในวันนี้คือไม่มารับบุญกับญาติแหละคนที่นั่งสมาธิเป็นรักษาศีล5เป็นศีล8ถืออุโบสถเป็นนี้คนพวกนี้ไม่รับบุญใครไม่มาเป็นไม่มาวิญญาณเฝ้าบ้านเฝ้าช่องใครไม่มาขอส่วนบุญใครไม่มารับส่วนบุญใครตายแล้วไปสวรรค์เลยไปอยู่รอยอยู่ในสวรรค์ก็มาดีเออพวกมึงก็ทำกับพิจารณาขอโมทนาด้วยฉันทำของฉันไปแล้วไม่ต้องตรวจน้ำแต่ไม่กินแล้วน้ำน่ะหยดเดียวจึงกินอิ่มได้เมื่อไรใช่ไหมน้ำขวดเดียวเนี่ยโยมโอ้โหให้ญาติเป็นกลุ่มเลยแต่ญาติจะพอกินเลยโยมฮะตรวจน้ำน่ะมีถ้วยหนึ่งใช่ไหมตรวจให้ญาติแล้วก็ถ้ามันไม่ใช่บุญนะไม่พอกินนะโยมน้ำขวดเดียวไม่พอกินนะโยมที่โยมมาทำน้ำเนี่ยทำน้ำถวายน้ำเอาน้ำให้พ่อให้แม่พี่น้องให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยให้แก่พระภิกษุผู้มีศีลเนี่ยน้ำเนี่ยตรวจให้ตัวเองแล้วนั่นจะไม่อดน้ำข้าวที่โยมทำไปตั้งแต่มีชีวิตเนี่ยได้กินแล้วไม่ต้องไปรอเอาข้าวไว้ตรงปากโลงไม่ต้องไปเคาะปากโลงให้กินไม่ต้องไปรอวันนั้นกินอิ่มแล้ววันนี้เราทำของเราไปแล้วเรามีข้าวกินแล้วไม่ต้องไปรอให้เอาข้าวให้ปากโลงไม่ต้องรอตรวจน้ำไม่คนที่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไว้พอแล้วเมื่อนางวิสาขาเนี่ยเขามีน้ำใจเขาอิ่มแล้วเขามีน้ำทิพย์น้ำใจเขามีทานศีลภาวนานั้นเขาไม่จนแล้วไม่อดแล้ว
ไม่ต้องไปอุทิศให้เขาแล้วเขาเหลือกินแล้วอย่างพุทธเจ้านะโยมพุทธเจ้าจริงๆนะฮะพุทธเจ้าจริงๆมาอยู่ที่ไหนนิพพานจริงๆมาอยู่ที่ไหนสวรรค์จริงๆมาอยู่ที่ไหนนะใครเห็นใครเห็นสวรรค์ใครเห็นนิพพานใครเห็นพุทธเจ้าเรายังไม่เห็นแต่คนที่จะเห็นได้นั่นน่ะคือจิตของคนนั้นที่เข้าไปถึงศีลสมบูรณ์แล้วก็เข้าฝึกฌานสมาธิจนสงบจิตเข้าภวังค์ไม่ฝุกไม่สับสายเรื่องอารมณ์ต่างๆไม่คิดเรื่องอดีตอนาคตจนจิตเข้าสู่ภวังค์ตามหลักของความสงบแล้วก็เกิดปัญญาเห็นแจ้งในจิตตัวเองสว่างสวยเกิดความสงบแล้วจึงจะเจอพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่มีตัวตนมีแต่คำสอนมีแต่คุณธรรมซึ่งผู้ใดปฏิบัติธรรมจึงจะเห็นสำหรับคนอื่นก็ไม่เห็นคนอื่นที่เห็นทุกวันนี้ก็คือเห็นรูปภาพรูปวาดเล่าประวัติแต่คนที่เห็นพุทธเจ้านะที่เห็นกันไปแล้วเนี่ยพระหันก็ดีพวกผู้ปฏิบัติธรรมเขาพบพุทธเจ้าโดยทางใจเขาเข้าไปเข้าพุทธเจ้าโดยทางการปฏิบัติเห็นทางใจเขาเข้าเห็นสวรรค์โดยทางใจสวรรค์มันเกิดขึ้นทางใจไม่ได้เกิดขึ้นเป็นรูปร่างหน้าตาข้างนอกนิพพานก็เกิดขึ้นทางใจถ้าใจละโลภกดหลงแล้วไม่มีอวิชชาครอบงำแล้วจึงจะเกิดเห็นนิพพานทางใจตอนนี้เห็นอย่างนั้นก็กลายว่าคนที่จะเห็นจะต้องปฏิบัติด้วยกันทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนั้นในอริยสัจสี่ตามสติสมาธินั้นเมื่อเห็นแล้วจึงจะหายสงสัยถ้าไม่เห็นก็สงสัยดังนั้นจึงว่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านอิ่มบุญแล้วท่านไม่ต้องมีที่อยู่แล้วท่านไม่ต้องการวิมานแล้วต้องไม่ต้องการสมบัติแล้วพุทธเจ้าเพียงเหลือธรรมะเอาไว้ให้พวกเราที่ยังจนอยู่เท่านั้นเองให้ไวดังนั้นการเอาอะไรไปถวายพุทธเจ้าเนี่ยไม่ถึงพุทธเจ้าหรอกโยมถึงตัวเราสบายใจพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายอานนท์เรากินเป็นมื้อสุดท้ายแล้วถือว่าเป็นอาหารบริสุทธิ์ประเสริฐที่สุดใครทำบุญในวันนี้ถือว่ามีบุญมากเราจะไม่กินอีกต่อไปนิพพานไม่มีข้าวน้ำแล้วจบอิ่มแล้วนิพพานสมบัติไม่มีการกินกันอยู่แล้วไม่มีการหลับการนอนไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่ตายพระนิพพานคือดับขันธ์ห้าแล้วไม่กินแล้วโยมที่จะกินทุกวันนี่ก็คนพ่อแม่เนี่ยเราต้องให้กินก่อนตายหรือทำบุญไว้กินก่อนตายให้แก่ตัวเองถึงจะถูกต้องเหมือนกับว่าธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นธรรมที่สมมติอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นธรรมที่สมมติอยู่สมัยพุทธเจ้าไงโยมไม่มีการแสดงไม่มีการอาราธนาธรรมไม่มีพรหมาจโลกาทิฏฐิสัมปติกะอัญชลีไม่มีพระเจอโยมรู้ว่าโยมเนี่ยยังไม่เข้าใจธรรมะโยมก็บอกโยมวิธีปฏิบัติธรรมะทำอย่างนี้นะโยมนะหัดเดินจงกรมอย่างนี้นะนั่งสมาธิอย่างนี้ทำจิตให้มันฟุ้งซ่านนะพระก็พูดเรื่องบุญคุณบาปนี่คือฟังธรรมแหละพุทธเจ้าไปเจอใครพุทธเจ้าก็ไปเทศไปพูดให้ฟังยืนเทศก็มีนั่งเทศก็มีอยู่คนมาฉะนั้นธรรมะสมัยก่อนจึงไม่มีอาราธนาธรรมธรรมคือเกิดในใจตัวเองแล้วก็แสดงไปให้คนนั้นเข้าใจธรรมเท่านั้นเรียกว่าการแสดงธรรมสมัยนี้จะต้องอาราธนาธรรมเทศกันเป็นพิธีเป็นบทบาทแต่ที่จริงแล้วทุกคนไม่เข้าใจธรรมะแต่สมัยก่อนนี่พระพูดเพียงไม่กี่คำคนเข้าใจธรรมะเขาเรียกว่าแสดงธรรมเข้าใจธรรมในโลกนี้เป็นโลกของวัฏฏะสงสารอย่าครับในโลกนี้เป็นวัฏฏะของสงสารเป็นโลกเกิดแก่เจ็บตายโรคที่คนทั้งหลายยังหนีไม่พ้นคือโรคเกิดแก่เจ็บตายโลกวัฏฏะสงสารโลกที่ต้องต่อสู้กับทุกข์ในหัวใจเรา

เรามีแก่เรามีเจ็บเรามีตายเรามีพี่น้องก็ต้องพัดพรากจากของรักเราเมื่อตายจากกันเราก็ต้องเสียใจเมื่อเจ็บเราก็ต้องทุกข์เมื่อเราแยกจากกันเราก็เสียใจว่าเขาไปไหนเมื่อไรจะกลับมาเจอกันตอนนั้นอยู่ในโลกของวัฏสงสารซึ่งคนเรายังหนีวัฏสงสารไม่พ้นในโลกของปัจจุบันนิยมไม่ใช่ว่าโลกสิริวิไลอย่างเดียวไม่ใช่โลกเจริญอย่างเดียวแต่โลกของเรานี่มันโลกเกิดแก่เจ็บตายมันไปวงเล็บอยู่ตรงนี้เองโยมไปไหนก็ไม่ตรงนี้เองให้โยมทำดาวเทียมได้ลอยอยู่ในฟ้าได้ไปอยู่ในอวกาศได้ท่องเที่ยวไปในอวกาศแต่โลกก็อยู่ในวัฏสงสารเกิดแก่เจ็บตายหนีไม่พ้นแล้วใครเราวิเศษโยมให้โยมไปได้ด็อกเตอร์มากี่ใบไอ้ด็อกเตอร์ใบนั้นมันก็วัฏสงสารเกิดแก่เจ็บตายโยมจะมีเงินสักร้อยล้านพันล้านเงินนั้นก็เป็นวัฏสงสารเกิดแก่เจ็บตายถ้าไม่มีบุญก็ไม่พ้นทุกข์ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมก็ไม่รู้ทุกข์ไม่เห็นทุกข์ไม่ออกจากทุกข์ได้ก็ยังวนเวียนอยู่เกิดแก่เจ็บตายอยู่ในบ้านเราอยู่นี่เองบ้านเรานี่มีเกิดแก่เจ็บตายบ้านฝรั่งก็มีบ้านเกิดแก่เจ็บตายบ้านญี่ปุ่นก็มีเกิดแก่เจ็บตายบ้านคนป่าคนดงก็เกิดแก่เจ็บตายแล้วใครจะหนีพ้นบ้านเกิดแก่เจ็บตายต้องเข้าใจนะเราทำบุญเนี่ยเพื่อจะออกจากวัฏสงสารออกจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจึงจะเรียกว่ารวยจริงจึงจะเรียกว่าเจริญจริงจึงจะเรียกว่าฉลาดจริงจึงจะเรียกว่าพ้นทุกข์จริงมีความสุขจริงมันต้องออกไปจากความเจ็บความแก่ความตายได้นั่นถือว่านั่นแหละจึงจะมีความสุขแต่เรายังเดินวนเวียนกันเนี่ยเดี๋ยวก็ไปเผากันเดี๋ยวก็ไปเยี่ยมคนเจ็บกันเราไม่มีใครหนีตรงนี้พ้นเลยใครยังไม่วิเศษสักคนเดียวพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ว่าวิเศษแต่การพ้นเกิดแก่เจ็บตายเราจึงมาบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบรมครูที่ออกไปจากทุกข์ได้สอนให้เราพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายได้มีวิธีการปฏิบัติธรรมเช่นดูลมหายใจเอาไปนั่งดูกันนะไม่ไปกลับไปบ้านก็มานั่งดูละครตาแจ้งโทรทัศน์เปิดช่องโน้นอย่างนี้ดูลมหายใจไม่เคยดูเลยนะเวลาเจ็บขึ้นมาก็ไม่มีที่พึ่งเวลาเจ็บขึ้นมาก็ไม่มีที่พึ่งตายก็ไม่มีที่พึ่งก็เราไม่ได้ดูลมหายใจเราจะหาที่พึ่งที่ไหนก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตรงนี้เองแต่เราไปเปิดโทรทัศน์ดูทั้งวันเลยที่พึ่งของเราอยู่ตรงนั้นเองอันไหนมันจะโชว์ดีกว่ากันฮะแล้วก็ถ้าไม่ดูตรงนี้ก็ไปดูเรื่องชาวบ้านมันก็ไม่พ้นเกิดแก่เจ็บตายเราก็หาทุกข์ใส่ตัวอยู่นั่นเองมันไม่มีความสงบจริงถ้าเราอยากจะหาความสงบจริงต้องมานั่งดูตัวเองมาดูลมหายใจบ้างลมหายใจในโยมทำให้คนฉลาดได้โยมเวลานั่งดูลมหายใจจะรู้จักลิงตัวหนึ่งเลยลิงตัวหนึ่งโอ้มันคิดโดดไปโน่นคิดไปนี่คิดถ้าเราไม่ไปตามมันจะคิดทั้งวันทั้งคืนเลยเราจะเห็นเลยว่าพอเราจับลมหายใจในตัวปัญญามันจะเกิดเลยตัวสติตัวสมาธิปัญญามันจะเกิดจะเห็นความคิดคนเราเลยพอเห็นความคิดตัวเองหมดแล้วเนี่ยแล้วมองความคิดคนอื่นออกเลยว่าคนเราไม่ต่างอะไรกับเราเลยจะเห็นกิเลสตัวเองแล้วก็เห็นกิเลสคนอื่นพอเห็นอนุสัยกิเลสที่หน่อเนื่องในสันดานเราจะรู้ว่าคนเรามีแค่ความคิดนี่เองถ้าใครแก้ตรงนี้ไม่ได้จะไปหาอะไรมาทดแทนให้มีความสงบสุขไม่มีแล้วในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารแล้วการดูลมหายใจการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นสิ่งที่อย่างเดียวที่เราควรรู้อย่างอื่นมันไม่ใช่อย่างอื่นมันเป็นเรื่องใครๆก็ทำได้เป็นเรื่องใครๆก็มีได้แต่เรื่องที่มีอยู่ในตัวเราพิเศษในตัวเราเนี่ยค้นหาพิเศษในตัวเราได้เนี่ยคือค้นหาลมหายใจให้พบขอพูดย้ำอีกทีนะเพชรในตมวันนั้นเทศทิ้งแล้ววันนี้ขอประเทศที่บ้านของเพชรในตมโยงเขาบอกว่าเพชรในตมใครรู้จักไหมมีตำโบราณบอกว่าเอาเพชรมาเจรไนมันอยู่ในตมมันก็ไม่สว่างสวัยมันเพชรในตม

คนก็เลยไปมองว่าคนดีมั้งคนดีๆจริงๆแล้วพอมาแล้วก็จึงจะรู้ว่าคนนั้นเป็นเพชรในตมแต่ก่อนเราไม่รู้จักว่าคนนี้เหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้เมื่อก่อนไม่เห็นสวยเลยพอมาประกวดนางงามแล้วเป็นนางงามเลยเนี่ยเพชรในตมผู้ชายคนนี้เมื่อก่อนดูหรือไม่เก่งเลยพอมาต่อไปรู้สึกเก่งเหมือนเพชรในตมแต่จริงไม่ใช่นั่นเป็นเพชรในตมของเขาเพชรในตมนี้ทุกคนเป็นเพชรหมดเลยนะพุทธเจ้าก็เป็นเพชรพระอรหันต์ก็เป็นเพชรโสดาบันในสาขานามิสกะเศรษฐีก็เป็นเพชรแต่เป็นเพชรที่เอาออกมาจากตมแล้วอย่างหลวงตามหาบัวก็เป็นเพชรหลวงพ่อคูณก็เป็นเพชรนะหลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อสมเด็จสังฆราชก็เป็นเพชรทั้งนั้นเลยพวกโยมก็เป็นเพชรยอมรับหรือว่าเป็นเพชรเป็นเพชรไหมพระสันหัวบอกไม่ใช่เพชรพวกโยมก็เป็นเพชรแต่เป็นเพชรอยู่ในตมเข้าใจไหมพุทธเจ้าน่ะเป็นเพชรขึ้นจากโคลนตมแล้วหลวงตาพวกนั้นพวกพระหันเป็นเพชรที่มาอาเจรนัยแล้วเอากิเลสออกแล้วกิเลสมันเป็นโคลนตมโลภเป็นโคลนตมหลงเป็นโคลนตมคิดว่าตัวเองไม่แก่ไม่เจ็บไปตายคิดว่าตัวเองมีโน้มความคิดโมหะโลภะตอนนั้นมันเป็นตมแต่พระพุทธเจ้าท่านเอามาเจรนัยโดยที่ว่าท่านมาดูลมหายใจไงคืนเดียวท่านเจรนัยเพชรสว่างสวยธรรมะเกิดขึ้นท่านถึงมาสั่งสอนวิธีเจรนัยให้พวกเราปฏิบัติตามแล้วก็มีพระอรหันต์เจรนัยตามเอาเพชรขึ้นจากตมหมดเลยเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์นั้นเพชรออกจากตมแล้วใช้ได้แล้วแต่คนที่ตายไปกับเพชรก็มีเช่นคนเกิดมาแล้วขี่เหล้าเมายาทำมากินไม่สนใจเรื่องศีลสมาธิปัญญานั่นเพชรมีแต่มันตกไปในตมตายไปกับตมไอ้ที่มาบวชเรียนเนี่ยต้องการจะมาขัดเพชรเอาเพชรขึ้นจากตมมาบวชเนี่ยมาบวชกันเนี่ยเอาเพชรขึ้นจากตมเพื่อจะให้มันส่องแสงเอามาให้มีค่าตมก็คือใครตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นตมคนดีใช่ไหมคนดีไปที่ไหนคนก็มีค่าคนขี้ขโมยคนขี้เหล้าเมายาไปที่ไหนคนก็รังเกียจกลัวเพราะอะไรเพราะมันไม่ดีเขามีเพชรแต่เขาไม่ได้เอามาใช้ฉะนั้นจงเข้าใจนะว่าที่เรามาวัดเนี่ยเรามาเจรนัยเพชรทุกคนมีเพชรอยู่ในหัวใจแต่ใครจะเอาขึ้นมาเจรนัยได้แค่ไหนศีล5ก็เจรนัยแล้วทานก็เจรนัยศีล8ก็เจรนัยศีล5ก็เจรนัยศีล10ศีล207การมาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่มาเจรนัยเพชรที่อยู่ในตมเอาขึ้นจากตมกันแต่ใครอย่าเอาไปตกให้อยู่ในตมนานกับกันหรือน้อยกับกันเท่านั้นมันมีค่าได้ท่านบอกดอกบัวเนี่ยดอกบัวเนี่ยมาจากโคนตมพุทธเจ้าท่านก็บอกเหมือนกันพุทธเจ้ามาจากเทวดาแต่พระไม่เทวดาเป็นพุทธเจ้าไม่ได้พุทธเจ้าอยู่ชั้นดุสิตสร้างบารมีอยู่ชั้นสิทธิ์แต่พุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ต้องมาอาศัยในร่างมนุษย์มาอาศัยร่างกายมนุษย์แล้วก็มาประพฤติปฏิบัติจิตดวงนั้นเนี่ยจิตที่มาจากเทวดาเนี่ยมนุษย์นี่ก็เหมือนโคลนตมจิตของพระพุทธเจ้าก็เหมือนเพชรนั่นเองพอมาโตแล้วพอได้มาบวชปฏิบัติแล้วพระองค์ก็มาเจรนัยเอาโลภโกรธหลงออกไปเพชรก็ออกจากตมอันนี้แล้วก็มาสอนวิธีปฏิบัติให้พวกเราเจรนัยเพชรกันวิธีเจรนัยก็ได้แล้วนี่ดูลมหายใจไงโยมศีล5ก็ดูลมหายใจดูเรื่อยไปเดี๋ยวเพชรมันก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นเวลาเราจะโกรธเราก็หายโกรธเวลาเราจะคิดมากเราก็เลิกคิดภาวนามันก็แทนอย่างนี้ไม่ค่อยฟุ้งซ่านไม่ค่อยคิดมากไอ้เรื่องที่จะไปทะเลาะคนโน้นคนนี้มันก็เลิกกันเพราะเราภาวนาเป็นก็เลิกที่จะไปหาเรื่องคนอื่นมันก็สบายใจตกลงว่าทุกคนมีเพชรใช่ไหมมีใช่ไหมกำลังจะเอาขึ้นจากคนตมใช่ไหมอีตอนนี้มาวัดก็มาล้างเพชรแล้วนะมาล้างเพชรแล้วนี่ก็เจรนัยแล้วคราวนี้เจรนัย
จะเอากี่เหลี่ยมล่ะฉะนั้นทุกคนเป็นเพชรหมดในโลกนี้หัวใจทุกคนเป็นเพชรร่างกายเหมือนคนตมแต่ถ้าใครเอาศีลเอาธรรมเข้ามาประกอบไว้ในจิตใจก็เท่ากับเจียนในให้ตัวเองเป็นเพชรเม็ดงามมีค่ามากมีค่ามากกว่าแผ่นดินในโลกนี้ดูเวลาก็หมดพอดีดูหนังในเรื่องหนึ่ง4ชั่วโมงโยมเอาวีโอมาฉายนะ4ชั่วโมงนะแม้เรื่องนี้ดีจังเลย4ชั่วโมงนิดเดียวเดี๋ยวดูต่ออีกบางคนดูยันสว่างเลยเรื่องดีพระเทศบอกหลวงพ่อมันจะเลิกทิ้งๆเนาะนี่ครึ่งชั่วโมงนี่ชั่วโมงนะธรรมะเนี่ยมันเป็นยาขมโยมกินมากไม่ได้กินมากแล้วมันอ้วกนะไอวิดีโอหรือไอหนังนี่มันยาหวานๆกินเท่าไรก็แหมหวานแต่ที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเลยกลับมีโรคเพิ่มขึ้นอีกคนที่ฟังเพลงเพราะนะโยมนี่พูดสุดท้ายคนที่ฟังเพลงเพราะนะยังไม่มีทุกข์เชื่อไหมยังไม่มีทุกข์พวกวัยรุ่นเนี่ยฟังเพลงเพราะมาเลยเพราะมันยังไม่มีทุกข์พอพ่อแม่เป็นหนี้เป็นสินเขาเปิดเพลงอะไรก็ไม่เพราะเลยโหยิ่งคนไหนผัวมีเมียน้อยยังไม่เพราะเลยมาเพลงรักๆใกล้ๆกูจะทุบแผ่นเสียงทิ้งเลยใช่ไหมเพราะมีทุกข์แล้วเพลงไม่เพราะโยมแต่บอกเคล็ดลับให้โยมคนที่ฟังเพลงไม่เพราะนะโยมลองฟังธรรมะแล้วเพราะโยมทุกข์มากเหลือเกินโอ้ยจะตายแล้วอยากจะฆ่าตัวตายทุกข์เหลือเกินไม่เคยเจอทุกข์นี้เลยเป็นเด็กเป็นสาวกูไม่เคยเจอทุกข์แต่ตอนนี้ทุกข์น้อยไม่หลับแต่พอฟังธรรมะก็แบบจะสบายใจฟังไปนะครับเพราะละโยมฉะนั้นคนที่จะกินยาขมได้คือคนป่วยโยมคือคนมีทุกข์คนที่จะกินยาหวานคือคนไม่ป่วยไอ้เด็กๆวัยรุ่นเนี่ยไปกินยาขมมันร้องตายเลยใช่ไหมไอ้เด็กวัยรุ่นให้ไปฟังธรรมะมันปวดเมื่อยตายเลยแต่ถ้ามันไปฟังเพลงมันมีความสุขไปดูคนโน่นนั่งฉะนั้นคนเราเป็นคนหมอนะเราเป็นหมอตัวเองเลือกไปเพราะเป็นหมอต้องให้ยาคนไข้เป็นว่าคนไข้เขาจะกินอะไรไม่ใช่เราจะให้กินขมตะพึดตะพือเขาก็ไม่กินนะให้กินหวานตะพึดตะพือก็ตายนะเหมือนคนมีทุกข์ในใจเนี่ยจะเปิดเพลงให้ฟังเพราะไงกูก็ทุกข์มึงจะมาเปิดเลยกูไม่สบายใจอ่ะใช่ไหมคนมีทุกข์เนี่ยแต่วัยรุ่นก็บอกมันเพราะดีฉะนั้นคนมีทุกข์ต้องฟังธรรมะใช่ไหมนั่นจึงจะถูกต้องและจะเพราะโยมเพราะเคยมีคนเคยมีทุกข์เรื่องความรักบอกคืนนึงเปิดเพลงทุกสถานีเลย FM ทุกสถานีเลยไม่เพราะสักเพลงเดียวเอ้าคืนที่สองเปิดอีกมันไม่เพราะสักเพลงเดียวเปิดอยู่7คืนโอ้โหตาแข็งนอนไม่หลับพอมาเจอธรรมะสว่างใจเอ๊หลวงพ่อนี่พูดแปลกดิฟังไปเรื่อยฟังทุกคืนคือหลวงพ่อนี่องค์ไหนวะฟังไปหายร้องไห้เลยรอหายร้องไห้คนไม่เคยรู้จักธรรมะเลยสมัยก่อนทางรถยังไม่ค่อยมีนะมาพอหายร้องไห้ตัวเองก็เป็นสาวไฮโซนี่ไม่เคยเข้าวัดเลยใครมาบอกบุญหน้าบ้านไล่แห่เลยนะเพราะบุญกูไม่เอาบุญไม่มีความสุขไล่เลยใครจะมาบอกบุญไล่แห่ไม่อายเลยแต่ถ้าใครมาพูดเรื่องผัวไม่เมียเนี่ยแหมความสุขมากเที่ยวขับเที่ยวบาร์เนี่ยแต่พอมีทุกข์แล้วเพลงฟังไม่ได้ต้องฟังธรรมะพอฟังธรรมะสว่างใจมันเกิดมานานเนี่ยเคยฟังเลยฟังเพราะก็เลยมาหาธรรมะพระมหาเนี่ยอาตมาเนี่ยเรามาถึงแล้วว่าอาตมาเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังธรรมะไม่ได้ฟังธรรมะท่านไม่ธรรมะอาจารย์เนี่ยนะอาตมาแย่เลยนะอาตมาร้องไห้ทุกจริงๆฟังเพลงทุกสถานีไม่พร้อมเลยอาตมาสบายใจตอนฟังเพลงท่านฟังธรรมะท่านเนี่ยอาตมานะอาตมาทุกข์ทับตายเลยเราก็อาตมาไหนกันแน่ไม่เคยพูดกับพระเลยโยมอ่ะมาคุยกับเราได้อาตมาพอวันหลังรู้ตัวเราก็ขำตัวเองบอกมันโง่จังในเรานะนึกว่าตัวเองฉลาดจบมาจากเมืองนอกนะสาวไฮโซเมืองนอกนะจบมาจากอังกฤษนะพูดกับพระไม่เป็นอาตมาโยมจึงยอม
ยอมรับกินยาขมอร่อยกว่ายาหวานมาเล่นยาหวานมาเกือบตายอ่ะทุกข์เพราะความรักหลายน่าดูในทุกวันนี้เซ็นพินัยกรรมมาให้ตมาล้านหนึ่งตายเอามาบอกไม่อยากได้หรอกเผื่อตมาตายก่อนตมาก็ไม่ได้ใช้ที่จริงมันต้องให้เดี๋ยวนี้สิจะทดแทนบุญคุณก็ให้เดี๋ยวนี้สิไม่ให้บอกให้รอตายก่อนไม่รู้เราจะได้หรือเปล่าไม่รู้ก็ยังดียังช่วยคนได้โยมธรรมะนี่ช่วยคนได้ยามีทุกยาขมมีประโยชน์คนไข้อะเราก็ต้องเข้าใจเด็กๆนี่เราต้องคุยกันรู้เรื่องเด็กๆนี่เขาไม่รู้ไปพูดเขาไม่เข้าใจเราหรอกเพลงอะไรเขาเพราะของเขาเด้อๆด้าๆเพลงปัญญาอ่อนเขาเพราะเราฟังไม่ได้ปวดหัวเงี้ยเด้งๆดังๆเงี้ยมันบอกเพราะจะตาย

พุทธเจ้าท่านไม่เอาอะไรแล้วถึงที่ใจเราพุทธเจ้าท่านไม่เอาอะไรแล้วให้เราใจถึงท่านพอแล้วพุทธเจ้าต้องการให้เราละโลภกดหลงยันถึงท่านแล้วละโลภกดหลงแล้วถึงท่านพุทธเจ้าท่านไม่กินแล้วท่านอิ่มกว่าเราแล้วโยมท่านอิ่มแล้วอิ่มบุญแล้วท่านอิ่มจนไม่กินแล้วเพราะเรายังหิวอยู่ท่านให้เรามีความสุขมีความสงบต้องเข้าใจอย่างนั้นนะเราระลึกถึงท่านได้ระลึกก็ถึงอ่ะระลึกก็ถึงที่ใจเราแต่พุทธเจ้าท่านไม่รับรู้แล้วเพราะท่านให้ธรรมะเราไว้แล้วทำเป็นมงคลทำเป็นธรรมดับทุกข์มันเป็นธรรมอัศจรรย์แล้วธรรมที่เป็นกลางแล้วพระสงฆ์จะกินโยมพุทธเจ้าท่านบอกให้ไปให้พระสงฆ์ท่านบอกข้าวนี่ไม่ต้องให้พระพุทธหรอกให้พระสงฆ์แต่ปฏิบัติธรรมนี่คือให้พุทธเจ้าเช่นเราเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ทำใจไม่โกรธเนี่ยนี่คือให้พระพุทธเจ้าให้พระธรรมเจ้าแต่อาหารนี่ต้องไปให้พระสงฆ์โยมอย่าไปให้พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ไหวหรอกโยมพุทธเจ้าท่านกินของนายจุนทะอิ่มแล้ววันสุดท้ายฉะนั้นอาหารนี่ต้องไปให้พระสงฆ์จึงจะได้นะแต่ถ้าจะให้พระพุทธเจ้าเพื่อความสบายใจมันก็เป็นประเพณีก็ไม่ว่ากันเพราะเรายังติดยังยึดอยู่เพราะเรายังไม่ถึงขั้นหลุดพ้นอะไรก็ให้ไปแต่ที่จริงแล้วพุทธเจ้าท่านไม่ฉันของใครแล้วจะให้เป็นบุญต้องให้พระสงฆ์คือให้พ่อให้แม่ตัวเองนั่นจึงจะได้เข้าใจนะสังฆทานสุทินังนี่ให้พระพุทธเจ้าคล้ายๆมันนึกถึงพุทธเจ้าแต่เป็นคำสมมุติ บูชาได้แต่จะให้พุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ฉันยมได้นั่นได้เหมือนเราให้พระให้เทวดาเนี่ยให้เทวดาไม่ได้กินอาหารแล้วหรอกเพราะเทวดากินอาหารทิพย์แต่เราทำบุญเนี่ยเราเอาข้าวไปให้เทวดาเนี่ยเทวดาไม่กินเพราะเทวดาเขากินจิตวิญญาณที่เขาเป็นบุญฉะนั้นเทวดาเขาจะดีใจฉะนั้นที่เราทำบุญให้เขาเทวดาเขาไม่เอาบุญเราหรอกบุญของเขามีแล้วแต่ฉะนั้นจึงว่าเทวดาเนี่ยเขาไม่กินบุญของเขาไม่กินอาหารของเราเขากินอาหารทิพย์แต่เราคิดถึงเขาเท่านั้นเองนะฉะนั้นจึงว่าพบมันต่างกันได้ให้ได้หมดเลยเว้นอยู่พุทธเจ้าอย่าไปตรวจให้พุทธเจ้าพระอรหันต์ไม่ได้ตรวจน้ำนี่เขาห้ามตรวจให้พุทธเจ้ากับพระอรหันต์พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์นี่ไม่เอาบุญแล้วไม่มีไม่รับส่วนบุญใครแล้วพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ไม่รับแล้วแต่นอกนั้นได้หมดนะเดี๋ยวบางคนบางเนี่ยโอ้โหพุทธเจ้าบางคนเนี่ยบอกว่าใครๆก็ทำบุญอุทิศให้ปู่ย่าตายายเดี๋ยวฉันจะทำบุญอุทิศให้พุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่อย่างนี้ไม่ได้พระพุทธเจ้าไปทำบุญให้ท่านไม่ได้เพราะท่านอยู่เหนือบุญเหนือบาปแล้วไม่รับบุญของใครแล้ว

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

วาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาปทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณปทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

ีวิตคืออะไรกันฉันคิดว่าเป็นความบ้าของธรรมชาติประหลาดขันธาตุปรุงแต่งแห่งกายใจไขว้เป็นควันเป็นธาตุความอร่อยชั้นสัญชาตญาณชีวิตมีทำไมกันฉันเห็นว่าเพื่อความบ้าถึงที่สุดสิ้นสังสารสงบกายใจเย็นเป็นนิพพานอวสานแห่งความทุกข์ทุกสิ่งอันชีวิตธรรมอย่างไรกันฉันถือว่าต้องหยุดบ้าในอร่อยคอยผ่อนผันตามองค์มรรค8ประการประสานกันทุกคืนวันให้ถูกต้องครองสัมมาโอวาทของท่านพุทธทาสภิกขุ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: เห็นนกหากินกลางคืนนกหากินกลางคืนกลางวันชอบนอน

ขอแสงสว่างมาตาลมวงแผ่เสียงกลางคืนมาหาอยู่หากิน

ไม่ใช่นกที่เราได้ยินเสียงไม่ใช่มีเฉพาะที่เราได้ยินเสียงอย่างเดียวสัตว์ที่เราไม่ได้ยินเสียงหาอยู่หากินกลางคืนก็มี

ที่เราได้เห็นได้ยินเสียงก็เรียกว่ามีมากแล้วสัตว์ที่เราไม่สามารถเห็นรูปได้ยินเสียงมีมากกว่าที่เราเห็นทางตาทางหู

ธาตุขันธ์ร่างกายนะแล้วก็แสวงความต้องการก็มีอยู่ตลอดกาลความแสวงการแสวงหาจึงมีความจำเป็นต้องแสวงหาตลอดกาลไปดูโลกก็ว่าโลกวุ่นวายโลกวุ่นวายวุ่นวายเพราะการแสวงหากันการแสวงหาน้อยลงความวุ่นวายก็น้อยลงความแข่งขันความแข็งดีการแข่งแย่งกันก็น้อยลงไปความวุ่นวายก็น้อยลงไปความแข่งขันนับวันที่จะเพิ่มขึ้นเพราะความต้องการไม่ใช่ต้องการเฉพาะร่างกายธาตุขันธ์เท่านั้นเรื่องความหิวความต้องการของตัวกิเลสตัณหาเขาก็แข่งขันกันเขาก็แข่งขันกันในเมื่อมีการแข่งขันกันมากเท่าไหร่ความต้องการของความหิวทางกิเลสตัณหามันก็เพิ่มขึ้นการแข่งขันก็เพิ่มขึ้นความวุ่นวายของโลกก็เพิ่มขึ้นโลกเป็นอย่างนี้มาตลอดกาลและจะเป็นอย่างนี้อีกตลอดกาลไปคำว่าโลกวุ่นวายโลกคือดินโลกคือน้ำโลกคือลมแล้วโลกคือไฟโลกคือดินคือน้ำคือลมคือไฟแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเขาไม่เคยเดือดร้อนวุ่นวายอะไรดินเป็นดินอยู่อย่างนี้ตลอดกาลน้ำเป็นน้ำอยู่อย่างที่เราเห็นเราบริโภคใช้สอยเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดกาลเราจะเอามาบริโภคหรือจะไม่เอามาบริโภคนี่น้ำเป็นอย่างนี้มาตลอดกาลลมก็เหมือนกันเป็นลมอยู่อย่างนี้ใครจะเอาลมไปอารมณ์ไปใช้ในทางไหนในลักษณะใดหรือจะไม่เอาลมไปใช้คนและสัตว์จะหายใจเอาลมมาเป็นประโยชน์แก่ธาตุขันธ์ร่างกายหรือจะไม่หายใจลมเขาก็เป็นลมอยู่อย่างนี้ไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ทุกข์ไม่สุขอุ่นวายไม่ปิดปวดตึงไฟก็เหมือนกันใครจะเอามาใช้หรือจะเอามาใช้ใครจะเอามาใช้หรือไม่เอามาใช้ใครจะเอามาหุงต้มหรือไม่เอามาหุงต้มใครต้องการที่จะเอามาทำความอบอุ่นหรือไม่นี่โลกไฟก็เป็นธรรมชาติคือเป็นไฟเหมือนเดิมใครจะเอาไปเผาป่าใครจะเอาไปเผามันเผาช่องไฟที่เป็นไฟนั้นก็ไม่รู้เรื่องจึงว่าโลกคือดินน้ำลมไฟเขาไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างแล้วเขาจะอุ่นวายและไม่อุ่นวายได้อย่างไรก็เขาไม่รู้เรื่องเขาจะรู้เรื่องอุ่นวายยังไงแม้แต่ไม่อุ่นวายมันไม่อุ่นวายเขาก็ไม่รู้เรื่องเพราะเขาไม่รู้เรื่องจึงว่าความวุ่นวายและความไม่วุ่นวายความสงบและความวุ่นวายอยู่กลางหัวใจของคนและสัตว์นี่หัวใจของคนและสัตว์นี่ถ้าหากว่าเข้าถึงจิตเข้าถึงใจจริงๆธรรมชาติจิตธรรมชาติใจนั่นก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรก็เป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นคือรู้อยู่อย่างนั้นรู้อยู่อย่างนั้น
ความรู้วุ่นวายไหมความรู้วุ่นวายหรือเปล่าความรู้ก็เป็นความรู้แม้แต่ความรู้เขาก็ไม่รู้ว่าเขาความเป็นความรู้แต่เขารู้อยู่อย่างนั้นที่โลกสมมติว่าเป็นความรู้โลกสมมติเป็นความรู้ไอความรู้อันนั้นเขาก็รู้อยู่อย่างนั้นโลกจะสมมติเป็นอย่างอื่นสมมติเป็นอย่างไหนไหนความรู้ก็เป็นอย่างนั้นความรู้จริงๆคือจิตคือใจอันนี้เขาก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรนี่จึงว่าวุ่นวายวุ่นวายเพราะกิเลสในคำว่ากิเลสกิเลสหาตัวกิเลสก็จริงจริงกิเลสวุ่นวายหรือกิเลสวุ่นวายหรือหาตัวเกตตัววุ่นวายตัวเกตตัววุ่นวายจริงๆเขาก็ไม่ได้ออกมารับข้าพเจ้าเป็นตัวเกตข้าพเจ้าวุ่นวายเพราะกิเลสก็เป็นของเกิดกิเลสก็เป็นของดับในเมื่อหาตัวกิเลสก็จริงๆไอ้ตัวไอ้ทุกขณะที่หาตัวกิเลสนั่นจิตเป็นธรรมในเมื่อให้ทำเกิดขึ้นที่จิตหากิเลสหากิเลสหาที่จิตไอ้ตัวกิเลสมันก็ไม่แสดงออกเพราะมันดับไปแล้วเพราะกิเลสก็เป็นของเกิดดับไม่ใช่กิเลสเป็นของที่ไม่เกิดไม่ดับโทสะเกิดขึ้นมาดับไหมราคะเกิดขึ้นดับมาขึ้นมาดับไปมันดับไหมนี่ราคะโทสะเกิดขึ้นมาแล้วดับไปเป็นจึงว่ากิเลสตัณหาดับไปเป็นมีแต่โมหะเท่านั้นโมหะมีอยู่ตลอดกาลแต่โมหะก็เป็นของดับไปเป็นดับโมหะไปต้องดับด้วยข้อปฏิบัติดับด้วยสติดับด้วยปัญญาดับด้วยเหตุด้วยผลดับด้วยการพิจารณานี่เข้าถึงเหตุผลเข้าถึงสัจธรรมของจริงรู้จริงตามสัจธรรมของจริงนั้นโมหะก็ดับไปโมหะก็เป็นของดับเป็นถ้าหากโมหะเป็นธรรมชาติที่ไม่ดับพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกเจ้าท่านจะกำจัดโมหะให้ดับไปให้หมดให้สิ้นไปจากจิตจากใจได้อย่างไรราคะก็มีในเราโทสะก็มีในเราโมหะก็มีในเราธรรมที่จะกำจัดราคะโทสะโมหะนี้พระพุทธเจ้าสัทธันทรงตรัสไว้เหมือนกับยามีอยู่พร้อมที่จะรักษาโรคและยาที่มีอยู่พร้อมที่จะรักษาโรคนั้นสามารถรักษาโรคได้ดีนักแลให้พากันจริงจังในการที่จะรักษาโรคของเรากันพุทธโอสถธรรมโอสถสังฆโอสถนี่พุทธโอสถก็ทำจิตของเราให้มีสติรู้เห็นจิตอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ใส่แสออกไปหาโลกไม่ใส่แสไปหาให้ทำกิเลสตัณหาที่โลกเขาเปลี่ยนกันว่าดีอย่างนั้นว่ามีดีอย่างนั้นอะไรต่ออะไรที่เกิดในตัณหามันสมมติมาหลอกลวงสัตว์โลกไม่ให้ส่งไปให้มีสติรู้อยู่กับจิตเท่านี้มีสติอยู่กับจิตก็มีสติอยู่กับธรรมในเมื่อมีสติอยู่กับธรรมธรรมที่ถ้าจิตที่สัมผัสธรรมนี่แหละเป็นการที่เรียกว่าเยียวยาโรคอยู่ตลอดเวลาจิตที่สัมผัสธรรมคือมีการเยียวยาเมื่อโลกอยู่ตลอดเวลาในเมื่อโลกมีการเยียวยาด้วยธรรมด้วยยาโลกก็มีโลกก็ระงับไปโลกก็ระงับไปโลกก็ระงับไปนี่ความสุขก็เคยเริ่มขึ้นความสงบสุขก็รู้ค่อยเริ่มขึ้นความสงบก็เคยเริ่มปรากฏตัวขึ้นนี่โลกภายนอกก็เริ่มลดเปอร์เซ็นต์ความร้อนระอุความร้อนโลนกระวนกระวายความสับสนวุ่นวายก็ลดในก่อนในลดน้อยลงไปเพราะความวุ่นวายภายในจิตใจของคนลดน้อยลงไปค
คนเป็นนักสร้างความมุ่นวายให้เต็มโลกอันดับหนึ่งของบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีในโลกสัตว์มากมายกายกองขนาดไหนนี่สัตว์มนุษย์นี่เป็นอันดับหนึ่งในการสร้างความอุดวายให้แก่โลกแล้วก็สัตว์มนุษย์นี่มันอันดับหนึ่งในการที่จะสร้าง

สร้างความลมเย็นสร้างความสงบสุขให้แก่เจ้าของสร้างให้แก่จิตใจนี้เองจิตใจสงบแล้วโลกสงบจิตใจวุ่นวายโลกก็วุ่นวายจึงศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นยาที่รักษาโรคกิเลสโรคราคะโทสะโมหะได้จริงและสามารถรักษาได้ทุกโรคทุกนามไม่เว้นโรคใดนามใดจะเป็นนักบวชจะเป็นชาวว่าไอชาวฆราวาสจะเป็นนักบวชจะเป็นฆราวาสไม่ใส่ใจในการที่จะนำทำรักษาโรคกิเลสของพระพุทธเจ้ามาเยียวยากิเลสของเจ้าของกิเลสก็มีก็ไม่มีโอกาสที่จะเบาทุเลาลงไปหรือลดน้อยลงไปนี่เพราะโรคไม่ให้มีโอกาสโรคไม่ได้สัมผัสยาโรคไม่ได้รับยาโรคจะดีขึ้นได้อย่างไรเพราะโรคกิเลสตัณหาไม่โรคด้วยใช่โรคที่สามารถที่เป็นโรคหายคือหายเองได้เป็นโรคที่ต้องได้รับการดูแลอย่างดีนี่แล้วก็ยาก็เป็นยาที่มีคุณภาพในเมื่อมีการเอายาที่มีคุณภาพและก็มีการดูแลรักษาอย่างดีโรคกิเลสตัณหาสามารถที่จะหายได้โดยเด็ดขาดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรที่ไม่มีไม่แต่เล็กจะน้อยจะตกข้างอยู่ในจิตในใจอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกเจ้าไม่มีโรคเป็นผู้ที่ปราศจากโรคโดยประการทั้งปวงทีเดียวเพราะเอายาที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเอามาเยียวยากันหายใจเข้าก็เป็นธรรมหายใจออกก็เป็นธรรมมีสติขณะหายใจเข้ามีสติหายขณะหายใจออกก็เป็นธรรมธรรมนี้เป็นธรรมเยียวยาธาตุขันธ์คือเยียวยาธาตุขันธ์คือร่างกายก็ต้องอาศัยลมหายใจเยียวยาลมหายใจไม่ใช่เยียวยาเฉพาะธาตุขันธ์อย่างเดียวเท่านั้นยังเยียวยาไอ้กำจัดตัวกิเลสที่เป็นอันตรายแก่ธาตุขันธ์นี้กำจัดกิเลสกำจัดโรคตัวกิเลสที่เป็นอันตรายแก่ธาตุขันธ์นี้ตาได้ตามตำได้กำตามกำลังของลมหายใจเข้าและออกเรียกว่าสติธรรมสมาธิธรรมก็เป็นธรรมที่จะกำจัดโรคก็คือตัวกิเลสตัณหาตามกำลังของสติธรรมตามกำลังของสมาธิธรรมสมาธิธรรมนี้ก็คือจิตอยู่กับลมหายใจเข้าและออกจิตอยู่ลมหายใจเข้าและออกลมหายใจเข้าก็เป็นยาที่จะกำจัดโรคกิเลสลมหายใจออกก็เป็นยาที่จะกำจัดโรคคือกิเลสได้ตามกำลังของลมหายใจเข้าและออกตามกำลังของลมกิเลสคือราคะกิเลสคือโดสะสมาธิธรรมก็สามารถที่จะกำจัดได้ขณะจิตอยู่ก็ลมหายใจเข้าแนวแน่อยู่ก็ลมหายใจออกเป็นสมาธิอยู่ก็แนวแน่อยู่ก็ลมอย่างนี้กำจัดราคะที่เกิดที่มีขึ้นกำจัดโทสะที่เป็นฟืนเป็นไฟอันนั้นให้ระงับให้ดับไปได้ขณะจิตเป็นสมาธิราคะโทสะไม่มีแต่หากว่าจิตถอนจากสมาธิราคะโทสะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในเมื่อมีการสัมผัสทางอายตนะภายในภายนอกตาสัมผัสอารมณ์เดี๋ยวจากจิตสัมผัสอารมณ์ก็สามารถที่จะเกิดราคะโทสะขึ้นมาได้นี่ราคะโทสะเกิดขึ้นมาเพราะอำนาจของความไม่รู้แจ้งในสัจธรรมของจิตในเมื่อใจไปสัมผัสสัมพันธ์กับสัจธรรมสัจธรรมนั้นก็ทำให้เกิดความยินดียินร้ายในสัจธรรมนั้นทั้งสัจธรรมนั้นก็ไม่รู้เรื่องรูปเกิดมาตายจะรู้เรื่องอะไรตาเกิดมาแล้วก็ตายไปตาเกิดมาแล้วก็แก่ไปในที่สุดก็ตายเผากันแล้วตาจะรู้เรื่องอะไรแต่ตาสัมผัสรูปนั้นใจที่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นใจนี้ไม่รู้ในสัจธรรมหลงในสัจธรรม

ของจริงเรียกว่าโมหะคือความหลงหลงในสัจธรรมของจริงที่มาเกี่ยวข้องสัมผัสถึงใจนี่หลงว่าชอบว่าดีหลงว่าไม่ดีดีก็หลงว่าดีไม่ดีก็หลงว่าไม่ดีดีก็ยินดีว่าดีไม่ยินไม่ดีก็มายินดีว่าไม่ดียินดีก็ยินร้ายนี่ความรักความชังกิเลสตัณหาราคะโทสะจึงเกิดขึ้นเพราะใจยังไม่รู้แจ้งยังในสัจธรรมของจริงตาก็เป็นสัจธรรมหูก็เป็นสัจธรรมจมูกลิ้นกายใจเป็นสัจธรรมในเมื่อไม่รู้จากสัจใจจะทำสัจธรรมของจริงก็ศึกษาในสัจธรรมของจริงให้ยิ่งขึ้นไปความเกิดก็เป็นสัจธรรมความแก่ก็เป็นสัจธรรมความตายก็เป็นสัจธรรมเป็นสัจธรรมทั้งนั้นสิ่งที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสัจธรรมทั้งนั้นพิจารณาให้ยิ่งเป็นการกำจัดโมหะกำจัดจิตของเราที่หลงให้เป็นจิตที่รู้ขึ้นมารู้คือรู้อะไรรู้สัจธรรมของจริงนั่นเองในมือรู้สัจธรรมในสัจธรรมของจริงแล้วให้จบโมหะมันก็ไม่มีในใจใจที่เป็นโมหะก็ใจเป็นปราศจากโมหะใจที่หลงก็เป็นใจที่รู้ขึ้นมารู้สัจธรรมของจริงในเมื่อรู้สัจธรรมของจริงตามความเป็นจริงแล้วจะไปหลงสัจธรรมของจริงจะไปหลงสัจธรรมที่ตาสัมผัสสัจธรรมหูสัมผัสสัจธรรมเกิดความรักเกิดความชังเกิดกิเลสตัณหาได้อย่างไรนี่ยิ่งว่าธรรมโอสถเป็นยาที่จะรักษาโรคคือกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะได้จริงยาอันนี้เป็นยาที่มีคุณภาพเต็มร้อยถ้าหากว่าผู้ที่จะเอายามาใช้เป็นหมอที่มีคุณภาพเต็มร้อยผู้ที่จะเอายามารักษาโรคมีคุณภาพเต็มร้อยมีสติเต็มร้อยมีสมาธิเต็มร้อยมีความภาคความเพียรเต็มร้อยมีความอดความทนเต็มร้อยมีปัญญาเต็มร้อยนี่โรคสามารถที่โรคไม่ในที่สามารถกำจัดโรคที่มีอยู่และโรคเรื้อรังมานานขนาดไหนเพียงไรก็ช่างนี่จะหายไปด้วยความมาเป็นผู้ที่มีความพยายามเต็มร้อยและก็เป็นแล้วก็ได้ยาที่มีคุณภาพเต็มร้อยหายได้อย่างเด็ดขาดทีเดียวจึงว่ายาในเรามีสมบูรณ์บริบูรณ์เราเอามาใช้กันให้เต็มที่เท่านั้นโรคในเราก็เป็นโรคอยู่ตลอดก็เป็นโรคอยู่ตลอดเป็นโรคที่เราในเป็นเลือกเลยโรคกันมาตลอดโรคอันนี้แหละทำลายความสงบสุขของโลกโรคอันนี้ทำลายความสงบสุขภายในจิตในใจของเราทำลายจิตใจของเราให้สับสนวุ่นวายตามใจทำลายจิตใจของเราให้ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟแล้วก็ทำลายโลกทั้งโลกให้ร้อนไปด้วยศาสนธรรมของพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์สอน45พระพรรษาสอนเพื่อกำจัดตัวกิเลสตัณหาตัวนี้พระพุทธเจ้าเห็นชัดเห็นจริงนี่ว่าตัวนี้คือตัวอันตรายแก่โลกถ้าตัวนี้ไม่มีแล้วอะไรจะเป็นอันตรายแก่โลกไม่มีในเมื่อพระพุทธเจ้าเห็นตัวอันตรายแก่โลกธรรมของพระพุทธเจ้ามุ่งที่จะทำลายตัวอันตรายแก่โลกต้องการให้โลกเข้าถึงความสันติอันแท้จริงสันติอย่างที่โลกเขาพูดกันสันติสักแต่ลมปากเฉยๆดอกใจมันไม่สันติโลกจะสันติได้ยังไงสันติอย่างที่กิเลสมันโกหกหลอกลวงว่าเป็นสันติอันเป็นสันติอย่างที่กิเลสมันพูดจิตที่มีกิเลสมันก็หลงไปตามที่กิเลสมันโกหกหลอกลวงนั้นแล้วโลกจะมีโอกาสเข้าถึงความสันติได้ยังไงยิ่งสันติของกิเลสมากเท่าไหร่ยิ่งความเจริญของ
กิเลสไม่ยากได้มากเท่าไหร่ในความวุ่นวายก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นจึงว่าไม่มีทางเยียวยาแก้ไขมีแต่ความมีแต่ทำเท่านั้นที่จะเยียวยาแก้ไขความวุ่นวายของโลกเพราะความวุ่นวายของใจไม่มีอะไรที่จะเยียวยาจะเอากิเลสมาเยียวยาเยียวยาขนาดไหนกิเลสมันก็ยิ่งเพิ่มพลังยิ่งขึ้นไปยิ่งเยียวยามากถ้าเยียวยามากเท่าไหร่กิเลสมันก็ยิ่งฟูขึ้นมากเท่านั้นกิเลสเยียวยาความวุ่นวายของกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจก็เอาลาภมาเยียวยาเอายศมาเยียวยาเอาสรรเสริญมาเยียวยาเอาสุขอย่างที่โลกเขาปรารถนากันต้องการกันอันนั้นเอามาเยียวยาเยียวยามากเท่าไหร่ไอ้โลกมันไอ้โลกความวุ่นวายโลกความต้องการมันก็มีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่านั้นเยียวยาความวุ่นวายของโลกอย่างกิเลสมีเยียวยาเท่าไหร่ความวุ่นวายยิ่งเพิ่มจึงว่าไม่มีหนทางอันอื่นที่จะเยียวยาความวุ่นวายของโลกได้มีแต่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มีโอกาสที่จะแก้ความวุ่นวายในจิตในใจในเมื่อความวุ่นวายในจิตในใจไม่มีความวุ่นวายในโลกจะเกิดมีขึ้นได้ยังไง

ท่านสุดานมาหรือเปล่าท่านสุดานนี่ไปภาวนาที่ไหนเห็นได้ผีผีมาอย่างนั้นผีมาอย่างนี้ผีอย่างนั้นผีอย่างนี้ผีมาทำอย่างนั้นผีมาอย่างนี้นั่นเขาหาผีมาหยอกนี่นั่นก็อย่างนั้นนั่นก็เจ้าของก็เป็นผีเท่านั้นแล้ววะหมู่ผีผีมันก็มาหาหมู่ผีคือยังไงใจตัวนั้นน่ะมันหลอกเจ้าของอยู่สังขารมันแสนที่จะละเอียดและมันหลอกผู้ปฏิบัติธรรมได้อย่างสนิทในมันหลอกได้แล้วแล้วก็ไปติดอยู่แต่สิ่งที่มันไปติดสิ่งนั้นอยู่สังขารแสนที่จะละเอียดเขาปรุงเขาแต่งเขาปรุงเขาแต่งปรุงยังไงเป็นอย่างนั้นปรุงยังไงเป็นอย่างนั้นปรุงยังไงเป็นอย่างนั้นนี่กรรมฐานจะเป็นบ้าเป็นบ้าเพราะอย่างนี้

นิมิตทั้งหมดเกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งนั้นนี่เอาของที่ดับไปแล้วล่ะเอามาเป็นตัวเป็นตนเอามาเป็นรูปเป็นร่างดับไปแล้วก็ใจที่ไปสัมผัสที่ไปเลยรู้ไปเห็นนิมิตนั้นก็เอามาเป็นอารมณ์ว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็ปรุงแต่งต่อไปเกิดความรู้คำลังเลสงสัยยิ่งขึ้นแม้แต่ใจวิธรรมสัมผัสนิมิตใจที่ไปรู้นิมิตใจอันนั้นก็เป็นของเกิดดับนิมิตก็เป็นของเกิดดับมันแล้วไปแล้วก็ยังเอาของที่ตายไปแล้วเอามายังไปพอใจอยู่กับของที่ตายสติที่มีอยู่สติที่รู้อยู่ที่ใจออกไปเกี่ยวข้องเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นนี่อันนี้เราควรที่จะใส่ใจให้มีกำลังยิ่งขึ้นไปทวนกระแสเข้ามาหาจิตทวนจิตเข้ามาตัวเองอยู่ก็จิตจริงๆครับสติอยู่ก็จิตสติอยู่ก็จิตดับให้หมดอย่าไปสนใจเรื่องอดีตหรืออนาคตอย่าไปสนใจถ้าไปสนใจนั่นละนี่มันสิ่งที่มันอารมณ์สัญญาที่เป็นอดีตอันนี้อะไรต่อไม่อะไรมันจะกลุ่มลุมเข้ามา

ทำอะไรเป็นไปเพื่อกำจัดราคะโทสะโมหะนั่นเป็นธรรมเป็นยังไงธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อกำจัดราคะโทสะโมหะอันนั้นไม่เป็นธรรมเป็นวินัยพระศาสดาไม่ทรงสอนอย่างนั้นพระศาสดาสอนเฉพาะธรรมที่เป็นไปเพื่อกำจัดราคะโทสะโมหะเท่านั้นนี่หลักสรุปธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าไปเป็นบ้าเป็นบอเป็นก็เรื่องผีเรื่องนี่อะไรเป็นนั้นหรือจะสมมติว่าเป็นเทวดาเป็นผีอะไรนั่นนะเป็นการทิฏฐิการราคะโทสะโมหะได้แค่ไหนเพียงไรถ้าหากมันจะเป็นไปได้เป็นไปได้เจ้าของนั่นจะเป็นบาปของเหล่านี้ไม่เสียถ้าเราไม่ติดของเหล่านี้เขาเกิดแล้วดับเป็นธรรมดาของเขาเขาจะเกิดขนาดไหนเขาก็ดับเท่านั้นเกิดมาจำนวนเท่าไหร่เขาดับเท่านั้นเป็นเรื่องนิมิตทั้งหลายนี่ไปยึดขึ้นมาจึงกระทั่งเหมือนก็จะเป็นมรรคเป็นผลนี่นี่นะมันจะเป็นบ้าขึ้นมาใครก็ช่างมันจะไปใส่ใจในเรื่องเหล่านี้

อยู่กับลมหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจออกอยู่กับลมหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจออกลมหายใจเข้ามีผีกี่ตัวลมหายใจออกมีเทวดากี่อากี่รูปจิตที่รู้ลมหายใจเข้าจิตที่ลมหายใจออกนั้นมีอะไรบ้างถ้าหากว่ามันมีนั่นน่ะคือมีอารมณ์อิทธารมณ์อนิทธารมณ์ก็คือสิ่งที่มีอยู่ในจิตจิตที่ไม่มีอะไรมีแต่จิตมีแต่รู้รู้ลมรู้เข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกนั่นจิตนั่นมีอะไรมีอย่างนั้นมีอย่างนั้นมีอะไรนี่มีอะไรมาเรื่องของใจฟุ้งซ่านทั้งนั้นภาวนาไม่ได้ภาวนาไม่ใช่ภาวนาเพื่อเอาอะไรภาวนาเพื่อเอาเป็นเรื่องของกิเลสภาวนาเพื่อความละเพื่อความปล่อยวาง

จะทำหยาบทำละเอียดทำปราณีทำสุขุมทำสว่างสวยขนาดไหนเพียงไรก็ช่างอันนั้นสักแต่ว่าเป็นธรรมเกิดขึ้นปรากฏขึ้นแล้วเขาดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไม่ให้ยึดคือก็ถ้ายึดมันก็ยึดของดับมันจะได้อะไรก็ได้แต่อารมณ์ได้แต่เงาจิตที่รู้สิ่งนั้นเกิดจิตที่รู้สิ่งนั้นเกิดจิตที่รู้สิ่งนั้นดับจิตอันนี้เขาไม่ได้เกิดเขาไม่ดับได้ไม่ดับถ้าเขาเกิดเขาดับเขาจะรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดได้อย่างไรและจะรู้ว่าสิ่งนั้นดับไปได้อย่างไรนี่สิ่งนั้นเกิดเขาก็รู้สิ่งนั้นเกิดที่เกิดมาดับไปเขาก็รู้อะไรจะเกิดขึ้นมาเขารู้อะไรจะดับเขาไปเขาก็รู้รู้อยู่ทุกขณะจึงว่าเขาไม่ได้ดับไปไหนให้สนใจอยู่กับจิตธรรมชาติจิตที่ไม่เกิดไม่ดับนี้อยู่ในที่นี้แล้วอะไรเกิดเป็นของเกิดอะไรเกิดเป็นของเกิดของเกิดทั้งหมดเป็นของดับอะไรเกิดขึ้นมาจะลักษณะไหนดีขนาดไหนไม่ดีขนาดไหนเป็นของเกิดเป็นธรรมชาติของเกิดของเกิดเขาจะต้องดับไปทั้งนั้นอยู่ก็เราอยู่ก็เราอยู่ก็เราอยู่ก็สติอยู่ก็สติอยู่ก็สติอยู่ก็รู้อยู่ก็รู้อยู่ก็รู้ในเมื่ออยู่ก็รู้อยู่ก็ผู้มิตรที่ไม่เกิดแต่ทำไมจึงว่าผู้ไม่เกิดก็คนนี้รู้อยู่จะไปเกิดได้ยังไงแล้วอะไรเกิดขึ้นมาอะไรเกิดขึ้นมาสักแต่ว่าของเกิดขึ้นมาดับไปทั้งนั้นอะไรเกิดขึ้นมาก็คือสิ่งที่ดับเขาเกิดขึ้นมานั่นเองไม่ใช่ไอ้คำว่าเกิดขึ้นมาแล้วดับนี่ไม่ใช่แต่เกิดมาเป็นรูปเป็นตัวเป็นตนเป็นนิมิตเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาหรือว่าเป็นบุคคลอย่างนั้นบุคคลอย่างนี้เป็นเสียงอย่างนั้นเสียงอย่างนี้แม้แต่จิตของเราที่เกิดขึ้นจิตของเราเป็นความคิดขึ้นมาจิตของเราเป็นความคิดขึ้นมาแม้แต่ขณะเดียวขณะเดียวนั่นก็คือความเกิดเพราะมันขยับขึ้นมาทันทีขณะใดอันนี้ก็คือความเกิดขยับแม้เป็นความคิดขึ้นมานี่ก็คือความเกิดความเกิดทั้งหมดดับทั้งนั้นนี่แล้วก็มันก็เห็นความเกิดมันก็เห็นความดับขึ้นทันในทันทีเห็นความเกิดก็เห็นความดับเห็นความเกิดก็เห็นความดับแล้วถึงจะไปยึดถือไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะมันเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเท่านั้นจึงอยู่กับเราอยู่กับสติอยู่กับจิตอยู่กับผู้รู้มีผู้รู้เป็นหลักเรียกว่ามีหลักจิตหลักใจของเรานี้ไม่มีไม่ใช่ไม่มีในเราของสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในเราทั้งนั้นแต่ไม่เอามาใช้กันเมื่ออาวุธมีอยู่แต่หาอาวุธไม่เจอนี่อาวุธอยู่ตรงนี้ไปหาตรงโน้นอาวุธอยู่ตรงนี้ไปเล่นหาตรงโน้นธรรมที่เป็นหลักจิตหลักใจอยู่ตรงนี้แต่ไปเล่นหาตรงโน้นไปเล่นหาตรงที่กิเลสที่มันชี้มันไม่ชี้แต่เพียงเท่านี้ดอกมันจะชี้ไปเรื่องโน้นเรื่องโน้นเรื่องอะไรต่ออะไรมันชี้แล้วก็เอาในที่สุดก็แล่นไปตามมันล่ะมีนะกรรมฐานน่ะหลงธรรมหลงธรรมที่เกเรมันแนะนำเกเรบัญชีในที่สุดมันก็ชี้ไปหาตัวผู้ตัวเมีย

มีอยู่นี่แม้แต่อาจารย์ผู้ที่อยู่โด่งดังมันก็ปรากฏกันบ่อยๆหลงกรรมหลงตามกิเลสมันบอกมันโกหกหลอกลวงกิเลสมันตัวอัปปรีชนไรตัวสกปรกโสโครกก็จะไปเอามันเป็นครูเป็นอาจารย์มันบอกยังไงมันบอกยังไงมันบอกยังไงมันสอนยังไงสาธุสาธุทาสุสาธุสนองตามมันมันใช่อะไรที่ไหนกิเลสมันไม่ใช่ว่าเป็นตัวเป็นตนข้าพเจ้าเป็นกิเลสนะความคิดของเราความคิดของเราความคิดของเราความคิดของเรานี่เป็นความคิดของเรานี่นี่นะแต่มันเป็นตัวกิเลสตัดออกทันทีตัดออกทันทีตัดออกทันทีเรียกว่าตัดกิเลสตัดออกจากการปรุงการแต่งการคิดที่มันแสดงขึ้นมีขึ้นในจิตในใจอันนี้

รมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติสอนให้ศึกษาสอนให้ดำเนินกันตื่นตัวอยู่เสมอหมุนอยู่เสมอในสัจธรรมของเกิดของแก่ของตายของเกิดเรามีอยู่ของแก่เรามีอยู่ของตายเรามีอยู่หายใจของเราหมุนสัมผัสสัมพันธ์อยู่ในสิ่งเหล่านี้มันก็โรคที่สัมผัสยาเอายาเยียวยาโรคเอายาเยียวยาโรคโรคมันยังไม่หายโรคมันยังไม่หายโรคนั้นก็ยังไม่แสดงความกำเริบออกมาในเมื่อไม่แสดงความกำเริบออกมาก็เรียกว่าโรคนั้นเขามีการชะลอตัวเยียวยายิ่งขึ้นเยียวยายิ่งขึ้นเยียวยายิ่งขึ้นโลกมันก็สลายตัวโลกมันก็หมดสภาพโลกหายไปในที่สุดก็เป็นผู้ที่ปลอดภัยจากโลกปลอดภัยเพราะเอายาที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเอามาเยียวยาที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเอามาเยียวยานั้นไม่ใช่ไปหาที่อื่นอนิจจังฟังดูอนิจจังมันมีตรงไหนทุกขังมันมีตรงไหนอนัตตามันมีตรงไหนนั่งอยู่นอนดูอยู่เดินอยู่กินอยู่ถ่ายอยู่นี่อนิจจังทุกขังอนัตตามีตรงนี้การกินก็กินอนิจจังการถ่ายก็ถ่ายอนิจจังไม่ได้นอนอยู่อนิจจังก็เป็นก็นอนอยู่การไปไหนมาไหนอนิจจังก็แต่ตัวอนิจจังในตัวไปไหนมาไหนเกลื่อนไปทั้งโลกธาตุเต็มไปทั้งโลกธาตุมีแต่ตัวอนิจจังทั้งนั้นตัวทุกขังกับทุกข์กันจึงกระทั่งอยู่กันไม่เป็นกระสับกระส่ายแล่นหน้าแล่นหลังตลอดวันตลอดคืนแล่นเพราะทุกข์อยู่เฉยๆไม่ได้ต้องไปต้องไปต้องไปอนัตตาแล่นอยู่ตลอดเต็มโลกธาตุเต็มโลกธาตุล้นแต่อนัตตาทั้งนั้นในเราในหาอะไรที่จะเป็นคงอยู่คงตัวอยู่สักขณะมีมั้ยดูง่ายๆลมหายใจอย่างนี้ทุกส่วนมีแต่ที่จะหมดไปสิ้นไปทุกส่วนมีแต่จะหมดไปที่หมดไปสิ้นไปนี่สัจธรรมของจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปหาที่นู่นอย่าไปหาที่โน่นอย่าไปหาที่ไหนที่ไหนไหนไม่มีที่ไหนไหนมีเต็มโลกแต่พระพุทธเจ้าท่านให้สนใจในสัจธรรมที่เรามีอยู่นี่ให้ยิ่งให้รู้ให้เห็นและข้างนอกก็เป็นสัจธรรมถ้าหากว่าไม่รู้ไม่เห็นในเราไปเกี่ยวข้องสัจธรรมข้างนอก
มันจะกลายเป็นมีโลกไปแสวงหากินแต่ของแสลงผมเราก็มีขนเราก็มีเล็บเราก็มีฟันเราก็มีหนังเราก็มีนี่อันนี้อย่างทั้งนั้นทุกขังก็อยู่เป็นปกติไม่ได้ที่อยู่เป็นปกติไม่ได้อยู่อย่างไม่เสื่อมไปสิ้นไปนี่ก็คือไม่มีอะไรที่จะเป็นอันไหนตัวเป็นตนไม่มีอะไรที่จะคงที่เสื่อมไปสิ้นไปทุกขณะเสื่อมไปสิ้นไปทุกขณะก็คืออนิจจังทุกขณะจะไปหาที่ไหนหานิจจังทุกขังอนัตตาจะไปหาที่ไหนหาธรรมไม่ต้องไปเรียนที่ไหนเรียนตำราธรรมของจริงมีอยู่แล้วเราจะไปดูตำราทำไมก็ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เดี๋ยวสิ่งนั้นเกิดขึ้นเดี๋ยวสิ่งนู้นเกิดขึ้นเดี๋ยวเรื่องอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเรื่องชอบใจเกิดขึ้นเดี๋ยวเรื่องไม่ชอบใจเกิดขึ้นนี่หูสัมผัสอะไรใจก็ไอ้ก็ในเมื่อสัมผัสสิ่งที่หูสัมผัสนั้นก็ปรากฏเป็นเรื่องนั้นเรื่องนั้นอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเป็นความเกิดตาสัมผัสอะไรตาสัมผัสอะไรก็รู้ว่าอันนั้นเป็นอันนั้นอันนั้นเป็นอันนั้นพอรู้ว่าเป็นอันนั้นอันนั้นอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นวันหนึ่งจำนวนเท่าไหร่ที่เกิดขึ้นจำนวนมากเป็นตัวเลขสักขนาดไหนก็ดับไปเท่านั้นเกิดขึ้นขนาดไหนก็ขนาดใดก็ดับไปขนาดนั้นรู้ทันเห็นทันอยู่ตลอดเวลาจึงว่าสติธรรมสติธรรมปัญญาธรรมรู้ทันเห็นทันอยู่ตลอดเวลาในเมื่อรู้ทันเห็นทันแล้วไอ้ตัวกิเลสที่จะไปยึดสิ่งนั้นตัวกิเลสที่ไปยึดสิ่งนั้นเอามาปรุงเอามาแต่งเพื่อเป็นฟืนเป็นไฟมันจะไปยึดได้เหรอเพราะสติธรรมปัญญาธรรมของเรามาแซงหน้านำหน้าสติธรรมมันอืดจึงมันอะไรเกิดขึ้นได้อะไรมามันเอามาปรุงจึงกระทั่งเป็นรสเป็นชาติรับประทานจึงกระทั่งอร่อยเกิดเป็นราคะโทสะโมหะขึ้นมาแล้วจึงรู้โอ้หัวใจวุ่นหัวใจวุ่นวายแล้วไม่ทันการเหตุการณ์จึงต้องฝึกใจให้รวดเร็วให้คล่องแคล่วฝึกให้รวดเร็วพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังพิจารณาให้รวดเร็วนึกไปถึงผมคนเล็บฟันหนังนึกให้รวดเร็วนึกขึ้นบนนึกข้างล่างนึกขึ้นบนนึกลงล่างนึกขึ้นบนนึกลงล่างนึกถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจนึกให้รวดเร็วนึกตรงไหนให้เห็นตรงนั้นนึกตรงไหนเห็นตรงนั้นนึกตรงไหนเห็นตรงนั้นนึกตรงไหนเห็นตรงนั้นนึกส่วนบนเห็นส่วนบนนึกส่วนล่างเห็นส่วนล่างนึกส่วนกลางเห็นส่วนกลางนึกส่วนไหนเห็นส่วนนั้นจึงว่าหัดให้เร็วหัดใจหัดให้เร็วหัดใจของเราให้มีกำลังให้รวดบังคับใจของเราให้เร็วและขณะเร็วนั้นให้มีความรู้ชัดในความเร็วนั้นเพ
ื่อทันกับสถานการณ์เพราะกิเลสเขาไม่ได้อืดเรียกว่าทหารก็ต้องหัดเพราะข้าศึกที่เขาจะมารบเนี่ยเขาก็มีการหัดอย่างดีกิเลสเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ฝึกเขาฝึกจริงก็ทางเขาความสามารถของเขาเต็มร้อยมาแล้วแล้วเราไม่ฝึกเราจะไปสู้เขาได้หรือนักรบหนึ่งต้องฝึกให้พร้อมเพราะสิ่งที่จะเป็นข้าศึกเขาฝึกของเขามาดีแล้วครั้งนั้นเขาจึงออกศึกจึงออกรบพระพุทธเจ้าท่านก็อุปมากิเลสเหมือนกับข้าศึกชนะข้าศึกก็คือชนะเกียรติของเจ้าของเป็นการชนะเลิศชนะแล้วไม่แพ้อีกต่อไป

อย่าไปหาตำรามากอย่าไปหายาหลายขนาดตำราที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตัดไว้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเกิดความแก่ความตายทุกเป็นทุกข์กษัตริย์กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอันนี้เป็นสมุทัยสัตว์ความเกิดความแก่ความตายเป็นเรื่องของร่างกายกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาเป็นเรื่องของใจกายของเราก็มีอยู่ใจของเราก็มีอยู่นี่อริยสัจคือกายคือใจของเรานี้จึงจะไปหาตำราที่ไหนตำราก็คือที่พระพุทธเจ้าท่านเทศเอาไว้ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์สมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดสมุทัยก็คือจิตของเราที่มันไหวตัวอยู่เดี๋ยวไหวไปทางชอบใจเดี๋ยวไหวไปทางไม่ชอบใจไหวไปทางยินดีไหวไปทางยินร้ายมันอยู่ที่ไหนอยู่ในตำราไหนอยู่ในคัมภีร์ไหนตัวยินดีมันอยู่ในคัมภีร์ไหน

ัวยินร้ายอยู่ในคำพี่ไหนกามตัณหาภาวะตัณหามันอยู่ในคำพี่ไหนในคำพี่มันเป็นมันมีกามเหรอศึกษาของจริงจึงจะรู้ของจริงรู้ของจริงละเห็นโทษละของจริงได้ศึกษาตำราศึกษาตำราศึกษาจนตายจนตายก็ยึดตำราหลงตำรายึดตำราดัดออกให้หมดมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้แจ้งประจักษ์สัจธรรมที่เรามีอยู่นี่ไม่ยึดไม่ถือปล่อยวางได้หมดจิตที่ปล่อยวางได้แล้วไม่ต้องพูดว่าอะไรเขาก็เป็นที่เขาเป็นนั้นไม่ต้องพูดว่าพระนิพพานเขาก็เป็นของเขาเพราะเขาดับไปหมดความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีกิเลสตัณหาอันเกิดจากสิ่งเหล่านี้ไม่มีทำไมยินกิเลสตัณหาเกิดจากสิ่งเหล่านี้ไม่มีเพราะสิ่งเหล่านี้ได้พิจารณาแจ้งประจักษ์แล้วทางแห่งมรรคผลอยู่ตรงนี้แล้วเรานี่พร้อมไม่ได้บกพร่องอุปกรณ์ที่จะรู้จะเห็นสิ่งที่จะรู้เห็นก็พร้อมอุปกรณ์ที่จะรู้เห็นก็พร้อมแต่ความจริงจังความเพียรความพยายามของเรามันยังหย่อนร้อยก็เสียซ้ายเสียขวาเสียซ้ายเสียขวาเหมือนกันคนขับรถไม่เป็นนี่เสียซ้ายเสียขวาเสียซ้ายเสียขวาจะไม่เป็นยังไงก็ช่างเพียรพยายามเพียรพยายามเพียรพยายามในที่สุดมันก็ตรงต่อถนนหนทางปลอดภัยถึงจุดหมายไปทางใดด้วยความไม่ประมาทความเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บความเจ็บก็เป็นความเกิดเพราะแต่ก่อนมันเจ็บไหมความเจ็บก็เป็นความเกิดความเจ็บทั้งหมดเป็นความเกิดความเจ็บทั้งหมดก็เป็นความดับทุกขเวทนาเป็นของเกิดทุกขเวทนาเป็นของดับสุขเวทนาก็เป็นของเกิดสุขเวทนาก็เป็นของดับไอ้ตัวกิเลสสุขเวทนามันปรารถนาให้เกิดทุกขเวทนาปรารถนาให้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ปรารถนาให้อยากให้ดับไปแต่สุขเวทนาเป็นของเกิดทุกขเวทนาก็เป็นของดับหวงแหนไม่อยากให้เกิดสักขนาดไหนหวงแหนไม่อยากให้ดับสักขนาดไหนเขาก็ดับไปจึงว่าทำสิ่งใดเป็นของเกิดทำสิ่งนั้นเป็นของดับทางนั้นทำสิ่งที่เกิดไม่ใช่คืออยู่ข้างนอกนะไม่ใช่เลยอยู่ฟากฟ้าปลาหิมพานต์ที่ไหนนั่งอยู่นี่ไม่รู้มันเกิดมันดับกี่ครั้งเดี๋ยวเรื่องนั้นผ่านมาเดี๋ยวเรื่องโน้นผ่านมาเดี๋ยวเรื่องอะไรต่ออะไรผ่านมาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอันนั้นคือเกิดระดับเสียงนาฬิกาปงปงเป็นเป็นปกปกเป็ดนี่สัมผัสขึ้นมาเกิดขึ้นแล้วอันนั้นคือเสียงนาฬิกามันปรากฏว่าเป็นเสียงนาฬิกาปรากฏไปว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ดับไปศึกษาอะไรสัมผัสอะไรสัมผัสอะไรสัมผัสอะไรสัมผัสนี่เพื่อเรียนรู้ไม่มีหรอสิ่งที่เกิดมาแล้วไม่ดับไม่มีนี่ในเมื่อเกิดมาแล้วดับทั้งนั้นอะไรจะเป็นตัวเป็นตนอะไรจะเป็นเราเป็นเขา
นั่งนั่งนั่งนั่งอยู่นี่เดี๋ยวนี้สมมติก็ว่าเป็นคนสมมติเป็นคนเป็นคนมันเป็นสมมตินะก็คือของเกิดขึ้นมานี่ล่ะของเกิดทั้งหมดเป็นของตายของที่นั่งอยู่นี่สมมติว่าเป็นคนของอันนี้มันตายไหมมันก็ต้องตายเพราะมันเป็นของเกิดมันตายแล้วมันเป็นอะไรเป็นของเราเหรอทุกส่วนเจ้าส่วนไหนๆส่วนไหนๆส่วนไหนๆก็ช่างเถอะไม่มีส่วนไหนที่จะไม่ดับไม่มีท่านยังส่วนรูปก็จะเกิดมาเพื่อดับส่วนน้ำก็เกิดมาเพื่อดับทวนกระแสเข้ามาหาจิตของเราจิตของเราที่รู้อันนี้มันเกิดไหมอันนี้ดับไหมอันนี้รู้เกิดไหมนี่ดับไหมกำหนดจุดนี้ไม่มีทางไปไม่มีทางไปไม่ต้องไปอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ไม่มีทางไปนี้อยู่ตรงรู้มีทางไปอย่างนี้นะแล้วมันจะไปไหนไปถึงจุดที่หายสงสัยทางแห่งมรรคผลไม่ได้อยู่ตรงไหนไม่อยู่ที่ไหนอยู่ในเรานี่ทั้งนั้น

ตะกี้ตะกายไขว่คว้ากันลัทธินั่นลัทธิโน้นอะไรต่ออะไรเต๋านั่นตานี่เป็นของใหม่ของใหม่ของคนมีกิเลสทั้งนั้นไม่มีหลักแล้วก็ไปคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นปรุงอย่างนั้นปรุงอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นี่ถูกต้องตลอดกาลคำว่าตลอดกาลนี่โลกจะมีอีกนานขนาดไหนก็ช่างเถอะใครเอาศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าไปพูดปฏิบัตินี่ได้ผลตลอดกาล

อากาลิโกไม่เลือกการไม่เลือกการเช้าไม่เลือกการสายไม่เลือกการเที่ยงไม่เลือกการเย็นไม่เลือกการบ่ายไม่เลือกการอาไว้ปฐมยามปชิมยามมัชฌิมยามอะไรอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ของเขาเป็นอยู่ตลอดกาลอย่างนั้นจึงเขาไม่เลือกการเลือกเวลาอากาลิโกไม่เลือกการเลือกเวลาเขาเป็นของเขาความจริงของเขาประกาศความจริงอยู่อย่างนั้นใจของเราเข้าไปรู้ไปเห็นแล้วก็รู้เห็นความจริงอยู่ตลอดเวลาในเมื่อรู้เห็นความจริงอยู่ตลอดเวลากิเลสมันจะมาโกหกได้หรือว่าลูกเป็นของน่าใคร่ของเกิดเป็นตัวเป็นตนมันจะโกหกได้หรือจึงพากันตื่นตัวในการค้นคิดพิจารณาให้ยิ่งในสัจธรรมที่เรามีอยู่นี่ให้รู้จริงเห็นจริงขึ้นไปขึ้นมาจึงเป็นผู้ที่กล้าหาญไม่วิตกกังวลไม่หวั่นไหวโลกมันจะเป็นอย่างไรโลกมันจะวุ่นวายขนาดไหนกิเลสหนามันจะล้นฟ้ามาก็ช่างไม่ได้วิตกกังวลไม่ได้หวั่นไหวเหมือนกับเรือน้ำมันจะมากขนาดไหนมากขนาดไหนมากขนาดไหนเรือมันลอยน้ำเรือก็ต้องเรือมีหลักนะเรือไม่มีหลักนี่น้ำมากก็น้ำแรงเรือแตกเรือพังกรรมฐานแตกนะ

จิตที่มีธรรมเหมือนกับเรือลอยน้ำเสมอมีหลักเป็นเครื่องยึดมีเครื่องยนต์กลไกพร้อมอยู่ในนั้นไม่ได้กังวลน้ำจะมากน้ำจะน้อยไม่ได้กังวลน้ำจะเชี่ยวน้ำจะแรงเชี่ยวแรงขนาดไหนก็คือน้ำอยู่ใต้เรือทั้งนั้นศาสนาพิธีเดี๋ยวนี้ศาสนาพิธีกำลังเจริญศาสนาพิธีเจริญมากเท่าไหร่ลาภยศสรรเสริญเจริญมากเท่านั้นลาภยศสรรเสริญเจริญมากเท่าไหร่ศาสนาพิธีก็ยิ่งเจริญหนุนซึ่งกันและกันหนุนเพื่ออะไรหนุนขึ้นหนุนขึ้นหนุนขึ้นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีการพูดถึงเสื่อมหมดพูดถึงศาสนพิธีศาสนธรรมของพุทธเจ้าเป็นธรรมที่กำจัดกิเลสศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมเพื่อมรรคเพื่อผลไม่มีใครคิดจึงว่าศาสนพิธีทำลายศาสนธรรมทำไมจึงศาสนพิธีจึงทำลายศาสนธรรมเพราะจิตที่ติดอยู่ในศาสนพิธีติดอยู่ในโลกธรรมติดอยู่ในศาสนพิธีไม่มีการคิดถึงศาสนธรรมเพื่อมรรคเพื่อผลศาสนธรรมพุทธเจ้าเป็นศาสนธรรมเพื่อมรรคเพื่อผลตลอดกาลจึงให้พากันตื่นตัวถ้าก็ไม่ตื่นตัวแล้วอดที่จะไหลไปสู่ศาสนพิธีไม่ได้คือไหลไปตามกระแสโลกที่โลกก็เป็นกัน

ผ่นดินก็มีอยู่อย่างนั้นแต่อย่างนี้แต่ไหนแต่ไรเขาไม่เคยพูดว่าเขาเป็นของใครไม่ได้พูดว่าเป็นประเทศไหนไม่ได้พูดว่าเป็นทวีปไหนก็มาสมมุติกันเป็นตารางวาตารางเมตรสมมุติก็ว่าเป็นไร่สมมุติว่าเป็นจังหวัดเป็นประเทศสมมติว่าตรงนั้นเป็นของเราตรงนั้นเป็นจังหวัดของเราตรงนั้นเป็นประเทศของเราแผ่นดินเขาไม่รู้ลึกคนเกิดมาผมก็ไม่รู้ขนก็ไม่รู้เล็บก็ไม่รู้ฟันก็ไม่รู้หนังก็ไม่รู้ผมแก่ผมก็ไม่รู้ผมเจ็บผมก็ไม่รู้ผมร่วงผมหล่นผมก็ไม่รู้ขนก็เหมือนกันขนเกิดขนก็ไม่รู้ขนร่วงขนก็ไม่รู้เล็บก็เหมือนกันเขาจะตัดเขตเล็บก็ไม่รู้เขาจะขูดเล็บก็ไม่รู้เขาจะแต่งเขาจะย้อมเขาจะทาเล็บก็ไม่รู้เรื่องฟันหนังก็เหมือนกันหนังจะเหี่ยวหนังจะยานหนังจะด่างหนังจะดำหนังไม่รู้คนตาบอดหนังมันด่างหนังมันด่างหนังมันดำนายคนนั้นไม่รู้ตาไม่เห็นและหนังมันก็ไม่เคยบอกว่าหนังเป็นยังไงหนังเหี่ยวหนังยานหนังบอกว่าหนังเหี่ยวหนังยานหนังอันนั้นมันก็เป็นหนังที่เรียกว่าเขาจะเรียกว่าหนังผีบอกก็ได้นี่นะของเกิดมาตายของเกิดมาตายของเกิดมาตายเกิดมาตายทั้งนั้น

ต้องเกิดมาตายแล้วเป็นใครเป็นผู้พอใจในลาภเป็นผู้ของผู้ที่พอใจในลาภเหรอเป็นของผู้ที่ติดในยศเหรอเป็นของผู้ที่พอใจในลาภในยศเหรอในสรรเสริญเหรอของผู้ที่มีสุขมีสุขมีสุขมีสุขนี่ความตายเป็นของท่านผู้นั้นเหรอผู้ที่มีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขสุขให้สมบูรณ์เต็มร้อยหรือเกินร้อยเต็มพันเต็มละเต็มหมื่นเต็มแสนเต็มล้านคนนั้นเขาตายไหมแล้วเขาได้อะไรแต่ของตายเขาก็ไม่ได้ลาภยศสรรเสริญเขาได้ไหมแต่ของตายเขาก็ยังไม่ได้เขาจะได้อะไรสัจธรรมของจริงเดี๋ยวนี้ไม่มีใครพูดถึง

นี่แหละศาสนาเสื่อมเสื่อมอย่างนี้เสื่อมจากจิตจากใจเพราะจิตใจไม่มีการคิดถึงกันไม่มีการพูดถึงกันไม่มีการน้อมเข้ามาศึกษามาพิจารณาในที่สุดก็ศาสนาประเพณีในเมื่อเป็นศาสนาประเพณีแล้วก็ยังมีห่วงเราห่วงศาสนาศาสนาเราศาสนาเขาศาสนาพุทธเป็นศาสนาเราศาสนาแค่คาทอลิกเป็นศาสนาเราศาสนานั่นเป็นศาสนาเขาเป็นศาสนาเราศาสนาเขาเป็นพรรคเป็นพวกขึ้นมาทะเลาะกันสัจธรรมของจริงเป็นศาสนาอะไรเป็นศาสนาประ

ความประจําโลกพระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลกก็รู้จักศาสนาศาสนธรรมของจริงนี่อะไรจะปล่อยใจไปตามกระแสโลกอะไรที่จะปล่อยไปกระแสโลกตัดออกปล่อยไปมากเท่าไหร่ยิ่งถูกโลภผูกมากเท่านั้นเหมือนก็ยื่นคอไปให้เขามัด

โลกเขาไม่เมตตาใครกิเลสตัณหาเขาไม่เมตตาใครว่าจะใครยื่นคอหรือเปิดหรือว่ามีโอกาสให้เขามัดได้เขามัดทั้งนั้นไม่ว่าชาวบ้านไม่ว่าชาววัดชาววัดบวชอยู่ในวัดบวชนานสักขนาดไหนเขาก็ไม่ยกเว้น

ต้องพากันตื่นตัวอยู่ก็ความตื่นตื่นตัวจืดตื่นอยู่ในจิตตื่นอยู่ในใจตื่นอยู่ในธรรมตื่นอยู่ในสัจธรรมของจริงตื่นอยู่ในอริยสัจธรรมตื่นอยู่ในมหาสติปัฏฐานธรรมตื่นอยู่ในกายเราตื่นอยู่ในจิตเราอนิจจังทุกขังขังอนัตตาไม่ต้องไปหาที่ไหนตื่นอยู่ในเราเลยอยู่เสมอนี่แหละแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตานี่จะเกิดขึ้นมีขึ้นรู้ขึ้นเห็นขึ้นของจริงนี่เราจะรู้จะเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆถ้าเราไปตื่นในการดูนี่อนิจจังทุกขังอนัตตานี่ของจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่เราจะไปหลงว่าเป็นของเราหลงรักหลงชังหลงเพราะการไม่ตื่นตัวในการศึกษาพิจารณาตื่นตัวในการศึกษาพิจารณาแล้วทำอันนี้ทำตื่นศึกษาพิจารณานี้เป็นธรรมเพื่อกำจัดความหลงแล้วมันจะไปหลงได้ยังไง

ไม่พากันเข้มแข็งบรรดาวงการของผู้ปฏิบัติธรรมศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจะเพียงแต่ศาสนพิธีเท่านั้นก็หมายถึงว่าเป็นโลกไป

ไม่ว่าที่ไหนเป็นเหมือนกันเป็นไปกันหมดศาสนพิธีนำหน้าไม่ว่าที่ไหนเหมือนกันหมดพิธีกับพิธีตั้งแต่วันเกิดพิธีกับพิธีวันอะไรต่ออะไรวันตายตั้งแต่วันเกิดวันตายเป็นพิธีเป็นบุญอยู่ตรงไหนก็เป็นวันเกิดอยู่ตรงไหนก็เป็นวันตาย

อยู่อย่างระมัดระวังเกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องกันอย่างระมัดระวังพูดประจาปราศัยพูดจาปราศัยกันอย่างระมัดระวังพูดกันอย่างพระเกี่ยวข้องกันอย่างพระก็คือใจของเรามีความเป็นพระการแสดงออกทั้งหมดเป็นพระทั้งนั้นใจเป็นชาวบ้านการแสดงออกก็เป็นชาวบ้านพูดก็พูดกันอย่างชาวบ้าน

อยู่อย่างพระอยู่อย่างประเสริฐอยู่อย่างพระเป็นนาทีของนักบวชจะต้องมั่นคงในการอยู่อย่างพระกัน

มองเราก็มีแต่ของตายกองอยู่มองเราก็มีแต่ของตายกองอยู่มองท่านมองใครก็มีแต่ของตายกองอยู่ของตายทั้งนั้นเอามากองเป็นกองก็เรียกว่าเราเรียกว่าคนจะเรียกว่าเราเรียกว่าคนสักขนาดไหนก็เพียงไรก็ช่างของตายก็คือของตายเอาผ้ามาคุมเอาผ้ามาปิดเอาผ้ามานุ่งมาห่มผ้าก็มิ้นอาบน้ำอาบท่ากันอาบน้ำอาบท่ากันก็ยังมีกลิ่นเหม็นสมมติว่าไม่อาบน้ำไม่ล้างไม่สระไม่สงกันจะขนาดไหน

ิจารณาของจริงศึกษาของจริงรู้ของจริงได้ใจของเราอย่าให้อยู่เฉยต้องศึกษาต้องตะเกียกตะกายเพื่อเรียนรู้เรียนรู้อะไรก็เรียนรู้สิ่งที่ตาเราเห็นหูเราได้ยินนี่ล่ะถ้าเรียนรู้แล้วเรารู้ถ้าหากว่าเราเรียนไม่รู้หลงศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้แก้ความหลงศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้รู้รู้แล้วไม่หลงนะพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่รู้แล้วความหลงไม่มีศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าศาสนธรรมสอนคนให้รู้ทำไมจะรู้ทำไมยังจะรู้ได้เรียนให้มากเรียนให้มากเรียนให้มากเรียนให้มากเปิดตำราของจริงเปิดออกให้หมดสิ่งที่ครอบสิ่งที่ปิดของจริงแล้วของจริงเป็นอย่างไรเรารู้หมดคำว่าเปิดอะไรเปิดออกอารมณ์สัญญาที่กลุ่มลุมในจิตในใจไม่มีอารมณ์สัญญาอิทธารุอนิทธาราอารมณ์ทั้งหลายที่กลุ่มลุมอยู่ในจิตในใจเปิดให้หมดเรียกว่าเปิดของปิดก็ไม่ต้องไปถามหาใครดอกของที่ปิดอยู่ของที่เปิดถูกลอออกไปเปิดเขาเปิดออกไปแล้วไม่ต้องมันต้องไปถามใครใครเห็นแล้วไม่รู้ไม่มีจะเปิดตำราเปิดตำราก็ของจริงก็เปิดอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เราเพียงแต่ว่าข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติความภาคความเพียรเป็นการเปิดของที่ปิดตำราของจริงเอาไว้เปิดออกไปแล้วนี่ของจริงนี่เป็นจริงอย่างไรนี่เด็กน้อยก็รู้ผู้ใหญ่ก็รู้นักบวชชาวบ้านรู้หญิงชายรู้ได้ทั้งนั้นจึงว่าสามารถที่จะได้รับได้สำเร็จมรรคผลทั้งนั้นไม่เด็กหญิงได้เลือกหญิงเลือกชายเด็กอายุ7ขวบเท่านั้นสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลือกเด็กเลือกหญิงเลือกเด็กเลือกผู้ใหญ่ที่ไหนเลือกนักบวชชาวบ้านที่ไหนไม่เลือกหญิงเลือกชายไม่เลือกชาติชาติชั้นวรรณะไม่เลือกชาติชั้นวรรณะตาสีตาสาบ้านนอกบ้านนาลู่หมดเห็นหมด

คือพากันมีจิตมีใจเรานี่ผู้หนึ่งที่มีโอกาสที่สามารถที่จะรู้ที่จะเห็นได้เปิดออกให้หมดอารมณ์สัญญาทั้งหลายที่มันกุมลุมอยู่ในจิตในใจนี้เปิดออกให้หมดด้วยความเพียรความพยายามสัจธรรมของจริงเรารู้เราเห็นได้แล้วเราจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาผู้หนึ่งในโลกอย่าไปอ้างว่าเราบวชใหม่อย่าไปอ้างว่าเราบวชเก่าอย่าไปอ้างว่าเราแก่เราเฒ่ากิเลสตัณหาไม่แก่ไม่เฒ่ามรรคผลนิพพานก็ไม่แก่ไม่เฒ่าจิตก็ไม่แก่ไม่เฒ่าแก่เฒ่าที่ไหนเป็นที่ไหนจึงพากันตื่นตัวพากันตื่นเจ้าของอย่าให้แต่ผู้อื่นเตือนอย่าให้แต่ท่านผู้ใดผู้หนึ่งมาเตือนเราเตือนเราเป็นความถูกต้องพระศาสดาสอนอย่างนี้หมดเวลาแล้วก็เลิกกัน

โอวาทท่านพุทธทาสภิกขุแสงแห่งความว่างแสงกลางวันนั้นทำให้ไม่เห็นดาวเป็นความมืดสีขาวมันเบ่งจ้าแสงกลางคืนเห็นดาวพร่างกระจ่างตาเพราะเหตุว่าแสงบ้ากลบหน้าไปแม้กระนั้นก็ไม่แปลงเท่าแสงธรรมที่ไม่ขาวไม่ดำเป็นแสงใสเป็นแสงแห่งความว่างกระจ่างใจจึงส่องให้เห็นนิพพานอย่าคร้านมองเมื่อจิตว่างก็กระจ่างธรรมจักขุเห็นทะลุเกินไกลในธรรมผ่องทั้งเกินกว้างเกินลึกเกินตรึกตรองเชิญท่านลองสืบแสวงแสงว่างดู

เผาไฟทิ้งเสียก่อนทางพระกรรมฐานท่านสอนให้ปฏิบัติไปภาวนาไปวันหนึ่งก็รู้เองเห็นเองมัวไปคาดว่าอย่างโน้นคาดว่าอย่างนี้รู้ก่อนเกิดมันก็เลยไม่เกิดสักทีกรรมฐานเปรียบเหมือนยาโอสถขนานเอกเราต้องเป็นหมอฉลาดหมอฉลาดคือสติปัญญานี่แหละหมอใหญ่ถ้าเราขาดสติเราก็ไม่มีหมอรักษาตนเท่านั้นโรคอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้สมถะคือความสงบความสงบเป็นฐานที่ตั้งของวิปัสสนาวิปัสสนาเป็นฐานที่ตั้งของมรรคผลนิพพานคือความรู้แจ้งเห็นจริงพระพุทธเจ้าท่านประสูติที่ป่าออกบวชที่ป่าตรัสรู้ที่ป่าปรินิพพานที่ป่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วประกาศพระธรรมเทศนาแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเป็นพระถมเทศนาครั้งแรกก็แสดงที่ป่าโอวาทของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถวัดเจติยาคิรีวิหาร

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ขอนอบน้อมต่อพระธรรมเจ้าทุกพระองค์ขอนอบน้อมต่อพระอริยสงฆ์เจ้าทุกพระองค์และขอนอบน้อมต่อบุญญาบารมีของหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอนอบน้อม ต่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายและขอโอกาสคณะสงฆ์วัดสังฆทานขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ใจในธรรมทุกท่านในวันนี้อาตมาภาพขอใช้เวลาตามสมควรในการให้ข้อคิดสะกิดใจเนื่องในวาระได้รับอาราธนาได้มาแสดงธรรมในวาระ2ปีของการแสดงความกตัญญูต่อคุณูปการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของลูกศิษย์ลูกหาทั้งที่เป็นพระภิกษุลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นฆราวาสทั้งหลายในวันนี้เราได้มาในวันนี้ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่เรานั้นได้มาระลึกถึงปฏิปทาของหลวงพ่อที่ดำเนินตามเส้นทางของพระพุทธเจ้าที่ได้เป็นศาสดาของศาสนาของเราการเดินตามทางของพระพุทธเจ้านั้นการเดินตามทางของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นเป็นการเดินตามทางสวนกระแสสวนกระแสอะไรคือสวนกระแสของโลกในโลกนี้โดยธรรมดาของโลกนั้นเดินไปตามกระแสของความโลภนั่นแหละคือกระแสข้อที่หนึ่งความโลภความต้องการความหวังความอยากนี่เรียกว่ากระแสโลกกระแสโลกนี้เป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายรวมทั้งมนุษย์นั้นได้เป็นปกติในจิตใจของสัตว์ทั้งหลายกับมนุษย์ที่ได้เกิดมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้ก็ล้วนแต่ตกอยู่ในกระแสของความโลภความต้องการด้วยกันทั้งนั้นกระแสที่สองคือกระแสโลกคือกระแสแห่งความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาเห็นคนอื่นได้ดีเกินหน้าเกินตาก็ไม่พอใจอันนี้เรียกว่ากระแสความโลภ กระแสที่สองที่เราก็ตกอยู่ในอำนาจของมันไม่ว่าจะเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นสัตว์แม้กระทั่งเทวดาก็ยังตกอยู่ในอำนาจของความอิจฉาริษยาอย่าว่าเทวดานั้นมีความสุขเสมอไปถ้าเราไปศึกษาตำรับตำราแล้วเราก็จะรู้ว่าเทวดาผู้มีศักดิ์มากเทวดาผู้มี

นาจมากมีความสุขมากก็ยังเกิดความอิจฉาริษยาขึ้นมาได้หากว่ามีเทวดาตนใดตนหนึ่งเกิดขึ้นมามีรัศมีท่วมทับตัวเองนี้ก็มีในตำราเพราะฉะนั้นกระแสของความโกรธความอิจฉาริษยานี้จึงท่วมทับจิตใจของสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งเทวดาก็ไม่พ้นจากกระแสของความอิจฉาริษยาของความโกรธความเกลียดกระแสโลกกระแสสุดท้ายที่เราได้ยินอยู่เสมอคือกระแสของความหลงความหลงนี้มาจากภาษาบาลีว่าโมหะอวิชชานั้นก็ได้แปลว่าความหลงคือความไม่รู้ความหลงที่เกิดจากความไม่รู้นั้นเป็นกระแสที่ท่วมทับจิตใจและฝังหนาแน่นในจิตตสันดานของมนุษย์ของสัตว์ในไตรภูมินี้มาตลอดกับตลอดกันพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นแบบอย่างหลวงพ่อของเรานั้นเป็นแบบอย่างในการพาเดินทวนกระแสความโลภอย่างที่พูดมาเป็นกระแสใหญ่ท่วมทับเผาไหม้จิตใจของมนุษย์ของสัตว์โลกอยู่ทุกวินาทีเราไม่จำเป็นจะต้องไปดูไกลดูที่นี่เดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นว่าในจิตใจของเรานั้นยังมีความโลภมีความอยากมีความต้องการมากน้อยแค่ไหนเรามีมากก็แสดงว่าไฟของความโลภนั้นกำลังเผาไหม้จิตใจของเราเรามีความโกรธมีความเกลียดอิจฉาริษยามากในขณะนี้ในปัจจุบันนี้ในจิตใจนั่นก็แสดงว่าไฟประการที่สองก็กำลังเผาไหม้จิตใจของเราเรามีความหลงความไม่รู้สิ่งตามความเป็นจริงก็มีอีกไฟประเภทหนึ่งที่กำลังเผาไหม้จิตใจของเรากระแสโลกนี้เป็นกระแสที่แรงเผาไหม้จิตใจของสัตว์โลกทุกวินาทีไม่มีวันหลับวันนอนก็มีแต่พระพุทธเจ้ามีแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราเท่านั้นครูบาอาจารย์เท่านั้นที่เป็นผู้เป็นแบบอย่างดำเนินปฏิปทาในการเดินสวนกระแสโลกสวนกระแสโลกของความโกรธโลกของความเกลียดความอิจฉาริษยาสวนกระแสความอยากความต้องการสวนกระแสความหลงความโง่ไม่รู้สิ่งตามความเป็นจริงมีครูบาอาจารย์มีพระพุทธองค์เท่านั้นที่มาบอกมาสอนเราว่าจะต้องเดินทวนกระแสชีวิตของเราเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาพบพระพุทธศาสนานี้ถือว่าเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดไม่มีศาสนาใดไม่มีศาสดาใดในโลกที่ได้มอบคำสอนให้เรานั้นเดินสวนกระแสของโลกกระแสความโลภความโกรธความหลงนี้ยกเว้นพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ที่ได้มาบอกมาสอนเราให้ตระหนักถึงภัยคือถ้าเราไม่เห็นกระแสโลกทั้ง3อย่างนี้ว่าเป็นภัยเผาไหม้จิตใจของเราแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นทางในการพ้นทุกข์ได้เพราะความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่เราไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายก็ตาม ทางจิตใจก็ตามความทุกข์น้อยใหญ่ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราลองมาพิจารณาดูให้ลึกซึ้งให้ละเอียดถี่ถ้วนเสียแล้วเกิดขึ้นด้วยเหตุอันใดเมื่อเราพิจารณาอย่างวิเคราะห์ด้วยความวิเคราะห์แยบคายที่สุดแล้วก็หาพ้นจากกระแสทั้ง3อย่างนี้ไม่มนุษย์ของเราในปัจจุบันนี้มีความทุกข์มากมายก่ายกองก็เพราะความโลภที่เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองนี้เพราะความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์นี้เพราะความหลงคือความไม่เข้าใจถูกต้องความเข้าใจผิดระหว่างกันและกันนี่แหละจึงเรียกว่ากระแสโลก3กระแสนี้อยู่ที่ไหนในไตรภูมินี้นรกก็ตามมนุษย์ก็ตามเทวดาก็ตามแม้กระทั่งพรหมโลกก็ตามก็ถูกกระแสโลกถูกไฟ3กองนี้เผาไหม้จิตใจอยู่ตลอดเวลาแล้ววันไหนที่จะหลุดพ้นจากไฟ3กองนี้ไปได้วันไหนจะหลุดพ้นจากไฟ3กองนี้ไปได้ถ้าไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ได้มาย้ำเตือนให้เราเห็นภัยถึง
ความโลภความโกรธความหลงนี้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นทางในการออกจากทุกข์ได้เพราะเมื่อเราพิจารณาน้อยใหญ่พิจารณาในแง่มุมไหนก็ตามในโลกนี้ในจักรวาลนี้สุดท้ายเมื่อมาสรุปฟันธงเราก็มาถามตัวเองว่าที่ว่าชีวิตของเรานั้นมีความทุกข์อยู่ในปัจจุบันตรงนี้วินาทีนี้เราไม่จำเป็นจะต้องไปหา เหตุของความทุกข์ให้มากมาพิจารณาด้วยความจริงใจของเราคือในการพิจารณาธรรมนี่เราพิจารณาด้วยใจเอาใจที่จริงของเราเอาใจที่ตรงของเรานั้นมาพิจารณาคือเปิดอกของเราเปิดอกของเราออกจากความคิดเปิดออกจากความรู้สึกเปิดออกจากอคติทั้งหมดมาพิจารณาด้วยใจจริงๆด้วยใจตรงๆแล้วเราก็จะเกิดการยอมรับเกิดการยอมรับอย่างที่อาตมาพูดว่าทุกที่แท้ที่จริงทุกนี้มันก็เกิดขึ้นจากกิเลส3กองนี้เกิดขึ้นจากโลก3กองนี้ที่ว่าเผาไหม้จิตใจของมนุษย์อยู่ทุกวินาทีไม่เคยหลับไม่เคยนอนเราเห็นแล้วหรือเราพิจารณาเห็นแล้วหรือถ้าเราไม่พิจารณาเห็นว่ากิเลส3ตัวนี้ไฟ3กองนี้กำลังเผาไหม้จิตใจเราอยู่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่สามารถที่จะเห็นทางพ้นทุกข์ได้นี่คือสิ่งสำคัญที่เราจะนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านำคำสั่งสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อของครูบาอาจารย์ต่างๆมาดูที่ชีวิตของเราว่าเดี๋ยวนี้เรามีความโลภมากน้อยแค่ไหนในจิตใจของเราเรามีความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาไม่อยากให้คนอื่นได้ดีเกินหน้าเรามากน้อยแค่ไหนมีความเข้าใจผิดมีความหลงมากน้อยแค่ไหนจิตใจของเราเดี๋ยวนี้นั่นแหละคือเป็นตัวชี้ว่าในอนาคตต่อไปความทุกข์ของเราจะเกิดมากหรือเกิดน้อยก็ด้วยเราพิจารณาเห็นกิเลส3กองนี้ว่ามีอยู่ในจิตใจของเรานั้นมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญการพิจารณาฆ่ากิเลส3กองนี้เดินทางสวนกระแสกิเลส3ตัวนี้ไปได้ก็โดยการพิจารณาให้เห็นภัยเสียก่อนให้เห็นภัยของความอยากความต้องการที่ว่าเราจะต้องดีดดิ้นแสวงหาอะไรก็หาสิ่งที่มาประเคนตามความอยากความตามความต้องการในการหาทุกครั้งการหาทุกทีไม่ว่าจะเป็นแสวงหาอะไรก็ตามเราจะต้องใช้ความเพียรพยายามใช้สติปัญญาไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องเอาด้วยกลนั่นแหละคือเป็นสาเหตุของความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นอย่างให้เราเห็นสดๆร้อนๆเพราะนั้นความต้องการนี่โดยธรรมชาติความต้องการความอยากนี้ก็ไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธองค์นั้นทรงตรัสไว้ว่านัตติตัณหาสมาอาภาแม่น้ำที่เสมอด้วยความอยากความต้องการไม่มีเราตามความอยากความต้องการเราตามเท่าไหร่ก็ไม่เห็นขีดจำกัดเหมือนกับท้องฟ้าที่เวิ้งว่างเหมือนกับมหาสมุทรที่เหลียวไปก็ไม่เห็นฝั่งความต้องการของมนุษย์นั้นไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเราตามไปพบแล้วพบเล่าสุดท้ายสิ่งที่เราได้ก็คือความทุกข์นั่นเองคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็อย่างที่อาตมาพูดไม่ได้เกิดขึ้นที่ไหนแต่เกิดขึ้นที่จิตใจที่เราไม่เห็นว่าสาเหตุของความทุกข์ที่เกิดเดี๋ยวนี้วินาทีนี้ก็เพราะเรานั้นได้พยายามที่จะตอบสนองความต้องการแท้ที่จริงนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าก็อย่างที่อาตมาพูดไว้พระพุทธองค์ครูบาอาจารย์ต่างๆได้สอนให้เรานั้นเห็นถึงภัยว่าการเดินตามความอยากของเราการปล่อยให้ความอยากความต้องการความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาความหลงครอบงำจิตใจของเรานั้นทำให้เกิดทุกข์ได้อย่างไรเพราะว่าปิดบังสติปัญญาของเรานั้นไม่ให้รู้สิ่งตามความเป็นจริงเมื่อไรก็ตามที่เรามีความอยากมีความต้องการแล้วสติปัญญาในขณะนั้นก็จะดับลงไปทันทีอันนี้ลองพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนก็จะเป็นอย่างนั้นคนที่ถูกหลอกก็ตามคนที่ตกอยู่ในภัยของความอยากก็ตามสติปัญญานั้นจะดับลงไปก่อนในขณะนั้นเมื่อถูกความอยากความต้องการนั้นได้เกิดขึ้นในจิตครอบงำจิตใจสติปัญญาที่มีหลักแหลมแค่ไหนก็จะดับลงไปเมื่อดับลงไปแล้วก็อุปมาเหมือนกับว่ารถที่กำลังวิ่งไปอยู่ดีๆแต่ว่าไฟดับไปชั่วขณะเราก็ลองนึกดูว่ารถในขณะที่วิ่งไปดีๆไฟดับไฟหน้ารถนั้นดับไปชั่วขณะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นญาติโยมก็ลองจินตนาการเอาดูก็มีแต่ภัยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อกิเลสเหล่านี้เกิดขึ้น
ในขณะใดในขณะนั้นสติปัญญาที่เราเคยมีก็จะดับลงไปอย่างนี้พระพุทธองค์ครูบาอาจารย์จึงสอนให้เรานั้นเดินสวนกระแสของโลกก็ด้วยเหตุที่ว่าหากเรานั้นสามารถ ยกจิตของเราอยู่เหนือความโลภความโกรธความหลงในขณะนั้นได้ด้วยการพิจารณาให้เกิดปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาก็ตามหรือด้วยการใช้กำลังของสมาธิสมถะกำลังจิตที่เราฝึกไว้ดีก็ตามเข้าพังทลายกิเลส3ตัวนี้โดยไม่เดินสวนกับโดยไม่เดินตามกระแสของมันเดินสวนกระแสของมันแล้วสติปัญญาของเราก็จะไม่ดับนั่นแหละคือประการที่1เมื่อสติปัญญาของเราไม่ดับประการที่2สติปัญญาที่ว่าไม่เคยเข้มแข็งขึ้นมาก็กลายเป็นว่าเข้มแข็งขึ้นมากว่าเดิมถ้าพิจารณาในแง่หนึ่งกิเลสทั้งสามอย่างนี้ก็อุปมาเหมือนกับว่าหินที่จะมาใช้รับมีดคือสติปัญญาของเรามนุษย์นั้นถ้าเราพิจารณาในแง่หนึ่งกิเลสทั้งสามอย่างนี้ไฟสามกองนี้ก็คือหินที่จะมารับสติปัญญาถ้าไม่มีกิเลสให้มาเห็นตัวแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะข้ามพ้นเดินสวนกระแสของกิเลสเหล่านี้ได้ธรรมะของพระพุทธองค์นั้นไม่ได้สอนให้หนีไปไหนไม่ได้สอนให้หนีออกนอกโลกไม่ได้สอนให้หนีออกนอกจักรวาลแต่สอนให้หันมาดูไฟสามกองนี้สอนให้มากำหนดรู้ไฟสามกองนี้สอนให้มากำหนดรู้กระแสของกิเลสทั้งสามกองนี้ด้วยการใช้กำลังของความสงบนั่นคือประการที่หนึ่งที่การที่เราจะไปฆ่ากิเลสทั้งสามเดินสวนกระแสกิเลสทั้งสามตัวนี้ได้ก็หนึ่งด้วยการใช้กำลังความสงบก็คือสมาธิที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ปฏิบัติกันมาที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่หลวงพ่อได้พร่ำสอนเรามาด้วยการภาวนาพุทโธนั้นก็ตามด้วยการภาวนาสัมมาอรหังก็ตามหรือด้วยอุบายใดๆก็ตามที่สามารถรวมจิตที่กระจัดกระจายไปตามอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทางตาเกิดขึ้นทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่จิตของเรานั้นกระจัดกระจายไปตามกิเลสไปตามอารมณ์ต่างๆด้วยการเพียรเพ่งด้วยคำบริกรรมพุทโธก็ตามคำบริกรรมอะไรก็ตามก็คือการรวมจิตนั่นเองคือการรวมจิตนี้รวมจิตให้มีกำลังเมื่อจิตนี้มีกำลังมันก็จะมีกำลังมันก็จะมีพลังมีอานุภาพในการที่จะทำลายสิ่งต่างๆได้โดยเฉพาะการเข้าไปทำลายกิเลส3อย่างนี้การเข้าไปตัดกระแสกิเลสของความโลภความโกรธความหลงที่เกิดขึ้นในจิตใจนี้ก็โดยการใช้กำลังของความสงบนั่นเองเราจะพิจารณาเห็นได้ว่าเมื่อใดก็ตามจิตใจของเราสงบเย็นสบายจิตของเรานั้นก็จะมีกำลังมีกำลังในการดับกระแสความร้อนความต้องการที่เรามีในขณะนั้นก็ดับไปความเกลียดความอิจฉาริษยาความโกรธที่เรามีในขณะนั้นก็ดับไปความหลงความไม่รู้สิ่งตามเป็นจริงก็ดับไปดับไปเมื่อจิตของเรานั้นเป็นสมาธิเมื่อจิตของเรานั้นสงบรวมตัวแต่การที่จิตนั้นจะสงบรวมตัวเป็นสมาธิได้เราจะต้องฝึกเราจะต้องฝึกแล้วฝึกอีกเพ่งแล้วเพ่งอีกบริกรรมแล้วบริกรรมอีกคือจิตนี้ไม่มีทางที่จะสงบรวมตัวได้ถ้าเราไม่ฝึกไม่เพ่งไม่บริกรรมก็ทำไมก็เพราะว่าโดยธรรมชาติของจิตถ้าเราไม่เพียรเพ่งไม่เพียรเพ่งอยู่กับอารมณ์ธรรมชาติของจิตนั้นก็จะตกผวังตามหลักอภิธรรมว่าตกผวังตกผวังก็เหมือนกับคนนอนหลับตกผวังก็เหมือนกับคนนอนหลับตกผวังแล้วสติก็จะหลุดปัญญาก็จะไม่มีเพราะนั้นการเพียรเพ่งพิจารณาทำจิตให้สงบนั้นก็ด้วยการ
ทำจิตนั้นให้อยู่ในวิถี

วิถีของจิตคือวิถีจิตที่มีลักษณะรู้สิ่งต่างๆและรู้ตัวเองอยู่ในวิถีอยู่ในเส้นทางของจิตคือการทำงานของจิตถ้าว่าอภิธรรมแล้วก็ว่ามีวิถีเขาเรียกว่าชวนวิถีเป็นการทำงานของจิตที่มีอยู่เจ็ดขณะในเจ็ดขณะในเจ็ดชวนวิถีก็คือเป็นวิถีของการรู้ของจิตแต่ถ้าจิตนั้นได้เลยเจ็ดขณะไปแล้วก็จะตกภวังค์เมื่อตกภวังค์แล้วสติปัญญาก็จะดับไปเพราะฉะนั้นในการเพียรเพ่งภาวนาด้วยคำบริกรรมพุทโธก็ตามด้วยคำบริกรรมอะไรก็ตามก็คือการรักษาจิตนั้นให้อยู่ในวิถีให้อยู่ในวิถีแห่งผู้รู้เมื่อจิตนั้นอยู่ในวิถีแห่งผู้รู้มากเข้าหนักเข้ามากเข้าหนักเข้าจิตของเราก็จะสงบก็จะใสก็จะสงบก็จะใสก็จะฟอกตัวเข้าไปฟอกตัวเข้าไปในขณะที่จิตนั้นฟอกตัวเข้าไปกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงที่เราเคยมีหนาแน่นในจิตตสัญญาณก็จะถูกฟอกตัวไปด้วยโดยอัตโนมัติแม้ว่าเราจะไม่รู้ก็ตามอันนี้เราก็ลองไปพิจารณาให้แยบคายเถิดเราก็จะเห็นว่าเป็นอย่างนี้จริงๆนี่คือการฟอกจิตจากกระแสของความโลภความโกรธความหลงวิธีที่หนึ่งซึ่งพระพุทธองค์นั้นได้ทรงชี้แนะว่าให้ทำเป็นญาณิกตาให้ทำเหมือนกับยานให้ทำเป็นพหุลีกตาให้ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกคือการทำสมาธิทำจิตให้สงบนั้นทำวันเดียวแล้วหยุดไม่ได้ไม่สำเร็จผลทำวันเดียวแล้วหยุดกิเลสที่เคยฝังหนาแน่นในจิตตสันดานก็จะไม่ถูกฟอกเมื่อไม่ถูกฟอกแล้วก็สามารถที่จะฟุ้งขึ้นมาได้ตลอดเวลานี่คือการกำจัดโลภโกรธหลงประการแรกที่พระพุทธองค์นั้นได้ทรงสอนไว้ถ้าใช้ศัพท์สั้นๆก็คือสมถะคือการทำใจให้สงบนั่นเองทีนี้เมื่อจิตใจสงบแล้วความสงบก็มีหลายระดับหลายขั้นมีความละเอียดหลายระดับหลายขั้นขึ้นอยู่กับผู้บำเพ็ญภาวนาแต่ละคนกำลังของความสงบนี้เมื่อได้ที่เต็มที่แล้วเราก็สามารถที่จะนำมาแปลเป็นกำลังอีกตัวหนึ่งได้คือมาฝึกการเจริญปัญญาหรือวิปัสสนานั่นเองการจะกำจัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงนั้นเอาเฉพาะกำลังของความสงบฟอกเข้าไปด้วยกำลังของความสงบด้วยกำลังของคำบริกรรมนั้นในพระพุทธศาสนาของเรานั้นไม่เพียงพอเพราะไม่ว่าจะมีความสงบนิ่งแน่นหนามั่นคงมากเท่าไหร่กิเลสสามตัวนี้ก็ยังซ่อนเล้นอยู่ในจิตตสันดานของเราในมุมใดมุมหนึ่งของจิตไม่สามารถที่จะฟอกออกให้เขาขาวสะอาดขาวสะอาดทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นการบำเพ็ญภาวนานั้นเราก็จะต้องมาเจริญวิปัสสนาก็ด้วยการใช้ความสงบนั่นแหละความสงบของจิตนั่นแหละใช้ตัวนั้นแหละเป็นฐานในการมาพิจารณาแยกแยะหาเหตุหาปัจจัยว่ากิเลสสามตัวนี้ที่ฝังแน่นหนาแน่นในจิตตสันดานของเรานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรหนอมีเหตุมีปัจจัยอย่างไรหนอนี่คือการเจริญวิปัสสนาคือการมาแยกแล้วว่าตัวนี้คือรูปกายตัวนี้คือนามธรรมความรู้สึกความคิดความจำตัวรู้วิญญาณธาตุนี่ก็เรียกว่านามมาพิจารณาแยกแยะกายกับใจนี้อันดับแรกก็คือการมาพิจารณาแยกแยะว่าตัวกายนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนั้นไม่เหมือนกับจิตใจนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนั้นไม่เหมือนกับกายมาพิจารณาให้เข้าใจตัวนี้ก่อนเพื่อที่จะกันความเข้าใจผิดคือในขณะที่เราทำสมาธิทำจิตให้สงบนั้นเราไม่สามารถที่จะไปแยกกายแยกจิตออกจากกันได้เพราะการทำจิตให้สงบด้วยกำลังสมถะนั้นเป็นเพียงแค่การไปรวมกายรวมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นเป็นการฟอกกิเลสให้เบาบางลงเท่านั้นเองแต่ไม่สามารถที่จะไปกำจัดหรือสังหารกิเลส
ที่ฝังหนาแน่นในจิตตสันดานของเราได้มีแต่ทางเดียวคือการมาพิจารณาเอาความสงบนั่นแหละเอาความสงบนั่นแหละเป็นฐานในการพิจารณาแยกออกมาเพื่อให้เรารู้ว่าเออนี่นะกายนี้อวัยวะ32นี้อาการ32นี้มันก็เป็นอย่างนี้มีลักษณะอย่างนี้แต่มันก็ไม่ใช่อันเดียวกันกับจิตคือผู้รู้จิตคือผู้รู้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเรามาพิจารณาแยกแยะเสียปกติแล้วนั้นคนปกติไม่สามารถที่จะแยกแยะกายกับใจออกจากกันได้ก็คละเคล้ากันไปเหมือนกับน้ำที่มีสีน้ำที่มีสีนั้นเราไม่สามารถที่จะแยกแยะออกไปว่านี่เป็นสีนะนี่เป็นน้ำนะเราก็ไม่สามารถที่จะวินิจฉัยฟันธงเลยว่าอันนี้น้ำต่างกับสียังไงสีนี้ต่างกับน้ำยังไงสติปัญญาก็ยังไม่เกิดเต็มที่แต่ในขณะที่เราออกจากความสงบมาพิจารณาขันธ์ 5มาแยกแยะว่ากายส่วนนี้ใจส่วนนี้ส่วนใจก็มีส่วนของความคิดมีส่วนของความรู้สึกมีส่วนของความจำเรียกว่าขันธ์ 5ส่วนกายนี้ก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาพิจารณาแยกแยะกระจายออกไปเพื่อที่จะหาเหตุดูซิว่าที่นี้ไอ้ความโลภความโกรธความหลงน่ะที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเรานะมันเกิดขึ้นจากส่วนไหนกันแน่มันเกิดขึ้นจากกายใช่ไหมมันเกิดขึ้นจากอวัยวะ13 12ใช่ไหมมันเกิดขึ้นจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟหรือว่ามันเกิดจากส่วนที่เป็นนามธรรมนั่นคือการมาเดินปัญญาพิจารณาไม่มีศาสนาใดศาสดาใดยกเว้นพระพุทธเจ้ายกเว้นครูบาอาจารย์ของเราที่จะมาสอนให้เรานั้นได้มาแยกแยะพิจารณาตัวนี้คือการเดินปัญญาถ้าไม่มาพิจารณาแยกแยะตัวนี้แล้วปัญญาไม่เกิดปัญญาไม่เกิดที่จะเข้าไปชำระที่จะเข้าไปสังหารกิเลสคือโลภโกรธหลงที่ว่าฝังอยู่อย่างหนาแน่นในจิตตสันดานในกายในใจในรูปธรรมและนามธรรมนี้ได้ขั้นแรกเราก็จะต้องสามารถที่จะมาพิจารณาแยกแยะองค์ประกอบตรงนี้ให้ได้เสียก่อนด้วยการใช้กำลังความสงบของเรานั้นมาพิจารณาแยกแยะคือในการมาพิจารณาแยกแยะนี่ไม่ใช่ว่ามาใช้ความคิดในการจินตนาการแยกแยะเอาได้แต่ในขณะนั้นในขณะที่ความสงบเกิดขึ้นแล้วในขณะที่สมาธิเกิดขึ้นแล้วจิตมีกำลังแล้วมันจะเกิดอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่สามารถที่จะเรียกว่าเป็นความคิดได้ซึ่งไม่สามารถที่จะเรียกว่าเป็นความรู้สึกได้แต่มันจะเกิดเขาเรียกว่าภาษาธรรมะเรียกว่าญาณพระพุทธองค์จึงใช้คำว่าวิปัสสนาญาณคำว่าญาณตัวนี้เหมือนกับความรู้สึกนั่นแหละแต่ก็ไม่ใช่ความคิดแล้วเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากใจใจที่สงบนิ่งเปิดเต็มที่แล้วต่อความจริงเปิดเต็มที่แล้ว ต่อสิ่งทั้งหลายอคติที่เรามีในใจ อารมณ์ต่างๆที่เรามีอยู่ในใจความวิตกความฟุ้งซ่านความกังวลต่างๆที่เรามีอยู่ในใจเคยมีอยู่ในใจนั้นได้ดับไปแล้วเป็นใจที่สงบและความสงบตรงนี้ท่านน้อมมาพิจารณาแยกแยะได้มาพิจารณาแยกแยะกายกับใจนี้เราก็จะเห็นสิ่งความเป็นจริง เห็นสิ่งตามเป็นจริงเห็นรูปธรรมตามเป็นจริงเห็นกายนั้นตามเป็นจริงเห็นใจนั้นตามเป็นจริงตามเป็นจริงทำไมก็เพราะว่าจิตใจของเรานั้นมันไม่มีอะไรมาบังแต่ก่อนนั้นก็มีความรู้สึกมาบังมีความคิดมาบังมีสัญญาธรรมมาบังแต่พอเราเพิกสัญญาธรรมทั้งหมดออกเราเพิกความคิดออกความรู้สึกอคติทั้งหมดออกมันก็เหลืออยู่แต่จิตที่ตรงคือโดยธรรมชาติของจิตนั่นก็คือตรงเป็นสิ่งที่เปิดเผยก็ตัวเปิดเผยตัวนี้แหละเราน้อมมาพิจารณาให้เกิดปัญญาได้ก็ได้การน้อมมาดูถ้าจะว่าพิจารณาก็คือการมาดูนั่นเองมาดูว่าโอ้อันนี้นะสิ่งที่เรียกว่าธาตุดินมันก็มีลักษณะหนักสิ่งที่เรียกว่าธาตุลมนั้นก็มีลักษณะเบาสิ่งที่เรียกว่าธาตุน้ำก็มีลักษณะเย็นสิ่งที่เรียกว่าธาตุไฟก็มีลักษณะร้อนเราก็ดูที่ไหนก็ดูที่กายของเรานี่เองเราก็จะเห็นว่าโอเป็นอย่างนี้ธาตุเป็นอย่างนี้
ธาตุ4เป็นอย่างนี้อาการ32เป็นอย่างนี้แต่มันก็ไม่ใช่จิตที่เรากำลังแสวงหาและความยึดมั่นผูกพันความต้องการความโลภความโกรธความหลงน่ะมันอยู่ที่ไหนหนอมันซ่อนอยู่ในธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันซ่อนอยู่ในอาการ32มันก็ไล่ไปสติปัญญาที่เราพิจารณาเดี๋ยวมันก็จะไล่ให้เราเมื่อเราน้อมมาพิจารณาแล้วสติปัญญาตัวนี้มันก็จะไล่ไปเองไล่ไปเองก็คือตัวเรานั่นแหละไล่ไปโดยจะเป็นเหมือนกับว่าผู้ดูแล้วคำตอบมันก็จะเกิดขึ้นในนั้นนี่คือการมาพิจารณาแล้วสิ่งที่จะยากมากที่สุดที่เรามาพิจารณาขั้นละเอียดเข้าไปก็คือการมาพิจารณานามธรรมก็ด้วยการมาพิจารณาแยกแยะเช่นว่าแยกแยะความคิดออกจากผู้รู้สิ่งต่างๆผู้รู้ความคิดก็เป็นอีกตัวหนึ่งความคิดก็เป็นอีกอย่างหนึ่งความคิดเป็นอีกอย่างหนึ่งผู้รู้ความคิดก็เป็นอีกอย่างหนึ่งทั้งสองอย่างนี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันตั้งอยู่ในเวลาเดียวกันดับไปในเวลาเดียวกันแต่ก็ไม่เหมือนกันอันนี้เรามาพิจารณาให้เห็นความอยากเล่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ความคิดหรือว่าอยู่ที่ตัวรู้ความโกรธล่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ความคิดหรือว่าอยู่ที่ตัวรู้เมื่อเราเห็นความคิดได้เมื่อเราเห็นตัวรู้หรือจิตใจได้เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าโอ้กิเลสที่ว่ามาฝังหนาแน่นอยู่ที่มาแวบเข้ามาในจิตใจนี้มันเกิดขึ้นตรงนี้เองนะความโลภความโกรธความหลงที่ว่าเป็นกระแสโลกที่อาตมาพูดเบื้องต้นที่พุทธองค์นั้นครูบาอาจารย์ต่างๆได้สอนให้เห็นว่าเป็นภัยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์แก่ชีวิตของเรานั้นไอ้แท้ที่จริงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นที่นี่คือมันเกิดขึ้นที่ธาตุดินที่เราไปยึดไปหลงในดินเกิดขึ้นที่ธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเกิดขึ้นที่อวัยวะ32ที่เราไปยึดในส่วนไหนมันก็เป็นทุกข์ส่วนนั้นทำไมไปยึดก็เพราะจิตใจของเรานั้นจิตของเรานั้นไม่รู้มาก่อนว่าธาตุดินนะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เสื่อมไปแตกสลายไปตามธรรมดาของมันน้ำเกิดขึ้นมาแล้วก็เสื่อมสลายไปแตกสลายไปตามธรรมดาของมันอวัยวะต่างๆน้อยใหญ่ในร่างกายแม้กระทั่งร่างกายทั้งหมดของเรานี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บก็ต้องตายก็ต้องเปื่อยเน่าเปื่อยสลายไปนี่แล้วเราไปยึดไปทำไมไอ้ตัวไหนมาเป็นผู้ยึดล่ะตอนนี้คือการพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็จะให้คำตอบแก่เราได้ว่าโอ้ที่แท้จริงนี่เราก็ไม่เคยพิจารณาไม่เคยเห็นไม่เคยมาพิจารณาตัวนี้ไม่เคยเห็นจิตใจของเราจึงยึดมั่นถือมั่นจึงเป็นทุกข์ได้จึงถูกความโลภความโกรธความหลงนั้นซึ่งเกิดขึ้นซึ่งเป็นอาการอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพราะความยึดมั่นถือมั่นนั้นได้มาโจมตีจิตใจของเราโจมตีครั้งเล่าทำให้เรานั้นทุกข์แล้วทุกข์อีกก็เพราะเราไม่เข้าใจนี่เองไม่เข้าใจสภาวะความเป็นจริงของกายไม่เข้าใจสภาวะความเป็นจริงของความคิดความรู้สึกแม้กระทั่งตัวรู้ของเราเราก็ไม่เคยเข้าใจสภาวะความเป็นจริงเพราะเรานั้นไม่เคยมาพิจารณาว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราเคยคิดว่าเป็นของกูเป็นของเรามานานเป็นของเรามานานนั้นแท้ที่จริงมันก็เกิดขึ้นของมันแท้ที่จริงมันก็ตั้งอยู่ของมันแท้ที่จริงมันก็ดับไปของมันมันเป็นธรรมดาของมันมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้ในอดีตผ่านมาสักล้านชาติหรือเป็นอนันตกาลก็เป็นอย่างนี้มาแล้วในปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้รูปธรรมนามธรรมทั้งหมดความคิดความรู้สึกทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็แตกสลายของมันไปในอนาคตการนั้นเล่าเป็นอย่างไรมันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันลองพิจารณาดูสิลองพิจารณาดูสิพระพุทธองค์นั้นทรงตรัสไว้อย่างนี้ว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเป็นของธรรมดาอย่างเรามางานในวันนี้มางานของหลวงพ่อในวันนี้เราก็ได้ยินเสียงสวดของพระคุณเจ้าได้ยินเสียงสวดของครูบาอาจารย์ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นมานั้นก็มีการดับไปเป็นเรื่องธรรมดาอนิจจาวัฏสังขาราเราก็ได้ยินนี่แหละคือหัวใจคำสอนของพระพุทธเจ้าการที่จะชำระล้างกระแสความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นกิเลสฝังหนาแน่นในจิตตสันดานของเราทำให้เรานั้นทุกข์แล้วทุกข์เล่าทุกชาติแล้วทุก
ทุกข์ชาติเราก็โดยการมาพิจารณาแยกแยะอย่างนี้ถ้าเราไม่พิจารณาแยกแยะอย่างนี้สิก็ไม่มีทางที่จะสกัดกิเลสเหล่านี้ออกไปได้แท้ที่จริงการจะสกัดกิเลสเหล่านี้เมื่อเราแยกแยะออกไปแล้วก็จะเห็นความเป็นมาเป็นไปเห็นความยึดมั่นถือมั่นเห็นความโง่ความหลงของเราที่เคยเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเป็นจริงเป็นจังว่านี่เป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนั้นนี่เป็นของเรานี่เป็นของเราตาเป็นของเราหูเป็นของเราจมูกเป็นของเราลิ้นเป็นของเราสิ่งต่างๆทั้งหมดเป็นของเราที่เราเคยหลงตรงนี้เราเคยหลงตรงนี้ก็จะดับไปดับไปด้วยการพิจารณาแยกแยะด้วยปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาญาณแม้กระทั่งขั้นต้นเท่านี้ก็สามารถที่จะลดความโลภความโกรธความหลงในจิตใจของเรามากได้แล้วขั้นต้นอย่างนั้นคือขั้นต้นในการเข้ามาแยกแยะรูปแยกแยะนามแยกแยะกายแยกแยะใจออกไปได้ขั้นต้นแค่นี้แหละถ้าเราพิจารณาแยกแยะเห็นแล้วกิเลสโลภโกรธหลงที่เคยมีก็จะยุบไปโดยอัตโนมัติของมันลองพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้วเนาะร้องน้อมนำไปปฏิบัติไปพิจารณาแล้วก็จะเกิดผลอย่างที่อาตมาผู้ก็เคยปฏิบัติก็เคยพิจารณามาแล้วพอแยกแยะออกไปความโลภที่เคยมีก็หายไปแล้วไปตามหามันที่ไหนมันก็ไปแล้วพอมันไปบอกว่ามันไปต้องการอะไรมันไปความโลภอะไรในเมื่อสิ่งทั้งหลายเมื่อกระจายออกไปแล้วมันก็เหลือสักว่าธาตุของมันเท่านั้นที่ว่าเราเป็นของเรามันก็ไม่เห็นมีเหมือนที่เราคิดเราคิดว่าเป็นของเราตั้งแต่ต้นมันก็หายไปหมดความโกรธเราโกรธให้ใครล่ะเราเกลียดให้ใครเราอิจฉาใครเราไปโกรธใครโกรธที่ไหนสิ่งที่เราโกรธนั้นก็ไม่มีตัวตนเป็นเพียงสังวาธาตุเกิดขึ้นมาแล้วก็แตกสลายไปคนที่ดีต่อเราในวันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้เขาจะดีต่อเราคนที่เลวกับเราในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้เขาจะเลวกับเราอีกสิ่งทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็แตกดับเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาเราเข้าใจอย่างนี้จิตใจของเราก็จะคิดโอ้ถ้าอย่างนั้นเราก็จะไปตามทำไมในเมื่อมันเป็นอย่างนี้จิตมันก็หยุดอยู่มันรู้แล้วมันก็หยุดมันก็ไม่ทุกข์เหมือนแต่ก่อนนี่เกิดขึ้นด้วยการพิจารณาด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาเพราะฉะนั้นแนวทางของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราของครูบาอาจารย์ที่แนะนำให้เราเดินกับทวนกระแสความโลภความโกรธความหลงนี่ก็มี2แนวทางเท่านี้คือการทำจิตนั้นให้สงบนิ่งเป็นหนึ่งด้วยการบริกรรมและการน้อมจิตที่สงบแล้วมาพิจารณาให้เกิดปัญญาด้วยการแยกแยะพิจารณารูปพิจารณานามพิจารณากายพิจารณาใจอันนี้เป็นเบื้องต้นพิจารณาเข้าไปก็จะเกิดสภาวะธรรมเมื่อเกิดสภาวะธรรมต่างๆและจิตก็จะเดินไปตามสภาวะธรรมเหล่านั้นสุดท้ายเส้นทางธรรมะที่เราจะไปพบพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสไว้ว่าสัพเพธรรมะอนัตตาติสัพเพธรรมาอนัตตาติก็หมายความว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงสุดท้ายก็ว่างเปล่าจากตัวตนสมาธิที่เราได้ก็ตามความสงบที่เราได้ก็ตามความรู้สึกปีติเอิบอิ่มที่เกิดจากสมาธิก็ตาม สุดท้ายถ้าเรามาพิจารณาแล้วก็ว่างเปล่าจากตัวตนคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปตามธรรมดาของมันทุกสิ่งทุกอย่างทั้งข้างนอกข้างในรูปธรรมนามธรรมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเรามาพิจารณาลึกซึ้งลงไปก็เหมือนกันคือว่างเปล่าจากตัวตนอันนี้คือธรรมะที่เรามาพิจารณามาพิจารณาสุดท้ายเราก็จะเห็นตัวนี้ได้นี่คือวิธีการเดินสวนกระแสความโลภความโกรธความหลง ที่ฝังหนาแน่นอยู่ในจิตตสันดานของเราถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราก็ไม่มีทางทางอื่นมีไหมไม่มีถ้าเราตามความโลภยิ่งตามก็ยิ่งมากตามความโกรธยิ่งตามก็ยิ่งมีเรื่องมีปัญหามากความหลงนั้นก็เหมือนกันมีวิธีเดียวก็คือการสวนกระแสการพิจารณาด้วยการทำจิตนี้ให้สงบด้วยการใช้ความสงบนั้นมาพิจารณาให้เกิดปัญญาทีนี้ในการพิจารณาก็อยู่ที่แต่ละบุคคลเราไม่สามารถที่จะไปบอกใครได้ว่าจะเริ่มพิจารณาตรงจุดไหน ในการเดินวิปัสสนาญาณ นั้นแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันบางพระองค์บางบุคคลก็เริ่มจากการพิจารณากาย
ขนฝนผมขนเล็บฟันหนังนี่แหละพิจารณากาย

ทางพระองค์ก็มาพิจารณานามธรรมคือมาพิจารณาใจให้เห็นใจสภาวะความเป็นจริงของใจ บางพระองค์ก็มาพิจารณาความรู้สึกความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกสุขความรู้สึกเบาความรู้สึกหนักนี่มาพิจารณาจะมาพิจารณาแบบไหนอย่างไรก็ตามคือเราจะต้องพิจารณาเริ่มต้นจากอารมณ์ที่เห็นชัดเสียก่อนมาพิจารณาสภาวะความเป็นจริงของมันว่าเออนี่นะตอนนี้ความรู้สึกเบาความรู้สึกสบายที่เกิดขึ้นในขณะที่ฟังธรรมะเรากำหนดดูสุดท้ายก็จะแตกดับแตกสลายไปสภาวะที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เป็นยังไงสุดท้ายวินาทีสุดท้ายก็จะแตกสลายไป

ไปสภาวะที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เป็นยังไงสุดท้ายวินาทีสุดท้ายก็จะแตกสลายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้เป็นสภาวะของอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเราพิจารณาอย่างนี้เราเห็นอย่างนี้ซ้ำๆเราเห็นอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็จะเกิดญาณเกิดวิปัสสนาญาณขึ้นมาว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นของไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นของไม่มีตัวตนนี่คือการพิจารณาเมื่อพิจารณาได้เห็นได้จิตใจของเราที่เคยวิ่งไปตามกระแสอารมณ์เคยฟุ้งซ่านต่างๆนานาก็จะหยุดเพราะเราเข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริงนี้ได้นี่คือการเดินสวนกระแสโลกเดินสวนกระแสความโลภความโกรธความหลงนี่คือวิธีของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรานั้นได้รู้ได้เห็นแล้วน้อมนำมาพิจารณาจึงว่าอยู่ที่เราชาวพุทธทั้งหลายว่าเรานั้นได้เดินตามทางของพระพุทธองค์มากน้อยแค่ไหนหรือยังแต่ละวันนั้นเราทำจิตของเราให้สงบมากน้อยหรือยังเราใช้เวลานั่งสมาธิภาวนากี่นาทีกี่ชั่วโมงหรือเรายังไม่เคยทำเลยเราใช้เวลามาพิจารณาแยกแยะกายแยกแยะใจแยกแยะรูปธรรมนามธรรมออกมาให้เห็นสภาวะของมันตามเป็นจริงมากน้อยได้แค่ไหนหรือยังหรือว่าเราเป็นยังฟังอยู่ถ้าเราฟังอยู่เราไม่น้อมนำมาปฏิบัติแล้วก็เหมือนเดิมโลภโกรธหลงกิเลส ที่เป็นไฟสามกองนี้ก็อยู่ในจิตใจของเราเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงการฟังก็ดีนั้นไม่ได้ปฏิเสธฟังนั้นก็ดีไม่ได้ปฏิเสธเพราะว่าการฟังนี้ก็เป็นทางเบื้องต้นที่ให้เรานั้นเข้าไปรู้จักทางในการแก้กิเลสของเราในการเดินสวนกระแสกิเลสของเราได้แต่การฟังอย่างเดียวไม่สามารถที่จะไปกำจัดกิเลสได้เราก็จะต้องทำด้วยตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วพระพุทธองค์นั้นไม่สามารถที่จะช่วยเราได้อัคขาตาโรตถาคตาถึงครูบาอาจารย์ต่างๆก็เหมือนกันท่านก็พูดให้ฟังแต่ก็ไม่สามารถที่จะมาเจริญมาเดินทางกำจัดโลภโกรธหลงแทนตัวเราได้ก็ด้วยตัวเรานี่เองถ้าเราไม่ทำจิตให้สงบวันหนึ่งแต่ละวันไม่เคยนั่งสมาธิภาวนาเอาแต่ทำการทำงานคิดฟุ้งซ่านไปต่างๆนานาไม่เคยทำจิตให้สงบเลยนี่เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปอย่างรู้ว่าเรามีความโลภความโกรธความหลงในจิตใจของเรามากน้อยแค่ไหนไม่มีทางที่จะรู้ได้ก็มีแต่เราคนเดียวเท่านั้นที่จะทำถ้าเราไม่ทำใครจะมาทำให้เราพระพุทธองค์ก็ทรงตัดไว้อยู่แล้วว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนเราเท่านั้นที่จะทำให้เรานั้นยกจิตของเรานั้นให้พ้นจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาฟังธรรมะในวันนี้ก็ควรน้อมไปพิจารณาว่าตั้งแต่เราเกิดมาเป็นชาวพุทธพบพระพุทธศาสนามีชื่อในทะเบียนบ้านว่าเป็นชาวพุทธเราเป็นชาวพุทธแค่ไหนแล้วหรือว่าเราเป็นชาวพุทธในใบทะเบียนบ้านอย่างเดียวแต่ว่าไม่เคยนั่งสมาธิภาวนาหรือนั่งจิตใจก็ไม่สงบเพราะไม่รู้วิธีทางจิตใจให้สงบบางคนพอมานั่งสมาธิก็อยากได้โน่นอยากได้นี่อยากเห็นนั่นอยากเห็นนี่แล้วจะไปเห็นอะไรจะไปอยากเมื่ออยากแล้วแม้กระทั่งมานั่งสมาธิบอกว่าความอยากนั้นเป็นภัยเวลามานั่งสมาธิก็ยังอยากว่าอยากเห็นนั่นอยากเห็นนี่อยากรู้อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อันนี้ไม่ถูกการทำสมาธินั้นจะต้องทิ้งความอยากอาตมาก็เรียนเป็นพระนักเรียนมาจบปริญญาธรรม9ประโยคเป็นพระนักเรียนเวลาออกป่าไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์บอกถูกด่าบ่อยเอาทำไมถูกด่าพวกนี้ก็บ้าตำราอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นโน่นเป็นนี่บ้าไปหมดแต่สุดท้ายมันไม่ได้อะไรก็จะไปได้อะไรก็เพราะว่าอยากการทำสมาธินั้นจะไปอยากมันไม่ได้เราลองพิจารณาให้ดีสิว่าในขณะที่เราทำสมาธินั่งนิ่งๆตัวตรงๆอยู่นี้เราอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นนั่นเป็นนี่ที่คนอื่นเคยบอกให้เรามีไหมถ้ามีการทำสมาธิไม่เกิดจิตนี้ไม่มีทางที่จะสงบได้ถ้าเรานั้นอยากอันนี้ต้องเข้าใจว่าในการทำจิตให้สงบตัดความอยากออกไปเสียก่อนอย่าไปอยากนั่นอยากนี่เมื่อตัดความอยากออกไปไม่อยากนั่นไม่อยากได้เป็นอย่างนั้นไม่อยากได้เป็นอย่างนี้จิตใจมันก็จะสงบเองตามธรรมดาของมันในการภาวนามันก็หลักอย่างนี้โดยเฉพาะชาวพุทธของเราที่อยู่ในเมืองหลวงเป็นชาวพุทธที่มีความรู้อ่านหนังสือมากอ่านตำรับตำรามากแต่

0: วลาไปนั่งสมาธิแล้วมักจะไม่ได้มักจะไม่เห็นเพราะว่าเอาตำราพกไปด้วยเอาความอยากพกไปด้วยเอาสารพัดอย่างพกไปในจิตใจจึงไม่เห็นเมื่อใดก็ตามที่เรามีความอยากแม้แต่ว่าหน่อยเดียวเท่านั้นน่ะเท่ากับปลายเข็มนี้ก็ไม่สามารถที่จะเปิดจิตสู่ความเป็นจริงได้เพราะการทำสมาธินี้คือการเดินจิตของเราเข้าไปสู่ธรรมชาติความเป็นจริงธรรมชาติของความสัมพันธ์ในโลกในจักรวาลที่มันสัมพันธ์เชื่อมโยงกันไปหมดนี่คือธรรมชาติความเป็นจริงพระพุทธองค์นั้นได้ทรงตรัสรู้ในวันเพ็ญ15ค่ําเรียกว่าตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทเป็นภาษาธรรมะถ้าเราแปลง่ายๆปฏิจจสมุปบาทนี่แปลว่าความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของเหตุของปัจจัยความสัมพันธ์ของเหตุของผลความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกแค่ว่าเราคิดอยู่นี้ทั้งๆที่ไม่มีใครรู้เลยนะคิดอยู่คนเดียวยังไม่ได้พูดยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เทวดาก็รู้แล้วว่าเราคิดอะไรและตัวเราเองนั้นก็รู้แล้วว่าเราคิดอะไรเพียงแค่คิดแล้วก็กระทบไปหมดเราคิดดีก็กระทบไปไหนกระทบไปทั่วจักรวาลนู่นน่ะแล้วเราคิดไม่ดีกระทบไปไหนกระทบไปทั่วจักรวาลเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าความลับนั้นไม่มีในโลกอันนี้ก็ลองไปพิจารณาแค่คิดนี้แรงกระเพื่อมก็เกิดขึ้นแล้วในจิตความสัมพันธ์ก็เกิดขึ้นแล้วกระทบไปหมดคิดไม่ดีก็กระทบไปหมดคิดดีก็กระทบไปหมดทั่วโลกทั่วจักรวาลที่ไม่ต่อไม่สัมพันธ์ไม่เชื่อมโยงกันนั้นไม่มีพระพุทธองค์นั้นได้ทรงตรัสรู้ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาความอยากของเราเข้าไปปิดเอาความอยากของเราเข้ามาตั้งไว้เอาความต้องการเอาตัวตนของเราเข้ามาตั้งไว้การทำสมาธิภาวนาก็ไม่ขึ้นเพราะเราเอาความอยากเราเอาตัวตนของเรานั้นมาปิดกั้นกระแสความสัมพันธ์ของธรรมชาติที่เป็นอยู่แล้วอย่างนั้นธรรมชาติมันก็เป็นอยู่แล้วอย่างนี้ความสัมพันธ์มันก็เป็นอยู่แล้วอย่างนี้ทุกมิตินั่นแหละมันมีความสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นภพภูมิไหนก็ตามทว่าเรื่องจิตใจนี้มีความสัมพันธ์กันไปหมดแค่คิดก็กระทบทั่วจักรวาลนี่เพราะฉะนั้นการมาทำสมาธิทำจิตให้นิ่งนั้นจะต้องตัดทิ้งความอยากออกไปให้เสียให้ได้ทั้งหมดอยากได้อยากรู้อยากเห็นแล้วมันก็จะเป็นไปตามบุญบารมีของเรานั่นเองบุญบารมีของคนนั้นบำเพ็ญมาไม่เหมือนกันและในการที่จะได้ทางสมาธิก็ได้ตามบุญบารมีของตัวเองนี้ไม่เหมือนกันไม่สามารถที่จะก๊อปปี้กันได้ไม่สามารถที่จะ จะเรียนแบบกันได้บางพระองค์มาภาวนาแล้วเกิดอภิญญาญาณ บางพระองค์มาภาวนาแล้วอภิญญาญาณไม่เกิดบางพระองค์มาภาวนาแล้วก็ได้แค่ฌานบางพระองค์มาภาวนาเท่าไหร่ให้ตายก็ไม่ได้อะไรเลยก็ด้วยบุพกรรมด้วยสาเหตุหลายอย่างในการมาปิดกั้นสมาธินี้ไม่ให้เกิดเพราะฉะนั้นทางถูกเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิในการทำจิตให้สงบทุกครั้งก็คือการตัดความอยากออกเสียความอยากรู้อยากเห็นอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ให้ตัดออกไปซะก่อนเมื่อเราตัดเราวางความอยากได้แล้วก็เพียรเพ่งอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเพียรเพ่งพิจารณาด้วยจิตที่ตรงด้วยจิตเปิดเผยไม่มีรับลมคมในไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นสุดท้ายจิตมันก็จะสงบด้วยตัวของมันเองอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากในการทำสมาธิภาวนาเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าจิตนั้นไม่ตรงคดนิดเดียวแล้วสมาธิความสงบนั้นไม่เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเงื่อนไขทั้งหมดที่เรามีอยู่ในจิตใจนั้น เราจะต้องทิ้งออกให้ได้เสียก่อนจิตใจของเราจึงจะสงบลงได้และบางพระองค์บางทีเราภาวนาไปจิตยังไม่สงบเราก็ต้องรู้จักวิธีอธิษฐานในการทำจิตของเราให้สงบการอธิษฐานทางสมาธินั้นไม่เหมือนการอธิษฐานทางโลกการอธิษฐานทางโลกเราไปอธิษฐานไปขอพรหลวงพ่อให้ได้อย่างนั้นให้ได้อย่างนี้ให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้การอธิษฐานให้สมาธิเกิดนั้นจะอธิษฐานอย่างนี้ไม่ได้สมาธิไม่เกิดด้วยอธิษฐานหนึ่งให้อธิษฐานว่าด้วยบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาในอดีตบวกกับสิ่งที่ข้าพเจ้ากำลังอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ขอให้เป็นพลวะปัจจัยให้จิตของข้าพเจ้านั้นสงบตามบารมีของข้าพเจ้าเถิดการอธิษฐานอย่างนี้คือการอธิษฐานถูก ว่าด้วยบุญบารมีทั้งหมดที่เราทำมาแล้วก็จริงเป็นสัจจะบารมีด้วยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยกำลังของสมาด้วยกำลังของสติกำลังของปัญญาที่ข้าพเจ้ามีในปัจจุบันนั้นก็จริงขอให้มารวมตัวทั้งหมดเพื่อให้จิตใจของข้าพเจ้านี้สงบณวินาทีนี้นี่คือการอธิษฐานให้ถูกแล้วสองหากข้าพเจ้านั้นมีความเกื้อกูลมีความผูกพันกับครูบาอาจารย์องค์ใดก็ตามไม่ว่าครูบาอาจารย์รูปนั้นจะล่วงลับไปหรืออยู่ที่ไหนก็ตามข้าพเจ้าขอให้ครูบาอาจารย์นั้นมาบอกทางข้าพเจ้าด้วยเถิดมาชี้ทางข้าพเจ้าด้วยเถิดด้วยญาณวิถีใดๆก็ตามนี่ก็เป็นการอธิษฐานที่ถูกเหมือนกันคือเป็นการอธิษฐานมอบตัวแก่ครูบาอาจารย์คือบางทีครูบาอาจารย์นั้นบางบุคคลนั้นเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีบุญยังไงคือครูบาอาจารย์เขาจะมาสอนทางสมาธิครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องอะไรต่างๆก็จะมาสอนทางสมาธิชี้ทางให้เราจิตของเรานั้นสงบได้บางคนนั้นมีอยู่เพราะฉะนั้นการอธิษฐานในการทำจิตให้สงบนั้นต้องอธิษฐานให้ถูกอย่าไปอธิษฐานขอนั่นขอนี่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะเข้ามาบังสมาธิของเราเพราะนั้นในวันนี้เหลือเวลาอีก8นาทีอาตมาภาพได้มีโอกาส มาให้คำแนะนำชี้แนะธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ด้วยบุญญาบารมีของหลวงพ่อสนองกตปุญโญและคณะสงฆ์วัดสังฆทาน ก็คิดว่าได้ให้ธรรมะให้ข้อคิดสะกิดใจในค่ำคืนนี้ให้ญาติโยมนั้นได้นำไปคิดพิจารณาเพื่อน้อมนำมาใช้ในชีวิตเป็นประโยชน์สืบไปด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าและคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายอาตมาภาพก็ขออวยพร ให้ญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาฟังพระธรรมเทศนาในวันนี้มีความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณขอเจริญพร
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระมหาสุภาชิโนรโสเปลี่ยนธรรม9ประโยคจากสำนักสงฆ์ภูถ้ำพระอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราเขาเรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิ

สมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้กำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรา
กำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโลภมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้จำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิตกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

ิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าต่อออกนับ4พุทลมเข้าต่อออกนับ5พุทลมเข้าต่อออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสาม

พุทลมเข้าต่อออกนับ4พุทลมเข้าออกนับ5พุทลมเข้าต่อออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทลมเข้าโทออกนับห้าพุทลมเข้าโทออกนับหกพุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อ

็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแล้วเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอแต่นี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยฟุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเรามันมีหน้าที่ดูเท่านี้ดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่ไม่นนไม่นี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วเลยเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโธลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกพยายามยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกศาผมมีโรคโรมาขนมีนักขาริบตันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังตันตาฟันนักขาริบโรมาขนเกศาผมเราก็ลองพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานขนก็เหงื่อไข่ออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาคาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกตันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูกไม่ชำระไม่อาบน้ำเลยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมกลัวเล็บกลัวหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บขนหนังย้อนไปนุโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บขนหนังย้อนไปนุโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกสี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาในกายเป็นในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็เข้าใจได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเคก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามอุเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็นักเข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุตีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุของพิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราก็แล้วกันว่าผมขนเล็บฟันหนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้แต่ความคิดคิดอะไรแล้วก็ปล่อยคิดอะไรแล้วก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ปุถุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่ให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นจะเกิดลำดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตรงนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิหัวต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงหยาบละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายในความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

เราเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคงปุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาจนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไพรไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการทำที่สองว่ากายจิตจะเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งใจอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ธัมมังอภิปูชยามะ
1: อิปูชยามะ
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: สังฆังอภิปูชยามะ
1: สังฆังอภิปูชยามะ
0: อารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: สัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโ
1: ม
0: ธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: ส
0: ุ
1: ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิ
1: มะ
0: ยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ

0: มิ
1: สังฆังสระนังกัจฉามิ
0: สังฆังสระนังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังกัจฉามิ
1: ติสรณะคมนังนิสิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: อดินาทานาเวรมณีทิฆาปะทัง

0: เวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีสิกขาปะทัง

0: ราเมระยะมัจฉะปมาทตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมระยะมัจฉะปมาทตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงันติตัสสะมาสิรังนิโสต

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชายศิลาสัมปันโนวัดปฐุมมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่พระสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-224-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

0: บนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 น.คณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรไทยธรรมเวลา 11:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 น.พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในวันครบรอบ14 ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205 0880954205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14 ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23 สิงหาคม 2569โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

มัสการพระเทรานุเทระวันนี้ก็ผมได้มีโอกาสได้มาบรรยายธรรมะซึ่งในงานประชุมอบรมพระนวกะผู้บวชใหม่ก็โดยการเมตตาจากเจ้าวาดซึ่งท่านได้กล่าวแต่แล้วว่ามีความคุ้นเคยเคารพรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องจากที่เคยได้ไปอยู่และเคยได้ไปร่วมสหธรรมกันมาการที่เราได้มาบวชในพุทธศาสนาก็มีหลักธรรมที่เราควรศึกษามีหลายอย่างแต่ที่ใจความที่เราควรศึกษาก็คงจะมีข้อใหญ่ๆคื อคันธะธุระแล้วก็วิปัสสนาธุระที่เป็นเรื่องใหญ่ใจความสำหรับเป็นนักบุญหรือว่าผู้แสวงสติปัญญาเข้ามาในพุทธศาสนาควรเรียนรู้สองอย่าง ถ้านี่เรียนรู้คันธธุระก็อย่างเช่นเราเรียนพระไตรปิฎกนักธรรมตีโทเอกอันนี้ก็ถือว่าเป็นคันธธุระวิปัสสนาธุระก็เป็นวิธีการเรียนรู้ใจตัวเองก็เรียกเรียนรู้ใจตัวเองแต่ว่าการเรียนรู้ใจตัวเองเนี่ยเป็นหลักของพุทธศาสนาถ้าพูดกันแล้วก็เรียนเรื่องจิตเรื่องใจอย่างเดียวไม่ต้องเรียนอะไรมากเรียนรู้จักความสงบความสงบก็คือเรียนความเป็นพระนั่นเองเพราะตรงกับคำว่าสงบสำรวมระวังหรือรักษาตอนนี้การมาบวชในพุทธศาสนาที่เราเรียนหลักความสงบก็มีอยู่สองอย่างสมถภาวนา สมถภาวนาแปลว่าทำสมาธิให้ใจเป็นหนึ่งทำให้ใจเป็นหนึ่งก็เรียกสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาทางฉลาดทางมีปัญญาคือรู้จิตเห็นจิตตัวเองวิปัสสนาภาวนาก็เรียกว่ารู้จิตเห็นจิตตัวเองตัวเรียกว่าเป็นวิปัสสนาแนวที่สุดก็คือไปเจอไปพบปันสุดท้ายก็คือไปรู้พระไตรลักษณญาณรู้ทุกข์รู้วิธีดับทุกข์วิธีรู้ว่าอะไรทำให้เกิดทุกข์และทำวิธีดับทุกข์ทำอย่างไรจึงดับได้เมื่อเข้าไปมีปัญญาเข้าไปพิจารณาความไม่จริงความไม่แน่นอนของจิตตัวเองความไม่แน่นอนของร่างกายตัวเองก็เป็นพระไตรลักษณญาณคืออนิจจลักษณะคือเห็นทุกข์เห็นความเปลี่ยนของสังขารร่างกายแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงเป็นอนัตตาในที่สุดนี่เป็นหลักปริยัติคำว่าปริยัติเนี่ยคำว่าปริยัติเนี่ยแม้แต่เราเรียนเราฟังนี่ก็เรียกว่าฟังปริยัติเนี่ยเราเรียกว่าฟังปริยัติเป็นคันธธุระไปยังไม่ได้เป็นวิปัสสนาธุระวิปัสสนาธุระนี่เป็นยอดบุญกุศลที่พระพุทธเจ้าพบองค์แรกก็เรียกว่าสำเร็จโดยวิปัสสนาธุระพระพุทธเจ้าทำธุระนี้เสร็จหมดคือธุระพระพุทธเจ้าไม่มี
หมดธุระก็คือการท่านชำระจิตใจของท่านเนี่ยเข้าถึงวิปัสสนาธุระวิปัสสนานี่หมายถึงว่าวิธีเข้าถึงการปฏิบัติไม่พูดแล้วไม่พูดไม่คิดไม่ทำอะไรนั่นเป็นวิธีปฏิบัติเช่นเรารู้แนวสติปัฏฐาน4ท่านที่เราเขียนควรรู้แนวสติปัฏฐาน4วิปัสสนาเรียนรู้อะไรเรียนรู้กายานุปัสสนาปฏิปทานารู้กายตามความเป็นจริงพิจารณากายเดินกายนั่งกายนอนกายกินกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกายเคลื่อนไหวก็พิจารณากายตามความเป็นจริงเนี่ยกายานุปัสสนาปฏิปทานาเอาพิจารณาให้ลึกไปอีกว่ากายนี่มีอะไรในกายนี่มีอะไรพิจารณาไปในกายก็มีเวทนามีเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาเห็นอารมณ์สุขทุกข์ยินดียินร้ายเฉยเขาเรียกว่านี่เป็นวิปัสสนาแล้วพิจารณาเห็นอารมณ์ที่สุขทุกข์ยินดียินร้ายเพราะคนเราเนี่ยทุกวันนี้ก็มีอารมณ์พวกนี้เห็นชอบไม่ชอบได้ยินชอบไม่ชอบได้กลิ่นชอบไม่ชอบกินเดินนั่งนอนจริงเราก็อารมณ์เป็นสุขอารมณ์เป็นทุกข์คือไม่เสมอต้นเสมอปลายอย่างเช่นเราบวชใน3เดือนเนี่ยถ้าเกิดชอบใจก็รู้สึก3เดือนเนี่ยสงบดีถ้าเกิดไม่ชอบใจรู้สึก3เดือนเนี่ยวุ่นวายใจเหลือเกินไม่ชอบนี่ก็เรียกว่าสุขและทุกข์เมื่อผู้มีปัญญาไปพิจารณาเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาเห็นเวทนาก็จะเกิดรู้ว่านี่ธรรมะของเราเกิดแล้วคือคนเรามีอารมณ์ชอบไม่ชอบเมื่อรู้ทันก็ดับเมื่อไม่รู้ทันก็ไม่ดับเมื่อพิจารณาเป็นเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาต้องปฏิบัติจึงจะเห็นถ้าฟังนี้ก็เป็นปริยัติไปถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้เรื่องนี้รู้แต่แค่เราเรียนเพื่อไปสอบเพื่อไปตอบปัญหาที่ครูถามเราแต่เราจะตอบตัวเองไม่ได้ว่าอารมณ์ที่เวทนานี่เป็นอย่างไรเมื่อเป็นอย่างนี้ก็รู้ละเอียดเข้าไปถึงสติปัฏฐาน4ก็เดินนะเดินยืนนั่งนอนก็ทำสติตลอดอันนี้เราต้องปฏิบัติจึงจะรู้เช่นเราต้องเริ่มทำสมาธิเช่นกำหนดอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วก็ใช้เดินจงกรมใช้วิธีเดินขวาพุทซ้ายโทหรือว่ายกขึ้นก้าวไปวางลงหรือขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเวลาเดินก็ใช้วิธีการเดินวิปัสสนาคือเดินภาวนาเดินจงกรมทำสติก็จะไปเห็นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาก็จะเห็นจิตตัวเองจิตเนี่ยจะมี108,000ประการจิตของเราเนี่ยมันก็มีอยู่อาการ3อย่างมีคนดีมีคนไม่ดีมีคนรู้ดีรู้ไม่ดีถ้าจิตที่ไม่ดีเนี่ยก็จะเป็นสังขารตัวปรุงจิตจะรู้สึกว่าคิดแต่เรื่องไม่ดีอันนี้คือจิตที่ไม่ดีอยู่ในใจในตัวเราคนเรานี่จะมีอาการเผลอตัวขาดสติก็จะคิดเรื่องไม่ดีถ้าเรามีสติก็จะคิดเรื่องดีมันมีจิตคนเราเนี่ยจะมีจิตดีและไม่ดีหรือว่าคนเมตตาคนขี้โกรธจะอยู่ด้วยใกล้อยู่ด้วยกันดังนั้นเมื่อจิตดีแต่จิตไม่ดีนี้ผู้รู้ก็คือตัวสติเข้าไปกำหนดรู้เป็นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาเห็นจิตตัวเองอยู่เนืองๆอันนี้ธรรมานุปัสสนาก็เกิดขึ้นโดยเห็นสภาวะว่าคนเราเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของตั้งอยู่ได้กายนี่ก็ดีจิตนี่ก็ดีเป็นของเคลื่อนไหวปรุงแต่งเกิดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเราจะเห็นอารมณ์ธรรมการที่เราปฏิบัติแล้วเราเห็นอารมณ์ธรรมในจิตมันจะปรากฏเป็นปัญญาเป็นสมาธิขึ้นมาได้เห็นได้รู้สิ่งใดไม่เคยรู้ได้รู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นเป็นธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาเห็นธรรมในธรรมคือเข้าใจในหลักธรรม
เช่นบางทีพอเราปฏิบัติไปเราอยู่ดีๆเรากลับไปเข้าใจคำสอนว่าอริยสัจสี่เป็นอย่างไรกลับไปเข้าใจคำสอนว่าปฏิสมุปบาทคืออะไรหรือไปเข้าใจคำสอนว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นอย่างไรทั้งที่เราไม่อ่านทั้งที่เราไม่พูดทั้งที่เราไม่คิดแต่เมื่อเราทำความเพียรกับปรากฏธรรมอันนี้ขึ้นมาเรียกว่าธรรมานุปัสสนาปฏิฐานาพิจารณาให้มันเป็นธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยฉะนั้นธรรมะอันนี้จะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีจิตว่างสงบอันนี้เราพูดถึงปริยัติที่ว่าเราบำบวชแล้วก็ควรเรียนรู้ฐานของจิตนะฮะฐานของการปฏิบัติที่เราจะเอาบุญเอากุศลทำใจของเราให้เกิดความสุขสงบที่แท้จริงควรจะหาวิธีอุบายที่จะทำให้เราเนี่ยฝึกจิตของเราบ้างแต่ถ้าเราจะเอาแต่ปริยัติอย่างเดียวเนี่ยจิตของเราไม่สงบเนี่ยมันก็ไม่มีการฝึกจิตที่เปลี่ยนอารมณ์หรือเปลี่ยนแปลงจิตตัวเองให้เกิดความสงบสุขที่แท้จริงจะเราต้องนึกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าเพราะอะไรทำไมจึงเป็นพุทธเจ้าทำไมจึงเป็นพระอรหันต์

ท่านได้ประพฤติปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเอาจิตของท่านเนี่ยไปฝึกจนจิตของท่านได้รู้จิตตัวเองจนควบคุมจิตควบคุมอารมณ์ท่านได้นั่นเรียกว่านั่นแหละเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่เรียกว่าเป็นพุทธะทีนี้เมื่อเรายังไม่ได้ฝึกเนี่ยฮะเรายังไม่ฝึกเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าทำจิตให้เป็นพระอย่างไรทำให้สงบอย่างไรฉะนั้นเราควรเรียนรู้ทั้งสองอย่างทั้งคันธธุระและวิปัสสนาธุระเมื่อเราเรียนทั้งสองอย่างแล้วเราก็จะรู้ทั้งสองทางจะรู้ทั้งสองทางคือรู้ทั้งทางการเรียนรู้ตำรับตำราแล้วก็รู้วิถีทางควบคุมจิตตัวเองให้เกิดความสงบร่มเย็นตอนนี้วิปัสสนาธุระเนี่ยก็คือการเรียนรู้ตามพระพุทธเจ้าเบื้องต้นเราต้องเริ่มสมถะก่อนเริ่มต้นยังไงสมถะถ้าพระภิกษุทั้งหลายที่ได้บวชกับอุปัชฌายะอุปัชฌายะจะสอนให้วันบวชนะฮะเป็นที่อยู่ของใจเพื่อให้ใจพระเนี่ยได้เกิดความสงบไม่ฟุ้งซ่านเช่นท่านสอนว่าเกสาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโรมาเกสาเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสานี่นี่เป็นวิธีที่อุปัชฌายะสอนแก่กุลบุตรผู้มาบวชในพุทธศาสนาทุกองค์จะเรียนรู้กรรมฐานบทนี้ถ้าคนไหนไม่เรียนรู้กรรมฐานก็บวชไม่ได้นะฮะอย่างพวกท่านทุกองค์ได้ผ่านมาแล้วแต่ท่านอาจจะลืมว่าเนี่ยท่านเรียนกรรมฐานมาแล้วแต่เราไม่ได้ดำรงกรรมฐานนี้ไว้เป็นประจำวันเองคือกรรมฐานเนี่ยต้องเรียนทุกองค์วันบวชเนี่ยไม่ว่าพระภิกษุองค์ใดทีนี้เมื่อเราไม่ได้เรียนเราเรียนมาแล้วแต่เราทิ้งเสียอารมณ์สมถะนี่ก็หายไปความสงบที่มีอยู่ก็หายไปเราก็เลยไม่ได้รับความสงบที่แท้จริงความสงบในสมถะนี่คณิกะสมาธิขั้นหนึ่งคือสงบจิตเนี่ยจะว่างจากนิวรณ์พอเราทำอนาปานสติหรือกำหนดเกสาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโรมาเกสาจิตของเราเนี่ยจะอยู่กับผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกของเราก็จะอยู่ในร่างกายเราพอเราภาวนามากๆจิตนี่จะกลับมาลืมบ้านลืมเรือนลืมเรื่องราวต่างๆจิตที่วุ่นวายก็จะกลับมาสู่กายเวทนาจิตธรรมก็จะมาเห็นผมขนเล็บขนหนังมาเห็นโครงร่างของกระดูกเมื่อจิตมันกลับมาแล้วทีนี้เราก็เริ่มสมถะเกิดขึ้นจิตก็จะว่างขณะหนึ่งเพราะจิตของเรานี่ว่างจากนี้เราก็จะเบาสบายจะมีความสุขรู้สึกหูตาสว่างสวัยจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนอึดอัดขัดเคืองก็หายโล่งโปร่งนี่พอเราเกิดความสงบคณิกะสมาธิเนี่ยเป็นความสุขที่หาไม่ได้ในทางโลกเราจะไปเที่ยวเตหาดูโขดดูหนังสักร้อยจอพันจอก็ไม่มีความสุขเท่ากับคณิกะสมาธิเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรมความสุขนี่เหนือกว่าโรกีนะความสุขโลกุตระคือจุกไปทางโลกุตระสุขในความสงบและเมื่อพระภิกษุได้ลิ้มรสของความสงบแล้วก็เริ่มติดใจเมื่อความสงบนี่ดีเหลือเกินก็ทำต่อไปทำอนาปานสติกำหนดลมเข้ารู้ลมออกรู้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะจิตตัวเองเนี่ยไม่ปรุงแต่งนิวรณ์ดับก็ไปถึงอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิเนี่ยบางท่านสามารถระลึกความรู้ระลึกชาติได้ก็มีเห็นกรรมเห็นเวรแล้วก็จิตตัวเองเนี่ยก็จะเกิดความเชื่อมั่นเชื่อมันโอวิธีการปฏิบัตินี้ให้ผลเราสามารถรู้ได้เห็นได้สงบได้คล้ายๆว่าจิตที่ถูกพัฒนาขึ้นมาดีแล้วความวุ่นวายต่างๆก็ดับไปจะเดินจะนั่งจะยืนจะนอนรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่วุ่นวายใจที่บอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอที่นี่เป็นสุขหนอจะเกิดขึ้นแก่เราช่วงระยะห้องแคบๆเนี่ยเรามีความสุขได้
โดยที่เราไม่ต้องไปหาความสุขจากห้องกว้างๆหรือไปหาความสุขจากที่อื่นเลยเพียงเรานั่งนอนอยู่ในห้องเราแคบๆเราพบความสงบข้อนี้เราเกิดความสุขมากหรือว่าโอ้มาบวชนี่พบความสุขจากใจเราสงบตอนนี้เมื่อเราทำไปแล้วเกิดนิมิตก็ดีเกิดเสียงก็ดีเกิดรูปก็ดีก็เป็นอุปจารสมาธิก็ทำไปเรื่อยๆจนถึงอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธินี่ก็ดับอารมณ์หมดเลยดับรูปเสียงกลิ่นรสหมดเหลือแต่จิตภายในล้วนๆเฉยล้วนๆรู้ล้วนๆอันนี้ถือว่าดับนิวรณ์5ได้เมื่อจิตนี้อยู่นานเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขเท่านั้นสงบเท่านั้นสบายใจเท่านั้นพอออกมาแล้วเนี่ยรู้สึกจิตใจของเราเนี่ยจะเปลี่ยนอารมณ์จะกลายเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรก็จะมีความเชื่อจะคนที่มีทิฏฐิมานะจะคนที่ไม่มีสติปัญญาก็จิตใจก็จะเกิดทัศนะความเห็นที่ดีขึ้นมาเขาเรียกความเห็นถูกต้องขึ้นมาเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาได้ทีนี้ก็เชื่อเลยว่าบุญเนี่ยมีจริงการปฏิบัติเนี่ยให้ผลจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกนิพพานมีจริงเพราะจิตพวกเราเนี่ยเข้าไปสู่ความสงบถึงขั้นคณิกะอุปจาระอัปปนาสมาธิเนี่ยย่อมเข้าใจในหลักคำสอนที่เราเรียนทั้งหมดเลยที่เราเรียนมานักธรรมตีโทเอกเนี่ยมาสงบใจได้แล้วก็เข้าใจหมดเลยโอ้เท่ากับเปิดตำราอ่านหมดเลยแต่ถ้าเราเรียนแล้วใจเราไม่สงบเนี่ยเราย่อมพิตกกังวลย่อมไม่ตัดสินใจอะไรได้เพราะจิตของเราเนี่ยไม่ปล่อยวางเพราะเราไม่เคยทำหลักสมถะความสงบให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราอันนี้พระพุทธเจ้าท่านทำมาแล้วจึงว่าเป็นพุทธเจ้าเพราะอะไรถ้าท่านศึกษาพุทธประวัติท่านจะรู้ว่าพุทธเจ้าเนี่ยใช้อนาปานสตินะฮะใช้กำหนดลมหายใจที่ท่านไปนั่งอยู่ถึงโคนต้นนุ่นที่ไปนั่งอยู่วันแรกนาฝันโคนต้นว่าเนี่ยต้นใสและต้นว่าจำได้ไหมจำได้ไหมพระเจ้าไปนั่ง7วันโคนต้นอะไรต้นว่าหรือต้นใสไปนั่งตอนอายุ7ขวบอะที่แรกนาขวัญอะเรียนพุทธวัตรหรือยังจำได้ไหมโคนต้นใสต้นว่าฮะอ่านแล้วยังยังไม่ได้อ่านใช่ไหมฮะแสดงว่าจำพุทธประวัติไม่ได้ใช่ไหมเมื่อพระพุทธเจ้าทรงไปนั่งอยู่ที่โคนต้นใจนะฮะตอนนี้เป็นเด็กแค่7ขวบก็ไม่นึกจะไปเล่นสนุกอยากจะนั่งสงบท่านก็เลยขัดสมาธิบัลลังก์ก็หันหน้าไปทิศตะวันออกแล้วท่านกำหนดลมหายใจเด็กๆ7ขวบนั่งดูลมหายใจตัวเองจนนิวรณ์นั้นดับเข้าไปถึงวิตกวิจารวิตกนี่แปลว่ายกจิตขึ้นสู่ลมหายใจแปลว่าวิตกวิจารแปลว่าพิจารณาลมหายใจในละเอียดอ่อนไปจนถึงจิตเนี่ยเบาสบายก็เกิดปีติวิจารเนี่ยไปสามารถจะวิจารจนเห็นลมตัวเองเนี่ยละเอียดแล้วก็ไปรู้ว่าเนี่ยจิตของเราเป็นสุขแล้ววิจารพอจิตเป็นสุขก็รู้เกิดปีติเนี่ยเรียกว่าปีติเกิดแล้วก็วิจารเนี่ยก็ยกจิตขึ้นสู่ปีติพอปีติดับมีความสุขพอความสุขดับมีเอตคตาพอเอตคตานี่เรียกว่าใครจะไปใครจะมาใครจะด่าจะว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยเพราะเอตคตาแล้วพระพุทธเจ้าทรงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนั่งตั้งแต่ตอนเช้ายันบ่ายล่มว่านั้นน่ะล่มใสล่มว่านะไม่สามารถจะคลาดเคลื่อนไปจากที่ตรงนั้นได้ทำให้เป็นอัศจรรย์สมาธินี่เป็นอัศจรรย์พอบิดาของพระองค์เนี่ยทูลว่าอามาตย์ไปทูลว่าลูกชายของพระองค์เนี่ยเจ้าชายสิทธัตถกุมารนั้นนั่งไม่ยอมกระดุกกระดิกตั้งแต่เช้ายันบ่ายเนี่ยขอพระองค์เสด็จไปดูพระบิดาไปเห็นอัศจรรย์พอล่มไม้เนี่ยไม่ยอมเคลื่อนไปไม่ยอมเคลื่อนออกไปจนนั้นทั้งที่บ่ายแล้วตะวันอยู่ถนนล่มไม้ก็ยังเป็นวงกตอยู่
คุมเจ้าชายสิทธะทรงไหว้ลูกตัวเองเนี่ยด้วยอนุภาพของสมาธินั่นเนี่ยอันนี้เป็นพื้นฐานของพระองค์พอมาบวชอายุ29จิตตัวเองก็อยากจะลองปฏิบัติเหมือนอย่างเมื่อตัวเองเคยเป็นเด็กพอมาศึกษาสำนักต่างๆรู้หมดแล้วถึง6พรรษาแล้วจึงได้มาลองทำอานาปานสติทำตามที่ตัวเองเคยทำตอนเป็นเด็กแล้วก็เข้าจตุตฌานได้เข้าฌานได้เหมือนเดิมตอนเป็นเด็กก็เข้าฌานได้พอมาลองทำแบบนั้นก็เข้าฌานได้จนเข้าถึงจตุตฌานในจิตเนี่ยดับเวทนาหมดเลยแล้วก็ที่สุดก็ถอนออกจากมาเจริญวิปัสสนารู้กายเวทนาจิตธรรมรู้อนุสัยกิเลสตัวเองก็กำจัดกิเลสตัวเองไปหมดแล้วจึงเป็นพุทธะเนี่ยเราย่อๆนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียนรู้มาเป็นพุทธศาสนานี่คือเรียนรู้วิปัสสนาธุระที่สุดท้ายนะการเป็นพระเรียนสุดท้ายก็คือวิปัสสนาธุระพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีสาวกต่างๆเมื่อเรียนรู้ปริยัติแล้วก็เข้าไปสู่การปฏิบัติจึงจะได้รับความสุขเหมือนคนทำกับข้าวนะครับการเรียนปริยัติก็เหมือนคนทำกับข้าวดูเมนูอันนั้นแกงอันนั้นแกงอันนี้หลักการแกงอันนั้นแต่นั่นคือปริยัติแต่ที่คนจะชิมรสแกงได้เนี่ยคือทำอาหารเสร็จแล้วตักเข้ามาในชามข้าวแล้วเปิดกินแล้วได้กินแล้วอิ่มหรือได้รับรสอร่อยนั่นเนี่ยจึงถึงความอิ่มการปฏิบัตินี่ก็คนเหมือนเปิดข้าวใส่ปากได้เคี้ยวได้กินจนอิ่มแต่ปริยัตินี่ก็เหมือนกับเราเรียนรู้ตำราทำกับข้าวแต่เราไม่ได้กินนะเราเรียนรู้ตำราทำกับข้าวแต่เราไม่เคยกินก็ได้แต่เรียนรู้เท่านั้นเองแต่เราไม่ได้กินไม่อิ่มนะฉะนั้นเราต้องประกอบเมื่อเราเรียนรู้แล้วเราก็ต้องปฏิบัติต้องชิมต้องทำให้เกิดขึ้นแล้วจึงจะปรุงแต่งเอาอาหารนั้นมากินให้อิ่มนี่คือหลักปฏิบัติฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วพระองค์ก็เกิดธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ของท่านเนี่ยไต่ตรองพิจารณาเนี่ยพอสำเร็จแล้วเนี่ยเกิดธรรมะธรรมะที่เกิดจากใจท่านเป็นหนึ่งเนี่ยพวกเรามาเรียนกันไม่จบเลยธรรมะที่เกิดจากใจเป็นหนึ่งเนี่ยเกิดจากจิตที่ท่านเป็นหนึ่งเนี่ยเรามาเรียนกันกี่ปีกี่ปีก็ไม่จบมากลายเป็นปริยัติไปนะธรรมะที่เกิดจากการปฏิบัติเนี่ยมากลายเป็นปริยัตินะธรรมะที่เกิดจากการปฏิบัติพุทธเจ้ากลับมาเป็นปริยัติเมื่อมาปริยัติแล้วเนี่ยก็เพื่อต้องการไปสู่การปฏิบัติต้องการเข้าไปสู่การปฏิบัติฉะนั้นเราอย่าคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นปริยัติอะไรพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติไม่ได้ไปเรียนรู้จากใครมาไม่มีใครสอนพระองค์สอนใจตัวเองด้วยการฝึกจิตเข้าไปสู่วิปัสสนาสำเร็จวิปัสสนาแล้วเมื่อจิตของท่านน่ะปราศจากราคะโทสะหมดกิเลสแล้วธรรมะ 84,000 พระธรรมก็เกิดบันดาลขึ้นมาในจิตของพระองค์รู้แจ้งเห็นจริงจะเทศจะสอนอะไรนั่นน่ะเป็นธรรมหมดแล้วเมื่อท่านพูดมาทั้งหมดพระอานนท์ก็จำมาก็เอามาจารย์เป็นใบลานมาจารย์เป็นหลักพระไตรพระสูตรก็เป็นวินัยพระสูตรเรื่องราวต่างๆแล้วก็อภิธรรมเรื่องจิต 84,000 พระธรรมขันธ์พวกเราเรียนกันไม่จบเลยแค่จิตดวงเดียวนะแค่เรียนเรื่องจิตกายกับจิตเท่านั้นเองเรียนพวกเราเรียนไม่จบเลยแต่ที่ต้นเหตุคืออะไรพระองค์เรียนแค่ใจกายกับจิตเท่านั้นเองนะฉะนั้นพวกเราอย่าได้กังวลมากเรื่องขอให้เมื่อเรารู้ปริยัติแล้วก็ให้รู้เหตุที่เกิดปริยัตินั่นคือจิตดวงเดียวถ้าท่านจะกลับไปสู่เหตุเดิมกลับไปสู่ต้นตอเดิมก็อย่ามาหลงกลปริยัติเกินไป
นะฮะเรียนรู้เพื่อหลักฐานพื้นฐานว่าพระพุทธศาสนามีอะไรคำสอนมีอะไรอะไรแต่นั่นคือที่มาจากจิตดวงเดียวต้องเข้าใจงั้นฮะนั่นแหละที่ได้เป็นพุทธะได้ไปสวรรค์ไปนิพพานได้มาจากจิตดวงเดียวกายเดียวจิตเดียวแต่ถ้าเราเรียนปริยัติแล้วเราไม่สงบเราฟุ้งซ่านเราอยากได้โน่นเราอยากได้นี่เราอยากไปโน่นเราไม่สํารวมกายวาจาใจเราไม่เรียบร้อยเลยเราไม่สงบเลยนั่นไม่ได้เรียนพุทธะเราไม่ได้เข้าไปถึงจุดหัวใจของพุทธศาสนามาจากจิตดวงเดียวปริยัติของพุทธเจ้าเนี่ยมาจากความสงบมาจากหลักธรรมะที่ออกมาจากอริยสัจสี่รู้วิธีดับรู้ว่าเกิดเพราะอะไรดับเพราะอะไรและทำไงจึงให้ดับได้แล้วรู้อุบายในการดับได้อย่างเช่นเราเรียนวิปัสสนาธุระเนี่ยเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยถ้าเราคิดอะไรเนี่ยวิปัสสนาธุระจะตัดอารมณ์จะรู้ใจทันทีรู้ใจทันทีการเรียนรู้วิปัสสนาก็คือรู้จิตตัวเองจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเข้าใจในจิตพื้นฐานจิตใจเองว่าเป็นคนอย่างไรคิดอะไรนึกอะไรสุขทุกข์อย่างไรไปเรียนเรื่องจิตใจตัวเองการพูดอย่างนี้อาจจะไม่เข้าใจเพราะพวกเรายังไม่ได้เข้าลงมือปฏิบัตินะเมื่อเราลงมือปฏิบัติเมื่อไรแล้วเราจะรู้ว่าหลักของมหาสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นเรื่องของการปฏิบัติของพระภิกษุทุกองค์ควรทดสอบควรทำควรมีเวลานะไม่ใช่ว่าเราไม่มีเวลาที่วัดสังฆทานนะฮะวัดสังฆทานตอนนี้ก็ประชุมพระประมาณ180องค์แต่เป็นพระที่บวชสังฆทานทั้งหมดนะฮะ180องค์เป็นพระที่บวชสังฆทานทั้งหมดไม่ได้เอามาจากวัดอื่นหมายถึงว่าสาขารวมกันก็คือพระเราเนี่ยพอบวชเสร็จแล้วก็จะไปอยู่ตามที่ต่างๆนะฮะไปอยู่ประจวบอยู่ไปอยู่เชียงใหม่ไปอยู่แพร่ไปอยู่อุ้มผางจังหวัดตากไปอยู่อุบลหรือแต่ไปอยู่ภาคตะวันออกหรือกลางตะวันตกเสร็จแล้วพอกลางพรรษานี่พวกเราก็รวมมาประชุมแบบนี้นะฮะนี่วันนี้มาตั้งแต่เมื่อ2วันแล้วอาจารย์เจ้าสำนักก็มา15 16สำนักแล้วก็พระบนใหม่ก็มารวมกันตะกี้แล้วก็200ประมาณ250องค์แต่ว่าก็ต้องเหลือเฝ้าวัดก็มาประมาณ180องค์มาประชุมที่วัด7วันนี่เป็นแต่ว่าเป็นพระที่บวชจากสังฆทานทั้งหมดแต่ที่บวชสังฆทานนี่เราให้ก่อนที่มาบวชนี่เราให้เรียนรู้วิธีทำสมาธิก่อนคนที่จะเข้ามาวัดสังฆทานเนี่ยคือต้องเรียนรู้วิธีทำสมาธิก่อนจึงบวชพระได้คือไม่ใช่ถึงก็โกนหัวบวชเลยนุ่งผ้าขาวผมขาวก่อนอย่างน้อย10วันขึ้นไปถึงเดือนหนึ่งพอมีนิสัยสงบแล้วเรียบร้อยแล้วไม่สูบบุหรี่ที่วัดนั้นไม่สูบบุหรี่จะไม่สูบบุหรี่ถ้าสูบบุหรี่เรายังไม่บวชให้นะฮะนี่ไม่ใช่ว่าพระสูบบุหรี่ไม่สูบบุหรี่หมายถึงก็ต้องอดบุหรี่ก่อนหัดฉันข้าวมื้อเดียวหัดทำสมาธิหัดสวดมนต์เช้าตีสามครึ่งตื่นตีสี่สวดมนต์นั่งสมาธิบิณฑบาตตามพระก่อนตอนกลางวันนั่งสมาธิตอนเช้านั่งสมาธิสวดมนต์นั่งสมาธิจนขยันแล้วก็ทำกิจวัตรเราก็บวชได้ปีหนึ่งเราบวชร้อยกว่าองค์รวมแล้วก็200กว่าที่เรามาประชุมพร้อมกันแต่นี้เราไม่ใช่เรียนปริไม่เรียนปริยัติเรียนที่วัดที่วัดมีการสอบนักธรรมตีโทเอกปีหนึ่งติดได้มากกว่าที่วัดอื่นเพราะวัดเราบวชมากตามวัดเจ้าคณะตำบลเจ้าน้ำเพอสู้วัดสอบที่วัดเราได้มากกว่าแต่เราไม่ได้เปิดสำนักเรียนนะฮะเราเรียนแต่กรรมฐานอย่างเดียวและสอบได้รางวัลดีๆเคยสอบชอบเนี่ยพระเราไปเอารางวัลมาหมดเพราะอะไรเรียนด้วยปฏิบัติด้วยเอาสองอย่างฮะมีเวลาถ้าพวกท่านว่าผมเนี่ยพรรษาเนี่ยต้องท่องนวากว่าต้องเรียนวินัยมากผมไม่มีเวลาวิปัสสนาธุระอันนี้แสดงว่าท่านคงไม่เข้าใจ
ไม่เข้าใจว่าการเรียนเนี่ยก็คือการปฏิบัติการปฏิบัติก็คือการเรียนอยู่อันเดียวกันนะฮะ

อย่างเช่นเราเรียนเนี่ยเกสาโลมานาขาทันตาตาโจตาโจทันตาตาขาเรียนเนี่ยคือเนี่ยคือเรียนพอท่องนี่คือเรียนแต่พอเราลึกพิจารณาไปตามว่าเออผมทิ้งไว้นานๆมันก็เปลี่ยนแปลงถ้าไม่ชักไม่พอกมันก็สกปรกไม่สะอาดขนก็มีเหงื่อใครออกทุกเส้นขนฟันถ้าเราไม่ถูไม่ล้างก็มีขี้ปากมีฟันไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเล็บถ้าเราไม่ตัดไม่แคะก็สกปรกหนังถ้าเราไม่อาบไม่น้ำไม่ชำระก็มีเหงื่อใครออกเหม็นสกปรกไม่สะอาดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงการที่เราท่องเกสาโลมานขาทันตาตโจเนี่ยเป็นปริยัติแต่ที่การเราพิจารณาเข้าไปน่ะเป็นปฏิบัติเป็นวิปัสสนาไปเป็นปฏิบัติไปฉะนั้นปริยัติและปฏิ

เป็นปฏิบัติเป็นวิปัสสนาไปเป็นปฏิบัติไปฉะนั้นปริยัติและปฏิบัติเนี่ยอยู่อันเดียวคู่กันไปนะฮะคู่กันไปฉะนั้นจึงว่าผมอยากให้พระทุกวัดเนี่ยได้เข้าใจว่าสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยปริยัติปฏิบัติเนี่ยไม่ได้แยกกันนะฮะเป็นพระองค์เดียวกันอาจารย์องค์เดียวกันสำนักเดียวกันที่มาแยกนี่มาแยกเพราะเรามาคิดว่าปริยัติเนี่ยงานหนักปฏิบัติก็งานหนักโหหนักก็หนักแล้วอยู่กันไม่ได้แบ่งงานกันทำแต่อย่างกับพระนาคเกษมเนี่ยมาบวชเพื่อจะมาปราบพญามิรินเนี่ยท่านเรียนปริยัติเลยท่านเรียนปริยัติจบปุ๊บท่านฟังธรรมะท่านได้โสดาบันเลยพอท่านเรียนอภิธรรมจบปุ๊บเข้าใจในหลักธรรมะท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยพอเป็นสำเร็จเป็นพระอรหันต์เพียงไม่กี่ภาษาท่านไปพูดปราบพญามิรินได้พญามิรินได้เลยแสดงว่าพระปริยัติกับปฏิบัติเนี่ยตัวปัญญาตัวสติตัวสมาธิอยู่ด้วยกันตอนนี้เมื่อเราเรียนแต่ปริยัติอย่างเดียวเราไม่ปฏิบัติเนี่ยสมองเราเนี่ยจะไม่ว่างใจเราจะไม่ว่างใจเราจะวุ่นนะพวกที่เรียนปริยัติอย่างเดียวในใจจะไม่ว่างใจจะวุ่นแต่ถ้าเราเอาปฏิบัติใส่เข้าไปเนี่ยใจมันจะสงบใจจะเย็นสมาธิจะเกิดจากการปฏิบัตินะฉะนั้นเรียกว่าเราอย่าไปแยกกันให้อยู่ด้วยกันนะปริยัติเนี่ยอย่างเช่นว่าเกสาโลมานาขาทันตาตะโจนี่เรียกว่าปริยัติแต่เราไปพิจารณาเห็นว่าผมเป็นอย่างนั้นขนเป็นอย่างนั้นหนังเป็นอย่างนั้นเส้นเอ็นเป็นอย่างนั้นงั้นกระดูกเป็นอย่างนั้นนั่นตัวปฏิบัติเช่นเราว่าเช่นเราเรียนอภิธรรมเนี่ยเราท่องเรื่องจิตเนี่ยจิตอกุศลมูลมีกี่ดวงเนี่ยเราท่องกุศลมูลมี8ดวงอกุศลมูลกุศลมูลมีเท่านั้นเท่านี้เนี่ยกุศลก็มีเท่านั้นดวงอกุศลก็มีเท่านี้ดวงอันนั้นคือปริยัติแต่พวกปฏิบัติเนี่ยพอรู้ว่าจิตของคนเราเนี่ยมีกุศลอกุศลเข้าไปพิจารณากุศลเลยอ๋อนี่สุขเป็นกุศลทุกข์เป็นอกุศลดีใจเป็นกุศลเสียใจเป็นอกุศลเห็นเลยเห็นจิตตัวเองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรื่อยๆนะครับเป็นปฏิบัติเลยแต่ตอนที่อ่านเรื่องจิตเจตสิกเนี่ยเป็นปริยัติหมดแต่พอมาเห็นปุ๊บเนี่ยจิตของเราเนี่ยจะสงบจะเข้าใจหลักธรรมะอ๋อมาบวชมาปฏิบัติได้ผลอย่างนี้นะฮะอันนี้หมายถึงว่าที่วัดสังฆทานเนี่ยต้องนำสมาธิทุกวันนะฮะทำสมาธิทุกวันเช้าเย็นกลางวันพระทุกองค์มาบวชทำตั้งแต่วันเข้าวัดเลยถ้าไม่ทำถือว่าเป็นคนว่ายากสอนยากนะองค์ไหนไม่ทำสมาธิไม่ชอบสวดมนต์ไม่ชอบนั่งถือว่ายากสอนยากไม่สงบไม่เรียบร้อยเป็นมีปัญหาแต่พระองค์ไหนที่สวดมนต์นั่งสมาธิทำอะไรได้ตามเพียงถือว่าเป็นพระไม่มีปัญหาพระเรียบร้อยเช่นมาสวดมนต์เย็นก็ไม่เอาสวดมนต์เช้าก็ไม่เอานั่งสมาธิก็ไม่เอาบิณฑบาตก็ไม่เอาพระพวกนี้คือปัญหาจับกลุ่มคุยกันเฮฮาพวกนี้นั่นคือเรียกว่าไม่สงบแต่ว่าทุกองค์ตกเย็นมากกว่าสวดมนต์ทำสมาธิเช้าก็บิณฑบาตกลางวันก็นั่งสมาธิเดินจงกรมตอนเย็นก็สวดมนต์นั่งสมาธิพอเวลาว่างก็เอาหนังสือมาอ่านนักธรรมตีโทเอกก็มาอ่านนี่เรียกว่าอย่างนี้เรียกว่าไม่มีปัญหานะแล้วได้ผลมากอ่ะนักธรรมตีโทเอกนี่เป็นเรื่องที่เรียนกันได้ง่ายเลยสำหรับพวกทำสมาธิเป็นแล้วบุญก็ได้ด้วยความเข้าใจลึกซึ้งในศาสนาก็มีมากด้วยตัวศรัทธาตั้งมั่นก็มั่งมั่นดีด้วยไม่โยกโครงไม่สงสัยพอศึกไปเราก็ถือว่าโอ้เราได้เรียนรู้หลักธรรมพุทธเจ้าไปมากพอควรเรียกว่าได้โอกาสดังนี้ถ้าเราบวชแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเท่ากับเราเนี่ยเรามาเรียนคุณค่าของพุทธศาสนานี่น้อยไปรู้น้อยไปนะรู้แค่นักธรรมตีนี่ยัง

เอาไปใช้อะไรยังไม่สมบูรณ์เราต้องรู้หลักการปฏิบัติด้วยปฏิบัตินี่จะทำให้เกิดบุญกุศลอย่างมหาศาลทำให้เราเนี่ยจิตใจเยือกเย็นแล้วก็เป็นคนที่สามารถจะควบคุมตัวเองได้ในความโกรธความขุนหันพันแล่นอารมณ์พวกอย่างนี้พอเรามาปฏิบัติแล้วก็จะควบคุมอารมณ์ตัวเองดีขึ้นดังนั้นพอเรามองเห็นงี้แล้วเราก็เลยให้สำนักของพวกเราเนี่ยมีการอบรมปฏิบัติกันไม่ขาดสายก็ปัญหาก็ไม่มีพระท่านก็เรียนรู้แล้วท่านก็เข้าใจท่านเองนะฮะบ่งได้เข้าใจเข้าใจก็เราไปสอนท่านดีครับเข้าใจก็ไปอ่านดีครับพวกที่ทำสมาธินี่บางองค์เข้าใจมากครับเข้าใจลึกซึ้งแล้วก็เข้าใจละเอียดอ่อนเราไปสอนเราไปแนะนำอธิบายยังไงก็สู้กับท่านนั่งสมาธิกันไม่ได้การที่ท่านไปนั่งสมาธิเกินจงกรมปฏิบัติทำให้ท่านเข้าใจพุทธเจ้ามากเลยทำให้ท่านลึกซึ้งกับคำสอนพุทธเจ้ามากมากกว่าที่เราจะมาอบรมกัน3เดือนนะฮะ เคยทำไหมฮะทำสมาธิเป็นทุกองค์ไหมใครเคยทำยกมือสิเคยทำยกมือสิแสดงว่าอาจารย์พาทำใช่ไหมหรือทำเองที่วัดให้ทำหรือทำเองทำเองพาทำและข้างหลังไม่ได้นั่งนะฮะข้างหลังอยู่คนละวัดนะข้างหน้านี่อยู่คนละวัดเดียวกันเหรอฮะอยู่วัดไหนฮะอนอยนพคุณทำสมาธิกันเหรออ๋อมีครูแนะนำทำทุกปีใช่ไหมทุกวันเลยถ้าเราไม่ทำนี่เราจะล้าหลังนะท่านนะถ้าคนไหนไม่ทำสมาธิจะถือว่าล้าหลังนะครับเข้าใจไหมฮะวิทยาศาสตร์เนี่ยวิทยาศาสตร์เนี่ยคนบางคนหลงตัวเองว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยก้าวหน้าเจริญแต่วิทยาศาสตร์เนี่ยนะยังไม่สามารถค้นหาหลักไสยศาสตร์ได้วิทยาศาสตร์นี่ยังก้าวหน้าไม่ถึงไสยศาสตร์นะฮะไสยศาสตร์นี่ยังเหนือวิทยาศาสตร์อีกนะฮะเฉพาะว่าวิทยาศาสตร์ได้ค้นได้จากของที่เป็นวัตถุธาตุแต่ไสยศาสตร์เนี่ยมันเป็นของนามธรรมเป็นของเมจิกเป็นของลึกซึ้งละเอียดอ่อนแต่ว่าไสยศาสตร์เนี่ยกับไม่สามารถจะรู้เรื่องพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ก้าวหน้ากับวิทยากับไสยศาสตร์พระพุทธเจ้าเนี่ยรู้เรื่องไสยศาสตร์รู้เรื่องวิทยาศาสตร์พุทธศาสตร์ได้ถือว่าเป็นศาสตร์ที่สูงสุดแม้แต่วิทยาศาสตร์เนี่ยยังต้องมาค้นพุทธศาสตร์นะฮะวิทยาศาสตร์ได้ถือว่ายังไม่เจริญยังไม่ถึงไสยศาสตร์นะฮะยังไม่ถึงไสยศาสตร์เพราะไสยศาสตร์เนี่ยยังเหนือวิทยาศาสตร์นะอย่าไปคิดว่าสมัยนี้แล้ววิทยาศาสตร์เข้าหน้าแล้วถือว่าเจริญแต่ที่จริงมันเจริญสู้ไสยไม่ถึงไสยศาสตร์นะครับแต่นี้ไสยศาสตร์เนี่ยยังไม่ถึงพุทธศาสตร์เพราะพุทธศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาดังนั้นจึงว่าเราเรียนรู้เนี่ยถ้าเราไม่มาปฏิบัติเนี่ยเราจะถือว่าเป็นคนที่มาบวชแล้วไม่รู้เรื่องพุทธเจ้านะฮะพอรู้ยังไงได้ก็เรายังไม่เคยทำสมาธินี่ครับเพราะหัวใจพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ตรงสมาธิอยู่ตรงปัญญาไอ้ที่ว่ามีปัญญานะคือว่ารู้จักจิตเห็นจิตตัวเองควบคุมจิตตัวเองได้เนี่ยเรียกว่าปัญญาดังนั้นพุทธศาสตร์เนี่ยถ้าเราจะเข้าถึงเนี่ยเราต้องเข้าถึงหลักสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั่นคือยอมรับครับยอมรับว่าท่านได้ครบสมบูรณ์นะครับครบพุทธศาสตร์
แต่ท่านนี้เราบวชมาแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ทำสมาธินี่ถือว่าเรายังไม่ก้าวหน้าไปถึงไหนนะฮะยังไม่ได้เข้าเฝ้าพุทธเจ้ายังไม่รู้ใจพุทธเจ้ายังไม่เห็นใจพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยสงบอย่างไรสุขอย่างไรมีสมาธิอย่างไรมีปัญญาอย่างไรมีความรู้อย่างไรเพราะเรายังไม่รู้เรื่องสมาธินี่ฮะพระพุทธเจ้าในที่ท่านสำเร็จได้เพราะท่านทำใจเป็นหนึ่งท่านจึงเป็นพุทธะขึ้นมาอันนี้ต้องเข้าใจนะฮะอย่าแยกออกไปเป็นอื่นไม่ได้พยายามให้ท่านพยายามให้พวกท่านเนี่ยใช้ความเห็นให้ตรงนะครับใช้ความเห็นให้ถูกต้องท่านจะได้เข้าใจพุทธเจ้าให้ลึกซึ้งแล้วโอกาสดีของท่านจะได้มีอยู่ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติอย่างน้อยอย่างที่ว่าพระวัดทองนพคุณได้ทำเนี่ยแสดงว่าเนี่ยพื้นฐานของพุทธเจ้าสอนบวชได้ต้องทำอย่างนี้ฮะท่านจะเรียนปริยัติก็เรียนไปเถอะครับเจ้าคุณประยุทธ์เนี่ยประยุทธ์โตนะฮะท่านปริยัติประเรียนเก้าท่านก็ปฏิบัติถึงประเรียนเก้าความรู้ของท่านก็ประเรียนเก้าปฏิบัติท่านก็ปฏิบัติไปถึงประเรียนเก้าแต่ถ้าท่านไม่ปฏิบัตินะครับคำเขียนของท่านเนี่ยจะไม่ลึกซึ้งเลยฮะคนที่อ่านจะไม่ยกให้ท่านเป็นดุษฎีมหาบัณฑิตนะฮะเพราะท่านปริยัตินี่ฮะท่านไม่ลึกท่านตีไม่แตกปฏิบัติแต่ที่ท่านเขียนได้ก็เพราะท่านปฏิบัติได้ท่านตีลึกซึ้งไปในหลักคำสอนอันนี้ที่ผมมาพูดวันนี้ผมเพื่อต้องการให้พระคุณเจ้าทุกองค์เนี่ยมองเห็นความสำคัญสิ่งนี้ฮะที่ว่าท่านเมื่อจะศึกษาราเพศไปออกไปสู่คารวาสก็จะได้รู้จักการเปลี่ยนชีวิตตัวเองเปลี่ยนจิตใจตัวเองไปสู่ความสงบสุขฮะเพราะปฏิบัตินี้สามารถจะแก้กรรมตัวเองได้ฮะจะคนที่เคยทุกข์ยากลำบากใจจะคนที่เคยมีปัญหาในชีวิตบางคนที่เคยมีอุปสรรคพอเรามาปฏิบัติแล้วอุปสรรคนานาประการกรรมที่นานาประการที่ตามเรามาเนี่ยก็จะลดน้อยถอยลงอาจจะอโหสิกรรมไม่ตามเราไปถึงเพราะคนเรานี่มีกรรมทุกคนนะครับมีกรรมทุกคนแล้วบางคนนี่บอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ทำไมกรรมมากเหลือเกินเป็นโน่นเป็นนี่ต้องผ่าตัดต้องเจ็บตัวบอกว่าคนบางคนนะครับเมื่ออดีตชาติเนี่ยทำบาปมาเยอะแต่พอทำบาปไปช่วงนั้นฆ่าสัตว์ชีวิตทำบาปมากแต่ตอนใกล้จะตายเนี่ยมาเจอพระมาเจอคนดีชักชวนไปทำความดีเกิดลืมเรื่องบาปเลิกกินเหล้ามายาเกิดไปคิดถึงเรื่องบุญใจเกิดไปชอบใจพระเกิดตามพระไปก็เลยตายพอตายแล้วไอ้จิตนั้นมันเป็นอโหสิกรรมไปพักหนึ่งก็เลยไปเกิดเป็นเทวดาลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เลยสุขสบายแต่สุขสบายไม่นานนั่นไอ้กรรมที่ตัวเองเคยทำบาปยังไม่ได้ใช้เนี่ยมันเข้ามาหาครับจึงเป็นโน่นเป็นนี่โหเขาไม่เคยโกงเขาก็โกงเราไม่เคยรักเขาเขาก็รักเราไม่เคยอิจฉาเขาก็อิจฉาเราไม่เคยเอาไฟเผาบ้านเขาเผาบ้านเราไม่เคยแกล้งเขาแกล้งเขาเหมือนว่าเราเนี่ยบุญนี่ไม่มีจริงเลยอย่างเงี้ยแต่ที่จริงหารู้ไหมว่าอดีตเราทำไว้เยอะเรายังไม่ได้ใช้นี่นี่มันเรื่องของกรรมนี่หมายถึงว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีตามมาทันเราจึงรับผลเพราะว่าชาตินี้ไม่ได้ทำบาปแต่ทำไมจึงรับกรรมเอชาตินี้ทำแต่บาปทำไมจึงสุขเจริญเหลือเกินทำไมจึงได้โน่นได้นี่แต่เราหารู้ไม่ว่าอดีตที่แล้วเราทำบุญกุศลมาเรายังไม่ได้รับผลพอมาชาตินี้แล้วมันมารับผลถึงจะทำบาปอยู่แต่ว่าบุญมันเข้ามาสนองซะก่อนอันนี้เราต้องศึกษานะครับเพราะพุทธศาสนาเป็นหลักศาสนาที่ปรัชญาเป็นศาสนาของปัญญาที่ละเอียดอ่อนเรื่องของนามธรรมเราต้องศึกษาทางด้านจิตใจจึงจะรู้ครับแต่ถ้าเราวัตถุมาเปรียบเทียบไม่ได้เราจะว่าโอ้นี่เจริญนะโบสถ์ใหญ่นี่พุทธศาสนามั่นคงเลยไปคิดงั้นไม่ใช่อย่างนั้นโอ้นี่วัดนี้มีแต่กระตุกกระต๊อบไม่เจริญเลยแสดงว่าศาสนาไม่มั่นคงไม่ใช่อย่างนั้นเขาไม่ได้วัดกันตรงนั้นทางศาสนาเขาวัดตรงว่าที่นี่ผู้มีปฏิบัติธรรมผู้เอาธรรมวินัยให้เจริญเขามีฉลาดมีสติปัญญารู้ธรรมรู้วินัยได้หลักปฏิบัติที่ถูกต้องนี่ถือว่าเจริญแต่ที่นี่อุโบสถ์
ใหญ่โตมากแต่ว่าที่นี่ไม่มีใครปฏิบัติเลยวัดนี้มีแต่ขี้เมาทั้งวัดเนี่ยถือว่าวัดนี้ก็ไม่เจริญกินเหล้าก็เล่นการพนันกันด่ากันทะเลาะกันถือจะมีโบสถ์ใหญ่วัดใหญ่งั้นนั่นถือว่าที่นี่ศาสนาไม่เจริญเข้าไม่ถึงศาสนาแต่วัดนี้ไม่มีอะไรเลยแต่คนในวัดนี้รู้ศีลรู้ธรรมสงบเรียบร้อยนี่ถือว่าที่นี่เจริญเนี่ยพุทธศาสนาต้องวัดกันตรงใจนะอย่าไปวัดกันตรงวัตถุไม่ได้แต่ทางโลกเนี่ยเขาวัดกันโดยวัตถุว่าเจริญไม่เจริญเขาวัดกันตรงวัตถุวัดกันตรงแก้วแหวนเงินทองใช่ไหมฮะยังสมัยพระพุทธเจ้ามีไหมฮะปริยัติปริยโทปริยเอกมีฮะพระสมัยก่อนเป็นพระอรหันต์เนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเป็นพระอรหันต์ครับไม่มีโรงเรียนไม่จบป.4ครับพระสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีป.4อ่านหนังสือไม่ออกจะเป็นพระอรหันต์พระโมคคัลลาสารีบุตรเรียนจบป.4ไหมฮะเป็นนักธรรมตรีโทเอกไหมฮะไม่เป็นฮะไม่ได้อะไรเลยฮะเป็นลูกชาวนาเศรษฐีเรียนอะไรเรียนไตรเพศไตรภูมิเรียนเรื่องศาสนาพราหมณ์ไม่ได้เรียนเรื่องพุทธเลยฮะเรียนเรื่องไตรเพศไตรภูมิวิธีทำไสยศาสตร์ทำอย่างไรพิธีกรรมทำอะไรเป็นพราหมณ์ชั้นนี้ทำอะไรเรียนจบทางไสยศาสตร์ทางพิธีกรรมไม่ได้จบป.4ไม่ได้จบปริญญาตรีปริญญาโทเอกแต่พอมาฟังธรรมอัสสชิบอกว่าพระอัสสชิเทศน์ในภาษาลิบุตรฟังว่าอะไรสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ต้องดับมันเกิดได้แล้วมันก็ต้องดับได้ไม่มีอะไรในรูปนามนี้ทุกอย่างได้เกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรจริงจังเที่ยงแท้พอฟังอย่างนั้นแล้วสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับปุ๊บเข้าใจเลยว่าโลกนี้ไม่เที่ยงเลยรู้สภาวะธรรมเลยว่าร่างกายจิตใจเนี่ยไม่เที่ยงสำเร็จเป็นโสดาบันทั้งที่ไม่ได้เรียนหนังสือเลยสักตัวเดียวฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะว่าพระอรหันต์สมัยก่อนเนี่ยไม่มีปริญญานะฮะไม่ได้สอบนักธรรมตรีโทเอกไม่ได้เป็นมหาปริญญาแต่เป็นพระอรหันต์กันเพราะเข้าถึงจิตดวงเดียวดังนั้นถ้าเราจะมาเป็นพระให้เข้าถึงนั้นเราก็ต้องย้อนกลับไปสู่สภาวะเดิมนะฮะเพื่อเราจะได้ไปเป็นตามท่านแต่ที่จริงพวกเราโชคดีกว่านะโชคดีตรงที่ว่าพวกเรารุ่นเนี้ยมีปริยัติสมัยก่อนจะเรียนปริยัติต้องไปนั่งฟังอาจารย์เนี่ยเล่าเหมือนนิทานอาจารย์ก็จะต้องลำบากมากอาจารย์เนี่ยไม่มีหนังสือจะต้องท่องจำให้หมดเลยฮะจำให้หมดเลยแล้วก็มาสวดให้ลูกศิษย์ฟังอธิบายลูกศิษย์ฟังอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยต้องท่องพระไตรปิฎกให้จบจึงเป็นอาจารย์ได้ลูกศิษย์ก็จะต้องมานั่งฟังอาจารย์บรรยายโดยที่ไม่มีตัวหนังสือนั่งหาปริยัติสมัยก่อนนี่มากหนักมากนะฮะทีนี้คนเราจึงได้เลิกนะฮะพอเรียนกันมากแล้วก็ปฏิบัติก็เลยหายไปปฏิบัติก็เลยหายไปเพราะว่าต้องท่องมากสวดมากแต่ร่างเดิมต้นเหตุเดิมนั่นคือต้องเข้าใจว่าพระสมัยก่อนเรียนเรื่องจิตใจทั้งนั้นจึงได้เป็นพระอรหันต์กันศาสนาเจริญเพราะจิตใจเจริญพอเข้าใจหลักปฏิบัติ เอาละเวลาเหลืออีกประมาณสัก10นาทีนะฮะผมได้บรรยายไว้ว่าเรื่องของหลักปฏิบัติทั้งหมดนะฮะที่ชักชวนท่านให้เห็นความสำคัญของการทำสมาธิสมคันธธุระมีแล้วคือการศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกวิปัสสนาธุระคือการเรียนรู้เรื่องจิตของตัวเองฉะนั้นก็ตอนนั้นก็ขอให้พระคุณเจ้าได้เรียนรู้วิปัสสนาธุระสักระยะสั้นๆนะฮะเพื่อเป็นนิสัยเป็นปัจจัยเพื่อครับผมไม่มีอะไรจะถวายก็ถวายความรู้เรื่องของสมาธิกับพระคุณเจ้าระยะสัก10นาทีนี่เป็นภาคเพียงทำสมาธิสมาธินี่เราต้องทำให้ครบองค์สี่ใช่เดินยืนนั่งนอนกิน
กำหนดการกินพิจารณาอาหารเดปฏิกูลแล้วก็พิจารณา